0: นะคนนี้ก็ลงทุนมาเราไม่ต้องลงทุนเอากำไรเลยนะโยมคนนี้ก็ลงทุนซื้อเครื่องบินมาเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนเราเอากำไรเลยไม่งั้นอายคนลงทุนตายเลยเราไม่ต้องลงทุนเอาแต่กายใจมาลงทุนพวกนั้นเขาต้องเอาจริงเขาลงทุนมาเนี่ยใช่ไหมเขาเสียเงินเป็นหมื่นเขาต้องเอาจริงไม่เอาจริงก็ขาดทุนอีกไงพอลงทุนมาเนี่ยนะอย่างพวกเรานี่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่ถ้าไม่ลงถ้าไม่เอาจริงก็อายเข้าลงทุนอีกไงใช่ไหมอายคนลงทุนมันนั่งเยาะๆแยะมันนั่งคุยกันระบายเนี่ยที่บ้านมันเป็นยังไงที่บ้านเป็นนี่แหมให้ลูกเขยกุ้ยลูกกระพายโอ้ยหลานกุ้งเป็นไงตอนนี้โอ้โหไม่ลงทุนเลยโยมขาดทุนใหญ่คนนี้นั่งบ่นฝรั่งเขาบอกเอ้มันนั่งอะไรกันวะฝรั่งก็ไม่รู้จุ๊จิ๊จิ๊กันที่ไหนบ้าไม่ได้ลงทุนหรอกมาคุยเรื่องบ้านกันปีใหม่เป็นยังไงนี่โอ้โหไปเที่ยวมาแหมไปหาดใหญ่ไปพัทยาไปเที่ยวเชียงใหม่เปล่าเลยไม่ได้นั่งกรรมฐานไม่ได้คุยมาคุยเรื่องไปเที่ยวมาปีใหม่นี่ฮอลิเดย์มาไม่มาขับมานี่เลยเนี่ยวันว่างยังเหลือมาอีกเลยไม่ต้องนั่งสมาธิกันมาระบายที่ไปขาดทุนมาเลยขาดทุนสองต่อเลยเนาะฝรั่งเข้ามาแล้วเขาเลยเอากำไรหมดมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะใจคนนะถ้าคุยนะโยมนะมันไม่รู้จะอะไรจะคุยอ่ะก็เอาข้างในมาออกไอ้ที่มันที่บ้านมีอะไรกูก็เอามาออกมาอวดหมดนะไม่รู้จะอวดยังไงกูก็ต้องอวดเพราะมันขับออกขับใจเรื่องเก่าๆบางทีก็ขับนะเก็บไว้ไม่ไหวถ้าเจอคู่ถูกขู่คอแล้วระบายทันทีเลยมันเรื่องพายเรือในอ่างเงินเนี่ยระบายแล้วระบายอีกถ้าวัยรุ่นก็คุยเรื่องอนาคตนะวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นเวลาใจก็คุยเรื่องอนาคตจะเที่ยวโน่นเที่ยวนี่จะกินโน่นแต่งตัวงั้นนี่อนาคตของวัยรุ่นใจละจี๊ดแต่อนาคตนะแต่ถ้าเป็นพวกเราเอาไว้แก่ก็อดีตโหที่แล้วมาวนนี่ตรงนั้นเนี่ยระบายซะหน้าดูเลยระบายซะเปลอะมาเลยไม่รู้สีไหนเลยนะโยมใครช่างระบายบ้างอย่าอายคนนะจะมาระบายเปลือกที่นี่ไม่ได้นะเดี๋ยวหาเป็นช่างวาดภาพเลยวาดไม่มีรูปเลยรูปอยู่ข้างในดีมีพวกฝรั่งมามีคู่แข่งกันนะใช่ไหมเราจะได้อย่าง่วงนอนต้องนึกถึงเราเองนอนไม่ได้เรากินมากไม่ได้นอนไม่มากคุยมากไม่ได้เอ๊ะเขามาขนาดนี้ทิ้งบ้านเมืองมาอยู่ยังคนละทวีปก็ยังมาเออไม่ได้กูต้องเอาอายเขาหนึ่งเราก็ได้กำไรเหมือนกันตรงนี้ทำให้เขาแข็งแกร่งเธอเรียกหมู่มากลากไปนะหมู่มากลากไปเป็นพลังใจทำให้เกิดขยันขึ้นมาในส่วนรวมไม่ใช่นั่งติขมวดนี่นี่ก็เดินไม่ถูกนี่แหละทำไม่ถูกเลยตัวเองแบบไม่ได้อะไรทั้งอย่างเดียวนี่ก็นั่งเสียงดังคุยอะไรโอ้ตายถ้ามานั่งขาดทุนเลยนะนั่งติคนอื่นนะต้องนั่งติตัวเองนะถึงจะกำไรนี่มีพระองค์หนึ่งท่านเบื่อศึกไปแล้วบวชใหม่ท่านเป็นคนไม่ฉลาดแต่ท่านอยากฉลาด เราก็สงสารท่านนะท่านเดินไปไหนก็ติเราเดินไปบิณฑบาตกันท่านติท่านตลอดทางเลย ติเราตลอดทางกรรมมาคราวนี้ติตลอดทางเลยถ้าเป็นบางคนก็โกรธตายนะไม่ให้เดินด้วยหรอกติเราก็บอกว่าแล้วก็พอกลับมาจากบิณฑบาตแล้วก็ท่านก็ไปยืนไหนก็ติทุกองค์นะแปลกนะหน้าท่านก็เหมือนไอ้กระจาตักข้าวอ่ะขอไฟ จริงๆท่านเองก็ไม่ได้ติดตัวเองนะรู้จักกระจ่ากระจ่าเขาอยู่ไหมหน้าหักหักนั่นแหละระวังในคนหน้าหักนี่ติคนเก่งนะก็แล้วก็ไม่ว่าอะไรมันก็เลยบอกท่านก็เล่านิทานให้ฟังเรื่องติคนอาจารย์บังเราไปแล้วก็เปรียบเทียบบอกว่าผมไม่เข้าใจผมนึกว่าติคนละจะฉลาดผมนึกว่าติคนละจะฉลาดบอกผมกลัวโง่ผมเลยต้องติเขาให้ผมจะได้ฉลาดผมว่าโหอยากขุดมาจากดงไหนเลยไม่ใช่ติคนก็โง่ที่งั้นติตัวเองฉลาดพุทธเจ้าให้ติตัวเองไม่ติคนอื่นถ้าไปเอาตำราหน่อยผมคิดเอาเองน่าสงสารไอ้คนทั้งติมันก็เกิดมาติใช่ไหมไอ้คนทั้งชมมันเกิดมาชมนะไอ้คนชมนี่ก็มีแต่ความรู้สึกที่ดีไอ้คนทั้งติก็มีแต่ความรู้สึกที่เป็นทุกข์เห็นอะไรก็ทุกข์หมดเลยมันอารมณ์มันต่างกัน คนติตัวเองเนี่ยจะฉลาดนะคนติตัวอื่นคนอื่นจะโง่นะต้องเป็นงั้นไอ้คนหนึ่งมันเป็นคนทั้งติเขาบอกไอ้คนเนี่ยติเก่งที่สุดงั้นบอกติเก่งที่สุดก็คนนั้นก็บอกว่ารับรองติไม่ได้แน่บอกว่าพุทธรูปองค์เนี้ยเดี๋ยวจะทำให้ติผมจะทำให้คนนี้ติไม่ได้ก็เอาช่างปั้นพุทธรูปมาสวยเลยปั้นจนสวยเสร็จแล้วก็มาให้ไอ้คนช่างติเนี่ยติดูสิเป็นไงปั้นตัวรูปสวยมาเลยไอ้ช่างติก็ไปยืนดูเป็นไงติได้ไหมก็ดูบอกสวยไหมถามว่าพุทธรูปบอกสวยบอกไม่ติไม่ได้บอกได้ปกติได้แล้วติไงเสียดีเสียทีว่าสวยแต่พูดไม่ได้มันติจนได้ไอ้คนมีสติอ่ะไอ้คนนั้นยอมแพ้ไอ้นี่มันติได้จริงๆเกิดมาติจริงๆเขาเรียกว่าไงอีลูกช่างติเข้าใจใช่ไหมยอมติตัวเองโง่ใช่ไหมติตัวเองโง่ฉลาดติดตัวเองโง่ใช่ไหมเหรอเหรอเหรออ้าวความหมายอ่ะติดตัวเองโง่เลยใช่ไหมหือไม่ได้ต้องติดตัวเองติดตัวเองฉลาดชมตัวเองน่ะโง่นะติตัวเองอ่ะฉลาดชมตัวเองน่ะโง่ติคนอื่นน่ะโง่ใช่มั้ยติตัวเองอ่ะฉลาดชมตัวเองโง่ติคนอื่นน่ะโง่ชมคนอื่นน่ะฉลาดติตัวเองติทําติคือตักเตือนน่ะคือตักเตือนถึงว่าจิตเราไม่ดีไงถึงว่า ทิฏฐินี่คือติทิ้งที่ไม่ดีใช่ว่าเราเนี่ยไปว่าคนเนี้ยไม่ดีเข้าใจไหมคนเนี้ยไม่ดีเราไปติเขาไม่ดีเราต้องติว่าเนี่ยเราคิดไม่ดีเข้าใจไหมถ้าติตัวเองทั้งนี้ถึงว่าเรารู้ทันนี้เรื่อยไปต่อไปเราจะรู้สึกว่ากลายเป็นเราเนี่ยเป็นคนที่ทุกคนยอมรับเลยว่าเป็นคนมีน้ำใจอภัยให้ทุกคนเลยไม่เคยว่าใครดีใครชั่วเลยเขาก็กลายเป็นที่รักของทุกคนกลายเป็นคนมีเสน่ห์เลย
1: เอวังที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ที่ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปดตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดมั่นแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนัก เพราะนั่นคือน้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาด

บริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ทรงผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไรช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายๆ
1: ด
3: ้
1: วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วรูปชั่วร้ายสืบไป
0: พระพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
5: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่ค่อยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนกิจระดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไปที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
6: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทำให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทำตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอา

0: ประชาราษและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
3: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
2: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคราวที่แล้วเราช่วยฝรั่งโดยเรียกแท็กซี่ให้ซึ่งประโยคที่เราใช้คือ I'll call a taxi for you ยังจำได้ไหมอีกครั้งหนึ่งครับ I'll call a taxi for you หรืออาจใช้ cab แทนแท็กซี่ได้ cab แปลว่าแท็กซี่เหมือนกัน I'll call a cab for you หรืออาจจะถามฝรั่งว่าคุณต้องการให้ผมเรียกแท็กซี่ให้ไหมรูปประโยคคำถามนี้ผมเคยพูดถึงมาหลายครั้งแล้วครับคือใช้ would you like ที่มีความหมายว่าคุณต้องการที่จะทำอะไรบางอย่างไหมทีนี้เราต้องการจะบริการเขาดังนั้นคงต้องถามว่า would you like me to call a taxi for you อีกครั้งหนึ่งครับ would you like me to call a taxi for you และเช่นเคยครับใช้ cab แทน taxi ได้ครับ would you like me toCall a cab for you ก็ได้ครับอีกครั้งหนึ่งครับ Would you like me to call a cab for you ฝรั่งมักจะตอบขอบคุณว่า Thank you ถ้าต้องการนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการนะครับก็คงตอบว่า Never mind Thank you ไม่เป็นไรครับขอบคุณทำนองนี้ครับผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: ำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: หนังหน้าไฟต้อนรับหน้าแทนคนอื่นสุดขืนขัดแสนอึดอัดแค้นเคืองเรื่องของเขาไม่ได้ทำราวกับต้องรับเอาถูกไฟเผาตกที่นั่งหนังหน้าไฟเพื่อนเพื่อรู้ไหมคะว่าหนังหน้าไฟหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ารับหน้าความเดือดร้อนแทนคนอื่นเหมือนหนังขึงบังความร้อนอยู่หน้ากองไฟก็ต้องรับความร้อนถูกไฟเผาก่อนคนอื่นค่ะ

ที่เกิดในป่าเป็นหมวดหมู่ได้เป็นดีต้นไม้ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวแม้จะใหญ่โตเป็นเจ้าป่าย่อมถูกลมแรงโค่นลงได้จากชาดกภาษิตหนูชื่อเด็กหญิงสาวรสแก่งกระโทกอยู่โรงเรียนสิริวุฒิวิทยาค่ะ

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: นิทานธรรมเรื่องหมูแสนรู้ผู้ฆ่าเสือในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีรุกขเทวดาที่คอยดูแลต้นไม้และสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่ณที่นี้
2: สวัสดีเด็กๆทั้งหลายเทวดามีเรื่องมาเล่าให้ฟังเรื่องนึงเรื่องนี้เกิดขึ้นใกล้ๆต้นไม้ของเทวดานี่ละล้อมวงเข้ามาเลยนะเรื่องมีอยู่ว่ามีหมูกำพร้าตัวหนึ่งช่างไม้เก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กเขาฝึกเจ้าหมูตัวนี้จนแสนรู้สามารถช่วยงานได้เป็นอย่างดี
3: เออได้แล้วเหรอชิ้นนี้ถูกแล้วละทีนี้ไปเอาเครื่องสำหรับเจาะมาสิมาเจ้ารู้จักหรือเปล่าล่ะฮะโอ๊ดโอ๊ดโอ๊ดโอ๊ดโอ๊ดโอ๊ดโอ๊ด
2: หมูแสนรู้ตัวนี้เข้าใจทุกอย่างที่ในช่างพูดและทำงานไม่เคยผิดพลาดเลยแม้ว่าบางทีของที่คาบมาจะเปียกไปสักหน่อยหมูนี้ได้ชื่อว่าหมูนายช่างเพราะใครๆก็รู้ว่ามันเป็นของช่างไม้ผู้นี้แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อหมูนายช่างโตขึ้นมากนายช่างก็ตัดสินใจนำมันมาอยู่ในป่า
3: เจ้าหมูเอ้ยยิ่งเจ้าเติบโตและแสนรู้เจ้ายิ่งจะอันตรายเพราะผู้คนในหมู่บ้านอาจต้องการตัวเจ้าไปขายหรือเอาไปกินบ้านของฉันก็คับแคบไม่เหมาะจะเลี้ยงสัตว์ตัวโตๆอีกแล้วเจ้าอ่ะคงเข้าใจนะว่าฉันยังรักเจ้าเหมือนลูกชายเหมือนเดิมเพียงแต่อยากให้เจ้ามีชีวิตแบบหมูธรรมดาที่วิ่งเล่นอย่างอิสระในป่าอยู่เย็นเป็นสุขนะเจ้าหมูลูกรักข้าแต่รุกขเทวดาที่เคารพวันนี้ข้าขอฝากเจ้าหมูที่เสมือนลูกชายของข้าให้อยู่ในป่านี้ขอท่านปกป้องคุ้มภัยนานาที่จะเกิดแก่มันด้วยเถิดเจ้าพระคุณ
4: อุ๊ดอุ๊ดอุ๊ดอุ๊ดอุ๊ด

0: นั่นละนับแต่วันนั้นเทวดาก็ดูแลเจ้าหมูในช่างนี้มาตลอดมันเป็นหมูแสนรู้น่ารักจริงๆต่อมาหมูในช่างได้พบหมูป่าตัวอื่นๆที่อาศัยอยู่แถวนี้และคบกันเป็นเพื่อนสนิท
1: อู๊ดอู๊ดเรายินดีที่นายมาอยู่กับเรานะ
2: นี่นายป่าเนี้ยมีพักพวกหมูอีกเยอะเลยล่ะ
1: อู้มีทั้งหมูเด็กหมูหนุ่มสาวและหมูชราฉันจะพานายไปรู้จักอ่ะ
2: เพราะเธอคงสุขสบายดีนะเพราะฉันเห็นมีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์อยู่เนินใกล้ๆนี่เองทั้งรากไม้หน่อไม้อ่อนๆแล้วก็ผลไม้ด้วย
1: อู้อู้ที่จริงที่จริงเราไม่สบายกันนักหรอก
2: จะเล่าให้ฟังก็ได้ตรงเนินที่มีอาหารมากมายนั้นน่ะไม่มีหมูตัวไหนอยากไปอุ๊ยพูดถึงก็ขนลุกแล้วล่ะ
3: ทำไมเหรอมีอะไรล่ะ
1: มันมีเสือ
2: มันเป็นเสือตะกละนะอยู่กับนักบวชใจร้ายคนหนึ่ง
1: นักบวชคนนั้นเป็นคนไม่ดีเลยเขากินเนื้อสัตว์ด้วยนะแล้วเสือนั่นก็ไปให้อาหารนักบวชเป็นเนื้อสัตว์บ่อยๆด้วย
2: ใช่ทุกวันนะเจ้าเสือจะมาล่าพวกเราไปทีละตัวสองตัวเราไม่มีทางสู้มันได้หรอกเราก็ห่วงเจ้าหมูเด็กๆเล็กๆกับหมูแก่ที่สุดเลยล่ะ
3: อู๊ดไม่ได้การละถ้าขืนเราปล่อยให้เสือมาลากเราไปกินทุกวันอีกหน่อยเราก็จะตายกันหมดพอดีนะสิเราหมูๆต้องสู้ๆสิเพื่อนมานี่มาเราจะวางแผนการกัน
1: อู๊ดๆหรือเหมือนกัน
3: อย่างนี้นะอย่างนี้นะ
0: ก่อนที่เราจะไปฟังแผนการของหมู่ในช่างมารู้จักกับนักบวชและเสือเจ้าเล่ห์ซะก่อนนะนั่นไงนักบวชที่ทำตัวไม่ดีเสี้ยมสอนให้เสือไปล่าเหยื่อแล้วมาแบ่งกันกินส่วนเจ้าเสือนั่นก็เสือนั่นแหละเสือย่อมล่าและกินเนื้อสัตว์แต่พวกหมูก็รักชีวิตของเขาเทวดาจึงเฝ้าสังเกตดูต่อไปว่าหมูในช่างจะช่วยเพื่อนๆของเขาปราบเสือได้ยังไงหมูในช่างอยู่กับคนมาหลายปีเขาจึงวางแผนการเก่ง
3: ฉันว่าเราน่าจะหาทำเลดีๆที่จะตั้งทัพรับศึกเสือที่เนินด้านหลังนั่นแหละกว้างขวางดีเราจะแบ่งหมูเป็นกลุ่มอย่างนี้นะกลุ่มหมูแม่และเด็กอยู่ในสุดถัดมาเป็นหมูรุ่นสาวถัดออกมาอีกเป็นหมูหนุ่มแรกรุ่นต่อมาก็หมูแก่ด้านนอกสุดคือหมูทหารเที่ยวคมต่อสู้เก่งอย่างพวกเรานี่แหละด้านหน้าหมูทหารก็คือหลุมขนาดเล็กเท่าตัวหมูด้านหลังขุดหลุมลาดลงไปเป็นกับดักเสือทั้งหมดนี้คือแนวรับและป้องกันและถ้าเราสู้เราก็จะสู้อย่างพร้อมเพรียงสามัคคีโดยให้หมูที่อ่อนแออยู่ด้านในสุด
0: เช้าวันรุ่งขึ้นเสือเดินอาดอาดมาที่เนินหวังจะจับหมูแต่หมูในช่างเตรียมทุกอย่างไว้แล้วพอเสือทำท่าอะไรหมูที่ตั้งรับก็ทำตามไปหมด
4: หมูมันทำอะไรของมันนะเฮ้าเฮ้าเฮ้าทำตามอีกละไหนไหนลองใหม่สิเอ้าโดดไปทางซ้ายโดดไปทางขวาแล้วพยักหน้าหมุนคอสองหน
1: อู๊ดทำได้อยู่แล้วอู๊ดเอ้า
2: โดดไปทางซ้ายโดดไปทางขวาแล้วพยักหน้าหมุนคอสองหนอู๊ด
4: อะไรกันเนี่ยหมูพวกนี้มีพัฒนาการอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อก่อนมันกลัวเราแค่เห็นก็วิ่งแนบแล้ว วันนี้มันต้องมีกุนซือชั้นดีถึงกับแหกอย่างนี้โอ้ไม่เอาละกลับไปตั้งหลักก่อนดีกว่าโอ้ฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าหมู
5: ฝากไว้ก่อน
2: เจ้าหมู
1: ได้ผลจริงๆนั่นแหละ
2: เสือแผ่นไปเลยมันคงนึกไม่ถึงว่าเราจะกล้าอย่างนี้เนาะ
3: อย่าเพิ่งดีใจไปนักเลยเสือคงกลับมาใหม่แน่ๆเพราะยังไงมันก็อยากจับเรากิน
0: พอเสือตกใจกลัวหมูก็มาเล่าให้นักบวชฟัง
4: ใช่แล้วหมูพวกนั้นเนี่ยต้องมีนักวางแผนที่เก่งกาจช่วยแน่แต่จะต้องไปกลัวมันทำไมล่ะเจ้าเป็นถึงเสือนะเจ้าคำรามได้ดังน่ากลัวกรงเล็บแหลมคมและพลังมหาศาลธรรมชาติของหมูมันต้องกลัวเสือดังนั้นไม่ต้องรอช้าวิ่งชาร์จมันไปเลย
0: เสือเชื่อนักบวชกลับไปอีกทีก็วิ่งเข้าใส่อย่างรวดเร็วดังนั้นเสือจึงไม่ทันระวังกับดัก
3: นอนมันมานอนแล้วแล้วพวกเราโดดลงหลุมข้างหน้า
0: เสือกระโจนใส่หมูหมูหลบเสือจึงโดดเลยไปตกลงในหลุมที่ดักไว้ด้านล่างเสือตกหลุมกับดักของหมูในช่างและไปไหนไม่ได้ต้องนอนอยู่ในนั้นพวกหมูจึงเข้าแก้แค้นเสือซะแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่ถึงตายหมูเพียงแต่ไล่เสือให้ออกไปจากป่านั้นห้ามกลับมาอีกส่วนนักบวชที่นิสัยไม่ดีพวกหมูก็ต้องสั่งสอนเช่นกันพวกหมูขับไล่นักบวชชั่วร้ายนั้นออกไปเช่นกันนักบวชเพิ่งเห็นฤทธิ์ของหมูคราวนี้เขายอมออกไปโดยดีดีกว่าทะเลาะกับหมูซึ่งมีผู้นำเก่งกล้าสามารถเตรียมการป้องกันภัยไม่ประมาทและเอาชนะเสือซึ่งน่ากลัวดุร้ายได้โดยไม่เสียเลือดเนื้อเลยและวันนี้หมูทั้งหลายก็ยกหมูนายช่างเป็นหัวหน้าอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมารุกขเทวดาก็สบายใจแล้วละจบนิทานเรื่องหมูแสนรู้ปราบเสือแต่เพียงเท่านี้นะเด็ก
6: ๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเตรียมตัวให้พร้อมไม่ประมาทแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบก็สามารถพลิกสถานการณ์มาเป็นผู้ชนะได
7: ้นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้หนูก็มีนิทานสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเมฆฝนวันหนึ่งขณะที่เมฆฝนก้อนหนึ่งกำลังล่องลอยอยู่บนท้องฟ้ามันได้มองลงมาเห็นหมู่บ้านเล็กๆที่แห้งแล้งต้นไม้ก็เริ่มเหี่ยวเฉาและใกล้ตายแต่มันก็ลอยผ่านไปโดยไม่ปล่อยฝนลงมาแม้แต่หยดเดียวเมฆฝนลอยตามสายลมไปเรื่อยๆจนโดนลมพัดผ่านมาจนถึงมหาสมุทรแล้วมันก็ปล่อยให้ฝนตกลงมาอย่างหนักจนกลายเป็นพายุฝนซึ่งขณะนั้นเองเมฆฝนก็ได้เหลือบไปเห็นภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆมันจึงได้พูดจาโอ้อวดขึ้นว่า
1: เห็นไหมล่ะเจ้าภูเขาเมฆฝนอย่างข้ามีภาระหน้าที่ที่สำคัญด้วยการเติมน้ำให้แก่มหาสมุทรอันกว้างใหญ
0: ่ภูเขาได้ฟังดังนั้นก็ตอบกลับว่าสิ่งที่เจ้าทำช่างไร้ค่ายิ่งนักและเจ้ายิ่งทำให้ชาวประมงเดือดร้อนด้วยมหาสมุทรไม่ได้ต้องการเจ้าสายฝนน่าจะทำประโยชน์แก่หมู่บ้านอันแห้งแล้งมากกว่าเมฆฝนได้ฟังดังนั้นก็คิดและเห็นจริงดังที่ภูเขาว่าจึงรีบมุ่งหน้าไปปล่อยน้ำยังหมู่บ้านแห้งแล้งแห่งนั้นทันทีและเมื่อชาวบ้านเห็นฝนตกลงมาก็ต่างโห่ร้องอย่างดีใจพร้อมกล่าวขอบคุณเมฆฝนเป็นการใหญ่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

ึงคนคดท่านว่าคลองที่ว่าคดเขียวมีตอระเกะระกะก็ยังสามารถพายถ่อผ่านไปได้แต่คนคดนี่สิร้ายยิ่งกว่าคลองคดในพระอภัยมณีของสุนทรภู่ท่านกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนแปลว่าจิตใจมนุษย์นั้นยากที่จะอย่างรู้ได้ถ้าวันแม้จะพันคดเคี้ยวสักเท่าไหร่ก็ยังไม่คดเคี้ยวเท่าน้ำใจมนุษย์ในนิราศเมืองเพชรของสุนทรภู่ได้กล่าวถึงคนหน้าเนื้อใจเสือไว้อีกว่าถึงคลองน้ำ32คดคุ้งชวากวงเวียนซ้ายมาฝ่ายขวาให้หนูน้อยคอยนับในนาวาแต่หนึ่งมาท่วน32คดอันคดอื่นหมื่นคดกำหนดแน่เว้นเสียแต่ใจมนุษย์สุดกำหนดทั้งหลวงล่องอเงี้ยวทั้งเลี้ยวรถถึงคลองคดก็ยังไม่เหมือนใจคนสรุปแล้วคนใจคดคือไม่ซื่อสัตย์สุจริต

ธรรมชาติปั้นคนไว้หลายประเภทพอสังเกตว่าเป็นใครไม่สับสนถึงแตกต่างแต่ราคาค่าของคนเกิดจากผลที่คนนั้นปั้นแต่งเติมค่าของคนจะประเสริฐเลิศล้ำค่าต้องพัฒนาที่จิตใจใฝ่ส่งเสริมใช้ธรรมะสองวิถีดีกว่าเดิมจะพูนเพิ่มค่าของตนท่วมท้นเอ่ย

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอนหรือไม่ใช้กัสหอนกัสหอนนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอนใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้งบึ้มบึ้มบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีแล้วก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่แต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณ

0: ธิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชิรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมบรรยายธรรมเนื่องในงานถวายราชกุศลคือการบวชถวายบุญให้แก่องค์พระประมุขคือพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าอยู่หัวของเราที่ทุกคนไทยมีความเคารพมีความรักนับถือว่าเป็นผู้ปกป้อง

ให้ความสุขความเจริญแก่บ้านเมืองและแก่พุทธศาสนาของเราได้มายาวนานชาวพุทธทุกแทบทุกจังหวัดก็ได้มีศรัทธาบวชกันถวายราชกุศลคือถวายให้แก่ผู้มีบุญขอให้ท่านมีบุญยิ่งยงยืนนานให้มีความสุขความสวัสดีในชีวิตความเป็นอยู่ของพระองค์อันนี้ก็เป็นบุญส่วนหนึ่งที่เราได้ทำให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นกำลังส่วนหนึ่งที่ให้กำลังใจแก่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวของเราที่คนไทยเราไม่มีอะไรจะตอบแทนไม่มีอะไรจะระลึกถึงก็บวชถวายให้ท่าน การที่เราได้มาถือศีลบวชในวัดเขาเรียกว่าเนกขัมมะเนกขัมมะนี่แปลว่าออกบวชออกบวชในศาสนานี้ไม่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายถือว่าการออกไปจากเย่าเรือนไปอยู่วัดไปถือศีลพรหมจรรย์ถือว่าเป็นการออกบวชเรียกว่าเนกขัมมะบรรพชาแต่เนกขัมมะของพระพุทธเจ้านั้นคือการชวนออกบวชศีล8บ้างศีล10บ้างศีล227บ้างศีล311ข้อบัง เมื่อสมัยพุทธเจ้าเนกขัมมะบรรพชาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตมากเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตที่มนุษย์เกิดมาถ้าใครได้พบพุทธศาสนาใครได้บวชใครได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านะถือว่าคนนั้นเป็นคนมีบุญมากเป็นคนมีวาสนาคนมีบารมีทุกคนก็ชักชวนกันบวชตามพระพุทธเจ้ากันกงกบิลพัทเนี่ยมีนางขัตติยนารีเนี่ยเป็นเชื้อกษัตริย์เนี่ยที่ไปเกิดจากเชื้อกษัตริย์500นางเนี่ยเป็นเชื้อของพิมพาบ้างเป็นเชื้อของสิริมหามายาบ้างเนี่ยพระพุทธเจ้าเมื่อสำเร็จแล้วก็ส่งไปโปรดพุทธบิดาไปโปรดพุทธบิดาไปบิณฑบาตพอไปกรุงกบิลพัทเนี่ยไปบิณฑบาตพุทธบิดาเนี่ยอับอายคือเสียหน้าว่าลูกของตัวเองเนี่ยกลายมาเป็นขอทานทั้งที่เป็นกษัตริย์ยกบ้านยกเมืองให้แล้วพระรุ่งเช้าพระองค์ก็เดินบิณฑบาตพระสงฆ์500ก็เดินตามมีประชาชนก็มาใส่บาตรให้แต่พระบิดาเนี่ยไม่ดีใจว่าลูกเนี่ยมากลายเป็นคนขอทานสมัยก่อนนี่ถือว่าคนขอทานเนี่ยถือว่าคนต่ำที่สุดแล้วก็เข้าไปทูลพระพุทธเจ้าว่าทำไมอาหารบ้านเราก็มีเคยกินเคยอยู่ทำไมไม่เข้ามาทานพระพุทธเจ้าก็บอกว่านี่เป็นกิจของพระอรหันต์และพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องถือกิจในการออกโปรดสัตว์บิณฑบาตเป็นกิจวัตรของพระภิกษุที่ต้องทำบอกไม่ใช่ขอทานถ้าขอทานนั่นหมายถึงคนสิ้นไรไม่ต่อไปคนไม่มีสติปัญญาที่จะหาเลี้ยงชีพตัวเองด้วยความทำมาหากินแต่นี่เราไม่ใช่สิ้นไรไม่ต่อนั้นเป็นผู้ที่มีทุกอย่างพร้อมแต่สละออกไปเป็นการสละไม่ยินดีในสิ่งพวกนั้นการขอทานนี่หมายถึงขอได้ทั้งวันแต่การขอไปพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกิจวัตรในการเลี้ยงยังชีพให้อยู่เพียงมื้อเดียว
ม่ได้ขอพร่ำเพรื่อแล้วก็รับแต่เพียงอาหารที่สุกแล้วรับเพราะอาหารที่สุกอาหารที่ไม่สุกก็ไม่รับจะเป็นข้าวสารดิบเป็นเกลือเป็นน้ำปลาเป็นเนื้อสดเป็นอะไรนี่ก็ไม่รับจะรับเฉพาะอาหารที่สุกแล้วแล้วก็ไม่รับอะไรเงินแก้แหวนเงินทองก็ไม่รับบิณฑบาตก็บิณฑบาตอย่างเดียวแก้แหวนเงินทองก็ไม่เอาเอาเฉพาะอาหารเพียงอิ่มเดียวนี่คือไม่ใช่ขอทานถ้าขอทานนั่นมีลักษณะรับทุกอย่างจะเป็นอาหารหวานคาวเป็นเงินเป็นทองแก้วแหวนอะไรนี่ถือว่ารับได้หมดแล้วขอแล้วก็ขออีกขอทั้งวันไม่รู้จักพอจะอิ่มพระสุโธทนะก็เกิดความเริ่มใส่ว่าลูกของเรามีสติปัญญาที่มีกิจวัตรที่ไม่เหมือนคนขอทานก็เลยนิมนต์ให้ไปฉันในปราสาทพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมสโมสนียกถาให้รื่นเริงในการเป็นผู้ให้ให้ดีใจนะว่าเป็นผู้ให้เนี่ยคือคนรวยคนไม่จนถ้าคนจนแล้วให้ใครไม่ได้คนผู้รับนี่ถือเป็นผู้รับด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วก็ให้ดีใจในการเป็นผู้มีศีลศีลนี่ทำให้หน้าตาในผ่องใสคนที่เศร้าหมองคือคนไม่มีศีลคนมีศีลจะไม่เศร้าหมองจะรื่นเริงเป็นสุขใจให้รื่นเริงในศีลของตัวเองแล้วก็ให้รื่นเริงในธรรมที่เราควรจะรู้ควรจะเห็นคือการปฏิบัติตนว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากธรรมธรรมที่ควรจะรู้ก็คือรู้จักกายใจตัวเองว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องตายต้องมรณภาพสมบัติพระสถานเนี่ยจะเป็นปราสาทสามฤดูจะเป็นอะไรแก้วแหวนเงินทองหรือก็เป็นของนอกกายตายแล้วก็ออกไปไม่ได้ให้เตรียมตัวเตรียมใจเข้าถึงศีลธรรมเสียชีวิตจะได้ไม่ไร้ประโยชน์พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมตั้งแต่เบื้องต้นไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดศีลทานศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ยกเรื่องทุกข์ของใจคนเพราะคนเราเนี่ยไม่มีอะไรสมใจสักอย่างเดียวได้อย่างหนึ่งก็เสียอย่างหนึ่งไม่มีใครหาความสุขที่แท้จริงได้นอกจากพระนิพพานคือความดับทุกข์ที่ใจนั่นแหละจึงจะมีความพอดีท่านแสดงจนญาติกรุงกบิลพัสดุ์นั้นรู้รสพระสัทธรรมก็สำเร็จเป็นโสดาบันบ้างสกิทาคาบ้างอนาคาบ้างอรหันต์บ้างแล้วผลที่สุดเนี่ยคนในเมืองกรุงกบิลพัสดุ์ก็เข้าถึงพระพุทธศาสนาเข้าถึงพระรัตนตรัยกันมากมายตอนนี้พ่อตาไม่ดีใจพ่อตาเนี่ยไม่ดีใจพอเห็นพุทธเจ้าเนี่ยรู้พุทธเจ้ามาแล้วโกรธพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ลูกเราต้องเป็นไม่พอแต่งงานแล้วพอมีท้องพอคลอดลูกแล้วก็หนีไปบวชถือเป็นผู้ชายที่ไม่รับผิดชอบก็โกรธพอพุทธเจ้าไปบิณฑบาตก็ขวางหน้าขวางประตูไม่ให้บินถ้าบาทเข้าไปในวังพระพุทธเจ้าท่านก็เดินเลยไปทางอื่นก็กลับมาแล้วก็เอ่ยแบบยิ้มสลวนแต่ว่าทำเป็นเหมือนจะเอ่ยปากพูดอะไรสักอย่างพระนนท์ก็ถามว่าพระองค์จะตัดอะไรบอกว่าพระเจ้าสุปปุทธะเนี่ยคือเป็นบิดาของพิมพาเนี่ยซึ่งเป็นฐานะเป็นพ่อตาเนี่ยเก่าเนี่ยบอกอีก7วันธรณีจะสูบสุปปพุทธาเนี่ยรู้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นก็บอก
ฉันจะไม่โดนธรณีสูบฉันจะยืนอยู่ไม่ให้ถูกธรณีเลยก็เตรียมสั่งอำมาตย์ทั้งหมดให้เอาตัวเองเนี่ยอยู่บนปราสาทข้างบนแล้วก็ถ้าตัวเองจะลงเนี่ยห้ามลงให้จับหาคนที่มีกำลังเนี่ยไว้เป็นร้อยๆคนบุรุษที่มีกำลังแรงเนี่ยไว้ดึงแต่ถ้าตัวเองจะลงให้สั่งเลยว่าอย่าให้ลงมาเหยียบแผ่นดินพอ7วันแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรวันที่6ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุภาพุทธะบอกว่าสมณะโคดมเนี่ยพูดไม่จริงอ่ะเราไม่เห็นเป็นอะไรเลยพอถึงวันรุ่งขึ้นที่7เนี่ยตอนเช้าเนี่ยมาที่สุภาพุทธะเนี่ยส่งขี่ประจำเนี่ยมันร้องใหญ่ร้องอารวาสใครก็เอาไม่อยู่พระพุทธะได้ยินบอกเสียงม้าอะไรร้องบอกมาที่พระองค์ทรงประทับอยู่ประจำมันร้องใครก็เอาไม่อยู่มาตัวนี้มันเชื่อเราคนเดียวเราจะไปจับมันเราจะไปบังคับมันมันยังจะอยู่อำมาตย์ก็เตือนว่าพระองค์จะลงไปเลยเดี๋ยวธรณีจะสูบบอกไม่เป็นไรเราไปบังคับม้าไม่มีอะไรไอ้คนเรามีกรรมก็ทำให้ลืมตัวก็ลงเดินลงไปจากกระไดพวกอำมาตย์ที่มีกำลังทั้งหลายก็ดึงไงก็ไม่อยู่สลัดพวกนั้นกลิ้งลงไปหมดอย่างเหมือนคนโตจับเด็กๆเหวี่ยงลงไปนั่นเองกำลังกรรมเนี่ยมันแรงมากผลสุดก็คนเป็นร้อยดึงไม่อยู่ก็ลงไปถึงตีนกระไดถูกธรณีก็แยกลงไปพอดีนี่หมายถึงว่าอำนาจของกรรมเนี่ยที่ทำบาปกับพุทธเจ้าปิดเพียงทางเดินเนี่ยปิดประตูสวรรค์นิพพานผู้ไม่ให้ทานและแถมยังห้ามไม่ให้คนอื่นให้แต่ต้องเงินข้ามกับสุทโธทนะพระบิดาเนี่ยทรงดีใจทั้งที่ตัวเองก็ทักทวงลูกว่าไม่ควรขอทานแต่พอรู้แล้วก็กลับได้คุณธรรมตอนหลังได้เป็นอนาคาได้สำเร็จเป็นอนาคาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็ได้เป็นโสดาบันโดยคนกรุงกบิลพัทเนี่ยเข้าใจในธรรมะลึกซึ้งในคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างรวดเร็วทันใจภายในไม่กี่วันทำไมจึงรวดเร็วทันใจขนาดนั้นเพียงพุทธเจ้าแสดงจบแล้วรู้เรื่องพุทธศาสนาหมดเนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์มากแต่เจอพระพุทธเจ้าแล้วกลับไม่รู้จักพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องของคนที่ไม่มีปัญญามีโมหะปิดบังทำไมจึงรู้ธรรมะเร็วก็เพราะว่าธรรมที่พุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นหัวใจเช่นให้รู้จักทุกข์ทุกข์ในอริยสัจ4คือว่าเหตุของความทุกข์นั่นคือความพอใจและไม่ความไม่พอใจท่านให้จับสติดูความพอใจและไม่พอใจตัวนี้เป็นเหตุของความทุกข์ของมนุษย์ทั้งปวงคนเราพอแตกรู้เรื่องทุกข์ทั้งหมดทั้งปวงแล้วก็เกิดสติเกิดสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาได้ทำให้สว่างทำให้ใจฉลาดทำให้ใจรู้เมื่อจิตรู้จิตมากขึ้นไปทำให้ตัวเองเนี่ยรู้ธรรมเห็นธรรมจึงเข้าใจในพุทธศาสนาภายในพรรษาเดียวพระพุทธเจ้าจำพรรษานั้นพรรษาเดียวคนกรุงกบิลพัทรู้ธรรมะกันมากมายเช่นพ่อออกพรรษาพระพุทธเจ้าก็เสด็จเดินทางกลับกรุงสาวัตถีคือเมืองสาวัตถีเช่นวัดเชตวันมารดานาก็ส่งตามส่งตามผลที่สุดพวกคัตติยนาลีเนี่ยพวกเป็นนางที่เป็นเชื้อกษัตริย์เนี่ยก็ตามหมดเลยตามมาบวชเขาเรียกเนกขัมมะออกบวชตั้ง500คนเจนในเมืองกรุงกบิลพัทน่ะพระเจ้าแผ่นดินจะเสวยราชน่ะหาพวกเชื้อกษัตริย์จริงๆไม่ได้ต้องไปเอาเชื้อที่มีกับสนมธรรมดามาเป็นนางกษัตริย์เพราะพวกเชื้อกษัตริย์เนี่ยผู้มีบารมีเก่ามาเกิดเนี่ยมาอาศัยท้องพวกกษัตริย์เกิด

สหชาติมาเกิดในชาติที่ประเสริฐเนี่ยมาเพื่อสร้างบารมีในชาติสุดท้ายแล้วก็ออกบวชสำเร็จเป็นพระอรหันต์กันหมดเลยตามออกบวชต้อง500คนเนี่ยผู้หญิงสาวๆทั้งนั้นมีอายุมากก็คือมารดากับพิมพาพิมพาก็ออกบวชมารดาตัวเองก็ออกบวชการบวชสมัยนั้นก็เรื่องลือไปทั่วหมดทั้งเทวดาและอินพรหมก็เรื่องลือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสมกับเป็นครูผู้สอนจริงๆเพียงไปโปรดญาติตัวเองเพียง3เดือนเนี่ยทุกคนเข้าถึงการบวชการเรียนกันรู้ธรรมเห็นธรรมกันมากมายคือเทวดาเนี่ยอาศัยได้ตอนเวลาพุทธเจ้าแสดงธรรมก็ลงมาฟังก็พอได้รู้ธรรมเห็นธรรมตามไปด้วยบางทีมนุษย์เนี่ยสำเร็จไม่เท่าไหร่แต่เทวดาเนี่ยสำเร็จมากมายนับเป็นโกฏๆบางทีนี่เทวดาเนี่ยสำเร็จมากกว่ามนุษย์เพราะเทวดาเนี่ยซึ้งในธรรมะได้ง่ายกว่าคนธรรมดาเพราะมีบุญมีบารมีมาเก่าฉะนั้นถือว่าคนที่ออกบวชตามพระพุทธเจ้าสมัยนั้นถือว่าคนมีเกียรติมากคนมีบารมีมากคนที่น่ายกย่องคนที่น่าศรัทธานับถือไม่ใช่คนสิ้นไหลไม่ตอกถือว่าเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเป็นเชื้อพระวงศ์ถึงกับพระเจ้าวิดินกงกบิลพัทเกี่ยงกันเกี่ยงกันครองเมืองพระอนุรุตกับพี่ชายเนี่ยพระอนุรุตเนี่ยเกี่ยงกันครองเมืองผลที่สุดแล้วพระอนุรุตเนี่ยพี่ชายบอกจะบวชให้อนุรุตครองเมืองผลที่สุดพระอนุรุตเนี่ยบอกเขาเป็นคนเกิดมาไม่เคยลำบากอะไรเป็นเจ้าแผ่นดินนี่คงลำบากมากขอบวชก็ขอบวชตามพระพุทธเจ้าชื่อพระอนุรุตเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ที่จะได้เป็นกษัตริย์แต่ว่าไม่เอาต้องการบวชให้พี่ชายครองเมืองที่จริงว่าเนกขัมมะบรรพชาในสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นการมีบุญสำหรับผู้มาบวชแต่การบวชของเราเนี่ยก็เป็นการสะสมบารมีนะไม่ใช่บารมีชาติสุดท้ายถ้าเป็นบารมีชาติสุดท้ายเนี่ยไม่กลับเข้าวังนะไม่กลับเข้าวังหมายถึงเข้าป่าเข้าไปอยู่ออกจากวังแต่อย่างพวกเรานี่เป็นการสะสมบารมียังไม่ใช่ชาติสุดท้ายเพราะยังต้องกลับไปอยู่กับลูกกับหลานแต่ก็ยังดีดีกว่าที่เรายังไม่ออกบวชและปัจจัยนิสัยเนี่ยพอไปถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยโยมก็จะไม่กลับเข้าวังโยมก็จะบวชไปจนถึงมรรคผลนิพพานแต่ชาตินี้มันยังกลับวังอยู่เนี่ยก็ถือว่ายังการสะสมไปจนถึงว่าเมื่อไรเราจะตัดใจได้กับความผูกพันความรักความห่วงความที่สละยังไม่ได้ถือวันนี้โยมไม่สละวันหน้าโยมก็ต้องสละเพราะร่างกายเนี่ยเขาต้องสละแก้เวรกันทองเลยต้องสละเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราฉะนั้นเราก็ทำอันนี้เป็นอุกหะนิมิตปีติปลื้มใจว่าเนี่ยเราได้สละแล้วร่างกายวันหนึ่งคืนหนึ่งอุทิศกายวาจาใจมาบวชก็เท่ากับสละชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งที่เป็นตายก็ไม่ยอมกลับบ้านนี่ก็ถือว่าเป็นการสะสมสร้างบารมีอันนี้เราสละวันเนี้ยเราได้ทำจิตทำใจให้เข้าถึงบุญกุศลอย่างมากแต่ถ้าสละไอ้ตอนที่เราไม่เต็มใจเนี่ยมันมีทุกขเวทนาครอบงำเพราะเรายังไม่เคยเจ็บอย่างหนักเราไม่เคยตายไอ้ตายในชาติก่อนเราตายกันไปแล้วแต่เราลืมไอ้ชาติเนี้ยเรายังไม่เคยตายแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าตายเนี่ยมันทุกข์แค่ไหนมันสุขแค่ไหนแต่คนที่จะรู้ได้เนี่ยต้องมาบวชมาปฏิบัติจึงจะรู้ว่าตายในทุกข์แค่ไหนเจ็บในทุกข์แค่ไหนเพราะเรามาเรียนจิตของเราเนี่ยเพราะมันมีความแก่ความเจ็บความตายอยู่ในจิตของเราแต่ถ้าเราไม่รู้อย่างนี้เราก็จะหลง
ฉะนั้นเรียกว่าถ้าความตายเนี่ยเข้ามาถึงตัวเราเมื่อไหร่เราจะหมดโอกาสได้บวชได้เรียนนะหรือความเจ็บเข้ามาครอบงำเราเมื่อไหร่เราจะหมดโอกาสได้บวชได้เรียนแต่ที่เรามาได้เนี่ยเพราะเรามีบุญยังไม่เจ็บไม่ไข้ยังมาไหวยังไม่สิ้นลมตายไปซะก่อนนี่ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของเราฉะนั้นเราก็รีบขวนขวายรีบทำเพื่อความไม่ประมาทแต่ถ้าสมัยอย่างพระพุทธเจ้านั้นก็ถือว่าเขาสร้างบารมีมานับเป็นอสงไขยปีนะคนที่จะมาบวชแล้วไม่กลับบ้านเนี่ยต้องสร้างบารมีมาเป็นอสงไขยสะสมมาแล้วจะบวชเพื่อไปนิพพานแต่นี้เราก็ทำทางเพื่อไปนิพพานบวชเพื่อไปนิพพานเหมือนกันแต่ว่าเรายังตัดความห่วงความกังวลทางบ้านไม่ได้เพราะเรายังคิดว่าเป็นของเราอยู่หรือเป็นหน้าที่เป็นการรับผิดชอบอยู่แท้ที่จริงแล้วมันก็เป็นตอนมีลมพอหมดลมแล้วไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ไม่เอาเราไว้เราก็ไม่เอาเขาไว้คือไปตัดได้กันตอนหมดลมทุกคนจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อไรเราจะมีบุญบารมีที่จะทำใจได้ถึงขั้นนั้นเท่านั้นเองจะตัดได้นั่นก็ถือว่าสะสมบารมีมาสมบูรณ์จริงๆหนึ่งอสงไขยนะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบวชมาจนเขาบอกว่าถ้าเอาจีวรของท่านเอามากองไว้สูงก็สูงภูเขาแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยท่านบวชแล้วบวชอีกจะเป็นฤาษีชีไพเป็นพระภิกษุไม่นับไม่ถ้วนฉะนั้นจึงว่าเนกขมะบรรพชาเนี่ยเป็นการได้มองเห็นทางได้มองเห็นทางได้มองเห็นธรรมได้เข้ามารูปคลำในรูปพระรัตนตรัยหรือในรูปของอารมณ์กรรมฐานอย่างที่เราทำกรรมฐานเนี่ยก็เรียกว่ารูปคลำนะแต่เรายังไม่ทำเนี่ยยังไม่ได้รูปคลำอะไรนะได้รูปคล้ำได้หมายถึงว่าเรามีผ้าชิ้นหนึ่งมันอยู่ที่ตลาดมันยังไม่เป็นของเรานั่นหมายถึงเรายังไม่ได้รูปได้คล้ำแต่ทั้งที่เราจำเป็นต้องสวมใส่แต่เรายังไม่ได้ไปซื้อมาก็ยังไม่ได้รูปได้คล้ำเหมือนเราเนี่ยมีกายวาจาใจเนี่ยแต่เรายังไม่เคยทำสมาธิยังไม่เคยรักษาศีลยังไม่เคยทำสมาธิเนี่ยเหมือนกับเรายังไม่ได้เอาซื้อผ้านั้นมาสวมใส่แต่เราไปตลาดแล้วเราไปเอาผ้านั้นมาสวมใส่นั่นหมายถึงเราได้รูปได้คล้ำได้ประดับตกแต่งร่างกายเหมือนกับเรามาวัดเนี่ยเราได้นั่งสมาธิเราได้สวดมนต์ภาวนารักษาศีลแล้วเหมือนกับเราได้รูปคล้ำเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วถือว่าเป็นของเราเรามาสวมใส่แล้วก็หมายถึงไม่มีใครจะแย่งยื้อเราไปได้เป็นเครื่องอาภรณ์เป็นเครื่องประดับปิดบังให้เรามีความสุขความอบอุ่นในกายใจของเราอันนี้ถือว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เข้ามาพบแล้วการทำใจเนี่ยอุบายเนี่ยมีเยอะอาจารย์เนี่ยมีมากวิธีนี่มีมากแต่ที่เราจะทำให้รู้เรื่องใจของเรานะก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่พุทธเจ้าท่านบอกกับภิกษุผู้ใดเข้าสมาธิออกสมาธิอยู่ประจำเนี่ยผู้นั้นน่ะใกล้ประตูสวรรค์ประตูนิพพานและถ้าภิกษุเนี่ยได้รู้จิตเห็นจิตเข้าไปอีกขั้นหนึ่งในนั่งสมาธิเดินสมาธินอนสมาธิกินสมาธิคิดนึกอะไรก็ให้เป็นสมาธิรู้จิตเห็นจิตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนั่นแหละอยู่ที่ประตูนิพพานแล้วถึงยังไม่ได้เข้านิพพานก็ถือว่าอยู่ประตูนิพพานแล้วเรารู้เราไหมถ้าเรารู้กายรู้จิตของเราได้นั่นแหละเราเข้าถึงธรรมธรรมที่เกิดขึ้นกับใจเราคือเรามีสติสมาธิที่ควบคุมจิตของเราได้แล้วเช่นว่าเราคิดไปไหนเรารู้เลยเราคิดไปไหนเรารู้เลยเรานั่งอยู่เนี่ยเราคิดไปไหนเรารู้เลยเราเดินอยู่เนี่ยเราคิดไปไหนเรารู้เลยเรานอนอยู่นี่เราคิดไปไหนเรารู้เลยเรากินอยู่นี่เราคิดไปไหนเรารู้เลย
ก็เรียกรู้ธรรมเห็นธรรมก็คือรู้จิตเห็นจิตของเรารู้ว่าเราสงบไม่สงบนี่ก็เรียกว่าเราได้ทางแล้วทางที่พุทธเจ้าเดินเนี่ยคือทางจิตใจทางที่มีสติรู้จิตรู้ใจตัวเองแล้วคนพวกนี้เมื่อทำไปแล้วในจิตตัวเองเนี่ยจะเบาสบายจะเป็นคนโลภน้อยโกรธน้อยหลงน้อยมีสติสมบูรณ์เป็นคนไม่หลงไม่หลงกายไม่หลงใจก็คือคนไม่ลืมความเกิดแก่เจ็บตายที่ในตัวเราคนเราเมื่อไม่หลงกายไม่หลงใจจิตมันก็สว่างสงบภายในมันก็มีความสุขอันนี้เรียกว่านั่นแหละเราได้สะสมปัญญาไว้พอแล้วเพราะเราไม่หลงแต่ที่เราไม่รู้กายไม่รู้ใจเนี่ยเราก็เลยไม่รู้จิตของเราไม่รู้จิตคิดนึกของเราการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะคนเราถูกความหลงครอบงำก็ไม่รู้ทันใจตัวเองจะโกรธจะเกลียดจะรักจะชังจะชอบใครก็เป็นไปตามความต้องการทั้งหมดไม่มีสติที่จะรู้ทันใจตัวเองนี่คือเราหลงกายหลงใจดังนั้นการปฏิบัติทำยังไงอุบายยังไงที่เราจะเข้าไปถึงหลักธรรมะอันนี้เพราะธรรมะอันนี้เป็นนิจลักษณะเป็นทุกข์อยู่ในนี้เป็นความไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ในนี้เป็นความดับอยู่ในนี้ดังนั้นเราก็ต้องลงมือปฏิบัติธรรมส่งเสริมตัวเองให้มีความเพียรเกิดขึ้นความเพียรอันนี้ต้องมีสติควบคู่กันไปด้วยให้รู้จักตัวเองให้มากเมื่อเรารู้จักตัวเองมากเท่าไรเนี่ยจิตเราก็จะสงบมากขึ้นและเราก็จะได้เห็นธรรมข้อนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็สามารถจะรู้ได้ในจิตใจของเราแต่เราจะต้องรู้จักความสงบให้มากพูดน้อยคิดน้อยนอนน้อยกินน้อยเจริญความเพียรให้มากขึ้นตื่นให้มากขึ้นตั้งสติสัมปชัญญะให้มากขึ้นนี่จึงจะรู้ได้นะตอนนี้ถ้าเราปฏิบัติไปอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มรู้เหมือนอย่างนางขัตติยะหรือเหมือนอย่างพวกชาวกรุงกบิลพัสดุ์พระพุทธเจ้าสอนไม่นานเลยทำไมจึงรู้ได้84,000 พระธรรมขันธ์ในพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงหมดหรอกแต่พระองค์แสดงย่อเพียงให้รู้จักอานาปานสตินั่นเองและให้รู้จักผมขนเล็บควันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกให้รู้จักกายอาการ32ให้รู้จักการแยกธาตุแปรธาตุให้รู้จักการรู้จักจิตใจตัวเองหยาบละเอียดอย่างไรเนี่ยสอนให้รู้เรื่องพวกนี้เองกลับไปรู้ธรรมะทั้งหมดทีนี้คนเราที่ไม่รู้ทุกวันเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะเราไม่ได้ศึกษาจิตใจการไม่ได้ศึกษาสมาธิแม้กันไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราจึงสงสัยเราจึงไม่แจ้งใจในมรรคผลในคำสอนพุทธเจ้าฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความเพียรลงมือปฏิบัติไปเถอะแล้วเราจะได้เข้าใจในศาสนาจะได้มีความสุขจะได้มีความสงบและจะได้ไม่สงสัยแต่จะเป็นการเพิ่มพูนสร้างบุญบารมีของเราเนี่ยให้มากขึ้นจนถึงรู้แจ้งเห็นจริงในจิตใจของเราไม่เปล่าประโยชน์ที่เราได้มาบวชมาเรียนกันแต่ถ้าเรามาอยู่วัดเราไม่ทำสตินะไม่ทำสมาธินี่เราจะรู้ได้ยากคือเราจะนั่งไม่ได้นอนก็ทำสติสมาธิตื่นขึ้นมาก็ทำสติสมาธิทำให้รู้กายรู้ใจตัวเองไว้ให้ได้ว่าเราเนี่ยนั่งอย่างไรเรานอนอย่างไรเรากินอย่างไรเราเดินอย่างไรให้ถามหากายใจตัวเองอยู่เรื่อยเราขยับเนื้อขยับตัวหรือเราคิดอะไรตรงนี้คิดเรื่องนี้คิดเรื่องดีไม่ดีนี่คือถามหาจิตใจตัวเองเมื่อเราค้นหาจิตใจตัวเองอันนี้เรียกว่าเข้าใจถึงธรรมะได้จะเข้าจิตถึงความว่างสงบสมัยพุทธเจ้าที่รู้ธรรมะก็รู้เรื่องพวกนี้เอง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มารู้จิตเห็นจิตตัวเองทำให้ว่างทำให้สงบก็มารู้จิตเห็นจิตตัวเองทำให้ว่างทำให้สงบทำให้ตื่นขึ้นทำให้ลืมตัวเอง
็ต้องหัดภาวนาภาวนาเนี่ยทำให้เกิดปัญญาได้นะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยทำให้เกิดปัญญาได้หนอก็ได้พุทโธก็ได้สัมมาหังเกิดปัญญาเท่านั้นแต่ปัญญาที่จะเกิดเนี่ยก็อาศัยสติสมาธิถึงพร้อมกันนั่นที่เรามานี่บารมีของพวกเราก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทุกคนมีบุญมีบารมีทุกคนมีโอกาสจะปฏิบัติได้ไม่เรียกว่าคนแก่คนสาวคนหนุ่มคนเฒ่ามันขึ้นอยู่กับจิตใจบางคนบอกโอ้ฉันนั่งสู้คนหนุ่มไม่ได้แล้วฉันมัน70-80อย่าไปคิดอย่างนั้นใจไม่จำเป็นจะต้องไปแข่งขันด้วยการนั่งแต่เรามีสติอยู่ตลอดเวลานี่เราเท่ากับเรานั่งอยู่แล้วเท่ากับเราฝึกสมาธิอยู่แล้วขอให้เราตื่นขึ้นเถอะให้รู้จักตัวเองขึ้นเถอะอย่าปล่อยใจไปคิดถึงลูกถึงหลานมากเลยถ้าเราปล่อยใจไปคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนกลับไปสู่อดีตมันก็สู้คนที่เขาทำใจไม่ได้

ก็ไม่มีอะไรนะการฝึกอันนี้เราก็จะรับก็เรียกว่ารับแสงธรรมอันนี้ไว้ในจิตใจของเราพอธรรมะอันนี้สว่างขึ้นมาในใจของเราได้เมื่อไหร่เราก็จะจดจำเพียงแสงสว่างของความสงบของเราเนี่ยไปตลอดชีวิตแล้วเราก็จะเห็นว่าทางธรรมะเนี่ยเป็นของมีคุณค่าเราคงต้องเจริญให้มากขึ้นต่อไปเพราะเป็นบุญของเราแล้วพอเราไม่มีโอกาสแต่วันนี้เราได้มาทำจิตใจของเราให้สว่างสงบได้นี่ถือว่านี่เป็นแสงธรรมที่เกิดแก่ใจเราดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องผ่านอุปสรรคทุกอย่างความง่วงความง่วงเหงาหอนอนความหดหู่ท้อถอยความเจ็บปวดในร่างกายแล้วก็ความไม่สงบในใจหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคเรียกตามธรรมะก็เรียกว่าสิ่งสกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือนิวรธรรมเราก็ต้องชนะใจตรงนี้ให้ได้เราจึงจะพอใจในธรรมพอใจในการประพฤติปฏิบัติแต่มันก็จะเกิดเป็นนิสัยปัจจัยจนไม่เบื่อหน่ายไม่เบื่อหน่ายในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปหาถามหาสนใจเป็นพิเศษเพราะเราเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งนี้น่ะที่เราจะได้ไปอะไรอะไรก็ออกไปไม่ได้ทั้งเนื้อทั้งตัวมีดีเท่านี้เองทั้งบ้านทั้งเรือนทั้งโลกน่ะมีดีเท่านี้เองคนทั้งโลกเนี่ยมีดีเท่านี้เนี่ยมีอยู่ทานศีลสมาธิเนี่ยมีดีเท่านี้นอกนั้นไม่ใช่ของเราเลยนอกนั้นก็เป็นของสมมุติเขาสมมุติให้เราเขาให้เราใช้ตอนมีลมพอหมดลมแล้วเขาไม่ให้เราไปเขาให้เอาเราแสงสว่างในใจนี้ไปนะแล้วพอภาวนาอย่างเงี้ยจะสังเกตเลยว่าจะนั่งอยู่ตรงไหนก็สบายใจจะคิดอะไรก็คิดดีสติปัญญามันก็ดีแม้จะนอนหลับไปเนี่ยก็นอนหลับอย่างสงบไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวไม่ปั่นร้ายต่างกับคนที่ไม่มีศีลคนมีศีลเนี่ยจะฝันดีใจจะเย็นใจจะสงบคนไม่มีศีลเนี่ยจะฝันร้ายตลอดต่างกันคนไหนที่ฝันร้ายเนี่ยโดยมากคนไม่ค่อยมีศีลธรรมพอมามีศีลธรรมแล้วเนี่ยก็จะฝันดีเพราะใจของเขาดี

มันอยู่ที่ใจทั้งหมดฉะนั้นพอเราพอใจในธรรมะอันนี้แล้วเนี่ยธรรมะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอารมณ์ของเราให้มีความสงบสุขเวลาเรามีทุกข์เนี่ยพราะเราเนี่ยไม่มีสติไม่มีปัญญาเราไม่สบายใจอย่างมากเนี่ยแต่ที่เราจะแก้ความไม่สบายใจของเราได้เนี่ยต้องหันหน้าเข้ามาทางนี้พอเรามาคิดเรื่องพระเรื่องเจ้าคิดเรื่องทานศีลภาวนาพอเรามาคุยเรื่องเนี่ยปัญหาไม่มีเลยหมดทุกข์หมดกังวลก็มานึกบางคนก็ตัดใจได้ว่าตายแล้วก็ไปไม่ได้

หมดทุกข์หมดกังวลก็มานึกบางคนก็ตัดใจได้ว่าตายแล้วก็ไปไม่ได้นะคิดไปก็แค่นั้นแหละลมโมโทสันไปคนเราก็อยู่กันแค่มีลมนี่เองพอหมดลมแล้วก็ไม่มีใครเขาห่วงใยซะหรอกพอมาทางนี้แล้วมันก็สุดท้ายมันก็ปลงใจทําให้เห็นธรรมให้นึกว่าเราคงไม่มีใครจะรักเราเท่าตัวเราคงไม่มีใครจะช่วยเราเท่าตัวเราคงไม่มีใครจะเป็นผู้ให้เท่ากับตัวเราคงไม่มีใครจะเอาอะไรไปได้นอกจากเราเหมือนกับทานเสบียงเนี่ยไปชาติหน้าเนี่ยพ่อแม่ทำบุญลูกจะไปอาศัยบุญพ่อแม่ก็ไม่ได้หรือลูกทำบุญจะไปอาศัยบุญพ่อแม่จะมาอาศัยบุญลูกก็ได้คนไหนทำคนนั้นก็เก็บเสบียงไปลูกให้ทานมากลูกก็ไปร่ำรวยลูกไปก็เป็นมีฐานในข้างหน้ามากมายพ่อแม่ทำพ่อแม่ก็ไปมีฐานในข้างหน้ามากมายจะไปทำเพื่อกันข้างหน้าไม่ได้ถ้าลูกทำพ่อแม่ไม่ทำพ่อแม่ก็จนไปถ้ามอพ่อแม่ทำลูกไม่ทำลูกก็จนไปไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรหรอกให้แม่ฉันทำให้พ่อฉันทำนะให้แม่ฉันบวชเรียนแล้วพ่อฉันบวชเรียนฉันไม่ต้องทำอะไรคงจะไปแบ่งบุญกันข้างหน้าได้แบ่งกันไม่ได้ต้องต่างคนต่างพกต่างห่อต่างหากันไปต้องกันเก็บไปให้เต็มพุทธเจ้าท่านบอกว่าสมบัติ4ส่วนเนี่ยถ้าคนฉลาดหนึ่งก็เอาไปหมดแต่ถ้าคนเพียงว่าเอาละแบ่งไว้สัก3ส่วนเอาไปส่วนหนึ่งก็ยังเรียกว่าพอประคับประคองไปข้างหน้าไม่อดไม่จนฉะนั้นที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคในความง่วงเหงาหอนอนเป็นกำลังความปวดเมื่อยเป็นกำลังความหดหู่ท้อถอยเป็นกำลังหรือยังมองไม่เห็นธรรมยังเกิดปีติไม่พอเพราะใจเรายังไม่สงบเนี่ยยังไม่ชวนนั่งเลยยังไม่ชวนเดินสมาธิยังไม่ชวนนั่งสมาธิเนี่ยใจยังไม่สงบพอใจสงบแล้วเนี่ยได้เห็นแสงธรรมแล้วเนี่ยมันชวนนั่งสมาธินะไม่มีใครปลุกหรอกโยมมันตื่นแต่เช้ามืดเองนะตื่นแต่เช้ามืดเองพอใจมันเนี่ยพอไปนั่งสงบสักทีท้องทีพอจิตมันเริ่มสว่างแล้วเนี่ยมันเริ่มแวบๆไวๆเห็นโน่นเห็นนี่หรือเกิดสมาธิขึ้นมาเนี่ยตื่นเลยโยมทีสามทีสี่ไม่ต้องมีใครปลุกหรอกจะนอนสายก็เสียดายเวลารีบตื่นนั่งเลยนั่งแล้วก็ได้ผลเลยเดินยังกรมก็ได้ผลเลยมันได้ผลเลยเนี่ยมันได้กับตัวเองแล้วก็เขาหลับก็หมดแล้วตัวเองก็ยังมีความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิห้าทุ่มเที่ยงคืนนุ่นทีหนึ่งทีสองทีมันมีความสุขมากกว่าไปนอนหลับพอใจมันเข้าไปถึงสมาธิขั้น อุเบกขาแล้วเนี่ยละเอตกตาไปสู่อุเบกขาได้แล้วเนี่ยมันมีความเพียรมันคิดน้อยนอนน้อยแล้วคนนี้คิดมากก็นอนมากแต่นี้พอมีความเพียรเนี่ยมันสนุกเพลิดเพลินอยากจะทำอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะฝึกฝนโอ้บันเสียดายเวลามากเสียดายเวลาเหลือเกินมีน้อยซะแล้วนี่คือลักษณะผู้มีความเพียรผู้เข้าไปถึงธรรมโอ้ยง่วงอยากจะนอนโอ้ยง่วงอยากจะนอนเมื่อยมันไม่ได้อะไรโยมไอ้ตัวนี้มันมาบังใจโอ้ยเมื่อยง่วงหมดเวลาแล้วสวดมนต์ก็หาวนั่งสมาธิก็หาวพลิกแล้วพลิกนี่มันไม่ชวนนั่งมันไม่ชวนนั่งมันไม่ชวนทำความเพียรใจมันหดหู่ใจมันท้อถอยนิวรณ์มันสกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีมันไปตายตรงนี้เองแต่ถ้าโยมทำไปวิตกวิจารปีติสุขเอตกตาไปถึงอุเบกขาได้

0: จิตมันจะฉลาดอุเบกขานะจิตมันจะฉลาดมันอะไรเกิดขึ้นมันรู้มันเห็นคราวนี้ไม่ต้องปลุกแหละไม่ต้องมีระฆังปลุกไม่ต้องมีครูบาอาจารย์มาย้ำเตือนย้ำสอนเพราะตัวเองมันเล่งความเพียรเองเพราะรู้แล้วว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองในเมื่อตัวเองนั่งไปได้จะต้องได้อะไรตัวเองทำแล้วจะต้องได้อะไรเดินโยงกลมเนี่ยตัวเองรู้แล้วว่าเคยเดินแล้วตัวเบาใจสงบเคยรู้ได้เห็นได้ในการเดินรู้แล้วว่าเดินเนี่ยเข้าสมาธิได้ดีก็จะเดินมากขึ้นยืนมากขึ้นทำความเพียรมากขึ้นเพราะตัวเองได้รับผลพวกนี้ท่านจึงจะทำได้โยมพวกนอนเหยียดยาวตื่นสายนอนตะวันค่ำมันสู้เวทนาไม่ได้ผ่านอุปสรรคนี้ไปไม่ได้มันมืดมันงงมันยังหลงไหลอยู่เพราะมันมีเชื้อบ้านมาเยอะก็สลัดไม่ออกนะอันนี้เราต้องพยายามทำให้ใจเราเนี่ยเข้าถึงความสงบความสว่างแต่จิตเนี่ยอุเบกขาเอตกตานี่ก็ถือว่าจิตเข้าสู่อารมณ์เป็นหนึ่งแต่เมื่อยกจิตพ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะวางเฉยไอ้ตัวเฉยเนี่ยจะเจริญอะไรก็ได้คนนี้กุเบกขาจะเจริญปัญญาก็เกิดขึ้นหรือจะเฉยมันจิตมันก็สว่างก็นิ่งไม่หวั่นไหวอะไรจะนั่งเท่าไรก็ได้จะเดินเท่าไรก็ได้มีแต่ความสุขความสงบมากตลอดวันตลอดคืนตอนนี้ทำไมล่ะคนเราเขาบอกว่าธรรมะเนี่ยทำไมจะรู้กันได้สมเด็จพุทธจารย์โตบอกว่าเอ๊ะนิพพานเนี่ยจะรู้ได้ยังไงเขาไปถามนิพพานเนี่ยจะรู้ได้ยังไงบอกมันรู้ไม่ได้ไอ้คนมันไม่ถึงเขาว่างั้นนะคนมันไม่ถึงมันรู้ไม่ได้ก็เหมือนความสงบเนี่ยคนไม่ถึงมันรู้ไม่ได้แต่ที่คนถึงเนี่ยรู้ได้คนถึงเนี่ยมันรู้ได้แต่คนไม่ถึงเนี่ยพูดไงมันก็ไม่รู้เหมือนโยมไม่ผ่านสมาธิเนี่ยธรรมะพูดไงโยมก็ไม่รู้แต่โยมได้ผ่านสมาธิอุเบกขาไปแล้วเนี่ยพูดไงเข้าใจว่านี่แหละเป็นหลักของธรรมะที่ฉันได้พบแล้วฉันได้ผ่านแล้วฉันได้รู้แล้วตรงกันหมดเลยแต่ถ้าไม่รู้พูดกับคนไม่รู้เนี่ยมันรู้คนเดียวไม่มีพยานนะเขาบอกว่านิพพานเนี่ยนี่อาตมาไม่ได้เทศนะสมเด็จพระจันโตท่านเปรียบเทียบท่านบอกว่านิพพานจะรู้ได้ยังไงใครไปถึงมาเขาบอกผู้ปฏิบัติเนี่ยเปรียบเหมือนผู้หญิงสองคนที่เข้าถึงนิพพานผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานไปแล้วก็รู้ลดแล้วว่าการแต่งงานเป็นอย่างไรมีความสุขมีความทุกข์อย่างไรลดไอ้น้องสาวมาถามพี่แต่งงานมันดียังไงนะพี่ไอ้พี่ก็เนี่ยพี่แต่งงานมันดียังไงนะอยู่กับผู้ชายมันดียังไงบอกน้องหน่อยพอแต่งงานมันมีความสุขไงไอพี่ก็บอกว่าเองแต่งเองก็รู้เองเนี่ยเรื่องนี้เล่ากันไม่ได้ฮะบอกซะหน่อยนะอยากจะรู้ก่อนแต่งไอพี่ก็บอกมึงไม่แต่งมึงไม่รู้หรอกกูจะเล่าไงมึงก็ไม่รู้หรอกรสชาติการแต่งงานเดี๋ยวมึงแต่งมึงรู้เองพอน้องสาวแต่งงานปุ๊บไอ้พี่ก็ถามเป็นไงน้องรู้แล้วล่ะรู้แล้วล่ะนั่นแหละทำไมจึงรู้เพราะตัวเองเข้าไปแต่งท่านก็บอกว่านี่แหละนิพพานก็เช่นเดียวกันผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้เข้าถึงนิพพานเนี่ยท่านก็บอกใครไม่ได้แต่คนที่เข้าไปถึงเนี่ยก็ไม่ต้องบอก พอรู้เช่นเดียวกันแต่คนที่เข้าไม่ถึงเนี่ยบอกไงก็ไม่รู้เหมือนกับผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่องแต่งงานไม่รู้ว่าทุกข์สุขอย่างไรไม่รู้รสชาติของเขาฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านก็เปรียบเทียบอย่างนี้มันจะรู้ได้ในเมื่อผู้นั้นได้รู้ได้ปฏิบัติการที่เราจะมีใจเป็นอุเบกขาสงบเข้าถึงธรรมะเนี่ยต้องเริ่มต้นมีความเพียรมากขึ้นกว่าธรรมดาไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจจะรู้ได้คนไม่สงบจะรู้ได้ไม่ได้คนไม่สงบก็รู้ไม่ได้คนขี้เกียจก็รู้ไม่ได้คนฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ได้คนหวัดผัดวันประกันพรุ่งว่าเดี๋ยวจะนั่งอย่างนั้นอย่างนี้ก็รู้ไม่ได้คนที่มีจิตใจมีศรัทธามีสมาธิมีสติมีความเพียรชอบบุคคลพวกนั้นที่จะไปรู้เรื่องอารมณ์พวกนี้เพราะทำความเพียรจนถึงความสงบถึงอุเบกขาได้ฉะนั้นโยมจะอยู่ในฐานะอะไรกันดีนะก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของกันและกันถ้าโยมอยู่ตั้งใจว่าเดี๋ยวพระไปฉันก็จะนอนแล้วเดี๋ยวพระไปฉันก็จะคุยแล้วอันนี้โยมก็ได้แค่นี้เองบางทีในนิวรณ์ในโยมนะมันหลอกเราพอพระเทศน์เนี่ยโอ้ยมันเมื่อยมันง่วงมันอยากจะเลิกหรือสวดมนต์เนี่ยมันง่วงมันเมื่อยมันอยากจะเลิกมันอยากจะนอนพอเลิกแล้วเปล่าโยมพอเลิกนั่งสมาธิพอเลิกสวดมนต์มันไม่ง่วงหรอกพอคุยกันตาสว่างอีกแล้วคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้มันไม่ง่วงหรอกโยมแต่พอนั่งแล้วมันง่วงจับจิตจับใจพอสวดมนต์มันง่วงจับจิตจับใจแต่พอเวลาเลิกแล้วไปคุยจนไม่ง่วงหรอกมันหลอกเราดูสินั่งแล้วบอกว่าเลิกเถอะง่วงแล้วไม่ไหวแล้วแต่พอเวลาเลิกแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเราเห็นตัวเองบ้างแล้วก็เห็นคนอื่นบ้างมันก็เหมือนกันโยมเอาเนรมาบวชพระรู้ร้อนเอาเด็กๆมาบวชเลยนะจับให้นั่งสมาธิระโยมสับไปสับมาหัวโขกกับพื้นเลยองล้มลงไปเลยนอนหลับไปเลยเราก็โอ้โหเขาก็คงนึกว่าเขาไม่ไหวแล้วองสับชนกันไปชนกันมาหัวโขกกับฉันข้าวเสร็จแล้วนี่นั่งเดี๋ยวๆเขาหลับแหละคอหักแหละเปล่าโยมมันเป็นนิวรณ์ของเขาเขาไม่รู้ทันเขาเองพอเอ้ายาถาสัพพีเสร็จแล้วเปล่าไม่มีเด็กง่วงเลยสักคนเดียวไม่มีเด็กง่วงเลยเล่นคิกคักคิกคักทั้งวันไม่หลับหรอกแต่พอเองกำลังเล่นๆกันอยู่ไปจับมานั่งเลยขอพักอีกแล้วว่าหัวตำอีกแล้วหัวปากหัวปากนั่นคือนิวรณ์ที่เขาไม่รู้จักเหมือนเด็กๆใช่ไหมโยมนิวรณ์นี่เหมือนเด็กๆจับเด็กๆมานั่งสมาธิไม่ต่างกันเอาเด็กนักเรียนมานั่งเนี่ยโยมขยับยุกยิกยุกยิกยุกยิกถ้าไม่ยุกยิกเขาก็ง่วงพับไปพับมาแต่พอให้เขาเลิกนั่งเถอะเขาก็ไม่มีอาการดังนั้นเขาก็ไปเล่นไปหัวเขาไม่มีความง่วงเหมือนเด็กๆนิวรณ์นะมันทำเหมือนเด็กๆพอมันเป็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยโยมฉะนั้นเราต้องรู้ใจเราต้องรู้ว่าเนี่ยพวกการปฏิบัติต้องผ่านพวกเด็กๆนี่ไปก่อนต้องผ่านความง่วงผ่านความปวดเมื่อยความท้อถอยไปจนจิตเนี่ยมันจะสว่างพุทธจารย์โตนี่นะท่านเล่าประวัติของท่านเนี่ยท่านคนมีปัญญานะท่านเป็นคนมีปัญญาทำสมาธินี่เหมือนไม่ทำสมาธิเพราะท่านทำทุกอิริยาบถนะคือเคร่งเหมือนไม่เคร่งโยมท่านดูแล้วเหมือนเป็นพระไม่เคร่งแต่ท่านเคร่งทุกอิริยาบถท่านรู้หมดสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกหวยเนี่ยออกทีไรเนี่ย คนมันก็จะมาจับเคล็ดหลวงพ่อสมเด็จพันตันโตโตท่านไม่ให้หรอกเพราะเขาห้ามให้หวยท่านไปทางสระบุรีท่านก็ไปซื้อไอ้หม้อเนี่ยมาแจกชาวบ้านบอกซื้อหม้อมาแจกชาวบ้านพอมาถึงท่านก็แจกญาติโยมฉันแจกหม้อนะจ๊ะฉันแจกหม้อนะจ๊ะท่านพูดจ๋าๆไอ้หม้อเลยท่านก็หันพอแจกแล้วท่านก็หันพอที่สุดชาวบ้านเนี่ยเขาเอาไปตีหวยอยู่มอหันมอไอ้หม้อมันมอหันมันโทรกันไปหมดเลยโยมท่านรู้แต่ท่านบอกไม่ได้เอาหม้อมาหันอุตส่าห์บอกหวยอุตส่าห์ซื้อหม้อมาแจกท่านไปเทศเมืองเขมรพระเจ้าแผ่นดินนิมนต์ให้ไปเทศเมืองเขมรต้องเดินทางสมัยก่อนจากกรุงเทพเนี่ยไปจันทบุรีไปตราดพอพระไทยเนี่ยไม่มีใครเก่งเท่าสมเด็จพระจันทร์โตนะทุกวันเนี่ยท่านพูดภาษาสัตว์ได้โยมพูดภาษาเขมรได้โดยไม่ต้องเรียนภาษาหลายจังหลายภาษาก็เดินทางก็เอาเกียนขึ้นเกียนไปพอไปถึงเมืองจันทร์นะเสือมันชุมเสือมันมาข้างหน้าเกียนเลยไอ้คนที่เป็นข้าราชการน่ะต้องป้องกันไม่สำเร็จจันโตในมีอันตรายถ้าไม่งั้นหัวขาดก็โดดลงไปสู้กับเสือท่านก็บอกว่าเสือเนี่ยมันร้องเนี่ยใจจะขาดนะคนเราอ่ะมันมีอำนาจพอร้องเท่านั้นแหละไอ้คนที่ถือกระบองไปไล่เสือก็โดดเข้ามาไอ้คนถือกระบองก็ถอยกลับไม่ถึงก้าวพอเสือร้องเข้ามาก็ถือกระบองก็ถอยมาถอยจนติดเกียนไอ้คนที่นั่งบนเกียนก็ตีนยันไอ้คนนั้นไว้ไม่ให้ถอยเข้ามาเดี๋ยวจะถึงสมเด็จพุทธจารย์โตเสือมันก็จะเข้ามาให้ได้สมเด็จจารย์โตทำไงท่านก็บอกว่าที่พ่อคุณให้ฉันลงหน่อยนะจ๊ะเสือนั่นนะเขานั่นนะเขาไม่พูดว่าเสือเขานั่นนะเข้ามาธุระกับฉันคนเดียวเขาไม่สนใจคนอื่นหรอกเข้ามาธุระกับฉันคนเดียวฉันจะคุยกับเขาเองท่านก็ลงจะเกียนเลยแล้วก็บอกให้เกียนนั้นไปแต่ท่านก็นอนขวางเสือเลยไอ้เสือมันก็หมอบอยู่นั่นแหละไอ้เสือนี่ก็หมอบมองลูกสมเด็จจันโตตาปริบๆนั่นเองสมเด็จจันโตท่านนอนทั้งคืนเลยไอ้เสือมันก็ไปไม่ได้ก็นอนเฝ้าสมเด็จจันโตทั้งคืนเลยบอกพอรุ่งขึ้นเช้าแล้วท่านบอกว่าเราบอกฉันไปแล้วนะฉันไปแล้วนะจ๊ะฉันเนี่ยต้องไปแสดงธรรมเทศนาไปราชการพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเขาให้ฉันไปแสดงธรรมโปรดชาวเขมรฉันจะต้องไปทำกิจของฉันแล้วท่านก็เดินเลยจับเสือไปไอ้เสือมันจึงจะเข้าป่าไปยังทุบเด็ดจันทร์ตัวพอไปถึงเมืองเขมรท่านก็บอกว่าไม่ให้ใช้ขวายให้คนลากท่านชอบให้คนลากทรมานขวายท่านทรมานคนดีกว่าคนมันจะได้บุญพอถึงเมืองเขมรท่านก็เทศนะเทศเป็นภาษาเขมรเทศธรรมะเนี่ยยกธรรมะจนคนในเขมรเนี่ยศรัทธาภาษาทะเจ้าไปดินถวายลูกเลยถวายลูกชายคนลูกสาวคนแต่ท่านเอาแต่ลูกชายมาองค์รับแต่ลูกชายเอามาบวชแล้วกลับมานี่เป็นพระท่านรู้ธรรมะแล้วรู้ไปได้หมดเลยบอกสุนัขเนี่ยบ้านไหนดุดุเนี่ยสมเด็จพระจันทร์โตไปท่านจะบอกฉันขอไปทำธุระนะจ๊ะจะไปเทศนะบอกพูดกับหมารู้เรื่องนะไอ้หมาก็ฉันที่มันเคยเห่าเก่งๆเนี่ยมันก็จะหมอบตาปริบเช่นสมเด็จพระจันทร์โตไปมันก็งงในหมามันก็งงนะท่านพูดแล้วมันก็งง บางทีพอท่านไปแล้วมันก็เดินตามงงไปนี่คือธรรมะของท่านโยมสมเด็จจันโตแต่ท่านพูดกับอีกาได้กามันมาคุยกันที่หน้าวัดกาตัวหนึ่งบอกว่ากูเดี๋ยวฉันจะไปกินวัดโพแล้วนั้นบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปกินวัดมหาธาตุแล้วท่านก็บอกว่านี่อีกาจ๊ะไอ้วัดมหาธาตุนะอย่าไปเลยนะเพราะไอ้อาหารที่เขาเก็บใส่ตู้หมดมันกินยากไปวัดโพดีกว่าวัดโพแล้วก็มีของที่เขาไม่ปิดใส่ตู้มีของเหลือกินว่างั้นบอกอีกาให้ไปวัดโพโยมอีกามันคุยบอกว่าจะไปวัดมหาธาตุวัดโพแล้วท่านก็บอกให้ไปคือนี่ภาษาจิตผู้รู้จิตตัวเองเนี่ยย่อมเข้าใจจิตผู้อื่นสมัยนั้นจึงรู้ว่าสมเด็จพระจันโตเนี่ยเป็นพระที่ปฏิบัติรู้จิตใจคนอื่นได้มากฝรั่งเนี่ยมานะฝรั่งมันมามันถามพระทั่วหมดใครตอบไปไม่ได้บาทหลวงเนี่ยรู้มากเลยประมาณในราชการที่4ก็ถามบอกใครจะเป็นคนตอบธรรมะเขาได้ว่าโลกนี้เป็นอย่างไรเขาบอกมีสมเด็จพุทธจารย์โตฝรั่งก็มาที่วัดโพธิ์ท่านที่วัดประคังก็ถามบอกว่าโลกนี้กลมหรือแบนพุทธจารย์โตบอกกลมแล้วกลมตรงไหนอยู่กลางโลกท่านก็พาฝรั่งลงไปก็เอาไม้เท้าชี้บอกเนี่ยกลางโลกชี้ตรงตีนกระไดของเนี่ยตรงกลางโลกอ้าวทำไมตรงนี้เป็นกลางโลกล่ะก็เหมือนลูกมะนาวแล้วของที่กลมเนี่ยของที่กลมมาชี้ตรงไหนก็กลางนั่นแหละพระบอกโอ้โหไม่เคยเจอใครฉลาดอย่างนี้เลยยอมยกย่องว่าพระไทยเนี่ยฉลาดรู้แจ้งเห็นจริงเรื่องโลกว่าโลกนี่กลมสมัยก่อนพลังก็เชื่อว่าโลกแบนกันไปชี้ตรงไหนก็กลมเนี่ยเมื่อเล่าถึงเรื่องใจแต่ฉันไม่ใช่เรียนธรรมะที่ไหนหรอกโยมท่านเรียนจิตของท่านท่านเรียนอุเบกขานะท่านไม่ได้ไปเรียนที่ไหนท่านเรียนอุเบกขาถ้าเราทำสมาธิถึงอุเบกขาได้มันจะไปรู้กลางใจตัวเองแล้วมันจะเข้าใจในธรรมะทุกพระทุกองค์ครูบาอาจารย์พระอรหันต์ท่านเรียนกลางใจตัวเองเรียนรู้จิตใจตัวเองทำอุเบกขาให้เกิดขึ้นถ้าเรามามัวทำใจเราท้อถอยขี้เกียจขี้คลานง่วงเหงาหอนอนสมาธิทำไม่ได้เงี้ยมันไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้กลางใจตัวเองไม่รู้จุดเริ่มต้นของความสงบแล้วก็ไม่รู้ที่สุดของความสงบเป็นอย่างไรว่าจะเข้าถึงความสงบได้อย่างไรอันนี้เราที่ยกให้โยมฟังได้รู้ว่าท่านรู้ได้อย่างนี้เพราะท่านทำใจของท่านได้ไม่จะไปรู้ตรงอื่นหรอกโยมที่เสือมันยอมที่สุนัขมันยอมนั่นคือจิตท่านเนี่ยไม่มีความโกรธมีแต่เมตตาซึ่งจิตของท่านนี่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาอุเบกขาเมตตาด้วยพอมองไปแล้วก็มีอุเบกขาน
1: ั่งมือขวาวางบนมือซ้ายนั่งเอามือขวาวางบนมือซ้ายโอมิโป้งมือชนกันหรือจะนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายก็เป็นสมาธิสองชั้นตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งทำใจสบายสบายนั่งหลับตาก็ได้ค่อยหลับตาหลับเปลือกตาทีละน้อยละน้อยสว่างที่ดวงตาของเราสว่างที่แววตาดำแววตาดำตาขาวเบ้าตาลูกตาจมูกปากคางคอเว หัวไหล่ลำตัวของเราให้น้อม

ไว้ที่ใบหน้าที่ตัวของเราเมื่อขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบสงบกายสงบใจเป็นอย่างไรพยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่เรามาเราก็ไม่เก็บย้อนกลับไปคิดใหม่อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่ไปไขว่คว้าคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เป็นความจริงให้ทำใจว่าขณะนี้เรากำลังนั่งสงบกายสงบใจของเราอยู่ปล่อยละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่เรามาแล้วก็ปล่อยวางทำใจสว่างที่ดวงตาของเราดวงตาดำแววตาดำกลมใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ที่แก้วตาใสบริสุทธิ์สว่างอยู่ที่แก้วตาดำทำใจสบายสบายไม่คิดอะไรมากเกินไปคิดแล้วจะไม่เจอความสุขสงบที่ใจของเราคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกลมเข้าก็หายใจนึกว่าพุทลมออกก็นึกว่าโธทำใจสบายสบายอย่าไปกังวลเรื่องคนอื่นให้เราสบายใจของเราก็พอการที่เรามาวัดเราก็ต้องการสร้างจิตของเราให้เป็นบุญกุศลจะทำอย่างไรใจเราจะเป็นบุญก็ต้องสงบใจสงบด้วยการให้ทานไม่มีความห่วงใยต่อทรัพย์สมบัติทั้งปวงถือว่าทำไว้ในใจสงบด้วยการรักษาศีลคือสำรวมกายวาจาสงบด้วยการทำสมาธิให้ใจของเราผ่องใสเบิกบานให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจเพราะขณะนี้ลังสงบดวงตาสว่างเป็นแววดวงตาที่สว่างใสขาวใสดำติดที่ดวงตาจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็นึกจำใบหน้าของเราจมูกของเราลมผ่านเข้าก็รู้ว่าลมผ่านเข้าลมผ่านออกก็รู้ว่าลมผ่านออกที่สองช่องจมูกถ้าเราจับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจได้เราก็เริ่มเป็นคนมีสติเกิดขึ้นสัมปชัญญะรู้ตัวขึ้นสมาธิก็ตั้งใจมั่นมากขึ้นปัญญาก็จะรับรู้ในกองสังขารคือการคิดนึกอะไรก็จะรู้ทันเมื่อรู้เท่าทันใจของเราเราก็เป็นคนมีทุกข์น้อยมีความสุขมากมีความสงบมากมีความวุ่นวายน้อยนี่เรียกว่าเรามาทำบุญทำบุญที่ใจของเราทำบุญที่กายของเราทำบุญที่วาจาของเราฉะนั้นคนเราแสวงหาความสุขมานานแสวงหาที่โน่นบ้างแสวงหาที่นี่บ้างไปเที่ยวกินเหล้าบ้างไปเที่ยวเล่นการพนันบ้างไปเต้นรำขับร้องบ้างไปที่ไหนที่ไหนก็พยายามจะหาความสุขสนุกแต่มันก็ได้มานิดนิดเด่นหน่อยมันก็หายไปอีกเราก็ต้องวิ่งไปหาความสุขใหม่อีกก็หมดไปอีกก็หาใหม่อยู่อย่างนี้เองไม่เจอความสุขที่อยู่กับเราได้เลยแล้วก็อยู่ไกลตัวเองด้วยจะสุขทั้งทีก็ต้องวิ่งไปดูหนังไกลบ้านเราเสียเงินสุขทั้งทีก็ต้องไปปิกนิกไปดื่มเหล้าไปเสียเงินไปเล่นการพนันว่าจะสุขสักครั้งก็ต้องเสียเวลาเสียกำลังกายกำลังใจแต่ความสุขพวกนั้นก็อยู่กับเราไม่ได้สักทีกลับมาบ้านแล้วเราก็คิดโน่นคิดนี่โกรธกันบ้างทะเลาะกันบ้างความสุขก็หายไปอีกแล้วก็ตั้งอยู่แต่ความไม่สบายใจแต่ความสุขที่มีธรรมะที่ตามคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไปที่ไหนความสุขก็ตามไปด้วยก็ความสงบก็ตามไปด้วยไปที่ไหนก็ขอให้สงบใจกันแล้วกันให้พอใจที่ตัวเองสงบจะไปเที่ยวดูโขนดูหนังจะไปที่ไหนก็สุดแล้วแต่ความสุขสงบก็ตามไป
เพราะใจของเราเย็นใจของเราไม่ร้อนใจของเราไม่วุ่นวายนั่นแหละความสุขอยู่ที่ใจสงบความสุขอยู่ที่ใจเราพอใจที่เราเป็นอยู่ทีนี้คนเราโดยมากก็หาความสุขทางภายนอกมากกว่าเพราะก็ไม่เจอเลยสักทีเดียวไม่เจออย่างถาวรเพราะความสุขของเขานั้นต้องไปอยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ไปดูอยู่ที่ไปควังอยู่ที่ไปกินไปเล่นไปเต้นไปรำความสุขมันอยู่นอกหูนอกตานอกกายนอกใจแต่ความสุขจริงๆมันอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่อายตนะภายในอยู่ที่ตาของเราอยู่ที่หูของเราอยู่ที่จมูกของเราอยู่ที่ลิ้นของเราอยู่ที่กายของเราอยู่ที่ใจของเราเองเนี่ยความสุขอยู่ที่ตัวเราเช่นเราสงบเช่นใครว่าอะไรเราไม่โกรธเราก็พุทโธไว้ที่หูของเราหรือช่างเฉยอยู่ที่หูของเราเนี่ยความสุขอยู่ที่หูของเราเพราะเราไม่โกรธเรื่องใครมาชักชวนให้เราหลงผิดเราก็ทำสติรู้ว่ามันเป็นความคิดที่ผิดๆสำหรับคนอื่นเขาคิดให้เราไม่ยอมคิดตามเขาเราก็ไม่หลงตามเราก็มีสติปัญญามันก็สุขอยู่ที่หูของเราใครจะชวนเราไปดูโน่นดูนี่ไปดูโน่นดูนี่ไปฟังโน่นฟังนี่เราก็ไม่ไปเราเห็นอะไรเราก็ดูอยู่ที่ตาของเราดีเราก็พิจารณาดีก็สักแต่ว่าดีไม่ดีเราก็พิจารณาสักแต่ว่ารูปนั้นไม่ดีรูปดีเราก็รู้ว่ารูปดีรูปไม่ดีเราก็รู้รูปไม่ดีเราก็ทำสติอยู่ที่ตาของเรานั่นก็เรียกความสุขอยู่ที่ตาอยู่ที่ตาสงบอยู่ที่ใจสงบอยู่ที่จมูกสงบอยู่ที่ลิ้นสงบอยู่ที่กายสงบอยู่ที่ใจสงบเมื่อเรารู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติสัมปชัญญะเท่าทันเนี่ยนะครับสงบด้วยกายวาจาใจบุญเนี่ยเราสร้างให้แก่ตัวเองบุญเนี่ยเราทำให้ตัวเองที่ว่าบุญทำไมจะต้องสร้างมากมายก็เพราะว่าคนเราเนี่ยต้องใช้อารมณ์ตัวเองอยู่ทุกวันถ้าอารมณ์ดีมันก็มีความสุขถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก็เป็นทุกข์ไม่มีใครทำให้เราอย่างเช่นว่าคนบางแม้วันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยไม่สบายใจทั้งวันอะไรเงี้ยนั่นก็เรียกว่าเราทำอารมณ์ของเราไม่ดีแต่ถ้าเขาคนบางคนทำแม้วันนี้อารมณ์ดีทั้งวันเลยสบายใจทั้งวันนี่เรียกว่าใจดีมันก็เป็นบุญทั้งวันฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเราได้มาศึกษาความสงบได้มาศึกษากองสิ่งกองฐานที่เราได้ทำเนี่ยเราก็พยายามระลึกจดจำสิ่งที่ดีงามที่ว่ามีในตัวเราเท่าไหร่เมื่อมีมากเราก็ได้ประโยชน์มากมีความสุขสงบมากฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเครื่องวัดใจเราเราต้องพยายามทำประพฤติปฏิบัติเข้ามาวัดเลยถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าสุขใจอยู่ที่ไหนสงบใจอยู่ที่ไหนสบายใจอยู่ที่ไหนความพอใจอยู่ที่ไหนฉะนั้นอยู่ที่เราทั้งนั้นเลยฉะนั้นที่ว่าบุญก็ดีบาปก็ดีสวรรค์ก็ดีนรกนิพพานอะไรเนี่ยมันเรื่องจิตดวงเดียวจิตดวงนี้ไปรับมาหมดทุกอย่างเอานรกมาใส่ใจก็ร้อนอยู่ตลอดวันเอาสวรรค์มาใส่ใจก็เย็นสบายสนุกรื่นเริงตลอดวันเอานิพพานมาใส่ใจก็ไม่โกรธใครตลอดวันใจดีตลอดวันถ้านรกมาใส่ใจก็โกรธตลอดวันใจไม่ดีตลอดวันไม่มีใครเอามาใส่ให้เราไปคิดเอาเองไปนึกเอาเองไปดูเอาเองไปควังเอาเองสวรรค์ก็เหมือนกันเรามาดูเอาเองเรามาชมเอาเองเหมือนเรามาวัดเนี่ยเราไม่เห็นสิ่งที่ดีงามทั้งหมดเห็นคนดีได้เห็นคนดีได้ฟังสิ่งที่ดีได้ทำอะไรสิ่งที่ดีแล้วก็เนี่ยจิตใจเราก็น้อมมาในทางสุขสงบปิติตาปลื้มว่าเราได้มาทำความดีก็มีอยู่ในใจเราก็นี่เราเอาสวรรค์มาใส่ใจตัวเองนี่ถ้าเรากลับไปบ้านเราก็ทำอย่างเนี้ยเราก็ทำใจไม่โกรธซะทำใจไม่วุ่นวายถ้าคนไหนวุ่นวายเขาก็รู้แล้วคนนั้นเป็นทุกข์คนไหนหาเรื่องทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะกับคนนี้ว่าคนโน้นว่าคนนี้นินทาคนโน้นนินทานี้รู้สึกว่าคนนั้นทุกข์มากเหลือเกินน่าสงสารเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินโหถ้าเป็นอย่างเราก็คงทุกข์มากเพราะเรื่องส่วนตัวเองก็ยังหนักอยู่แล้วไหนเลยจะไปเอาเรื่องคนอื่นมาพัวพันอีกก็ยิ่งหนักใจใหญ่ยิ่งทุกข์ใจใหญ่เ
ไม่ดีเลย

ไม่ดีเลยที่ไปเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจตัวเองมากเกินไปฉะนั้นเราก็พยายามหลีกเล่นก็เรียกว่าคุณธรรมสันโดษสันโดษในที่นี้ก็หมายถึงว่าสันโดษในการไม่ใช่สันโดษไม่ทำงานหรือไม่ใช่สันโดษไม่หาเงินมีงานทำให้เต็มที่มีเงินแต่สันโดษในที่นี้หมายถึงมักน้อยสันโดษไม่ไปเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจใครจะด่าใครจะนินทาใครจะทะเลาะใครจะดีจะเสียอะไรก็ไปเรื่องบ้านคนอื่นไปเรื่องการงานคนอื่นไปเรื่องส่วนตัวคนอื่นเราไม่เอามาเป็นอารมณ์พอเราไม่มาเอาเป็นอารมณ์แล้วจิตเราก็จะสบายนี่เราเรียกว่าไม่สนใจเรื่องคนอื่นเอาแต่สิ่งที่ดีมาใส่ใจเขาเรียกว่าคุณธรรมสันโดษมักน้อยสันโดษคือไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่เอาเรื่องคนอื่นที่เดือดร้อนมาใส่ใจเราก็ไม่เอาเรื่องของเรานี่ที่ไม่ดีไปให้คนอื่นก็ไม่ให้ใครเดือดร้อนธรรมะสิ่งที่เนี้ยมันมีค่ามากกว่าเงินทองมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นฉะนั้นจึงว่าบางคนเนี่ยนะมีเงินจะมากมายแต่ไม่รู้จะทำใจยังไงให้สงบมีทุกสิ่งทุกอย่างมากมายน่าจะมีความสุขแต่ทำใจไม่เป็นทำใจกังวลมากคิดมากห่วงมากมีภาระมากมีการงานมากคุ้นคิดวิตกกังวลห่วงคนนั้นคนนี้มากสับไม่ช่วยตัวเองได้เลยใจไม่เคยว่างเลยใจไม่เคยสว่างสงบเลยมีเงินแต่ใจไม่มีใจไม่สบายความสุขก็ไม่สมบูรณ์เพราะมีทรัพย์แต่ใจไม่มีธรรมะไม่มีความสงบปลงละปล่อยวางไม่เป็นแต่คนที่ไม่มีเงินมากแต่รู้จักว่าทำยังไงชีวิตเราจะสมหวังเราก็ต้องพอใจอย่าคิดมากอย่าโกรธมากพยายามทำใจให้สบายมากขึ้นอย่าไปเกลียดไปโกรธใครก็พยายามปลงพยายามปล่อยพยายามวางมีเท่าไรก็ยินดีเท่านั้นไม่ดิ้นรนไม่ขวนขวายเกินกว่าเหตุคนอย่างนี้มีสุขทั้งกายทั้งใจเพราะอะไรเพราะรู้จักทำใจให้สงบคำที่สอนพุทธเจ้านะไม่ใช่สูงเกินไปกับพวกเรานะไม่ใช่สวรรค์นั้นสูงเกินไปที่เราจะทำได้นะไม่ใช่นรกนั้นต่ำเกินไปที่เราจะตกไม่ถึงนะไม่ใช่นิพพานนั้นอยู่ไกลตัวเองนะไม่ใช่อยู่ตอนตายนะนิพพานก็คือความเป็นคนรู้จักทำใจให้เป็นกลางเช่นเขาด่าเราก็เฉยเสียไม่เอามาคิดโกรธเขาหรือใครเขาร่ำรวยยังไงเราก็ไม่เกิดความอยากความโลภเกินกว่าเหตุเราก็ทำใจให้สบายเสียมองตัวเองแล้วก็เชื่อกรรมของตัวเองว่าเราทำดีดีก็ให้ผลในปัจจุบันนี่แหละทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเราไม่ดิ้นรนเกินกว่าเหตุไม่ทุกข์เกินกว่าเหตุเมื่อเราทำจิตใจของเราให้สบายว่างได้ก็เรียกว่านั่นแหละคนมีนิพพานเนี่ยคนสุขทั้งวันกินก็มีนิพพานนั่งก็มีนิพพานนอนก็มีนิพพานเดินก็มีนิพพานนิพพานก็คือการไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านคือดับทำใจให้เป็นกลางนั่นเองไม่ใช่ว่านิพพานเนี่ยมันตายแล้วจึงจะได้นะไม่ใช่สวรรค์เนี่ยตายแล้วจึงจะได้เขาพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ขึ้นสวรรค์ตั้งแต่เป็นตั้งแต่เกิดมาก็ให้มีสวรรค์ในใจนิพพานในใจก็คือการรู้จักฝึกสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือสิ่งนี้ละทางเดินไปสวรรค์นิพพานมันมีอยู่ทุกคนเนี่ยสวรรค์ได้มีอยู่ทุกคนนิพพานได้มีทุกคนทุกคนมีบุญมีวาสนาทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นอยู่ทุกที่บ้าใบวิกลจริตธนาที่จะไม่มีนิพพานแต่สวรรค์ก็ไปได้ถ้าเขาทำบุญเก่าของเขาไว้ดีแต่ว่านิพพานนี่ไม่เกิดขึ้นได้เพราะเขาไม่จักทำใจเพราะเขาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเขาแยกจิตไม่ออกเขาแยกรูปแยกนามไม่ออกไม่รู้ว่าอะไรเป็นรูปอันไหนเป็นนามอันไหนเป็นกายอันไหนเป็นใจอันไหนเป็นจิตอันไหนเป็นเจตสิกอันไหนเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงอันไหนเป็นสงบไม่สงบแต่ถ้าคนไหนรู้จักแยกใจตัวเองได้วันนี้ในความโกรธนะในความไม่โกรธ

นะทำยังไงใจจะไม่โกรธนั่นแหละคนดังนั้นมีบารมีทุกคนที่จะทำให้ถึงนิพพานได้ทุกคนไม่ใช่ว่าไปรอว่าเออตายแล้วเราจึงจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าท่านไปตั้งแต่ตอนท่านสำเร็จท่านรู้แล้วว่าทางที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นทางดับทุกข์ของมนุษย์ที่เกิดมาเราไม่ใช่ว่าเราจะไปดับตอนตายทุกข์ทั้งปวงเนี่ยเราต้องดับตั้งแต่เป็นทานเราต้องทำตั้งแต่วันนี้ไปศีลเราต้องรักษาตั้งแต่วันนี้ไปสมาธิเราต้องทำตั้งแต่วันนี้ไปมันจึงจะได้เป็นนิสัยปัจจัยเราทุกวันอย่าไปรอตอนแก่อย่าไปรอตอนตายของพวกนี้เป็นของคู่บุญพวกเราทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นคู่บุญมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรียกว่ามนุษย์ไม่มีบุญก็จะไม่ได้อะไรจะไปทำวันแก่วันตายนั้นไม่ทันฉะนั้นอย่าได้คิดว่าเราไม่มีบุญทุกคนมีบุญทุกคนมีวาสนาทุกคนมีบารมีแต่จะมีปัญญาแค่ไหนจะมีศรัทธาที่จะทำความดีแค่ไหนเท่านั้นอยู่ที่ใจของเราเช่นทุกคนมีความโกรธกันทั้งนั้นแต่ใครจะยอมละความโกรธหรือไม่เท่านั้นเองทุกคนมีความโลภความหลงเท่านั้นแต่จะยอมปฏิบัติละความโลภความหลงหรือไม่เท่านั้นเองทุกคนมีศีลทานภาวนาทุกคนแต่จะทำหรือไม่ทำมากเท่านั้นเองนี่ขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะเจตนาและตั้งใจก็ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วก็พยายามมาวัดก็ดีอยู่บ้านก็ดีพยายามฝึกตนเองว่าทำยังไงจะให้มีความสุขสงบทำไงจะไม่ให้วุ่นวายทำไงจะต้องไม่เป็นคนเครียดมากคิดมากทุกข์มากเมื่อมหัดละไววางเป็นแล้วนั่นแหละจะเป็นบุญเป็นวาสนาที่ดีที่สุดในชีวิตของเราแล้วเราก็จะภูมิใจดีใจว่าโอ้มีโอกาสดีแล้วเนาะที่เรามาเข้าวัดตั้งยังหนุ่มยังสาวมาเข้าวัดตั้งยังหูดีตาดีกายใจดีมาทำดีตั้งแต่ยังมีสติปัญญาถ้าไปรอไข้รอตายแล้วเราคงก็ไม่เจอหลักธรรมคงไม่เจอที่พึ่งไม่เจอแสงสว่างเสียแล้วไม่พลาดโอกาสเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความไม่หลงลืมก็จงพยายามประพฤติปฏิบัติศีลทานภาวนาให้มีในใจของเราให้มากขึ้นเถอะก็จะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยมนุษย์สมบัติมากสวรรค์สมบัติมากนิพพานสมบัติมากก็จะเกิดในใจของเราทุกคนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นมงคลต่อชีวิตของเราจงประกอบทำไปเถอะอย่างน้อยก็ได้รับความสุขสงบในตัวของเราก็จะเห็นผลในปัจจุบันที่เราได้ภาคเพียรทำกันทุกคนปีนี้โยมปีนี้ปีอะไรรู้ไหมปีวอกปีวอกไม่หลอกใครนะปีวอกก็คือปีนี้คือปีแห่งเกียร์คือปีมีปัญญาไม่ใช่ลิงปัญญาอ่อนนะโยมนะไม่ใช่ปีลิงปัญญาอ่อนปีนี้หมายถึงว่าปีแห่งดวงปัญญาลิงนี่ก็เรียกว่าตัวปัญญาเช่นพระถังกัมจั๋งเนี่ยท่านเดินทางไปเอาพระไตรปิฎกท่านเดินทางไปจากเมืองจีนไปเอาพระไตรปิฎกเสร็จแล้วก็เดินทางไปเอาพระไตรปิฎกก็มีใครไปบ้างอ่ะฮะพระถังมีใครไปบ้างไอ้เฮงเกียไอ้ตือปอยไก่สัวเจ๋งนะถ้าพระถังกัมจั๋งไปคนเดียวไปไม่ถึงพระถังกัมจั๋งไม่คือตัวจิตนะฮะพระถังกัมจั๋งนี่คือตัวจิตเฮงเจียคือตัวปัญญาเฮงเจียนี่คือตัวปัญญาแล้วก็ไอ้ตือเปยไก่นี่คือตัวความโลภไอ้ซัวเจ๋งคือตัวความหลงใช่ไหมแต่นี่คนเราเนี่ยก็เหมือนพระถังกัมจั๋งนั่นแหละถ้ามีปัญญาแล้วเนี่ยมันก็คิดเข้าวัดเข้าวาหาธรรมหาศีล
หาภาวนาแต่ถ้ามันไม่มีปัญญาแล้วก็พาพระถังกับจั๋งไปหลงกลไปเจอโน่นไปเจอหอยแมลงผู้อะไรพี่ศาสตร์หอยแมลงผู้บ้างมันก็แต่งตัวสวยๆหลอกเอาไปเอาพระถังกับจั๋งไปไอ้เฮงเกียทะเลาะกันไม่ชอบใจพระถังกับจั๋งไม่เชื่อเราก็ปล่อยถูกจับเข้าไปทำไงเพราะไอ้เฮงเกียมันไปแล้วมันหนีเข้าไปแล้วมันไปแล้วมันปล่อยให้ตัวเจ๋งกับไอ้ตือประกายอยู่ก็ไอ้นั่นก็กินอย่างเดียวนอนอย่างเดียวช่วยเราพระถังกับจั๋งไม่ได้เลยพอพี่ศาสมาก็ไปกับพี่ศาสพระถังกับจั๋งถูกพี่ศาสจับไปพอเฮงเกียกลับมาเฮงเกียมันมีฤทธิ์มีปัญญาเนี่ยมันก็เอาพระถังกับจั๋งกลับคืนมาจับพี่ศาสมันได้พี่ศาสก็กลายจากคนสวยกลายเป็นพี่ศาสไปพระถังกับจั๋งบอกไม่รู้เพิ่งรู้นี่เองว่ามันเจนยักษ์อ้าวไอ้จื้อไปไกลก็ไอ้สัวเจ๋งก็เพิ่งตื่นขึ้นมาเพิ่งใบบัวหลงกินอยู่โอ้ไม่ได้เฮงเกียเราตายแน่พระถังกับจั๋งก็ไม่ได้ไปไตไม่ได้เอาพระไตรปิฎกเมื่อมีเฮงเกียสักอย่างแล้วก็แก้ปัญหาได้ทุกเปราะไปเลยพระถังกับจั๋งก็ไปทีไรเกิดปัญหาทีไรก็ต้องให้เฮงเกียแก้คือตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวแก้ปัญหาแต่ตัวโรคเนี่ยมันปัญหามากเลยกินแล้วก็นอนปัญญาไม่เกิดไอ้นั่นก็คอยจะเชื่ออย่างเดียวหลงพระถังกับจั๋งในตัวจิตตลาดจิตดวงเนี้ยที่มีปัญญาก็พยายามไม่เชื่อพอมาเชื่อเฮงเกียทีไรพอเกิดปัญญาทีไรก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปเรื่อยๆจนถึงเมืองอินเดียไปเรียนพระไตรปิฎกตั้ง10ปีแปลภาษามกฏภาษาฮินดีมาเป็นภาษาจีนรวบรวมพระไตรปิฎกลงเรือสำเภามาเอาอะไรเอาของสวยๆแม็กเมืองอินเดียมีไปถึงเมืองนะพระถังกับจั๋งได้เป็นคนรูปงามเป็นคนรูปงามไปถึงเจ้าเมืองไหนก็จะเอาทำลูกเขยทุกเมืองเลยบอกคนฉลาดอย่างนี้ไม่น่าไปเป็นพระหรอกศึกมาของเมืองเลยจะยกลูกสาวให้พระถังกับจั๋งได้เฮงเกียก็ผ่านรอดทุกทีถ้าตือเป้ยไกลกับไอ้เจ้าเจ๋งบอกอยู่ที่นี่สบายดีมีที่กินที่นอนดีจะไปเลยผลที่สุดถ้าเฮงเกียมาก็ไม่ได้ต้องไปเอาพระไตรปิฎกให้ได้ก็พาพระจั๋งคำจั๋งไปไปถึงเมืองอินเดียไปเจอเจ้าเมืองแขกก็ย่ายกลูกสาวให้อีกพระถังกับจั๋งบอกไม่ได้ต้องเอาพระไตรปิฎกกลับเมืองจีนให้ได้เพราะเมืองจีนเนี่ยไม่มีพระไตรปิฎกเลยอย่างนี้สูญหายหมดคนเมืองจีนเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินชาวบ้านเนี่ยไม่มีพระไตรปิฎกอ่านไม่รู้หลักธรรมเบื้องต้นว่าเป็นยังไงท่ามกลางไงที่สุดไงก็ถ้าไม่ได้พระถังกับจั๋งรับราชองค์การมาแล้วต้องเอาไปให้ได้ก็เลยเรียนภาษาอินเดียทั้ง10ปีแปลได้หมดเลยไปโตวาทีนะโตวาทีชนะเขาหมดอ่ะทุกวันนี้กุฏิพระถังกับจั๋งยังอยู่ที่นารันธาเขายังสร้างไปอนุสรณ์อยู่ทุกวันยังมีอยู่แล้วก็เอาพระไตรปิฎกลงมาเมืองจีนเอามาต้องเยอะสำเภาทั้งเลยสำเภามันล่มโยมเหลือไป3คัมภีร์ก็เลยได้ไป3คัมภีร์ก็ยังดีก็ไม่ได้เลยนี่ถือว่าตัวปัญญาตัวเนี้ยโยมก็คือเฮงเกียโยมแต่เรื่องในฐานทั้งหมดเนี่ยที่จริงก็พระจังกับจังองค์เดียวนะโยมไอ้เฮงเกียตือป่วยไก่เนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติฐานตัวจริงๆมันไม่มีหรอกคือตัวปัญญาแต่เขาแต่งนิยายเป็นเรื่องเป็นราวสนุกน่าดูเลยโยมถ้าจะเล่าแต่เรื่องพระจังกับจังอย่างเดียวคนก็ไม่อยากอ่านนะโยมแต่พอเอาโลภกดหลงมาแต่งตัวเป็นตัวบุคคลเขาเนี่ยเรื่องมันเลยพิสดารนะโยมนะตัวอะไรพิสดารแต่ที่จริงพระถังกับจั๋งเนี่ยไปลำบากมากเลยตายยังคนที่ติดตามไปเนี่ยไม่มีใครเหลือแต่ตัวคนเดียวเดินเท้าเปล่าข้ามขีมาลัยไปนะไปจนถิ่นกันดารสมัยก่อนนะต้องเดินด้วยเท้านะจากเมืองจีนไปยันเมืองอินเดียนะขากลับย้อนกลับไม่ได้โยมตายไม่ได้กลับแม่แบกโคตรปิฎกไม่ไหวทางเจ้าไปดินเมืองอินเดียก็ทำสำเภาให้ร่องกลับแปลพระไตรปิฎกฉะนั้นจึงว่าลิงเนี่ยเปรียบเป็นตัวปัญญานะตัวปัญญา
หมูนี่เปรียบเหมือนความโลภนะไอ้นั่นอะไรไอ้ตัวนั้นชัวเจ๋งก็เหมือนความหลงคนเรานี่มีตัวนี้อยู่ในตัวทุกคนโยมมีทั้งลิงมีทั้งหมูมีทั้งไอ้ตื้อป่วยไก่อ่ะพระตังกัมจังก็มีอยู่ในตัวเราก็คือตัวที่เราเข้าถึงศีลธรรมนี่เหมือนพระตังกัมจังที่จะเรียนรู้พระไตรปิฎกเมื่อเรามาวัดนี่โยมถ้าที่ไอ้ตื้อป่วยไก่กับไอ้เทวเจ๋งก็นอนอยู่บ้านนะไม่มาหรอกกินแล้วนอนดีกว่าวันนี้เมื่อยจังวันอาทิตย์พักผ่อนดีกว่าไอ้ตัวเจ๋งไอ้ซื้อไปไก่บอกนอนอู๊ดหรือไม่ก็ไปเที่ยวที่อื่นดีกว่าไอ้เฮงเคียบอกไปวัดได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างไปวัดถ้าเชื่อไอ้ตื้อไปไก่กับไอ้ตัวเจ๋งก็เรียบร้อยไม่มารู้จักสังฆทานเนาะนะขอเชื่อเฮงเคียเข้ามาเพราะพระสังฆจังในดวงจิตของท่านเนี่ยเป็นบุญกุศลอยู่แล้วฮะแต่ใครจะนำพาไปไงก็ไปง่ายเพราะเป็นผู้สอนง่ายเนี่ยอะไรเข้ามาท่านก็รับแต่ว่าเมื่อมีปัญญาก็ตัดปัญหาไปไม่เชื่อตามอันนั้นไอ้นั่นก็ตามหลังไอ้ซื้อไปไก่ก็ไอ้เช่านั้นก็คอยเชื่อตามตัวเองอยู่เรื่อยฮะไอ้โลภโกรธหลงมันคอยตามเราใช่ไหมฮะแต่ตัวปัญญานำหน้าถ้าตัวปัญญาตามหลังเรียบร้อยเลยแต่ที่ใดถ้าไอ้เฮงเกียร์หายซะนะไอ้ตื้อปุ๊กไก่กับไอ้โชเจ๋งนำแล้วเรียบร้อยกินนั่นนอนเที่ยวเล่นใช้เงินใช้ทองเปื้อนเปลือกหมดไม่ได้อะไรเลยไปไม่เอาพระไตรปิฎกเลยโยมจำโน่นจะไปหาพิศาจหอยแมลงผู้นะจะไปหากลับแก้มนู่นนะจะลงทะเลแล้วนะใช่ไหมไปทะเลเถอะนี่ไม่ไปพัตตคารเถอะไงไปเซ็นท่านไปดูตลาดไปช้อปปิ้งไอ้ตื้อป่วยไก่กับไอ้โชเจ๋งพาไปโน่นหมดเลยโยมไม่พาเข้าวัดหรอกเนี่ยแล้วก็ปีแห่งปัญญาก็ต้องนำตัวเองเข้าหาสู่ธรรมะจึงจะสมกับคำว่าปีวอกฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาก็เหมือนอย่างนั้นนะนั้นแล้วก็ที่เข้าใจว่าปีนี้คงจะฉลาดมากขึ้นนะเพราะรู้ว่าเศรษฐกิจทุกอย่างจะต้องพัฒนาต้องประหยัดแล้วก็ต้องพยายามเอาตัวเองให้มีความสุขสงบในชีวิตถ้าไม่งั้นแล้วทุกคนเราก็เป็นทาสมันหมดใช่ไหมราชการที่5ปล่อยทาสแล้วพวกเรายังมีทาสอยู่ใช่ไหมราชการที่5ท่านปลดทาสมาหลายปีแต่พวกเรายังมีทาสคือทาสที่บ้านเราเขาไม่ให้ไปไหนเขาให้รับใช้เขาตลอดไปทาสที่บ้านเราเป็นทาสกันทุกวันใช่ไหมเพราะเขาบอกช่องอยู่ที่บ้านนี้ต้องรับใช้เช้าเย็นทำอะไรต้องทำไปทำอื่นไม่ได้ต้องทำไปตามหน้าที่ก็เราก็ยังเป็นทาสตัวเองอยู่แล้วก็เป็นทาสของการงานของครอบครัวอยู่บางคนก็เป็นทาสลูกโหทาสอย่างใหญ่เลยลูกมันใช้ทุกวันเลยบางคนก็เป็นทาสสามีไปไหนก็ไม่ได้สามีบังคับต้องทำตามภรรยาบางคนก็เป็นทาสของภรรยาไม่ทำตามก็ไม่ได้แต่ที่จริงเราควรจะเลิกทาสกันมั่งนะวันเสาร์วันอาทิตย์เราควรจะเลิกทาสมั่งมาวัดยังมาวัดนี่เลิกทาสนะโยมใช่ไหมโยมถูกปล่อยทาสมาวัด

ข้าวไม่หาข้าวแม่ทำไมไม่เอาเงินให้หนูวันนี้เคยให้เท่านี้ต้องให้เท่านี้นะให้น้อยไม่ได้เพราะเรียนสูงขึ้นแล้วทาสเจ้านายเราบอกให้ทาสใช้หนี้ให้พอไม่งั้นแม่อย่ากระทืบเท้าออกไปเลยเรียกไปผูกคอตายเรียกไปไม่กลับบ้านเนี่ยโหก็เรียกกลับมาใหม่มาเอาให้พอให้มากกว่าเก่าอีกกำลังทาสได้ใจกันนายได้ใจกันนี่

มากกว่านั้นอีกไม่ยอมเลิกทาสโยมพวกโยมนี่ไม่มีวันเลิกทาสแต่ยังโชคดีที่ว่าถ้ามีปัญญาก็เลิกทาสวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเลิกทาสแต่หน่อยวันนี้วันปล่อยทาสมาวัดกลับไปก็ไปเป็นทาสดังเดิมใช่ไหมโยมเลิกทาสหรือยังวันนี้เลิกทาสใช่ไหมได้วันเดียวได้กลับไปเป็นทาสดังเดิมถูกเขาใช้ตัวเองใจอดจะหิวไม่ว่าขอให้ได้ทำให้เขาสบายใจแหละรัชกาลที่5ท่านเลิกทาสมานานแล้วแต่พวกเราไม่ยอมเลิกกันเองใช่ไหมเข้าใจไหมเนี่ยใครเป็นทาสลองยกมือขึ้นนะใครเลิกทาสได้วันนี้ยกมือขึ้นจะเลิกทาสได้วันเดียวยังดีเนาะแต่เขามันเป็นทาสกรรมทาสเวรโยมทาสอันนี้มันเป็นทาสลึกลับนะทาสที่ไม่สามารถจะหนีไปพ้นเลยนายคนนี้โยมใช้ตลอดชีวิตเลยใช้ยันตายเลยบางคนบอกขอให้เกิดมาใหม่จะได้รับใช้ต่อถ้าเมียมีเมียดีก็ใช้เมียยันตายเลยถ้ามีผัวดีก็ใช้ยันตายเลยถ้ามีลูกมีพ่อแม่ดีก็ใช้ยันตายเลยโยมถ้ามาดีก็แยกกันไปใช้ไม่ได้นี่มันดื้อแต่นั้นเองว่าพวกเราก็เป็นทาสชีวิตเป็นทาสในเรือนเบี้ยใช่ไหมเป็นทาสในเรือนเบี้ยเนี่ยเขาเรียกทาสในเรือนเบี้ยคือพ่อแม่พี่น้องสายเลือดเนี่ยทาสในเรือนเบี้ยไปไหนไม่รอดโยมทาสกรรมทาสเวรทำกันมาแต่อดีตแล้วทำให้เขาเกิดแล้วทำไงต้องรับใช้เขาตลอดไปอยากทำให้ฉันเกิดนี่ต้องใช้ไปสินั้นเองว่าทาสนี่น่ากลัวใช้ไม่เลิกสักทีนะแล้วใช้ไม่ต้องเสียอะไรด้วยนะโยมให้เงินได้ยังโดนดุอีกด้วยเอาข้าวกินยังโดนดุอีกด้วยทำไม่อร่อยทำไม่ดีโดนดุอีกด้วยถ้าไม่ทำตามเวลาก็โดนบังคับอย่างเงี้ยดีก็ไปที่ก็ไปจ้างเขามาเป็นทาสโยมนะทาสในเรือนเบี้ยเนี่ยรุนแรงมากก็เรียกไฟเย็นเป็นทัดกรรมทัดเวรมาเจอเขาเนี่ยก็หนีเขาไม่พ้นนะโยมดูเถอะอย่างผู้หญิงผู้ชายอะอยู่กันที่ไหนก็ไม่รู้ยอมไปเป็นทาสเขานะพ่อแม่ตัวเองไม่ยอมเป็นทาสเลยไปเป็นทาสเขาไปหมาก็วิ่งตามไปเป็นทาสเขาขอให้เขาใช้ยันตายก็เอาเนี่ยใช่ไหมเป็นแปลกๆนะเป็นแปลกๆทาสนี่แปลกประหลาดเราคิดได้ดีโยมทำไม่ได้ถ้ากูไม่ได้เป็นทาสกูจะตายชัดนี่ไม่ยอมอยู่หรอกคิดแล้วก็เป็นทาสกรรมทาสเวรก็ต้องใช้ปัญญาโยมถึงจะเลิกทาสได้วันหนึ่งคืนหนึ่งพุทธเจ้าท่านจึงได้บอกให้เลิกทาสนะวัน8ค่ำ15ค่ำก็เลิกทาสมาอยู่วัดหัวเมียได้หยุดการใช้ได้หยุดกรรมหยุดเวรกันไม่งั้นก็ใช้กันโกรธกันทะเลาะกันโดยอำนาจกรรมนี่ก็พอวันอุโบสถก็หยุดทะเลาะกันหยุดคุยกันมาจำศีลสวดมนต์ภาวนาก็หยุดกรรมเลิกทาสกันได้วันหนึ่งสว่างแล้วก็ไปทำกรรมต่อไปถ้าเรามีปัญญาเราก็มองเห็นทางที่จะสร้างบุญได้วันหนึ่งวันหนึ่งถ้าไม่งั้นแล้วเราก็ตกเป็นทาสในเรือนเบี้ยตลอดชีวิตโยมยันตายก็ยังไม่จบเลยนะผู้หญิงก็ต้องทำงานมากกับผู้ชายสมัยนี้นะต้องทำทั้งนอกบ้านในบ้านทาสทั้งนอกบ้านในบ้านด้วย งั้นบางทีก็ต้องฉลาดนะโยมต้องคิดโอ้ไปไหนไปวัดบอกไปฉันจะเลิกทาสฉันจะเลิกทาสไม่เป็นทาสใครแล้ววันนี้ขออิสระสักวันหนึ่งเป็นไถสักวันหนึ่งวันนี้กลับบ้านไปง่ายไปเป็นทาสต่อถูกคนใช้ต่อมางี้เป็นทั้งไทยเป็นทั้งพุทธโยมนะฟังรู้เรื่องไหมโยมขายทาสมากทาสน้อยนะคนมาไม่ได้นะสามี

ีก็ไม่ยอมให้ภรรยามาภรรยาก็ไม่ยอมให้สามีมาโหเป็นทาสตลอดชีวิตเลยอย่างนั้นยิ่งหนักใหญ่ระยมมาไม่ได้เลยหมดโอกาสไปเจอทาสไปเจอนายร้ายเขาแย่เลยโยมไม่ได้สร้างบารมีเลยจะตักบาตรทำบุญก็ควรจะได้เสียเปรียบจะทำบุญทำกุศลก็ไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีโอกาสจะชำระกรรมเก่าเลยคนนี้กรรมดีก็ไม่ได้สร้างไว้อีกเลยไม่ได้อะไรขาดทุนเกิดมาเจอคนดีก็โชคดีไปคนไม่ดีก็หมดโอกาสเจอคนดีเขามีปัญญาก็ส่งเสริมไปเถอะไปดีไปวัดไม่ได้ไปทะเลาะกับใครไปวัดไม่ได้ไปเสียเงินเสียทองไปวัดไปสงบกายวาจา

หาก็ส่งเสริมไปเถอะไปดีไปวัดไม่ได้ไปทะเลาะกับใครไปวัดไม่ได้ไปเสียเงินเสียทองไปวัดไปสงบกายวาจาใจดีก็ไปเล่นไพ่ดีก็ไปกินเหล้าดีก็ไปทางอื่นมาวัดดีๆแล้วกลับมาบ้านก็ไม่ต้องมาด่าเราไม่ต้องมาทะเลาะกับเรากลับมาก็ยิ้มกว่าเก่าดีกว่าเก่าเงี้ยอย่างไปเล่นไพ่เสียกรรมาธิยมผ่านคนในบ้านหนึ่งแล้ว อย่างคนไปเที่ยวเนี่ยอย่างผู้ชายเนี่ยคิดนอกใจภรรยาเนี่ยหาเรื่องกับภรรยาแล้วเป็นคนอื่นดีกว่าตัวเองซะแล้วเอาแล้วไหนอารวาสเลยคนนี้หาทางจะให้เราออกจากบ้านวันออกจากคืนดีไม่ดีก็แช่งเราให้ตายวันตายคืน แต่นี่ถ้าเรามีศีลมีธรรมด้วยกันก็สงสารเมตตาโอ้อยากจะอยู่กันนานๆอยากจะทำความดีกันนานๆก็ไม่อยากให้เราเป็นโน่นเป็นนี่ก็สงสารเมตตาเนี่ยมีนายที่ดีมีทาสที่ดีเราก็เป็นทาสที่ซื่อสัตย์เขาก็เป็นนายที่ซื่อสัตย์มันก็ค่อนชั่วหน่อยโยมแต่เป็นนายที่ใช้เอาข้างเดียวได้เปรียบข้างเดียวทาสก็แย่เลยคนนี้เบาก็แย่เลยใช้ไม่หยุดไม่ย่อนเลยใช้ทั้งวันทั้งคืนเจ็บก็ไม่รักษาดีก็ใช้เจ็บไม่รักษานายที่ดียามเจ็บก็ดูแลรักษายามไข้ก็ดูแลรักษายามดีก็ใช้ให้รางวัลเมื่อทำความดีเป็นบ่าวที่ดีก็ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาตอนหน้าก็เคารพกระหลังก็เคารพเป็นก่อนนายเลิกทำงานที่หลังนายเป็นงั้นไหมโยมแม่เนี่ยไงตื่นก่อนลูกทำงานลูกยังนอนหลับแล้วแม่ก็ยังทำอยู่เนี่ยนายที่ดีลูกเบาที่ดีอ่ะเบาที่ดีก็หาที่บ้านเนี่ยแม่เนี่ยตื่นแต่เช้าเลยพ่อแม่ลูกยังไม่ตื่นเลยฮะเบาตื่นแล้วนายยังนอนหลับสบายเนี่ยทีนี้เบาก็ไปเรียกนายมากินข้าวลูกข้าวลูกไปโรงเรียนเนี่ยเบาคนใช้ที่ดีเอาข้าวมาให้แล้วลูกกินนะเนี่ยเบาที่ดีคือพ่อแม่ก็นายตื่นมาแล้วคนนี้หาโน่นหานี่ให้นายก็นั่งกินสบายคนนี้ไปโรงเรียนกลับมาเสื้อผ้าก็ซักให้ทุกอย่างทำให้หมดเบาที่ดีคือแม่เนี่ยเบาชั้นหนึ่งตื่นก่อนนายเลิกหลับที่หลังนายกินที่หลังนายอีกนายต้องกินก่อนนายต้องกินดีกว่าเสื้อผ้าก็ซักให้เสร็จอะไรก็ดูแลเสร็จเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปนั่งเฝ้านั่นน่ะโหยทำอะไรไม่ได้หรอกขอให้หายอย่างเดียวท่านไหนป่วยมากให้ร้องไห้อยู่ข้างเตียงนั่นแหละมีเท่าไรจะขายบ้านขายช่องขายไร่ใครนารักษาก็เอาขอให้เบาให้นายหายนายเบาที่ซื่อสัตย์นี่ดีมากนะโยมนะก็เป็นคนงามคนเกลียนโยมพอเรามีลูกแล้วก็ไปรับใช้ลูกไอ้ลูกเราไม่รับใช้เรามันก็ไปรับใช้ลูกของมันต่อไปเรื่อยๆไม่จบมันก็มีนายของมันเรื่อยไปเป็นกองกรรมกองเปลี่ยนไอ้เราไม่ยอมรับใช้ชอบพ่อแม่แม่เราก็ไม่หมดกรรมก็ไม่หมดเพราะเราไปดื้อกับพ่อแม่แล้วก็มีลูกมันก็ทำกับเราอีกไอ้ลูกไม่ทำกับเรามันก็ไปใช้ลูกมันต่อไม่จบสักทีเพราะมันเป็นกองกรรมกองเปลี่ยนแต่ถ้าเราตามใจที่เราคิดได้ก็ย้อนกลับมาคิดถึงพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกไม่คิดว่าเป็นบ่าวของเราคิดว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกก็จะดูแลรักษาจนหมดลมหายใจในอ้อมอกของลูกนั่นเรียกว่าหมดกรรมหมดเวรไม่ต้องใช้วันใช้เวรใช้กรรมกันต่อไป หมดกรรมเป็นบ่าวเป็นนายกันอิสระก่อนเบาคนนี้ดีนี่โยมดุเลยยังไม่เถียงเพียงนะเถียงเดี๋ยวก็ยอมแพ้เข้าใจไหมเดี๋ยวกลับบ้านไปเป็นเบาดังเดิมให้โยมจะไปรับใช้เป็นท่านเดิมๆนะที่ตอนนี้มาเป็น

เป็นไทยอยู่พักหนึ่งไม่ไปก็ไม่ได้ไปทางไหนก็ไม่ได้สมัยก่อนเขาเลิกท่าเขาเอาตวนออกใช่ไหมฮะปล่อยโซ่ปล่อยตวนออกอันนี้ไม่ต้องติดโซ่ตวนโซ่ตวนก็นี่ผูกไว้ที่คอผูกไว้ที่ข้อมือผูกที่ข้อเท้าแล้วเขาเรียกว่าโซ่ทองคำโยมบ่าวคนนี้มาโซ่ทองคำผูกคอแล้วนะนะเอาโซ่ทองคำผูกสมัยก่อนเอาโซ่เหล็กผูกแต่บ่าวคนนี้นายคนนี้เขาเอาโซ่ทองคำผูกเลยโยมไม่อยากตัดหรอกอยากจะมีเส้นใหญ่ๆเก่าอีกเส้นหนึ่งไม่พอเอาสองเส้นสามเส้นเอาให้หนาหนักๆเอาให้ลุกไม่ขึ้นเลยให้เดินไม่ออกอะไรเงี้ยเอาไว้เฝ้าบ้านเอาไว้ทำให้เขาลูกคือโซ่เส้นหนึ่งสามีคือโซ่เส้นหนึ่งเส้นทองคำภรรยาคือโซ่เส้นหนึ่งคือทองคำบ้านเรือนทรัพย์สมบัติคือโซ่ทองคำเส้นใหญ่ตีกลวนไว้แน่นเลยโยมกุญแจนี่ไขไม่ออกเลยโยมนอกจากตัดขาดเท่านั้นเดี๋ยวแม่ก็ต้องมีกุญแจวิเศษคือทำคือปัญญานั่นจึงจะมรรคองค์แปดนั่นจึงจะไขออกใครๆก็ไม่อยากตัดจริงเพราะโซ่ทองคำเนี่ยมันสวยดีนะไปไหนต้องเป็นที่ฉันกลับมาติดดังเดิมกลัวโซ่จะขาดต้องรักษาไว้ให้ดีโซ่ทองคำตัวทองคำนี่เบาที่ซื่อสัตย์คือตัวเราเองนะยิ่งรักมากห่วงมากผูกพันมากโหเส้นบนเล่เลยนะรักมากห่วงมากคิดถึงมากเสียสละมากเลยโซ่เส้นใหญ่ไม่ยอมตัดเลยมีทุกคนใช่ไหมคนไม่มีเขาวิ่งไปติดให้หมดไปใส่ให้หมดบางคนไม่มีที่คอพยายามไปให้มีที่คอบางคนไม่มีที่มือก็พยายามให้ไปติดที่ข้อมือบางคนไม่มีที่ข้อเท้าก็พยายามไปใส่จนติดแน่นเลยจนเครียดเนี่ย เข้าใจให้เราโยมธาตุที่ดีจำไว้นะจะกลับไปบ้านก็ไปเล่าในฉันเป็นธาตุเธอนะ ฉันกลับมาแล้วรายงานตัวแล้วนะจะใช้อะไรต่อไปก็ใช้ไปเถอะแต่ว่าวันพระขอกลับวัดทิ้งเลิกธาตุทิ้ง

0: รรมดีกรรมดีก็มีอยู่ในตัวเราทั้งหมดคือกายกรรมคือสํารวมกายอย่างนี้เรียกว่ากายกรรมสํารวมวาจาไม่พูดจาก็เรียกว่าวจีกรรมกรรมดีด้วยกายวาจาสงบเรียกว่ากรรมดีแล้วก็ใจสงบเขาเรียกว่ากรรมดีมโนกรรมเ มื่อครบหลักสามประการกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีที่สะสมเหมือนกับคนไปหาเงินนั่นแหละ เมื่อหาครบแล้วกำหนดวันหนึ่งก็ดีหรือกำหนดเดือนหนึ่งก็ดีก็จะต้องได้เงินก้อนหนึ่งหรือเงินส่วนหนึ่งซึ่งเป็นมูลค่าเป็นก้อนเป็นส่วนหนึ่งตามแต่ที่เราจะหานั้นมากน้อยอย่างใดการที่เราเข้ามาวัดมาปฏิบัติธรรมมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็เหมือนกับเรามาได้บุญกุศลจำนวนหนึ่งเรียกว่าได้สะสมได้ก้อนหนึ่งจำนวนหนึ่งเงินเราก็นับได้ว่าได้เท่านั้นหมื่นเท่านี้ล้านแต่บุญนั้นนับไม่ได้ก็เพราะทำไมจึงนับไม่ได้ก็บุญนั้นหาประมาณหาค่าไม่ได้มันมีค่ามากกว่าเงินกว่าทองเงินทองนับได้แต่บุญนั้นนับไม่ได้เพราะมันมีมากกว่าสุดที่จะนับได้ฉะนั้นการทำความดีก็สุดที่เราจะนับได้ว่าเราทำดีมากแค่ไหนฉะนั้นก็พยายามทำไปสะสมไปไม่มีประมาณบุญไม่มีประมาณบุญมีค่ามากกว่าเงินทองเพราะอะไรเพราะคนมีเงินเพราะคนมีเงินก็ยังมีความทุกข์ใจมีความเดือดร้อนใจไม่สามารถจะเอาเงินไปแก้ความทุกข์ได้ทุกอย่างถ้ามีเงินแล้วถ้ามีสุขก็ไม่จำเป็นต้องมาทำบุญถือว่ามีเงินแล้วก็สบายใจมีเงินแล้วก็ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่แก่ไม่ตายก็ถือว่าเงินนั้นมีค่ามากแต่ว่าเงินนั้นมีค่าแต่เพียงบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อความสะดวกสบายเช่นเราร้อนเราก็เงินไปซื้อพัดลมมาติดด้วยเราร้อนเราก็เอาเงินไปซื้อแอร์มาติดด้วยเราเดินทางไม่สะดวกเราก็เอาเงินนั้นไปซื้อรถยนต์หรือไปเสียค่ารถค่าเรือเพื่อเดินความให้สะดวกแต่ไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นสะดวกไปตลอดได้แต่มันก็ยังมีร้อนอยู่มันก็ยังมีหนาวอยู่มันก็ยังมีความต้องการอย่างอื่นต่อไปอยู่มันก็ยังมีทุกข์กายอยู่ก็ยังมีความเดือดร้อนใจอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเงินได้แล้วจะสบายใจทุกอย่างฉะ นั้นความสุขทางใจต้องได้มาด้วยการกระทำความดีได้ด้วยการเสียสละไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการความโกรธไม่ต้องการความโลภไม่ต้องการความหลงไม่ต้องการความเกลียดความชังไม่ต้องการความเดือดร้อนใจการที่เราเสียสละสิ่งพวกนี้ไปแล้วก็จะได้มาซึ่งความสงบได้ความสบายใจได้เข้าถึงหลักความดีที่ตนเองได้ทำไว้ฉะนั้นจึงว่าการมาวัดเราก็มาสร้างกายกรรมให้เกิดขึ้นเป็นกรรมอันดีอันหนึ่งที่เรามาสงบกายวาจานี้เมื่อเราสมบูรณ์แล้วก็ให้ผลเช่นเราไม่พูดจาหยาบเลยเนี่ยก็จะไม่มีความเดือดร้อนใจเลยถ้าเราไม่ทำบาปด้วยกายเราก็จะไม่เดือดร้อนเลยถ้าเราไม่คิดประทุษร้ายใครไม่โกรธใครเราก็จะไม่เดือดร้อนใจเลยฉะนั้นหลักสมาธิ หลักสมาธิจึงทำให้เราเกิดการพิจารณาเห็นความจริงที่ตัวเราเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้นก็ทำให้เราเกิดความเจริญเกิดความงอกงามไพบูลย์เป็นกุศลนุ้นนำจนเราไม่มีทุกข์จนพ้นจากทุกข์ไปได้คือการรู้จักปล่อยวางเป็นฉะนั้นการมาวัดเนี่ยเราต้องพยายามฝึกตัวเราให้เคยกับความสงบให้เคยชินกับความเงียบให้เคยชินกับความสงบ ให้รู้จักความเงียบความสงบเป็นอย่างไรให้รู้จักคำว่าปล่อยวางเป็นอย่างไรเฉยเป็นอย่างไรบ้างเพราะเราอยู่บ้านเนี่ยอยู่กับสังคมเราเฉยไม่เป็นคิดโน่นคิดนี่เรื่องโน้นเรื่องนี้มีเรื่องที่จะต้องนำมาให้เราเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเรามาวัดนี่เราก็มาหัดปล่อยหัดละหัดวางหัดเฉยจึงเรียกว่าเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเนี่ยต้องจำแนกออกไปด้วยกรรมดีกรรมที่ไม่ดีเราก็ละไม่ทำอย่างการกรรมไม่ดีก็คือการเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วก็พูดจาให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็คิดไม่ดีกับคนอื่นอันนี้ถือว่าเป็นกรรมไม่ดีเราก็พยายามเจริญสติเจริญเมตตาให้มีมากขึ้นให้เกิดขึ้นในใจเราให้มันพอกพูนให้มากถึงมันไม่มีวันนี้ก็ไม่เป็นไรก็พยายามทำไปพยายามสะสมให้ถูกหลักถูกวิธีก็แล้วกันถ้าเราถูกหลักถูกวิธีของหลักธรรมแล้วมันก็ให้ผลไอ้คนเราที่ว่าไม่สงบไม่สงบนะเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราถ้าไม่สงบแล้วไม่มีความสุขเลยมันก็ต้องสงบอย่างเช่นนอนเนี่ยแสดงว่าสงบคนที่ไม่สงบนอนไม่หลับปกตินอนไม่หลับเนี่ยพวกไม่สงบก็ฟุ้งซ่านตลอดคืนอย่างนี้ไม่มีความสุขแต่พวกที่ยังนอนหลับไม่ถือว่ามีความสงบก็มีความสุขในเมื่อตื่นขึ้นมาหรือพักผ่อนกายใจแล้วท่านี้ถ้าเรามีหลักธรรมคือหยุดยั้งชั่งใจหักห้ามใจได้เนี่ยก็จะมีความสงบทั้งไม่หลับก็มีความสงบก็จะมีความสุขทั้งที่ไม่ต้องหลับบางคนต้องไปหาความสุขในเมื่อหลับแล้วเพราะใจมันเลิกคิดแต่ถ้าเราจะเอาหลักธรรมจริงๆเนี่ยเราเลิกคิดเราทำงานเนี่ยเราไม่เป็นคนฟุ้งซ่านไม่เป็นคนคิดมากก็เอาความสุขในการตื่นก็ได้ความสุขในการตื่นก็ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราตื่นขึ้นเรามีสติมีหลักของตัวเองมีพุทโธธัมโมมีหลักของตัวเองก็เรียกว่ามีความสุขทั้งที่ตื่นมาเพราะอะไรเพราะเราไม่คิดมากไม่กังวลมากไม่เครียดมากไม่ทำใจเป็นคนร้อนรนมากความสุขจากการตื่นก็มีแต่คนเราเขาหาเขาไม่ค่อยได้พอตื่นขึ้นมาแล้วก็อดทำใจไม่ได้โดยมากก็ชอบคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้กังวลเรื่อยๆไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี่พอเรารู้จักหลักพุทโธธัมโมสังโฆเข้ามาไว้ในใจเราแล้วเนี่ยตื่นก็สบายใจกินเดินนั่งนอนก็สบายใจเพราะอะไรเพราะหาความสุขพอใจที่ตัวเองเป็นคนดีพอใจที่ตัวเองเป็นคนถูกต้องพอใจตนเองที่เป็นคนมีศีลมีธรรมพอใจที่ตัวเองเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ขวนขวายหรือทำอะไรให้แก่ตัวเองมีความสามารถมีความภูมิใจนั่นเรียกว่ามีความพอใจในชีวิตตัวเองไม่ต้องไปพึ่งหาความสุขจากใครก็คนเราเมื่อยืนอยู่ด้วยความดีของตัวเองยืนอยู่ด้วยการกระทำความดีของตัวเองเนี่ยย่อมเหมาะสมย่อมภูมิใจย่อมภาคภูมิที่ตัวเองทำดีแล้วก็ไม่ค่อยท้อถอยเมื่อตนเองมีความพอดีกับตัวเองก็ย่อมเกิดความสุขตลอดเวลาคนเราเมื่อพึ่งตัวเองไม่ได้ก็จะไปหาพึ่งคนอื่นหาคนนนเป็นที่พึ่งหาคนนี้เป็นที่พึ่งเหมือนคนหาเงินไม่ได้เองก็จะไปขยืมคนนนเป็นหนี้เป็นสินคนโน้นนี้ก็เดือดร้อนตลอดวันตลอดปีแต่ถ้าเราไม่ต้องไปขยืมไม่ต้องไปหาที่ไหนมีสติปัญญาพยายามหาได้กับตัวเองสะสมมาเป็นบ้านเป็นเรือนมาเป็นเงินเป็นทองตัวเองนั่นก็มีความภูมิใจว่าตัวเองนี้มีความสามารถไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจฉะนั้นความดีที่เราทำไปนี่ก็ต้องทำให้แก่ตัวเองก็เรียกว่ามีความพอใจในความเป็นอยู่ตัวเองแล้วบุคคลนั้นย่อมมีความสุขที่พุทธเจ้าท่านบอกอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนกรรมดีนั่นแหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทำความดีให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่พึ่งตัวเองอยู่ตลอด แล้วก็ภูมิใจพอใจตัวเองไม่เดือดร้อนอะไรคนเราถ้าหากว่าทำให้ตัวเองไม่ได้แล้วไม่มีอะไรจะช่วยตัวเองฉะนั้นเรียกว่าเรามาวัดเนี่ยเราก็มาฝึกไอ้ที่ว่าไม่สงบไม่เป็นไรทำไปเถอะแล้วเข้ามันก็สงบไปเองไอ้ที่ว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปอยากรู้ขอให้รู้ใจตัวเองก็แล้วกันเข้ามารู้ไปเองมันเห็นไปเองพอใจเรารู้พอสงบแล้วคนนี้โอ้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี้มันมารู้ตรงใจสงบนี่เองธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์มันสงสัยเนี่ยมันไม่รู้ก็เพราะใจมันไม่สงบนี่เองพอใจสงบเนี่ยเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจทุกชีวิตได้เลยเพราะใจเนี่ยมันเป็นตัวเปิดสติปัญญาให้อ่านชีวิตตัวเองเข้าใจแต่ก็เข้าใจได้แล้วก็สบายตอนนี้เห็นอะไรมันก็เป็นธรรมชาติไปหมดเห็นอะไรมันก็เรื่องธรรมดาไปหมดมันก็มีรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักละรู้จักอภัยได้หมดคราวนี้เรียกคนมีธรรมะอยู่ที่ไหนก็สบายคนเราไม่มีธรรมะอยู่ที่ไหนมันก็ขัดข้องเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มองตัวเองมากเพราะเราไม่ได้พิจารณาตัวเองมากพอพิจารณาตัวเองมากๆแล้วมันก็ตัวเราเท่านั้นที่ทำมาทั้งหมดนี่เจอคนดีก็เราทำดีมาจึงเจอคนดีมาเจอคนไม่ดีก็เพราะเราทำไม่ดีมาจึงเจอคนไม่ดีพอคิดดีก็เพราะเราทำดีมาจึงได้คิดดีพอคิดไหมไม่ดีแสดงว่าจิตใจของเราทำมาไม่ดีจึงคิดไม่ดีพอทุกข์ก็เนี่ยเพราะเราทำเองมันจึงได้ทุกข์เกิดมาจึงได้ทุกข์พอสุขเกิดมาก็ต้องโทษตัวเองว่านี่มันสุขทุกข์ยอมรับสภาพความจริงของตัวเราคราวนี้ก็สบายจนก็ไม่ใช่ใครทำให้เราจนมีก็ไม่มีใครทำให้เรามีฉลาดและโง่ก็ไม่มีใครทำให้เราตัวเราเป็นผู้ทำเองเป็นวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยไม่มีใครสร้างให้เราต้องยอมรับความจริงที่ตัวเรามีอยู่แต่ความดีสร้างได้พยายามหนีได้หนีทุกข์ได้หนีความจนด้วยความขยันหนีความทุกข์ด้วยการภาวนาทำใจให้สงบหนีกรรมหนีเวรด้วยการสร้างศีลฐานภาวนาสามารถจะพ้นกรรมพ้นเวรได้ถ้าจะหนีหนี้หนีสินก็ต้องพยายามไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาเนี่ยก็หนีได้ฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่การกระทำของกายวาจาใจของเราเมื่อเราพอใจในชีวิตตัวเองก็พยายามทำไปเถอะทำที่มันเป็นสินทานภาวนานะไม่ไปอย่างอื่นตัวเองก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพอเราปฏิบัติถูกต้องแล้วมันก็รู้มันก็เข้าใจจึงว่าสงบแล้วย่อมรู้ความจริงถ้าไม่สงบแล้วมันนำตัวเองไม่สงบพลอยคนอื่นไม่สงบอีกด้วยนั่นคนขี้โกรธเนี่ยตัวเองก็ขี้โกรธพลอยคนอื่นโกรธตัวเองไปด้วยตัวเองก็คอยโกรธโกรธคนอื่นไปด้วยคนอื่นก็พลอยโกรธตัวเองไปด้วยคนไม่โกรธนี่ก็ไปชวนคนอื่นไม่โกรธด้วยทำให้คนอื่นใจเย็นด้วยทำให้คนอื่นไม่โกรธเราด้วยเราก็ไม่โกรธเขาด้วยนั่นก็เป็นเรื่องของใจตัวเองทั้งนั้นเลยอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุผลเมื่อเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะก็ต้องยอมรับความจริงอย่างนี้แล้วก็สบายใจไม่มองใครในแง่ร้ายมองใจนี่แหละร้ายก็อยู่ที่ใจดีก็อยู่ที่ใจสุขทุกข์อยู่ที่เราทั้งหมดไม่มีใครสร้างให้เราถ้าอยากจะหาสวรรค์หานิพพานก็แสวงหาในใจเราให้มากขึ้นก็จะพบความจริงในใจเราอันนี้เรามาวัดก็ต้องพยายามปฏิบัติพยายามหัดฝึกใจทำใจให้เป็นเดินภาวนานั่งภาวนายืนภาวนากินคิดนึกอะไรก็พยายามนึกทำใจไว้ให้มากขึ้นพุทโธธัมโมไว้ให้มากขึ้นจนใจเรานี่รวมเป็นหนึ่งได้เมื่อนั้นน่ะสบายใจแน่นอนทุกข์ที่มีอยู่ก็ดับหมดเพราะมันไม่ไปยึดถือมันก็ดับไปเองไอ้ที่มันมีนี่เราไปยึดมันมีเองมันก็เลยไม่ดับไปสักทีฉะนั้นวันนี้เราก็มาตั้งใจยิ่งใกล้ปีใหม่ทุกคนก็อยากจะได้แต่ของดี ของดีก็ไม่ไปอยู่ที่ปีใหม่ปีเก่าก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละตัวเราดีปีใหม่มันก็ดีตัวเราไม่ดีปีใหม่มันก็ไม่ดีทำใจให้ดีเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีหมดทุกคนเพราะมันดีที่ใจเราดีวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศละชนี
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เมื่อชรามาเยือนเตือนให้รู้ให้เราดูสังขารดังบ้านเก่าอีกไม่ช้ามรณามาถึงเราร่างกายเน่าเขาเหม็นเบนหน้าไปมีส่วนไหนในกายนี้มีดีบ้างทุกคนต่างเกลียดชังหันหลังให้เหลือความดีที่เป็นหลักชักจูงใจคนนบไหว้วันทาบูชาคุณ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็มาพบกันตามปกติแต่เรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของโพธิราชกุมารอุบาสกและเรื่องที่ได้เล่ามาในตอนที่แล้วก็เล่ามาถึงตอนที่พระบรมศาสดาได้ตรัสถามพระราชกุมารว่าพระองค์ทรงพระดำริอย่างไรจึงได้ปูลาดผ้าขาวไว้โพธิราชกุมารทรงกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์คิดว่าถ้าหากเราจะได้บุตรหรือธิดาพระบรมศาสดาจะทรงเหยียบผ้าขาวที่ปูลาดของเราแล้วจึงปูลาดผ้าขาวลงไว้พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าราชกุมารเพราะเหตุนั้นแหละตถาคตจึงไม่เหยียบผ้าของพระองค์โพธิราชกุมารทรงกราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าพระองค์จะไม่ได้บุตรหรือธิดาบ้างเลยหรือพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นราชกุมารโพธิราชกุมารมีพระประสงค์จะทรงทราบเหตุในเรื่องนี้จึงทรงกราบทูลถามว่าเพราะเหตุอะไรพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงตรัสตอบว่าเพราะความที่พระองค์กับพระชายาได้มีความประมาทมาแล้วในชาติก่อนโพธิราชกุมารทรงกราบทูลถามต่อไปว่าข้าแต่พระบรมศาสดาในชาติไหนพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าให้โพธิราชกุมารทรงสดับดังนี้ว่าในอดีตการมีมนุษย์จำนวนหลายร้อยคนได้ลงเรือลำใหญ่แล่นไปเที่ยวในมหาสมุทรแต่เรือได้เกิดอับปางในถ้ำกลางมหาสมุทรสองสามีภรรยาคว้าได้แผ่นกระดานแผ่นเดียวกันแล้วอาศัยแผ่นกระดานว่ายน้ำไปถึงเกาะกลางมหาสมุทรแห่งหนึ่งส่วนพวกมนุษย์ทั้งหมดที่ร่วมมาในเรือลำนั้นตายในมหาสมุทรนั้นนั่นเองอันหนึ่งเกาะกลางสมุทรที่สองสามีภรรยาว่ายน้ำไปถึงเป็นเกาะที่มีหมู่นกเป็นจำนวนมากอาศัยอยู่เมื่อสองสามีภรรยาอยู่ที่เกาะนี้มองไม่เห็นสิ่งอื่นที่จะกินได้พอเขาทั้งสองเกิดความหิวมากจึงเอาไข่นกมาเผาไฟแล้วกินแก้หิวและพวกเขาอยู่ต่อมาไข่นกเหล่านั้นก็ไม่พอกินเพราะเขากินอยู่เป็นเวลานานเมื่อไข่นกไม่พอกินก็ได้จับเอาลูกนกมาปิ้งไฟกินครั้นลูกนกเหล่านั้นไม่พอกินเป็นอาหารพวกเขาจึงจับเอานกทั้งหลายมาปิ้งไฟกินเป็นอาหารต่อไปเขาทั้งสองคนได้กินอยู่อย่างนั้นทั้งในปฐมวัยคือในวัยต้นมัชฌิมวัยคือวัยกลางและในปัจฉิมวัยคือวัยสุดท้ายไม่มีวัยไหนเลยที่พวกเขาไม่ประมาทและบรรดาบุคคลทั้งสองนั้นแม้คนใดคนหนึ่งที่จะไม่ประมาทก็ไม่มีก็เป็นอันว่าบุคคลทั้งสองนั้นได้มีความประพฤติปฏิบัติไปในทางเดียวกันคือพอใจในการกระทำที่เป็นบาปนั้นด้วยกันแต่ว่าก็เป็นการกระทำบาปที่จำใจเพราะว่าไม่มีอะไรจะบริโภคก็จำเป็นจำใจต้องกระทำไปแต่บางอื่นบุคคลทั้งสองนั้นมีความพอใจเป็นอันเดียวกันไม่ว่าจะบริโภคไข่นกลูกนกหรือว่านกตัวใหญ่ก็พอใจเหมือนกันฉะนั้นความพอใจเหมือนกันนั้นจึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้บุคคลทั้งสองไม่สามารถที่จะได้บุตรครั้นพระบรมศาสดาทรงแสดงบุพกรรมคือกรรมที่บุคคลทั้งสองทำไว้แต่ปางก่อนดังนี้แล้วจึงตรัสว่าดูก่อนราชกุมาร
ถ้าพระองค์กับพระชายาได้เป็นผู้ไม่ประมาทเพียงในวัยเดียวบุตรหรือธิดาก็ต้องเกิดขึ้นในวัยใดวัยหนึ่งหรือถ้าท่านทั้งสองคนไม่ประมาทสักคนหนึ่งบุตรหรือธิดาก็จะอาศัยผู้ไม่ประมาทนั้นเกิดขึ้นดูก่อนราชกุมารเมื่อบุคคลสำคัญตนว่าเป็นที่รักของตนควรเป็นผู้ไม่ประมาทพึงรักษาตนในวัยทั้งสามถ้าไม่อาจรักษาตนในวัยทั้งสามก็พึงรักษาตนในวัยใดวัยหนึ่งให้ได้ครั้นพระบรมศาสดาตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่าถ้าบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักของตนพึงรักษาตนไว้ให้ดีบัณฑิตพึงประคับประคองตนตลอดยามทั้งสามในยามใดยามหนึ่งคำว่าพึงรักษาตนไว้ให้ดีนี้ก็หมายถึงการรักษาตนด้วยการกระทำความดีมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือการกระทำความดีตามหน้าที่ที่เป็นอยู่โดยไม่ประมาทในวัยทั้งสามคือปฐมวัยได้แก่วัยต้นก็นับอายุตั้งแต่1ขวบไปถึง25ปีมัชฌิมวัยคือวัยกลางหรือวัยท่ามกลางก็นับอายุตั้งแต่26ปีไปถึง50ปีและปัจฉิมวัยคือวัยสุดท้ายก็นับอายุตั้งแต่51ปีขึ้นไปอันนี้เป็นลักษณะของวัยที่โบราณท่านได้แบ่งอายุไขเอาไว้ว่าปฐมวัยมีอายุเท่าไรมัชฌิมวัยมีอายุเท่าไรและปัจฉิมวัยนับอายุตั้งแต่เท่าไรเป็นต้นไปฉะนั้นในวัยทั้งสามนี้ก็ถือว่าเป็นหลักใหญ่ที่บุคคลเราควรจะต้องประพฤติปฏิบัติดีให้มีบ้างในตนของตนเองเบื้องต้นเรียกว่าปฐมวัยเราอาจจะเผลอใจไปกระทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามพอมาถึงมัชฌิมวัยเราก็เปลี่ยนใจจากไม่ดีไม่งามมากระทำความดีงามตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้บ้างหรือแม้กระทั่งมัชฌิมวัยบังเอิญไม่ได้กระทำความดีเอาไว้เลยแต่พอมาถึงปัจฉิมวัยก็ถือว่าเป็นวัยสุดท้ายอายุตั้งแต่51ปีขึ้นไปนี่ก็นับว่าเป็นคนเข้าสู่วัยชราแล้วฉะนั้นวัยนี้เป็นวัยที่จะต้องพักผ่อนเป็นวัยที่ควรจะพิจารณาดูหนทางข้างหน้าของเราที่จะก้าวไปสู่ในปรโลกคือโลกหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องคิดว่าชีวิตนี้มีเบื้องต้นมีท่ามกลางแล้วก็มีที่สุดที่สุดก็คือตายแต่ความจริงเรื่องของที่สุดแห่งชีวิตนี้เราไม่สามารถจะกำหนดลงไปได้ว่าเราจะตายในวัยไหนแต่นี่พูดกันตามลักษณะของวัยที่เราผ่านมาได้ครบ3วัยบางคนอาจจะอยู่ได้ไม่ครบแม้วัยเดียวก็ไม่ถึงซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบางคนพอเกิดมาเพียงวันเดียวก็ตายแล้วหรือซ้ำร้ายบางคนที่มีเวรกรรมมากมีบาปมากตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาก็มีอันนี้ก็เป็นที่ปรากฏของท่านผู้ฟังอยู่ก็คงจะได้เคยพบเห็นมาว่าการตายของบุคคลเรานั้นไม่ได้เลือกวัยตายทุกวัยตั้งแต่ปฐมวัยก็อาจตายได้หรือไม่ตายปฐมวัยก็อาจมาตายในมัชฌิมวัยไม่ตายในมัชฌิมวัยก็มาตายปัจฉิมวัยฉะนั้นเมื่อทุกคนมาถึงปัจฉิมวัยคือวัยสุดท้ายแล้วเป็นวัยที่ต้องพิจารณาถึงหนทางที่เราจะไปในการข้างหน้าว่าเมื่อเราจะไปถึงโลกหน้าหรือปรโลกนั้นเรามีอะไรไปกับเราบ้างเรามีดีหรือมีชั่วติดตัวเราไปอันนี้ก็ขอฝากเป็นข้อคิดให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูว่าสิ่งที่ควรจะไปกับเราแล้วช่วยให้เรามีความสุขความสบายก็คือความดีฉะนั้นวัยสุดท้ายนี้ก็ควรจะได้กระทำคุณงามความดีให้มากเท่าที่จะมากได้เผื่อว่าเราเผลอไผลหลงไหลไม่ได้กระทำในวัยต้นและในวัยท่ามกลางแต่มาถึงวัยสุดท้ายก็พึงตั้งใจกระทำความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากไ
ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทานก็ตามหรือเรามีปัจจัยน้อยไม่สามารถจะบริจาคทานได้เราก็ตั้งใจรักษาศีลในการรักษาศีลนี่เราก็มีโอกาสที่จะได้แผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไปเป็นการกระทำใจของเราให้เกิดเมตตาจิตคิดปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ที่สุดกระทั่งสัตว์และประการสุดท้ายก็คือการอบรมจิตใจที่ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าธรรมภาวนาหรือสมาธิอันนี้เป็นบุญที่เราไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียปัจจัยอะไรเลยแต่เป็นการลงทุนกำลังใจกำลังกายของเราเพื่อที่จะตั้งใจกระทำคุณงามความดีในการอบรมภาวนาให้มากเพื่อที่จะได้เป็นเสบียงบุญเป็นทุนเอาไปใช้ในโลกหน้าปัจจิมวัยถือว่าเป็นวัยที่เราจะต้องตั้งใจกระทำคุณงามความดีให้มากเท่าที่จะมากได้ถ้าบุคคลเรามาถึงวัยสุดท้ายแล้วยังไม่ได้กระทำคุณงามความดีเลยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เข้าใจชีวิตผิดไปเพราะปัจจิมวัยเป็นวัยสุดท้ายที่เราไม่มีโอกาสจะมาแก้ตัวได้อีกแล้วเมื่อผิดพลั้งในปฐมวัยเราก็ยังมีโอกาสที่จะมาแก้ตัวในมัชฌิมวัยเมื่อพลาดในมัชฌิมวัยก็ยังมีโอกาสที่จะมาแก้ตัวในปัจฉิมวัยแต่เมื่อมาถึงปัจฉิมวัยคือวัยสุดท้ายแล้วไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวแล้วฉะนั้นก็ขอฝากเป็นข้อคิดให้ท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณากระทำคุณงามความดีเอาไว้เพื่อเป็นเสบียงเลี้ยงตนในสัมปรายภพก็เป็นอันว่าเมื่อพระบรมศาสดาทรงเทศนาจบโพธิราชกุมารก็ตั้งอยู่ในพระโสดาปัตติผลคือได้เป็นพระโสดาบันได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาและพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่บริษัทที่มาประชุมกันอยู่นั้นส่วนเรื่องโพธิราชกุมารทรงทราบพุทธประสงค์จากพระอนันตเถระแล้วจึงได้ทรงกระทำทานนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องมาจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงเหยียบผ้าขาวที่โพธิราชกุมารรับสั่งให้ปูตั้งแต่บันไดชั้นต้นหรือขั้นต้นไปจนกระทั่งทั่วปราสาทนั้นก็ปรากฏว่าเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ทรงเหยียบโพธิราชกุมารก็รับสั่งให้บริวาร นั้นเก็บผ้าขาวแล้วต่อจากนั้นก็ได้เริ่มกระทำทานเรื่องการกระทำทานนั้นก็มีเรื่องปรากฏอยู่ในบาลีโพธิราชกุมารสูตรคัมภีร์มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสต่อไปว่าโพธิราชกุมารรับสั่งให้เก็บผ้าขาวแล้วให้ปูลาดอาสนะที่ชั้นบนปราสาทโกกนุทและพระองค์จึงทรงกราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จเข้าไปในปราสาทพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จขึ้นปราสาทโกกนุทประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายไว้พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ฝ่ายโพธิราชกุมารทรงถวายอาหารบิณฑบาตอันประณีตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์จนอิ่มหนำสำราญด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยอาหารบิณฑบาตเสร็จแล้วทรงละพระหัตถ์จากบาทโพธิราชกุมารจึงประ

ทับนั่งบนอาสนะที่ต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วจึงทรงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์มีความเห็นอย่างนี้ว่าความสุขที่บุคคลจะพึงได้ด้วยความสุขไม่มีความสุขที่บุคคลจะพึงได้ด้วยความทุกข์พระเจ้าค่ะนี่ก็เป็นความเข้าพระทัยของโพธิราชกุมารพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนราชกุมารเมื่อก่อนตถาคตยังไม่ได้ตรัสรู้ตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็มีความคิดเห็นว่าความสุขที่บุคคลจะพึงได้ด้วยความสุขไม่มีความสุขที่บุคคลจะพึงได้ด้วยความทุกข์เหมือนกันแต่สมัยต่อมาเมื่อตถาคตยังเป็นหนุ่มมีผมดำสนิทเป็นผู้อยู่ในวัยกำลังเจริญอันเป็นปฐมวัยคือวัยต้นทางที่มารดาบิดาไม่ยินดีจะให้บวชได้ร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าตถาคตได้ปลงผมและโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดคือผ้าย้อมน้ำฝาดและออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตครั้นบวชอย่างนี้แล้วจึงได้แสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลคือความดีได้ค้นคว้าสันติวรบทสันติวรบทก็หมายถึงทางอันประเสริฐไปสู่ความสงบที่ไม่มีสิ่งอื่นยิ่งไปกว่าเบื้องแรกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเล่าว่าพระองค์ได้ทรงเข้าไปศึกษาอยู่ในสำนักของอาราระดาบทกาลามโคตรและอุทกดาบทรามบุตรและผลของการที่พระองค์ทรงศึกษาในสำนักของอาจารย์ทั้งสองท่านก็ได้รับการยอมรับจากอาจารย์ทั้งสองว่าเป็นผู้ทรงมีความรู้เสมอกับอาจารย์และอาจารย์ทั้งสองท่านก็ได้ชักชวนให้อยู่ในสำนักต่อไปเพื่อจะได้เป็นครูช่วยสั่งสอนศิษย์รุ่นหลังต่อไปแต่พระองค์ทรงเห็นว่าธรรมะนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อดับสนิทเพื่อสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานย่อมเป็นไปได้เพียงบังเกิดในอากินจัญญายตนะพรหมก็หมายถึงผู้ที่จะได้เกิดเป็นพรหมในชั้นนี้ใช้กำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรอะไรเป็นอารมณ์คือผู้ที่ไปเกิดเป็นพรหมชั้นนี้ก็เจริญอากินจัญญายตนะคือกำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรอะไรเป็นอารมณ์เลยจึงไม่พอใจธรรมะนั้นเบื่อหน่ายธรรมะนั้นแล้วจึงเสด็จออกจากสำนักดาบททั้งสองตนไปได้เสด็จจาริกไปโดยลำดับจนกระทั่งไปถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมจึงทรงทำความเพียรอยู่ณสถานที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าถึงอุปมาสามข้ออันน่าอัศจรรย์ได้มาปรากฏขึ้นโดยพระองค์ไม่เคยได้ทรงสดับมาก่อนเลยอุปมานั้นมีอยู่ว่าอุปมาข้อที่หนึ่งเปรียบเหมือนไม้สดมียางชุ่มทั้งยังแช่อยู่ในน้ำถ้าบุรุษนำมาทำเป็นไม้สีไฟจะทำให้เกิดไฟขึ้นได้หรือไม่โพธิราชกุมารทรงกราบทูลว่าข้อนี้ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะว่าไม้นั้นเป็นไม้สดมียางชุ่มมีหนำซ้ำทั้งยังแช่อยู่ในน้ำบุรุษนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากกายเปล่าพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนราชกุมารข้อนี้ก็ฉันนั้นคือไม่ว่าสมณะพราหมณ์เหล่าใดมีกายยังไม่หลีกออกจากกามคือความใคร่ยังมีความพอใจความเสน่หาความหลงไหลความกระหายมีความเร่าร้อนในกามคือความใคร่และยังละและทำให้สงบจากกามทางใจไม่ได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นจะทำความเพียรจนได้รับทุกขเวทนาอันเผ็ดร้อนก็ไม่อาจเพื่อจะได้รู้เห็นหรือเพื่อจะได้ปัญญาเครื่องตรัสรู้อันเยี่ยม
ที่ไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าอุปมาข้อนี้แหละที่ได้ปรากฏขึ้นแก่ตถาคตดูก่อนราชกุมารอุปมาข้อที่สองนั้นว่าไม้สดยังมียางชุ่มอยู่แม้จะอยู่บนบกไกลจากน้ำบุรุษไม่อาจทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีกันจนเหน็ดเหนื่อยลำบากกายก็ไม่ได้ไฟฉันใดสมณพราหมณ์เหล่าใดมีกายหลีกออกจากกามแล้วแต่ใจยังไม่หลีกออกจากกามคือยังมีความพอใจความเสน่หาความหลงไหลความกระหายความเร่าร้อนและใจยังละและไม่สงบระงับเพราะกามคือความใคร่สมณพราหมณ์เหล่านั้นจะทำความเพียรจนได้รับทุกขเวทนาที่เผ็ดร้อนก็ไม่อาจเพื่อจะได้รู้เห็นหรือเพื่อจะได้ปัญญาเครื่องตรัสรู้อันเยี่ยมที่ไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าอุปมาข้อนี้แหละที่ได้ปรากฏขึ้นแก่ตถาคตดูก่อนราชกุมารอุปมาข้อที่สามนั้นว่าไม้แห้งเกราะทั้งยังวางอยู่บนบกไกลจากน้ำบุรุษนำมาทำเป็นไม้สีไฟก็สามารถสีกันให้เกิดไฟขึ้นได้ชั้นใดสมณพราหมณ์เหล่าใดมีกายหลีกออกจากกามคือความใคร่ทั้งใจก็หลีกออกจากกามแล้วคือไม่มีความพอใจไม่มีความเสน่หาไม่มีความหลงไหลไม่มีความกระหายไม่มีความเร่าร้อนและใจยังละและสงบระงับจากกามคือความใคร่ได้ด้วยดีสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะทำความเพียรจนได้รับทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนหรือไม่ทำก็ตามก็ย่อมได้ความรู้เห็นหรือได้ปัญญาเครื่องตรัสรู้อันเยี่ยมที่ไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าได้อุปมาข้อนี้แหละที่ปรากฏขึ้นแก่ตถาคตลำดับต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าถึงการทรงทรมานพระกายเช่นการใช้พระทนคือฟันกดพระทนการใช้พระชิวหาคือลิ้นกดพระตาลุคือเพดานข่มจิตด้วยจิตบีบจิตให้แน่นทำให้จิตเร่าร้อนจัดจนกระทั่งพระเสโทคือเหงื่อไหลออกจากพระกัจฉะคือรักแร้เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังจับบุรุษผู้มีกำลังน้อยกว่าที่ศีรษะหรือที่คอแล้วกดบีบไว้ให้เร่าร้อนฉะนั้นการทรงเจริญฌานอันไม่มีลมปราณเป็นอารมณ์คือการกลั้นลมอัดสาสะลมปัดสาสะคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกไม่ให้เข้าและออกทางพระโอษฐ์คือปากทางพระนาสิกคือจมูกจนเกิดเสียงดังเมื่อลมออกทางพระกันคือหูเหมือนเสียงสูบของช่างทองที่กำลังสูบมีเสียงดังฉะนั้นการกลั้นลมอัสสาสะและลมปัสสาสะทั้งทางพระโอษฐ์ทางพระนาสิกและทางพระกันเมื่อลมออกไม่ได้ก็ขึ้นไปทางศีรษะจนทำให้รู้สึกเจ็บปวดศีรษะเหลือทนเหมือนคนเอาของแหลมคมแทงลงไปฉะนั้นการกลั้นลมอัสสาสะและลมปัสสาสะคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกให้ยิ่งขึ้นไปโดยไม่ให้ออกทางพระโอษฐ์ทางพระนาสิกทางพระกันก็ได้รับความรู้สึกเจ็บปวดที่ศีรษะเหลือทนเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังแข็งแรงใช้เชือกรัดศีรษะจนเขม็งฉะนั้นการกั้นลมอาสาสะคือลมหายใจเข้าและลมอาสาสะคือลมหายใจออกไม่ออกทางพระโอษฐ์ทางพระนาสิกและทางพระกันตถาคตได้กระทำต่อไปอีกคราวนี้ลมออกทางทวารเหล่านั้นไม่ได้ก็เกิดกองลมใหญ่พัดปั่นป่วนเสียดแทงท้องเหมือนกับคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคเอามีดอันคมเชือดท้องโคฉะนั้นและการ
กั้นลมอัสสาสะและลมปัสสาสะไม่ให้ออกทางทวารทั้งสามฉะนั้นต่อไปก็มีความเร่าร้อนในกายเหลือทนเปรียบเหมือนบุรุษสองคนที่มีกำลังช่วยกันจับบุรุษผู้มีกำลังน้อยที่แขนข้างละคนนำไปย่างบนหลุมถ่านเพลิงฉะนั้นแม้ตถาคตจะได้รับทุกขเวทนาต่างๆเช่นนี้ตถาคตก็มีความเพียรกล้าแข็งไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนถึงแม้กายของตถาคตจะทุรนทุรายอยู่ด้วยทุกข์ต่างๆเหล่านั้นแต่ใจตถาคตก็อดกลั้นทุกนั้นได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล่าถึงการอดพระกยาหารโดยมีวิธีลดลงวันละน้อยละน้อยเหลือวันละหนึ่งฝ่ายมือบ้างเหลือเท่าเยื่อถั่วเขียวเท่าเยื่อถั่วพูเท่าเยื่อถั่วดำและเท่าเยื่อเมล็ดบัวร่างกายก็ผายผอมเหลือเกินเมื่อตถาคตบริโภคอาหารน้อยเช่นนั้นร่างกายของตถาคตก็ผอมลงอย่างยิ่งอวัยวะน้อยใหญ่ของตถาคตเป็นเช่นเถาวัลย์ที่มีข้อมากหรือเครือเถาชนิดที่มีข้อดำตะโพกของตถาคตเป็นเหมือนเท้าอูฐกระดูกสันหลังก็นูนขึ้นเหมือนกับเถวัตนาวลีคือเถาสบ้าสี่โครงของตถาคตทั้งสองข้างก็ขึ้นนูนเป็นร่องร่องเหมือนกับกรอนศาลาเก่าที่เครื่องมุงบังหลุดทรุดโทรมอยู่ดวงตาของตถาคตถล่มลึกเข้าไปในเบ้าตาประดุจดวงตาที่ปรากฏในบ่อน้ำลึกหนังศีรษะของตถาคตเหี่ยวย่นเหมือนผลน้ำเต้าที่เขาตัดมาสดๆแล้วตากแดดไว้ให้เหี่ยวแห้งฉะนั้นเวลาตถาคตคิดจะลูบผิวหนังท้องก็รู้สึกถูกกระดูกสันหลังหรือคิดจะลูบกระดูกสันหลังก็รู้สึกถูกผิวหนังท้องเพราะเหตุว่าผิวหนังท้องกับกระดูกสันหลังติดกันครั้นตถาคตจะลุกไปถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะก็เซซวนล้มฟุบอยู่กับที่นั้นนั่นเองเวลาตถาคตจะให้กายนี้มีความสบายจึงเอาฝ่ามือลูบร่างกายขนทั้งหลายที่มีรากเน่าก็หลุดร่วงออกมาจากร่างกายบุคคลทั้งหลายเมื่อได้เห็นตถาคตแล้วก็กล่าวต่างๆกันว่าพระสมณะโคดมดำไปพระสมณะโคดมไม่ดำเป็นแต่คล้ำไปพระสมณะโคดมไม่ดำไม่คล้ำเป็นแต่เหลืองไปดูก่อนราชกุมารผีพันอันบริสุทธิ์ผุดผ่องของตถาคตถูกกำจัดเสียแล้วเพราะการบริโภคอาหารน้อยดูก่อนราชกุมารตถาคตมีความคิดเห็นว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการในอนาคตการหรือในปัจจุบันการได้รับทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนเพราะความเพียรอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่ยิ่งไปกว่านี้แต่ว่าตถาคตก็ไม่ได้ความรู้ความเห็นพิเศษที่ยิ่งขึ้นไปกว่าธรรมะของมนุษย์ด้วยทุกขกิริยาทุกขกิริยาก็คือการกระทำกิจที่กระทำได้โดยยากที่เผ็ดร้อนนี้ทางตรัสรู้จะต้องมีทางอื่นเป็นแน่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าต่อไปว่าตถาคตคิดไปถึงปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งที่ตถาคตได้เมื่อครั้งที่ยังเป็นเด็กอ่อนนอนอยู่ใต้ร่มไม้ว่าในคราวที่พระราชบิดาทรงแรกนาขวัญเราสงัดว่างจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วได้เข้าปฐมฌานอันมีวิตกคือความตรึกวิจารคือความตรองปีติคือความอิ่มใจและสุขเกิดจากวิเวกคือความเงียบสงัด
ตถาคตจึงคิดว่าทางนี้จะต้องเป็นทางตรัสรู้แน่แต่เรามีร่างกายผายผอมมากเช่นนี้ไม่อาจได้ความสุขนั้นโดยง่ายตถาคตจึงบริโภคอาหารหยาบที่เป็นเหตุให้บรรพชิตปัญจวัคคีย์หาว่าตถาคตคลายความเพียรเวียนกลับมาเป็นผู้มักมากแล้วพากันทิ้งตถาคตไปตถาคตจึงทรงบำเพ็ญฌานคือการเพ่งก็ได้บรรลุฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่สุขเวทนาก็ไม่ครอบงำพระทัยของตถาคตมีสติตั้งมั่นอยู่ก็ได้บุพเพนิวาสานุสติญาณคือความรู้ระลึกชาติก่อนได้ในปฐมยามคือยามต้นหรือยามที่หนึ่งได้จุตูปปาตญาณคือความรู้เห็นการตายและเกิดของสัตว์ในมัชฌิมยามคือยามท่ามกลางหรือยามที่สองและได้อาสวัคคายานคือความรู้ที่ทำอาสวะให้สิ้นไปในปัจฉิมยามคือยามสุดท้ายหรือยามที่สามแห่งราตรียานทั้งสามนี้เรียกว่าวิชาสามอวิชชาคือความไม่รู้จริงถูกกำจัดไปแล้วทำวิชาคือความรู้แจ้งให้เกิดขึ้นมาทั้งกำจัดความมืดให้หมดไปและทำความสว่างให้เกิดขึ้นแล้วเบื้องแรกตถาคตจะไม่แสดงธรรมที่ได้ตรัสรู้แล้วเพื่อโปรดผู้อื่นด้วยมีความคิดเห็นว่าธรรมะที่เราบรรลุแล้วเป็นธรรมะละเอียดลึกซึ้งยากที่ผู้อื่นจะรู้ได้หรือสัตว์อื่นจะตรัสรู้ตามได้ยากจะทำให้ตถาคตแสดงธรรมไปก็เหน็ดเหนื่อยเป็นนี่ก็เป็นความดำริที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเล่าให้โพธิราชกุมารได้ทรงสดับแต่ว่าพระองค์ทรงดำริในพระทัยอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรเกิดขึ้นก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปเนื่องจากวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็จำเป็นที่จะต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังเพราะด้วยเวลาเพียงนี้แต่ก่อนจากกันไปก็อยากจะขอส่งข่าวถึงท่านผู้ฟังที่รอติดตามผลงานของกระผมอยู่ก็เป็นนำมาตอนนี้หนังสือของกระผมมีทั้งหมด9เล่มก็ได้ออกมาครบแล้วนะครับท่านที่รออยากจะได้พระเถรีหรือพระภิกษุณีตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสนใจก็ติดต่อได้ครับเมื่อเวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาจากไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระ

กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการ

สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชิรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญเหลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงาน

0: ักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wadsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมิกถาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านพุทธสาธุชนทั้งหลายอนุสนธิการแสดงธรรมปารภหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้ละสังขารไปตั้งแต่วันที่24สิงหามาวันนี้21กันยาเนี่ยก็ปีกว่าแล้วอาตมาเองเนี่ยเป็นพระที่อายุเกิดพ.ศ. 2487ก็พ.ศ.เดียวกับหลวงพ่อแต่อาตมาเกิดวันที่17มกราแต่หลวงพ่อเกิดวันที่6เมษาอาตมาบวชวันที่26มิถุนาแต่หลวงพ่อบวช24เมษา29เมษาโอ้49พรรษาอาตมารู้สึกเสียดายมากหลวงพ่อสนองไม่น่าละสังขารไปนะก็รู้สึกเสียดายมากที่มาเทศเนี่ยก็เป็นการเชิดชูเกียรติหลวงพ่อสนองด้วยเป็นการต่อยอดเป็นการเชิดชูคณะสงฆ์วัดพระสังฆวัดสังฆทานด้วยจริงๆอ่ะเราเป็นพี่น้องกันลูกพระพุทธเจ้าเหมือนกันเรามีศีลเท่ากันเรามีสติปัฏฐานเหมือนกันอานาปานสติเหมือนกันอริยสัพสัจสี่เหมือนกันแล้วมรรคแปดเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นหนึ่งชั่วโมงต่อไปนี้อาตมาบอกสั้นๆว่าฆ่าปลาได้เนื้อฆ่า ฆ่าช้างได้งาฆ่าปลาได้เนื้อฆ่าเสือได้หนังฟังธรรมะและต้องได้ปัญญาถ้าฟังและไม่ได้ปัญญาเนี่ยอาตมาถือว่าเหมือนเรากำจัดความมืดไม่ได้เพราะฉะนั้นอาตมาจะลำดับง่ายๆที่เราฟังกันชัดๆภาษาไทยเราจะเห็นว่าพระจะเขียนว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นอันนี้สอนผิดจริงๆไปต้องกลับพวกเรากลับมาเนี่ยหลับต้องตื่นสู้ฟื้นต้องมีหนีต้องพ้นอันนี้สอนถูกตามคำสอนพุทธะไปต้องกลับมีกิเลสกลับมาอีกหลับต้องตื่นสู้ฟื้นต้องมีหนีต้องพ้นอันนี้สอนถูกถ้าสอนจริงต่อแตะเด็กเต็งตึงหนุ่มสาวตรงเต็งคนแก่ต้องตายอันนี้สอนจริงภาษาไทยเป็นภาษามหัศจรรย์เราเป็นคนไทยอาจจะไม่รู้สึกว่าเราพูดผิดหรือพูดถูกแต่ถ้าคนต่างชาติมาเรียนภาษาไทยแล้วจะถือว่าภาษาไทยเป็นภาษามหัศจรรย์มากพบรักและจะได้พักรบรบไม่รู้จักและจะรักไม่รู้จบวันนี้เราพบรักเราพักรบเรารักหลวงพ่อสนองรักไม่รู้จบเราก็จะรบไม่รู้จักเพราะนั้นคณะสงฆ์วัดสังฆราชจะไม่รบกันโยมที่มาฟังเทศวัดสังฆราชจะไม่รบกันเพราะรักไม่รู้จบคือรบไม่รู้จักนี่ภาษามหัศจรรย์คนไทยสอนกันง่ายๆอันความตายนายเราเอาไปแน่เว้นเสียแต่เร็วหรือช้าอย่าสงสัยคืนและวันพลันดับล่วงลับไปแล้วก็ใกล้ป่าช้ามาทุกทีง่ายๆเป็นธรรมะง่ายๆล้วนๆภาษาซื่อๆเมื่อเจ้ามามีอะไรมากับเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉนเมื่อเจ้ามามือเปล่าจะอะไรจะก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาตรงๆไม่ต้องแปลอาตมาไปสกลนครมาไปเห็นกระดานธรรมะเป็นแผ่นใหญ่ที่วัดวังสวนกล้วยเขียนไว้ว่าเขาอยากดีเท่าไหร่ให้เขาเถิดถ้าเราเกิดแข่งดีมีแต่เสียเขาอยากดีเท่าไหร่ให้เขาเถิดถ้าเราเกิดแข่งดีมีแต่เสียริษยาพาใจสุดทุกจุดเพลียพาลูกเมียทุกยากลำบากตามเขาอยากเด่นเท่าไหร่ให้เขาเถิดเขาอยากเด่นเท่าไหร่ให้เขาเถิดเราจะเกิดกรรมกาลีเป็นผีหามมุทิตาสาธุกรรมทำให้งามสมานความรักใคร่ผูกไมตรีเขาอยากดังเท่าไหร่ให้เขาเถิดช่วยชูเชิดให้ประจักษ์เพิ่มศักดิ์ศรีดังให้ก้องท้องฟ้าทั่วปัตสภีทุกฝ่ายมีผลงามติดตามตนอาตมาก็ต่อเราเป็นพุทธสุดยอดได้กอดพุทธเราเป็นพุทธสุดยอดได้กอดพุทธสิ่งสูงสุดคือนิพพานผ่านมรรคผลนิพพานนิพพานธรรมคำสอนพุทธคือหลุดพ้นเกิดเป็นคนหากสนใจได้แน่นอนอรหังมีค่าคำนี้ของดีมากอรหังคำนี้ของดีมากดีเกิดจากตัณหาไม่มาหลอนดีเกิดจากกิเลสหมดเหตุร้อนไม่มานอนฝังหัวใจได้นิพพานนิพพานคือสลัดสละปล่อยวางว่างไม่ผูกพัน คนไหนสลัดสละปล่อยวางว่างไม่ผูกพันนิพพานคือรู้จักข่มบ่มเอาไว้ตัดให้ขาดฉลาดสลัดสงัดสงบหลบกิเลสได้นิพพานคือทำใจให้ว่างไม่สร้างนิมิตไม่คิดปรารถนาอันนี้อาตมาแปลภาษาบาลีมาเป็นแล้ววันนี้อาตมาคงจะไม่ได้อ้างว่าหลักฐานที่เอามาเนี่ยมาจากไหนแต่ทั้งหมดนี้เอามาจากพระไตรปิฎกแต่ยังไม่บอกว่าเอามาจากพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไหร่แล้วหน้าที่เท่าไหร่เท่านั้นและก็โยมก็ตามต่อไปว่าอาตมาอายุ70แล้วอาตมากำลังเขียนหนังสือเรื่องปิดบัญชีช้ำไม่นานออกมาและอาตมาจะเอามาให้ว่าสังฆทานแจกด้วยว่าปิดบัญชีช้ำหมายถึงนิพพานหมายถึงตายก่อนตายอาตมาเข้าไปดูใน Facebook ธรรมะสวยมากต้องรู้คือธรรมะต้องละคือตัณหาต้องฆ่าคือกิเลสวิเศษคืออรหันต์พรหมจรรย์สุดยอดอาตมาจะลวงโยมนะสุดท้ายว่าอาตมาพูดผิดหรือพูดถูกอันนี้มีอาตมาเอาจาก Facebook มานะต้องรู้คือธรรมะต้องละคือตัณหาต้องฆ่าคือกิเลสวิเศษคืออรหันต์พรหมจรรย์สุดยอดดูนะอาจจะลวงโยมแล้วนะและสุดท้ายวินาทีสุดท้ายอาตมาดูนาฬิกาด้วยอาตมาจะถามว่าที่อาตมาพูดเนี่ยผิดหรือถูกอดทนคือก้อนหินอดทนคือก้อนหินติดดินคือกอหญ้าใจกว้างคือท้องฟ้าเดินหน้าคือชีวิตชีวิตเราเดินหน้าผมงอกฟันหลุดผลที่สุดก็ต้องตายอดทนคือก้อนหินติดดินคือกอหญ้าใจกว้างคือท้องฟ้าเดินหน้าคือชีวิตชีวิตเราไม่ถอยนะหมดพิษคือนิพพานสลัดสละปล่อยวางว่างไม่ผูกพันนี่คือหมดพิษหายเครียดเพราะคิดจบผัวกับเมียทะเลาะกันน่ะถ้าจบแล้วมึงกับกูจบกันไม่เครียดหายเครียดเพราะคิดจบถ้าเครียดอยู่แสดงว่ามึงกับกูไม่จบกันจริงหรือไม่จริงหายเครียดเพราะคิดจบสงบเพราะคิดว่างถ้าว่างแล้วสงบสว่างเพราะคิดเป็นใจเย็นเพราะคิดดีมีนิพพานเพราะสลัดสละปล่อยวางว่างไม่ผูกพันบินไปบินสู่ชัยชนะบินอย่างไม่มีปันทะเพื่ออิสระแห่งหัวใจมีขึ้นก็มีลงมีลงก็มีขึ้นถ้าอยากสดชื่นไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงดูนะอันนี้มันผิดตรงไหนแล้ววินาทีสุดท้ายอาตมาถามว่าอาตมาพูดตรงนี้มันผิดตรงไหนนะดูนะมีผิดนะมีผิดนะต่อไป Facebook อีกอะท้องฟ้ามีดาวประเทศลาวมีข้าวเหนียวกระทะมีไข่เจียวหัวใดตรงเดียวต้องมีธรรมะท้องฟ้ามีดาวประเทศลาวมีข้าวเหนียวกระทะมีไข่เจียวหัวใจดวงเดียวต้องมีธรรมะเสี่ยยังมีพุงรุ้งยังมีเจ็ดสีแขกก็ยังขายโรตีหัวใจดีๆต้องมีธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะจำไว้นะจ๊ะธรรมะคือหน้าที่ธรรมะนั้นเป็นของดีคนรู้หน้าที่คนมีธรรมะธรรมะคืออะไร 1. ใจดีไม่ขี้โมโหคนไหนใจดีไม่ขี้โมโหแล้วน่ะรับรองว่าได้ธรรมะจริงๆ 2. กระทบและไม่กระเทือนถ้าคนไหนกระทบและไม่กระเทือนได้ธรรมะจงระวังหูเราอย่าเฝ้าดูปากคนอื่นฉันจะไม่ห้ามปากเธออย่าว่าฉันฉันจะห้ามใจฉันเองว่าอย่าโกรธเธอนี่คือคนปฏิบัติธรรมะ ธรรมะคือกระทบและไม่กระเทือนถ้ากระทบและยังกระเทือนแสดงว่าเลอะเลือนธรรมะพระพุทธเจ้าจะถามพระอรหันต์ว่าเป็นไงภิกษุทั้งหลายเธอสบายดีไหมพระอรหันต์จะว่าขามะนิยังพันเตพอทนได้พระเจ้าค่ะนี่พอทนได้แสดงไม่ตายที่อยู่ได้ขามะนิยังพันเตเพราะมากนะขามะนิยังพันเตพอทนได้พระเจ้าค่ะธรรมะใน Facebook เกลียดเป็นโทษโกรธเป็นทุกข์เกลียดเป็นโทษโกรธเป็นทุกข์ไม่เกลียดไม่โกรธไม่เป็นโทษไม่มีทุกข์ชัดไหมโดนเลยล่ะโดนเลยล่ะเกลียดเป็นโทษโกรธเป็นทุกข์ไม่เกลียดไม่โกรธไม่เป็นโทษไม่มีทุกข์อีกอันหนึ่งไม่มีแฟนแสนจะสบายจะไม่ได้เป็นควายในร่างคนลองมีแฟนดิเขาใช้อย่างกับควายไม่ได้หยุดเลยนะอันนี้อาตมาดู Facebook อยู่นะไม่มีแฟนแสนจะสบายจะไม่ได้เป็นควายในร่างคนเป็นโสดนั่งฟังพระเทศดีกว่าเป็นเอดนอนฟังพระสวดชัดไหมปล่อยวัวปล่อยควายได้บุญกุศลปล่อยมึงไปอีกคนได้บุญกุศลมากกว่าปล่อยควายชัดไหมเจ็บไหมโดนเลยอันนี้คือธรรมะในเฟซบุ๊กกุหลาบมีขามกุหลาบยังมีหนามมะขามยังมีข้อแฟนไม่ใช่แม่ไม่ใช่พ่อมึงจะไปม้อไปทำไมนี่เฟซบุ๊กทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาตมาว่าอาตมาฉลาดนะฉลาดขึ้นตั้งแต่ลูกศิษย์สอนให้เล่นเฟซบุ๊กเลยได้ธรรมะมาเล่าให้โยมฟังต่อนี้ไปขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมนี่เอาจริงจากพระไตรปิฎกเลยเมื่อกี้คือเอาช็อกโกแลตเคลือบยาขมเดี๋ยวนี้ขมเลยเนี่ยตอนนี้เรื่องจริงเลยวัดพระสังฆราชรอดพระสังฆราชเอาพระไตรปิฎกมาเลยขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมนั้นคืออะไรอันดับแรกอานาปานสติหลับตาจะเห็นตัวเองลืมตาจะเห็นคนอื่นหลับตานอกตาในเปิดมีลมมีเรื่องเพราะลมเป็นเครื่องสร้างเรื่องลมหมดลมก็หมดเรื่องนี่ประโยคแรกเลยถ้าคนไหนไม่รู้จักลมหายใจตัวเองคนนั้นเกิดมาเสียชาติเกิดหายใจจริงกับหายใจทิ้งไม่เหมือนกันยังยมอาตมาฟังอาตมาเทศกันนี้ยมหายใจทิ้งนะถ้าเมื่อไรยมหลับตาลงไปหายใจกำหนดลมหายใจออกนี่คือหายใจจริงหายใจจริงมานานแล้วนะหายใจทิ้งมานานแล้วนะให้หายใจจริงซะบ้างเตือนตัวเองเสมอและโยมจะสุขภาพจะดีมากหายใจทิ้งมานานแล้วนะให้หายใจจริงซะบ้างนี่การปฏิบัติขั้นแรกต้องเริ่มที่สัตอานาปนสติต่อไปการปฏิบัติธรรมเริ่มที่สติปัฏฐานคือรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาเพื่อลืมอดีตลืมอนาคตอยู่กับปัจจุบันเงียบแล้วจะไม่เหงาว่างแล้วจะไม่วุ่นชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยจะหายไปจากจิตจิตจะสะอาดจิตจะสงบจิตจะฉลาดไม่เป็นทาสของกิเลสตัณหาสติปัฏฐานง่ายมากเดินนับเท้าซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอนอนนับท้องพองหนอยุบหนอจ้องจับลมหายใจเข้าออกมีลมมีเรื่องสิ้นลมสิ้นเรื่องเคลื่อนไหวด้วยสติเดินนับเท้านอนนับท้องจ้องจับลมหายใจเคลื่อนไหวด้วยสติรู้กำหนดและจะหมดวุ่นวายรู้จักดับและจะหลับสบายบรรลุฌาน4ดับวิตกดับวิจารดับความฟุ้งซ่านของสมองสมองจะไม่ลามกดับปิติดับความสุขดับความวุ่นวายของจิตจิตสงบมีอุเบกขาใจวางใจว่างจะเป็นกลางไม่เข้าข้างชั่วดีมีเอกคตาใจเป็นหนึ่งเป็นเลิศไม่เตลิดเปิดเปิง สิ่งที่

ได้รับคือไม่ป่าเถื่อนไม่แปดเปื้อนกิเลสตัณหาเก่งสมาธิภาวนาสิ่งล้ำค่าคือนิพพานไม่ลึกลับไม่หมกเม็ดไม่กอดกิเลสคนวิเศษคืออรหันต์ไม่โง่เด็ดขาดฉลาดแบบสุดๆชนะกิเลสได้ทุกจุดพบวิมุตติคือพุทโธนี่ขั้นตอนของการปฏิบัติคือสติปัฏฐานขั้นที่3คือพรหมจรรย์คนที่ปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วต้องประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์คืออะไรคือใช้ชีวิตเดี่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามคนไหนทำได้เป็นไงเบาไม่ต้องแบกจะรักษาพรหมจรรย์ได้ไม่กินมากไม่อยากร้องเพลงไม่ละเลงของหอมไม่ยอมนอนนานไม่ต้องการเงินทองไม่จ้องเพศตรงกันข้ามหยุดเสพกามคือพรหมจรรย์นี่คือพรหมจรรย์เปลี่ยนศีลข้อ3จากกาเมเป็นอภรรมเพิ่มวิกลานัจคีมาลาอุจาชาตลูเข้ามาอีกอาตมาแปลตรงๆนะไม่ได้พูดภาษาบาลีจะไปคิดว่าหลวงพ่อทองรัตน์คงพูดภาษาบาลีนะแต่พูดได้นะบวชมาตั้งแต่อายุ13ขวบแล้วเนี่ยกลัวโยมจะไม่รู้เรื่องเลยแปลตรงๆการปฏิบัติธรรมขั้นต่อไปเรียกว่ามรรค8มรรค8ฝรั่งก็เป็น the way of life the law of the nature เป็นกฎของธรรมชาติเป็นทางสำหรับชีวิตมรรค8คือเห็นแจ้งอริยสัจดำริชัดออกจากกามห้ามพูดหยาบคายงานรอบกายสุจริตเลี้ยงชีวิตชอบธรรมตอกย้ำขยันตั้งมั่นในสติปัฏฐานเข้าถึงฌาน4นี่คือมรรค8อาตมาแปลแล้วนะแปลแล้วถ้าโยมไปค้นหลักฐานมาถ้าหลวงพ่อแปลถูกนะโทรศัพท์ไปด่าด้วยจะได้รู้สึกซะบ้างชอบแปลมั่วนิ่มอีกอันหนึ่งหลังจากเดินธรรมะ8มีธรรมะหนึ่งเรียกว่าสัมมัตตนิยตาธรรมะสัมมัตตนิยตาธรรมะเนี่ยพระเอาไปสวดผีสัมมัตตนิยตาธรรมะมิชตะนิยตาธรรมะอนิยตาธรรมะเนี่ยแต่ถามว่าอาตมาพูดอย่างนี้โยมที่ฟังเนี่ยรู้ไหมว่าสัมมัตตนิยตาธรรมะเนี่ยคืออะไรคือญาณ16รู้แยกรูปนามรู้ตามความเป็นจริงรู้อิงไตรลักษณ์รู้จักเกิดดับยอมรับแตกสลายวุ่นวายน่ากลัวมืดมัวเป็นโทษโปรดจงเบื่อหน่ายตะกายไปให้พ้นหาหนทางไปวางใจเป็นกลางรู้อย่างชัดเจนรู้เห็นโคตรเง่ารู้เข้าหนทางรู้ทุกอย่างเป็นมรรคผลรู้หลุดพ้นดับทุกข์ได้ไปนิพพานนี่คือสัมมัตตนิยตาธรรมะเป็นการต่อยอดมรรค8มรรค8เดินไปสัมมัตตนิยตาเป็นจรวดเป็นยานอวกาศที่ลับเราข้ามสังสารวัฏถ้าเราได้แต่มรรค8แล้วไม่ได้สัมมัตตนิยตาธรรมะแสดงละเราไม่รู้เรื่องญาณ16เพราะฉะนั้นวันนี้เอาความลับนี่มาเปิดว่าสัมมัตตนิยตาธรรมะเนี่ย1อานาปานสติ2สติปัฏฐาน3พรหมจรรย์4มรรค8 5สัมมัตตนิยตาธรรมะฟังซะเปิดประเด็นตัวนี้แล้วก็ไปค้นดูว่าหลวงพ่อทองรัตน์พูดผิดหรือเปล่าอายุ70แล้วนะทำไมพูดผิดได้ยังไงเนี่ยต้องไปค้นนะจำไว้นะผลสุดท้ายเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วอะไรเกิดขึ้น1ประหารฆ่า2วิเวกสงัด3วิมุตติหลุด4วิโมกข์ข้าม5นิโรธดับหนักนะแต่ละคำที่ยกออกมาเนี่ยหนักนะประหารแปลว่าฆ่าแสดงว่าโหดมากกิเลสตัณหาต้องประหารเท่านั้นประหารชีวิตคือฆ่าเมื่อประหารได้แล้วถึงจะวิเวกถึงจะสงัดเมื่อสงัดได้แล้วถึงจะวิมุตติหลุดพ้นเมื่อวิมุตติและวิโมกข์ข้ามพ้นเมื่อวิโมกข์และนิโรธดับไม่เหลือเห็นไหมคำสอนพระพุทธเจ้ามันมีขั้นตอน
ผู้ที่ทำอย่างนี้ได้คือ1พระโสดาบันโสดาบันโสตะแปลว่าหูบันแปลว่าปิดหูอย่ารู้เรื่องชาวบ้านโสตะแปลว่าหูบันแปลว่าปิดหน้าบันพระโสดาบันปิดหูอย่ารู้เรื่องชาวบ้านสักกทาคามีเพิ่มปัญญาฆ่ากิเลสคือเดินจงกรมอนาคามีออกจากเรือนคือพรหมจรรย์อรหันต์เปิดเผยไม่ลึกลับอระโหระโหแปลว่าที่ลับอระโหแปลว่าไม่ลึกลับเป็นพระอรหันต์เปิดเผยไม่ลึกลับแสดงว่าพระอรหันต์ไม่หมกเม็ดถ้าโยมยังหมกเม็ดก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจะอยู่กระต๊อบเล็กๆมีบาตรมีผ้าไตร3ผืนและกุญแจก็ไม่ปิดเข้าไปดูก็รู้ท่านเปิดเผยไม่ลึกลับส่วนมากขึ้นไปแล้วเมื่อพระโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์เนี่ยอาตมาไม่ได้ถอดรหัสอันนี้นะอาตมาเขียนในหนังสือปิดบัญชีช้ำแล้วไม่นานเกินรอเนี่ยจะได้อ่านหนังสืออ่านวันพระราชทานเพลิงเสบหลวงพ่อสนองอาจจะเอามาแจกก็ได้ปิดบัญชีช้ำพอถึงต่อไปแล้วก็เกิดขามนิยังพันเตพอทนได้พระเจ้าค่ะอากูปาจะโดยมุตกระทบและไม่กระเทือนอะกะตังตานังเลนังไม่ต้องทำอะไรหลบภัยได้ที่พึ่งหมายถึงนิพพานอะคิลังนิติตังเรื่องทั้งหมดจบอะคิลังเรื่องทั้งหมดนิติตังจบอจุติอจุติอจุตังหยุดเกิดหยุดเกิดกูจะไม่เกิดอีกเลยแล้วก็อหิงสาอโหสิสันติบาปไม่ทำกรรมไม่สร้างทางสันติผลสุดท้ายไปจบที่ธรรมวินัยพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราหลังจากเราปรินิพพานไปแล้วธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนเป็นตถาคตสั่งสอนเธอผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถามจริงๆแล้วธรรมวินัยเป็นยังไงโยมรู้ไหมสำหรับพระเหรอไม่ใช่สำหรับโยมด้วยเบื่อหน่ายคลายกำหนัดกำจัดทุกข์ไม่คลุกกิเลสพิเศษมักน้อยจิตพลอยสันโดษโปรดความสงัดชัดเจนขยันสำคัญเลี้ยงง่ายนี่คือธรรมวินัยเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอย่างคลายกำหนัดกำจัดทุกข์ไม่คลุกกิเลสพิเศษมักน้อยจิตพลอยสันโดษโปรดความสงัดชัดเจนขยันสำคัญเลี้ยงง่ายนี่คือสุดยอดของพระธรรมวินัยผลสุดท้ายเราจะปฏิบัติธรรมได้เราจะต้องพบกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคือใครโยม1พ่อแม่ดี2ครูบาอาจารย์ดี3พระสงฆ์ผู้ทรงศีลเป็นกัลยาณมิตรลักษณะกัลยาณมิตรมีอยู่7อย่างน่ารักหนักแน่นรู้แผนภาวนาเผยวาจาพร่ำสอนทุกขั้นตอนต้องข่มมีคารมคลายลึกซึ้งไม่ดึงลูกศิษย์ให้ตกต่ำนี่คือกัลยาณมิตรอาตมาไม่ต้องอธิบายนะอาตมาพูดตรงๆนะถ้าอธิบายคืนนี้ไม่จบนะจะบอกให้นี่ชั่วโมงเดียวลองพิจารณาว่าสิ่งที่อาตมาพูดนี่จริงไหมโดนใจไหมแล้วก็เมื่อมีกัลยาณมิตรแล้วทุกคนจะต้องมีสารานิยธรรมธรรมพูดคิดได้เมตตาได้สิ่งใดมาแบ่งเพื่อนตักเตือนกันตามกฎกติกาขัดจัดปัญหาขัดแย้งธรรมพูดคิดด้วยเมตตาได้สิ่งใดมาแบ่งเพื่อนตักเตือนกันตามกฎกติกาขัดจัดปัญหาขัดแย้งผลที่สุดจะได้อริยทรัพย์7มีความรักศรัทธาหนักแน่นมีศีลรู้แผนฆ่าบาปหิริปราบสิ่งชั่วอดตปะ
ศึกษาเรื่องอย่างลึกซึ้งพระหุสัจจะดึงเกียรติออกจากจิตจาคะใช้ชีวิตอย่างฉลาดคือปัญญาผู้ปฏิบัติธรรม 1. มีความรัก 2. หนักแน่น 3. รู้แผนฆ่าบาป 4. ปราบสิ่งชั่ว 5. ศึกษาเรื่องอย่างลึกซึ้ง 6. ดึงกิเลสออกจากจิต 7. ใช้ชีวิตอย่างฉลาดสรุปพระพุทธเจ้าคือพ่อของโลกพระอรหันต์คือลูกของพ่อนิพพานคือบ้านพ่อสร้างให้ลูกอยู่คนไหนเกิดเป็นคนเป็นพระพุทธรู้จักพระพุทธเจ้าคืออะไรพระอรหันต์คือใครนิพพานคืออะไรก็มีพ่อและก็เป็นลูกที่แสนดีมีบ้านอยู่ที่แสนจะสบายงงนะหลวงพ่อธรรมรัตน์พูดปรัชญาหรือเปล่าต่อไปนี้จะเล่าเรื่องพระไตรปิฎกให้ฟังเรื่องนิสัยพระโมคคัลลานะอาจจะไม่เคยได้ยินอาจจะได้ยินแล้วก็ได้อาตมาไปเปิดดูในจุลตันหาสังคายสูตรในจาตุมาสูตรและในอุโบสถสูตรชัดเจนเลยว่าโมคคัลลานะเนี่ยท่านเป็นพระสาวกฝ่ายซ้ายของพระพุทธเจ้าท่านรักพระพุทธเจ้าท่านตายแทนพระพุทธเจ้าและกล้าหาญนักเลงโตอยู่ตรงไหนท่านไปปราบคนไม่ดีอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องใช้พระโมคคัลลานะเท่านั้นวันหนึ่งในจุลตนาสังคยสูตรพระอินทร์มาจากสวรรค์มาถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าสิ้นตัณหาทำอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่จบพรหมจรรย์พระอินทร์ถามสองอย่างนะหลวงพ่อทำอย่างไรจึงชื่อว่าสิ้นตัณหาทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าอยู่จบพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าตอบพระอินทร์ไปว่าเมื่อใดเรารู้ว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แตกสลายคลายกำหนัดกำจัดทุกข์ได้เมื่อนั้นแหละเรียกว่าสิ้นตัณหาเมื่อใดเรารู้ว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นรู้ได้ด้วยปัญญาญาณสลัดสละปล่อยวางว่างไม่ผูกพันเมื่อนั้นแหละชื่อว่าอยู่จบพรหมจรรย์ฟังดีๆนะสองคำถามเมื่อพระพุทธเจ้าตอบปัญหาพระอินทร์แล้วพระอินทร์ก็กลับสวรรค์ไปอยู่ที่ปราสาทเวชยันต์พระโมคคัลลานะก็ขึ้นไปที่สวรรค์เลยไปถามพระอินทร์ว่าวันนี้ไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอบว่าอย่างไรพระอินทร์ไม่บอกพระอินทร์หลงสวรรค์พาโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะไปดูห้องบรรทมอย่างนั้นห้องดนตรีอย่างนั้นภาษาวิญญาณนั้นทำด้วยบุญอะไรๆบอกเสร็จพระโมคคัลลานะบอกว่าพระอินทร์เราเป็นพระอรหันต์นะเราไม่ได้หลงสวรรค์อย่างเธอนะบอกเสียดีๆว่าวันนี้ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตอบว่าอย่างไรพระอินทร์ก็ไม่ตอบอีกพาพระโมคคัลลานะไปดูปราสาทอีกปราสาทสวยอย่างนี้ดีอย่างนี้สบายอย่างนี้อธิบายปราสาทเหมือนเขาจัดนิทรรศการสมัยใหม่เนี่ยพระโมคคัลลานะบอกว่านี่พระอินทร์เราไม่ได้มาดูปราสาทเธอนะเรามาถามว่าพระพุทธเจ้าตอบเธอว่ายังไงถามทั้งตะติยัมปิพระอินทร์ไม่ยอมตอบพระโมคคัลลานะทำไงพระโยคะนะก็เดินออกมาปุ๊บเอาหัวแม่ตีนเนี่ยเขี่ยประสาทพระอินทร์ล้มตึงเลยนักเลงไหมฉันบอกแล้วฉันไม่ได้มาดูวิมานเธอฉันเป็นพระอรหันต์ฉันอยากจะถามว่าพระพุทธเจ้าเธอถามพระพุทธเจ้าว่าอย่างไร
และพระพุทธเจ้าตอบเธอว่าอย่างไรพระอินทร์กลัวพระโมคคัลลานะรีบตอบ

ผมถามสองเรื่องทำอย่างไรเรียกว่าสิ้นตัณหาทำอย่างไรเรียกว่าอยู่จบพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าก็ตอบผมชัดเจนเมื่อพระอินทร์เฉลยแล้วพระอนุพระโมคคัลลานะก็เอาหัวไม้ตีนเคลียร์วิมานพระอินทร์ปุ้งขึ้นเหมือนเดิมหานะหัวไม้ตีนละกระดิกวิมานเธอยังคืนชีพได้ต่อไปจำไว้นะจะพูดอะไรกับพระอรหันต์เนี่ยถามบอกหาคำถามให้ถูกต้องให้คำตอบที่ชัดเจนอย่าเลี่ยงบาลี อันนี้เนี่ยครั้งแรกชัดเจนไหมพระโมคคัลลานะถ้าไม่ง้อพระอินทร์อันนี้ในจุลตันหาสังขยสูตรมาที่สองอาตมาไปเปิดในจาตุมาสูตรพระพุทธเจ้าอยู่ที่บ้านจาตุมาอยู่ป่ามะขามป้อมพระพุทธเจ้าอยู่องค์เดียวก็สบายไหมจู่ๆมีพระมาจากไหนไม่รู้500รูปเดินเข้าเต็มวัดเพื่อจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระใหม่กับพระเก่าคุยกันเสียงดังมากๆพระพุทธเจ้าอ่ะภิกษุทั้งหลายเธอเนี่ยเหมือนคนตลาดสดคุยกันดังเหลือเกินเหมือนสะพานปลาคุยกันดังอย่าคุยได้ไหมรู้ไหมเรากำลังอยู่ในวิหารธรรมพระพุทธเจ้าเตือนถึง3ครั้งพระไม่ฟังพระพุทธเจ้าได้เรื่องเลยโยมพระพุทธเจ้าเรียกพระอานนท์สารีบุตรโมกขลานะเธอ3องค์เนี่ยพาพระนี่หนีไปให้ไกลเข้าป่าไปเลย คนไม่รู้ก็นึกว่าพระพุทธเจ้าโกรธแต่ไม่ใช่ท่านอยากจะสอนท่านบอกแล้วว่าอย่าคุยกันแรงพระไม่ฟังชาวบ้านจตุมาเนี่ยเขากำลังเกี่ยวข้าวอยู่เขาเห็นพระเข้าไปไม่ถึงชั่วโมงแบกกฎออกมาก็เลยวิ่งไปถามว่าพระคุณเจ้ามีปัญหาอะไรไหมเข้าวัดไปนิดเดียวก็เดินออกมาเป็นฝูงอย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไรบอกว่าพระพุทธเจ้าเลอะไล่เรื่องอะไรคุยกันดังชาวจตุมาว่าพระคุณท่านอยู่ก่อนเดี๋ยวอีฉันจะไปขอพรหลวงพ่อเองชาวบันตุมาก็สละเคียวที่เกี่ยวหญ้าเกี่ยวข้าวนั่นนะเข้าไปหลวงพ่อสงสารพระใหม่เขาเหมือนกระโหลกบวมลูกอ่อนเขาจะมากินนมแม่เขาแต่แม่ไม่ให้กินเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเหี่ยวเหมือนหญ้าไม่ได้ลดน้ำมันจะเฉาหลวงพ่อกรุณาอนุญาตให้พระเข้ามาใหม่ได้ไหมพระพุทธเจ้าอะยอมประกันได้ไหมว่าเขาจะไม่คุยกันพวกข้าพเจ้าจะประกันถ้าพระเข้ามาอีกครั้งหนึ่งถ้าเขาคุยกันจะไม่ตักบาตรให้กินพรุ่งนี้เนี่ยเห็นไหมลงโทษพระง่ายไหมก็เอาเมื่อชาวบ้านมาตกลงกับพระพุทธเจ้าแล้วชาวบ้านก็ไปหาพระหลวงพ่ออนุญาตให้กลับไปแล้วนะเข้าวัดได้เลยขอร้องนะอย่าคุยกันนะถ้าคุยกันพรุ่งนี้จะไม่ตักบาตรให้กินนะพอพระ500เข้าไปเงียบเลยทั้งวัดเหมือนไม่มีคนเงียบปิดปากหมดเห็นไหมพอปิดปากมันก็เงียบสินะประมาณ2ทุ่มเนี่ยค่ำๆอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็เรียกประชุมสงฆ์พระพุทธเจ้าก็ถามว่าสารีบุตรอานนท์ฉันไล่พระออกวัดไปอ่ะคุณก็ไปด้วยกับเขาใช่ไหมใช่คุณคิดยังไงพระอานนท์สารีบุตรว่าหลวงพ่อแก่แล้วอยู่ในวิหารธรรมได้แล้วหลวงพ่อพักผ่อนได้แล้วผมก็จะพาพระ500รูปไปพักผ่อนอยู่ในป่าอีกที่หนึ่งพระพุทธเจ้าอ่ะหยุดฉันจะถามลูกฉันโมกขลานะโมกขลานะฉันถามเธอหน่อยว่าเมื่อกี้เธอก็ออกไปกับพระใช่ไหมใช่
ธอคิดยังไงกับการที่ฉันไล่พระออกวัดและเธอก็ไปด้วยพระโมคคัลลานะตอบแบบนักเลงเลยนะหลวงพ่อแก่แล้วพักผ่อนได้เลยผมจะควบคุมพระเหล่านี้ให้อยู่ในพระธรรมวินัยคำสอนของหลวงพ่อให้หลวงพ่อพักผ่อนให้สบายพระพุทธเจ้าสาธุนี่แหละลูกรักกันจริงพ่อพักผ่อนถ้าลูกก็พักผ่อนศาสนาไปไม่รอดอย่างวัดสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านพักผ่อนถ้าว่าพระสังฆทานพักผ่อนเหมือนหลวงพ่อสนองไปไม่รอดเพราะฉะนั้นอาตมาเชื่อว่าพระวัดสังฆทานต้องสู้แน่ๆสวมวิญญาณพระโมคคัลลานะได้แล้วนะรับรองอาตมาว่าวัดสนองวัดสังฆทานไม่มีหลวงพ่อสนองวัดสังฆทานก็เจริญเพราะหลวงพ่อสนองท่านสอนลูกศิษย์ไว้ดีมากอีกอันหนึ่งนะมันยังไม่หมดเวลานะอาตมาดูนาฬิกาขึ้นต้นหนึ่งนะถ้าอาจารย์จะจบแล้วนะอาตมาจะไม่ให้เสียเวลาอีกอันหนึ่งอาตมาไปอ่านในอุโบสถสูตรวันปฏิโมกพระสงฆ์จะฟังโอวาทปฏิโมกกันวันนั้นเป็นวันขึ้น15ค่ำพระทั้งหมดลงปฏิโมกก็พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็ไปนิมนต์หลวงพ่อพระพุทธเจ้าว่าหลวงพ่อพระสงฆ์พร้อมแล้วนิมนต์ลงปฏิโมกพระพุทธเจ้าว่าบริสัตไม่บริสุทธิ์แสดงว่าพระอาบัติถ้าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้แล้วบริสัตไม่บริสุทธิ์จากเที่ยงวันถึงค่ำรอพระพุทธเจ้าไปนิมนต์อีกหลวงพ่อค่ำแล้วไปฟังปฏิโมกข์ได้แล้วบริสัทไม่บริสุทธิ์จากหัวค่ำถึงเที่ยงคืนไปนิมนต์อีกหลวงพ่อพระคอยนานแล้วหลวงพ่อพูดอย่างเดียวว่าบริสัทไม่บริสุทธิ์พระโมคคัลลานะแผงฤทธิ์อีกแล้วใครไม่บริสุทธิ์ในนี้ออกไปถ้าไม่ออกไปโดนนะหลวงพ่อท่านรู้แล้วว่ามีพระไม่บริสุทธิ์อยู่ในที่ประชุมนี้ท่านไม่ยอมลงปฏิโมกข์ด้วยถ้าลงนะพระไม่บริสุทธิ์หัวแตกนะจะบอกให้พระโมคคัลลานะก็เช็คด้วยญาณท่านปรากฏมีพระรูปหนึ่งอาบัติหนักท่านจิตใจกำลังปั่นป่วนอยู่พระโมคคัลลานะชี้หน้าคุณออกไปคุณนี่แหละทำให้หลวงพ่อไม่ยอมลงปฏิโมกพระโมกขไม่ออกพระโมกขละนะก็ไปหาดึงแขนผลักออกประตูโบสถ์ไปเลยจัดการกับพระนั้นเรียบร้อยแล้วก็ไปนิมนต์หลวงพ่อพุทธเจ้ามาหลวงพ่อผมจัดการกับพระไม่บริสุทธิ์ออกไปแล้วพระพุทธเจ้าก็มาท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตจะลงปฏิโมกข์กับเธอเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปเราจะไม่ลงอีกเลยพวกเธอลงกันเองถ้าพวกเธอไม่ลงปฏิโมกข์กันฉันจะปรับอาบัติสำหรับฉันไม่ลงเด็ดขาดถ้าฉันลงมาอีกต่อไปจะมีพระบริไม่บริสุทธิ์อยู่ในนั้นแล้วมันจะมีปัญหาวันนี้มันมีปัญหาแล้วมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมหลวงพ่อห้ามไม่ให้พระไม่ลงปฏิโมกถ้าพระไม่ลงปฏิโมกหลวงพ่อปรับทำไมหลวงพ่อไม่ลงท่านบอกว่าเราเป็นเจ้าของสวนมะม่วงเราจะเก็บกินมะม่วงเมื่อไหร่ก็ได้พวกเธอมาอาศัยสวนมะม่วงเราถ้าเมื่อไหร่ไปเก็บกินมะม่วงเราจะปรับอาบัติทันทีเลยเนี่ยไหมวาทะของพระพุทธเจ้าปรากฏว่าพระพุทธเจ้าท่านตั้งแต่นั้นมาท่านก็ไม่ลงปฏิโมกข์กับพระอีกเลยแต่พระพุทธเจ้าก็สอนพระว่าภิกษุทั้งหลาย
ศาสนาพุทธเหมือนน้ำทะเล8อย่าง1ลุ่มลึกไปตามลำดับไม่โกรกชันมีพระโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์ลุ่มลึกไปตามลำดับไม่โกรกชัน2ศาสนาพุทธไม่ล้นน้ำทะเลไม่ล้นฝั่งนิพพานก็ไม่เคยล้นฝั่งคนเข้าไปมากแล้วยังไม่ล้นเลยเข้ามานานแล้วเหมือนน้ำทะเลน้ำไหลลงเท่าไหร่มันไม่เคยล้นฝั่ง3น้ำทะเลไม่เคยแห้งในศาสนาพุทธนี่ก็ไม่เคยแห้งยังมีคนเข้านิพพานอยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็3 4สิ่งสกปรกอยู่ในทะเลไม่ได้สังเกตไหมเราเดินเรือทะเลสิ่งสกปรกถ้าหมูตายคนตายอะไรอยู่ในทะเลปุ๊บจะสุกสัดขึ้นฝั่งทะเลจะสะอาดไม่มีอะไรเลยในทะเลไม่มีสิ่งสกปรกในพระพุทธศาสนาสิ่งสกปรกก็อยู่ไม่ได้คนไหนสกปรกจะถูกอำนาจของพระธรรมวินัยซัดทันทีเลยให้ออกไปจากหมู่คณะ5ในทะเลทิ้งชื่อและโคตรปิงวังยมน่านเจ้าพญาไหลลงสู่ทะเลมีไหมน้ำทะเลมีไหมน้ำปิงไม่ระวังไม่มีทิ้งชื่อและโคตรหมดคนที่เข้าสู่ศาสนาเนี่ยก็ทิ้งชื่อและโคตรหมดไม่มีลูกตามีตามาตามีตาสาเป็นลูกตถาคตทั้งหมดในทะเลนี่มีรสเดียวคือรสเค็มในพระพุทธศาสนาก็มีรสเดียวคือวิมุตติคือหลุดพ้นในทะเลมีสัตว์ใหญ่ปลาใหญ่ๆเราดูสารคดีในพระพุทธศาสนามีสัตว์ใหญ่พระโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์เป็นสัตว์ใหญ่ครูบาศรีวิชัยใหญ่ไหมทางเหนือหลวงปู่ทวดใหญ่ไหมหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาใหญ่ไหมกรุงเทพสมเด็จโตใหญ่ไหมหลวงพ่อสนองใหญ่ไหมนี่คือสัตว์ใหญ่มีบริวารเยอะแยะนี่ในทะเลมีสัตว์ใหญ่ในพระพุทธศาสนาก็มีสัตว์ใหญ่ในทะเลมีรัตนะแก้วมณีเยอะแยะในพระพุทธศาสนามีกรัตนะมากมายพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะใครขุดได้แล้วจะรวยท่านสรุปให้ฟังว่าในอุโบสถสูตรท่านเปรียบเทียบว่าน้ำทะเลเหมือนกับพระพุทธศาสนา8อย่างอาตมาจบแต่ยังไม่หมดเวลาแถมอาตมาบวชมาเป็นพระ49หรือ50ปีนี้อาตมาจะเล่าให้ฟังว่าครูบาอาจารย์ในประเทศไทยในท่านสอนอะไรอย่างครูบาศรีวิชัยที่เมืองเหนือท่านสอนอาตมาว่าไม่ขึ้นต้นไม้ก็ไม่ตกต้นไม้ไม่มียศแล้วก็ไม่มีใครถอดยศจริงไหมไอ้คนมีเกียรติจะได้เกือกนะท่านผู้แทนผู้ทรงเกียรติได้เกือกเลยใช่ไหมไม่ขึ้นต้นไม้ก็ไม่ตกต้นไม้ไม่มียศก็ไม่มีใครถอดยศนี่คือคำพูดของครูบาศรีวิชัยหลวงพ่อเกษมอาตมาไปหาท่านท่านบอกว่าคนอย่างเธอถ้าเห็นแล้วจะไม่หันถ้าหันแล้วจะไม่เห็นอาตมาก็เป็นพระบวชใหม่เจอหลวงพ่อเกษมอย่างนี้มันแปลว่าอะไรหลวงพ่อคนอย่างเธอถ้าเห็นและจะไม่หันถ้าหันและจะไม่เห็นแปลว่าถ้าเห็นใจตัวเองจะไม่หันไปหาเรื่องคนอื่นถ้าหันไปหาเรื่องคนอื่นแสดงไม่เห็นใจตัวเองเพราะนั้นคนอย่างเธอเนี่ยคนอย่างโยมถ้าเห็นและจะไม่หันถ้าหันและจะไม่เห็นใช้ได้เลยล่ะและหลวงพ่อพุทธทาสสอนอาตมาอาตมาไปหาท่านท่านว่าคุณทำดีคือดีดีแล้วที่ได้ทำท่านไม่ได้ว่าทำดีได้ดีนะแต่ว่าทำดีคือดีดีแล้วที่ได้ทำจริงหรือไม่จริงถ้าทำดีได้ดีเนี่ยไม่ได้ดีได้แตกแล้วจะบอกให้ขมนะทำดีคือดีดีแล้วที่ได้ทำวันมาจะกลับท่านว่าอยู่ที่ไหนอย่าเขียนกฎถ้าไม่เกียนมีการเขียนกฎจะมีคนผิดกฎคนเขียนกฎจะหนักใจ
ให้อยู่ด้วยกันธรรมวินัยผู้ยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขอ้าวหลวงพ่ออูประเทศพม่าอูธรรมานันทะธรรมจริยาอัคคละมหาบัณฑิตจากพม่าอาจารย์ไปเรียนมุนกระจายปทะรูปปฏิทิทาตุปฏิปิกานะยสัสสตติปริปตะคูมุตโตไทย3ปีจบ300สูตรจะกลับบ้านอีก3วันท่านก็เอาพระพุทธรูปมาไว้ฉันเข้าแล้วไปดูหน้าพระอาตมาก็ภาษาซื่อฉันเข้าแล้วไปดูหน้าพระฉันเห็นแล้วท่านบอกไปดูหน้าพระอาตมาก็ทำคำสั่งท่านไปดูหน้าพระทำวัดเย็นแล้วให้ไปดูหน้าพระเดี๋ยวไปดูหน้าพระสามวันเก้าครั้งท่านพูดว่าให้ไปดูหน้าพระอาตมาก็นวดเท้านะหลวงพ่อลูกจะกลับแล้วหลวงพ่อจะสอนลูกยังไงก็สอนเธอไม่ต้องเป็นปริศนาธรรมที่ลึกเกินไปให้ไปดูหน้าพระเก้าครั้งแล้วนะไม่เข้าใจท่านบอกใช่ถ้าดูหน้าถ้าเธอดูหน้าพระพุทธเจ้าเธอจะอยู่วัดได้ถ้าเธอดูหน้าสาวเธอจะสึกไปเป็นผัวเขา โอ้ชัดเจนไหมนี่ครูบาอาจารย์ท่านหวังดีแล้วมาถึงหลวงพ่อชาอาตมาไปตอนนั้นอายุประมาณ24หรือ28เนี่ยไปอยู่กับหลวงพ่อชาท่านบอกว่าคุณคนอย่างคุณเนี่ยถ้าไม่ดีให้ตายถ้าไม่ตายให้ดีถ้าไม่ดีให้ไปตายซะถ้าไม่ตายให้ไปทำดีไหมคนอย่างคุณถ้าไม่ดีให้ตายถ้าไม่ตายให้ดีอาตมาก็ถ้าไม่ดีให้ไปตายถ้าไม่ตายให้ไปทำดีแล้วว่ามันเก็ตเลยนะวันหนึ่งมีผู้หญิงไปเก็บมะม่วงท่านจะสอนอาตมาท่านบอกให้ไปดูยิโยมผู้หญิงเก็บมะม่วงอ่ะพออาตมาเดินไปหาโยมหญิงท่านก็เดินไปตามท่านก็ถามว่าโยมทำอะไรอ่ะเก็บมะม่วงเจ้าค่ะเก็บยังไงอ่ะเก็บเอาลูกดีๆลูกไม่ดีเอาไหมหนูปาทิ้งอ๋อเหมือนพระพุทธเจ้าเลยนะเก็บเอาคนดีๆปนิพานคนไม่ดีก็ปาทิ้งมาในโลกนี่แหละเจ็บเลยโยมผู้หญิงต้องบวชชีเลยเนี่ยขนาดกล้วยยังบวชชีอ่ะผู้หญิงดีๆทำไมไม่บวชอ่ะชีวิตมันแสนจะเจ็บปวดถ้าได้บวชจะได้สวดมนต์ไงแล้วสุดท้ายท่านรู้ว่าอาตมาจะไปอยู่เมืองนอกท่านเรียกไปอีกท่านบอกว่าสอนหมาไม่ต้องพูดภาษาหมาสอนฝรั่งไม่ต้องพูดภาษาฝรั่งกินให้เขาดูอยู่ให้เขาเห็นพอแล้วลูกอาตมาก็ได้แนวทางจากท่านเพราะท่านพระฝรั่งเยอะท่านไม่เคยพูดฝรั่งเลยนะแล้วสอนหมาไม่ได้พูดภาษาหมาสอนฝรั่งไม่ได้พูดภาษาฝรั่งกินให้เขาดูอยู่ให้เขาเห็นเพราะนั้นการกินให้เขาดูอยู่ฝรั่งมันทำตามหลวงพ่อหมดนะหลวงพ่อทำอะไรกราบยังไงอย่างนี้มันไปดูว่าหลวงพ่อทำอะไรเนี่ยคือว่าการที่หลวงพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีท่านเลยมีลูกศิษย์เป็นฝรั่งเยอะมากทั้งที่หลวงพ่อชาพูดภาษาฝรั่งไม่ได้พอมาถึงหลวงปู่บุตรดาอาตมาไปอยู่กับท่านท่านว่าคุณเป็นนักธรรมเอกอย่าลืมเอกคตาเป็นมหาอย่าลืมมหาสติปัฏฐานนะจากนั้นแหละอาตมาไปอยู่กับหลวงปู่ท่อนหลวงปู่ท่อนพูดว่าคุณท่านจะขึ้นแล้วคุณนะท่านเรียกว่าคุณนะท่านเรียกแล้วเรียกแล้วท่านเรียกท่านรักเราท่านจะเรียกว่าคุณมานี่คนมันหลงที่เกิดที่หลงเกิดตรงไหนก็หลงตรงนั้นโอ้หนักเลยวะคนมันหลงที่เกิดที่หลงเกิดตรงไหนก็หลงตรงนั้นหลวงพ่อคุณชัดเจนมึงอย่าดังนะถ้าดังแล้วระเบิดขอร้องยุคนี้กูดังกูตายแล้วมึงค่อยดังแล้วหลวงพ่อคุณบอกว่ามึงจะดังเมื่ออายุ75
เดี๋ยวนี้70อีก5

ีจะดังหรือเปล่าเนี่ยดังเข้าลงพอดีนะใช่ไหมอ้าวสุดท้ายอาตมาฝากไว้คิดเมื่อกี้อะไรผิดไหมผิดไหมผิดอะไรเอ่ยที่อาตมาสร้างปริศนาธรรมให้ไว้คิดเนี่ยเอาใครคิดได้หรือยังต้องรู้คือธรรมะต้องละคือตัณหาต้องฆ่าคือกิเลสวิเศษขนาดพรหมจรรย์สุดยอดอาตมาพูดอย่างนี้หลวงพ่อทีกับหลวงพ่อกองมีท่านเป็นพระลาวท่านนั่งฟังอยู่ท่านบอกว่าพูดใหม่สิลูกต้องรู้คือธรรมะ

ท่านบอกว่าพูดใหม่สิลูกต้องรู้คือธรรมะต้องละคือตัณหาต้องฆ่าคือกิเลสวิเศษคืออรหันต์พรหมจรรย์สุดยอดหลวงพ่อก็มีไม่ใช่ลูกพรหมจรรย์ตัดรากเห็นไหมคนประพฤติพรหมจรรย์คือคนตัดรากผู้หญิงไม่แต่งงานผู้ชายไม่แต่งงานพระสงฆ์ไม่แต่งงานคือตัดรากไม่มียอดเมื่อชีวิตไม่มีรากต้นไม้ไม่มีรากจะเอายอดที่ไหนมาเพราะนั้นพรหมจรรย์ตัดรากนะว่างี้โอ้ยอาตมากราบเลยท่านเป็นอริยะจริงๆเราพูดผิดท่านเข้ามาประกบและท่านก็มากระซิบรักต้องกระซิบอาตมาก็นวดให้หลวงพ่อกองมีแล้วก็หันไปหาหลวงพ่อทีหลวงพ่อทีท่านเป็นพระตายใหญ่ก็เลยถามหลวงพ่อช่วยเทศให้ลูกฟังหน่อยท่านอายุ80กว่าปีแล้วหลวงพ่อเทศให้ลูกหน่อยหลวงพ่อทีท่านว่าไงท่านว่าลู่หนอแจ้งแสงกัดเย็นหลวงพ่อเทศหน่อยลู่หนอแจ้งแสงกัดเย็นแปลว่าอะไรหลวงพ่อลู่หนอว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์แจ้งแสงชีวิตนี้เป็นอนัตตาสลายตัวเองเสียกัดเย็นเหมือนน้ำแข็งเนี่ยมันกัดแล้วแล้วกลับมันกัดแล้วมันเย็นกัดเย็นเนี่ยลู่หนอแจ้งแสงกัดเย็นคือนิพพานตัวอัตตาตกไปโอ้อาตมาเชื่อว่าพระอรหันต์มีนะโยมว่ามีไหมมีนะพระอรหันต์คือใครไม่โลภเด็ดขาดชาญฉลาดไม่โกรธรุ่งโรจน์ไม่ลุ่มหลงคงเหลือแต่ร่างกายยังไม่ตายมุ่งทำดีไม่มีการยึดติดมีชีวิตเลี้ยงขันห้าไม่เป็นบ้าวิ่งตามโลกทุกสุขไม่แบกหามห้ามดีห้ามชั่วไม่มั่วสุมบุญบาปปราบกิเลสตัณหาได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์อันนี้ไม่ได้พูดเอาเองค้นพระไตรปิฎกมา59ปีแล้วเอามาบอกให้โยมในงานศพหลวงพ่อสนองอาตมาบอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าคือพ่อของโลกพระพุทธเจ้าคือใครคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้าเสด็จมาสู่โลกนี้ด้วยการสร้างบารมี10บารมี10คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือบารมี10ใครอยากจะอยู่กับพระพุทธเจ้าต้องศึกษาบารมี10แบ่งปันมากมายรอบกายมีศีลสิ้นกามออกบวชยิ่งยวดมีปัญญาแก้วกล้าขยันตั้งมั่นอดทนเป็นคนจริงใจฝักใฝ่ในแน่จิตแผ่เมตตาอุเบกขาวางว่างนี่คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรสอนเรื่องนิพพานนิพพานคืออะไรสลัดสละปล่อยวางว่างไม่ผูกพันไม่หลอกลวงคนไม่สนใจว่าใครจะศรัทธาไม่แสวงหาผลประโยชน์งดเว้นไม่เป็นเจ้าลัทธิไม่ริเป็นผู้กว้างขวางนี่แหละคือหนทางของนิพพานพระพุทธเจ้าคือพ่อของโลกพระอรหันต์คือลูกของพ่อพระนิพพานคือบ้านที่พ่อสร้างให้ลูกอยู่คนไหนเกิดมาเป็นชาวพุทธแล้วรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระอรหันต์รู้จักพระนิพพานคนคนนั้นปิดบัญชีช้ำได้เลยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นแน่นอนอาตมาใช้เวลามาเนาะเกือบจะชั่วโมงแต่ยังไม่ถึงคิดว่าไม่แถมอาตมาไม่เต็มชั่วโมงนะเกือบจะเต็ม

0: คิดว่าอาตมาพูดวันนี้เต็มๆบุญใดที่อาตมาทำนะอาตมาถวายหลวงพ่อสนองถวายหลวงพ่อสังวาลถวายพระวัดสังฆทานทั้งหมดและมอบให้โยมทั้งหมดที่กำลังฟังคลื่นวัดสังฆทานขณะนี้ทั่วโลกว่าหลวงพ่อทองรัตน์อายุพรรษาคิดว่าพอๆกับหลวงพ่อสนองเพราะเกิดพ.ศ. 2487บวชปี2507ได้59ปี49พรรษาคิดว่าวันนี้อาตมามาต่อยอดหลวงพ่อสนองอาตมาก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะได้ฟังธรรมจากท่านดร.หลวงพ่อพระมหาดร.ทองรัตน์รัตนวันโนวันนี้นะคะเป็นองค์แสดงธรรมท่านอยู่ที่วัดพระพุทธศาสนาธรรมจักรสุขุมและควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลีย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนน่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการรุ่นให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านติดมาที่ศูนย์ราชการรุ่นพอท่านมาเห็นเนี่ยเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการรุ่นนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการรุ่นครับเป็นหน่วยงานเพื่อคัดของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้นะสมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาดเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาดเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหา

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้การเป็นพระนางเจ้าพระบรมชนกนาถในการเสด็จพระดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรก็รู้สึกดีใจและรู้สึกดีอย่างมากที่เป็นพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: ออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งด้วยดี ่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยปลายมือนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนอย่างนี้8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดใช่ถ้าพระเจ้าอยากหรือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยผมทองศิลปะไทยแท้เฉียบมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: พระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาพรื่นใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราและ
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงน้ำพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกศิลป์ไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับพระราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบ ได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้ผลจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่

แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระราชนิยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทย

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานมหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ส่งเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมปลายเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นน่ะหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ฝ่าเท้าเราถ
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ
เจ็ดสัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี

เราที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เอง

0: ถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรใจบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เรา
1: จิตคนมันเร็วจิตคนเร็วจะคิดแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บไปโน่นเรื่องโน่นเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็จะรู้จิตคนนี่เร็วช่วยยืนอยู่ตรงนี้เราคิดไปได้ต้องหลายเรื่องเดินมาเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องจะรู้ว่าจิตคนเนี่ยเรื่องมากแต่ก็คิดเร็วช่วยแค่ยืนเนี่ยในลมให้ใจเข้าให้ใจออกเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องยืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนี่คิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไร108เลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี้ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่ เห็นความคิดตัวเองด้วยสติเห็นความคิดตัวเองด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญารู้ทันแล้วดับแล้วเป็นปัญญาเห็นด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญา ที่สงบไม่คิดอะไรนั้นเป็นสมาธิเป็นการวางเฉยเป็นอุเบกขาเป็นการวางเฉยแต่พอรู้ทันดับได้ไม่คิดต่อนั่นคือเป็นปัญญาคือสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นทุกระยะที่เรารู้ทันในการเดินการยืนยืนก็เราก็รู้ความทรงตัวเราเรื่อยรู้ความทรงตัวหนักเบาโยกโครงมีอาการอย่างไรเราก็รู้อาการของเราที่ยืนอยู่รู้อาการพิจารณาอาการของเราที่ยืนอยู่ทุกขณะจะกำหนดรู้ที่ฝ่าเท้าของเรารู้อาการของเราหนักเบาอย่างไรก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็น
0: ไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความรู้เย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปแล้วจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจ

ฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขแล้วกลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตเนี่ยคิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่ถ้ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคน

จริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกเนี่ยมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงถ้าเขาทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้ว
คนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้น
ป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะ
คนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตเขา

เขาไม่รองรับบุญกุศลเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกทีงั้นใส่มาต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมให้

ใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนด้วยลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทลมออกดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลานึกว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไร

ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียวสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

บนแผ่นดินแห่งล้านนานับจากอดีตจนถึงปัจจุบันมิอาจกล่าวได้เลยว่าจะมีพระสงฆ์ท่านใดที่มีความยิ่งใหญ่เท่าครูบาศรีวิชัยตนบุญแห่งล้านนาพระของประชาชนองค์นี้ครูบาศรีวิชัยท่านเป็นศูนย์รวมดวงใจของอาณาประชาราษฎร์อย่างแท้จริงพระสงฆ์ล้านนาเท่าที่มีมานั้นยังไม่มีพระรูปใดที่จะมีบารมีชักชวนชาวบ้านเรียกศรัทธาจากศาสนิกชนได้อย่างล้นหลามเท่ากับตนบุญองค์นี้ตนบุญแห่งล้านนาท่านเกรียงไกรด้วยอาศัยแรงศรัทธาปากต่อปากของผู้คนในสังคมท่านไม่ได้อาศัยสื่อหรืออำนาจรัฐหรือกลไกการโฆษณาเปล่าประกาศร้องเชิญชวนศาสนิกชนให้เกิดศรัทธาในตัวท่านในทางตรงกันข้ามผู้ที่ถืออำนาจของรัฐในสยามประเทศกลับคิดทำลายล้างตนบุญแห่งล้านนาองค์นี้ทุกวิถีทางทั้งกลั่นแกล้งทั้งใส่ความมุ่งร้ายต่างๆนานาหมู่มารยิ่งผจญผลบุญธรรมะและศีลวัดของครูบาศรีวิชัยที่เป็นอยู่จริงกลับยิ่งแพร่ขจรกระจายและได้พิทักษ์ปกป้องรักษาให้ตนบุญล้านนาองค์นี้ให้รอดพ้นจากหมู่มารที่ประสงค์ร้ายครูบาศรีวิชัยพระอริยสงฆ์ผู้ตั้งมั่นสง่างามมั่นคงดังขุนเขาดอยสุเทพด้วยพระคุณท่านยึดมั่นในพุทธานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าที่ท่านถือครองอยู่ในดวงจิตแม้วันนี้ท่านจะมรณภาพไปนานแล้วก็ตามแต่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของท่านยังแผ่ขจรกระจายไปอย่างกว้างขวางไม่รู้จบสิ้นไม่ว่าจะเป็นอคันตุกะจากแห่งหนตำบลใดก็ตามเมื่อมีโอกาสได้เดินทางไปเยือนนครพิงสีเวียงเชียงใหม่หากมิได้เดินทางขึ้นไปบนดอยสุเทพเพื่อสักการะกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ภายในองค์พระเจดีย์ดอยสุเทพกล่าวกันว่าเสมือนหนึ่งผู้นั้นมิได้เคยไปเยือนนครเวียงพิงและหากผู้ใดมีโอกาสขึ้นไปนมัสการองค์พระธาตุดอยสุเทพแล้วเพิกเฉยต่อความสนใจในถนนที่ชื่อศรีวิชัยที่ตัดผ่านเลาะเลี้ยวบนไหล่เขาดอยสุเทพด้วยระยะทาง11กิโลเมตรแล้วไซคนผู้นั้นไม่ใช่นักศึกษาหรือปัญญาชนผู้ใฝ่รอบรู้

หากต้องการทราบเรื่องราวของถนนศรีวิชัยที่ขึ้นดอยสุเทพนี้เพียงปริปากถามมัคคุเทศก์ทุกนามที่เป็นคนพื้นเมืองหมู่เฮาแล้วกล่าวได้เลยว่ามัคคุเทศก์เหล่านั้นจะพรั่งพรูอัตชีวประวัติของตนบุญท่านนี้นามว่าครูบาศรีวิชัยให้ท่านผู้ถามได้อย่างประหลาดใจพระภิกษุท่านนี้เป็นบุคคลที่มีรูปร่างบอบบางห่อหุ้มร่างกายด้วยจีวรสีเหลืองเข้มที่ย้อมขึ้นจากเปลือกไม้เป็นพระสงฆ์ผู้มีสัจจาอธิษฐานที่แน่วแน่มั่นคงดั่งขุนเขาที่เปล่งประกาศวาจาออกไปเพียงประโยคเดียวว่าก่อนชีวิตของอาตมาภาพจะมรณภาพลงใครได้เห็นถนนขึ้นดอยสุเทพเพื่อศาสนิกชนทั้งปวงจักได้ขึ้นไปบนดอยสุเทพนมัสการกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุบนยอดดอยได้โดยสะดวกด้วยวาจาเพียงประโยคเดียวก็สามารถปลุกระดมมวลชนทั่วภาคเหนือให้ผุดลุกขึ้นยืนเปล่งเสียงขานรับพร้อมชูมืออันแข็งแกร่งที่กำจอบบ้างเสียมบ้างพรั่วบ้างไม่ว่าจะเป็นแฉลงหรือเครื่องมือสร้างงานประชาชนภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเชียงรายพิษณุโลกลำปางลำพูนแพร่น่านต่างก้าวเท้าเดินออกจากบ้านมุ่งหน้ามาสมทบกับชาวเมืองเชียงใหม่และตนบุญแห่งล้านนาองค์นี้ที่ตีนดอยสุเทพอย่างมืดฟ้ามัวดินณตีนดอยสุเทพได้มีการตั้งกองงานเป็นกองบัญชาการอำนวยการของคณะนายงานวิศวกรชาวบ้านอย่างเต็มกำลังจากนั้นทุกฝ่ายก็เริ่มดำเนินการสร้างถนนขึ้นดอยด้วยความเต็มอกเต็มใจโดยปราศจากความย่นย่อท้อถอยและหวังได้ในค่าแรงงานแม้แต่เพียงน้อยนิดระยะทางจากตีนดอยสุเทพปากทางเข้าน้ำตกห้วยแก้วราดยาวถึงบริเวณลานกว้างทางขึ้นบันไดหัวพญานาคทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพรวมระยะทาง11กิโลเมตรเศษสำเร็จได้ด้วยแรงงานของประชาชนผู้มีศรัทธาต่อตนบุญล้านนาท่านนี้ด้วยระยะเวลา5เดือนกับ22วันรัฐบาลในเวลานั้นมิต้องควักเงินจากคลังออกมาช่วยเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียวการสร้างนั้นทางสำเร็จรวดเร็วดังปาฏิหาริย์ด้วยเกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อท่านครูบาศรีวิชัยพระอริยสงฆ์ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นตนบุญแห่งล้านนานี้หากจะกล่าวว่าพระครูบาศรีวิชัยคือนักปลุกระดมมวลชนคนแรกของประเทศไทยก็คงไม่ผิดและหากจะผิดไปบ้างก็คือเสียงที่พระครูบาเปล่งประกาศออกไปมิใช่เสียงของลัทธิการเมืองใดๆแต่เป็นเสียงแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แม้แต่เพียงเป็นเสียงกระซิบอย่างแผ่วเบาเสียงนั้นก็จะก้องกังวานไปทั่วทุกสารทิศจากปากหนึ่งสู่ปากหนึ่งเข้ากระทบหูและร่วงหล่นในดวงใจของพุทธศาสนิกชนทั่วแดนล้านนาพระครูบาศรีวิชัยท่านได้หล่อหลอมประชาชนชาวพุทธทั่วภาคเหนือ
ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพเป็นภารกิจที่พระคุณเจ้าตั้งปณิธานไว้ด้วยใจบริสุทธิ์ปฐมกำเนิดตนบุญแห่งล้านนาครูบาศรีวิชัยท่านครูบาศรีวิชัยกำเนิดณวันอังคารเดือน9เหนือหรือเดือน7ใต้ขึ้น11ค่ำปีขานพุทธศักราช2421ตรงกับวันที่11มิถุนายนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ตำบลบ้านปางอำเภอลีจังหวัดลำพูน

ขณะที่มารดากำลังคลอดทารกผู้นี้ฝนกำลังตกหนักฟ้าคะนองอัศนีบาทลงในที่บ้านปางหลายแห่งและในที่สุดสายฟ้าก็ได้แล่นลงสู่กระท่อมหลังน้อยแต่ไม่ปรากฏเสียงมีแต่แสงสว่างวาบขึ้นทั่วบริเวณภายในและภายนอกกระท่อมของนายควายและนางอุษาผู้เป็นบิดามารดาของทารกผู้นี้เมื่อทารกได้พ้นจากครรภ์มารดาก็ทรงเสียงร้องดังกว่าปกติทารกน้อยทรงเสียงร้องอยู่ได้ไม่นานนักฝนฟ้าก็เริ่มสงบลงเริ่มซาเม็ดมิช้ามินานท้องฟ้าก็แจ่มใสนายควายผู้เป็นบิดาของทารกน้อยถึงกับเกิดอาการตะลึงไปชั่วขณะเมื่อได้สติก็ทรุดตัวลงคุกเข่ากราบกรานฟ้าดินพร้อมกับประกาศก้องออกมาว่าลูกคนที่สามเหล่านี้มีบุญแน่แล้วหลังคลอดแล้วบิดาได้ตั้งชื่อว่าอินตาเฟือนแต่นางอุษาผู้เป็นมารดาได้หลุดปากบอกสามีว่าคือลูกคนนี้ชื่อฟ้าฮองเตอะเพราะมันเกิดเวลาฝนตกฟ้าขนองหนักฟ้าฮองหรือฟ้าร้องเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นคนใจบุญพูดน้อยและไม่เล่นหัวกับเพื่อนในวัยเดียวกันเหมือนกับเด็กอื่นทั่วไปส่วนบิดามารดาก็รักและเกรงใจกว่าบุตรคนอื่นๆครั้นเด็กชายฟ้าฮ้องเติบใหญ่ขึ้นบิดาได้มอบหมายหน้าที่ให้เลี้ยงวัวควายอยู่ตามทุ่งนาด้วยอุปนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดเด็กชายฟ้าฮ้องมีความเมตตาต่อสัตว์ทุกชนิดแม้แต่วัวควายที่บิดาให้ไปเลี้ยงดูฟ้าฮ้องไม่เคยทุบตีบังคับและสัตว์เหล่านั้นทุกตัวจะเชื่อฟังฟ้าฮ้องเองล่วงเข้าวัยเติบใหญ่ฟ้าฮ้องนอกจากไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือหลังแกลงโทษสัตว์แล้วฟ้าฮ้องยังไม่กินอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์อีกชอบที่จะกินแต่ผักและผลไม้เมื่อฟ้าฮ้องมีอายุราว10 ขวบอยู่มาวันหนึ่งขณะกำลังดูแลฝูงวัวควายอยู่กลางทุ่งนาได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินผ่านมาฟ้าฮ้องยกมือไหว้ร้องบอกกับพระว่าเมื่อโตขึ้นข้าเจ้าจะบวชอย่างท่าน

พระธุดงค์ที่กำลังเดินทางรูปนั้นเมื่อได้ยินเสียงก็หยุดชะงักแล้วหันกลับมาพิจารณาเด็กชายฟ้าหองทันใดนั้นก็แลเห็นที่พื้นดินซึ่งมีเงาของฟ้าหองที่ทอดอยู่มีเงาของกรดพระซ้อนอยู่เหนือศีรษะพระธุดงค์รู้สึกแปลกใจอย่างยิ่งจึงได้ตรงเข้าไปหาและขอให้เด็กชายฟ้าหองพาไปหาพ่อแม่เมื่อได้พบกับนายควายนางอุษาผู้เป็นบิดามารดาแล้วพระธุดงค์ได้กล่าวว่าโยมถ้าให้ละอ่อนผู้นี้บรรพชาในพุทธศาสนาแล้วเขาจะไม่สึกจะจำเริญพระศาสนาให้รุ่งเรืองทั่วถิ่นล้านนาภายหลังจากที่พระธุดงค์กลับไปแล้วนายควายและนางอุษาก็มานั่งปรึกษากันว่าหากเป็นจริงอย่างที่พระธุดงค์ทำนายว่าฟ้าห้องจะบวชไม่สึกจะทำอย่างไรและแล้วบิดามารดาทั้งสองต่างมีความเห็นว่าหากฟ้าห้องเอ่ยถามถึงเรื่องบวชเรียนก็ให้บ่ายเบี่ยงไปก่อนล่วงมาถึงปีพุทธศักราช2439ขณะนั้นฟ้าห้องมีอายุได้18ปีได้วอนขอบรรพชาต่อพ่อแม่อีกนายควายผู้เป็นบิดาจนปัญญาทัดทานจึงถามให้แน่ใจอีกครั้งว่าบวชแล้วจะสึกหรือไม่ฟ้าห้องยืนยันตามเดิมว่าไม่สึกผู้เป็นบิดาได้ถามต่อไปอีกว่าเพราะอะไรเจ้าจึงไม่สึกไม่คิดช่วยเหลือพ่อแม่ทำมาหากินเหรอฟ้าห้องตอบทันทีว่าพ่อแม่ไม่ได้มีลูกฟ้าห้องคนเดียวครอบครัวของเรายากจนที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่ความผิดของพ่อแม่หากเป็นเพราะกรรมเก่าแต่ชาติบางก่อนลูกจนปัญญาที่จะแก้ไขให้เราร่ำรวยขึ้นมาได้ด้วยลูกไม่มีวิชาความรู้ลูกจึงใคร่ที่จะบวชเสียจักได้มุ่งหน้าสู่พุทธจักรทำความดีบำเพ็ญบารมีหากมีโอกาสส่งเสริมให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองก็เท่ากับว่าได้สร้างผลบุญแม้ชาตินี้จักไม่ได้เสวยบุญแต่ชาติหน้าถ้าเราเกิดมาร่วมครอบครัวเดียวกันพ่อแม่จะได้ไม่ต้องยากจนลำบากเหมือนอย่างนี้อีกนายควายและนางอุษาทั้งสองได้ฟังดังนั้นก็จำนนด้วยเหตุผลพร้อมเกิดจิตศรัทธาปสาทะในเจตนาที่แน่วแน่ของบุตรชายจึงตกลงใจที่จะนำฟ้าห้องไปบรรพชากับครูบาอธิการขัตติยะเจ้าอาวาสวัดบ้านปางเพื่อบรรพชาเป็นสามเณรณวัดแห่งนั้น

ฟ้าฮองไม่ได้ครองจีวรสมดังใจก็เปรมปรียิ่งนักและได้มุ่งมั่นศึกษาภาษาไทยภาษาบาลีสันสกฤตอักขรวิธีสิกขาวินัยสามเณรเป็นระยะเวลาถึง 3 ปีจนอายุครบบวชวิชาการความรู้ ที่สามเณรฟ้าฮองได้ร่ำเรียนมานั้นก็แตกฉานเป็นที่รักใคร่ของครูบาอธิการขัตติยะอย่างยิ่งในต้นปีพุทธศักราช 2442 สามเณรฟ้าฮองมีอายุครบบวชเป็นภิกษุ จึงได้ไปหาโยมบิดามารดาและแจ้งว่าจะขออุปสมบทเป็นพระภิกษุต่อไปซึ่งโยมพ่อโยมแม่ก็มิได้ขัดข้องกลับเห็นดีเห็นชอบด้วยครูบาขัตติยะเจ้าอาวาสวัดบ้านปางก็รับเป็นธุระจัดการให้และทำพิธีอุปสมบทณพระอุโบสถวัดบ้านปาง โดยเชิญครูบาสมณะเจ้าอาวาสวัดบ้านโพ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ส่วนพระกรรมวาจาจารย์ไม่ปรากฏนามว่าเป็นใครเมื่ออุปสมบทแล้วครูบาขัตติยะได้ตั้งฉายานามให้ว่าสิริวิชโยภิกขุและชาวบ้านนิยมเรียกท่านว่าพระสิริวิชัย หลังจากบวชเป็นพระภิกษุได้ไม่นานพระศรีวิชัยซึ่งได้ร่ำเรียนวิชาการต่างๆจากครูบาขัตติยะจนเป็นที่แตกฉานแล้วครูบาขัตติยะเห็นว่าพระศรีวิชัยนี้ควรจะได้รับการศึกษาต่อจากครูบาท่านอื่นๆที่มีความรู้มากกว่าท่าน

ในสมัยนั้นมีสำนักครูอุปละวัดดอยแต่ตำบลท่าทุ่งแฟงกิ่งอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องลือในด้านวิปัสสนากรรมฐานและเป็นที่ยกย่องของชาวบ้านทั่วไปเมื่อถึงวัดดอยแต่พระศรีวิชัยได้พบปะเพื่อนภิกษุจำนวนหลายสิบรูปที่มาล่ำเรียนศึกษากับครูบาอุปละระหว่างศึกษาอยู่นั้นพระศรีวิชัยก็มีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรศึกษาวิทยาการต่างๆอย่างเอาใจใส่และสามารถจดจำได้อย่างรวดเร็วจนเป็นที่รักใคร่ของครูบาอุปละพระศรีวิชัยร่ำเรียนอยู่ในสำนักครูบาอุปละนานประมาณ1 ปีก็สิ้นความรู้ของอาจารย์พระศรีวิชัยกลับถิ่นกำเนิดต่อมาถึงต้นปีพุทธศักราช2444เมื่อผ่านการศึกษาวิทยากรรมฐานจากครูบาอุปละวัดดอยแต่ก็อำลาท่านอาจารย์เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อมาจำพรรษาต่อที่วัดบ้านป่างเวลานั้นผู้คนทั่วไปเรียกพระศรีวิชัยว่าพระครูบาศรีวิชัยคำว่าครูบานั้นแปลว่าผู้บวชเรียนมานานพระครูบาศรีวิชัยเป็นผู้ถือปฏิบัติประพฤติอย่างเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาตั้งแต่เป็นสามเณรด้วยอุปนิสัยมักน้อยถือสันโดษเว้นการบริโภคอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ฉันแต่ข้าวกับผักน้ำพริกและท่านฉันเพียงวันละ1 มื้อเท่านั้นนอกจากนี้ท่านยังไม่เสพติดยาทั้งปวงถือมัชฌวิรัตคือเว้นหมากพลูบุหรี่เมี่ยงอย่างเด็ดขาดพระครูบาศรีวิชัยจึงได้รับการยกย่องจากชาวบ้านทั่วไปในความบริสุทธิ์ของท่านแต่นั้นมาเมื่อกลับมาอยู่ที่วัดบ้านปางปรนนิบัติครูบาขัตติยะได้3 ปีในปีพุทธศักราช2446ครูบาขัตติยะท่านก็ถึงแก่มรณภาพยังความเศร้าโศกมาสู่พระครูบาศรีวิชัยยิ่งนักเมื่อจัดการปรงศพของครูบาขัตติยะจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ววัดบ้านปางก็ขาดเจ้าอาวาสปกครองดังนั้นชาวบ้านต่างลงความเห็นว่าพระครูบาศรีวิชัยเป็นพระปฏิบัติดีมีความรู้และประพฤติอันดีงามจึงได้รับการยกย่องจากชาวบ้านให้เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัด

หมู่บ้านบ้านปางนี้ตั้งอยู่ในวงล้อมของหมู่บ้านชาวป่าชาวเขาหลายเผ่าอาทิพวกยางหรือกะเหรี่ยงมูเซอร์ข่าอีก้อแมวชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในเขตอำเภอลีพวกเขาไม่มีศาสนาแต่นับถือผีมีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นอดอยากเป็นที่น่าสงสารยิ่งนักพระครูบาศรีวิชัยท่านจึงทุดงควัตจากบ้านปางเข้าไปสู่ถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวเขาในละแวกบริเวณเขตอำเภอนี้เมื่อถึงแห่งใดก็จะปักกรดอยู่แห่งละหลายหลายวันอบรมสั่งสอนชาวบ้านชาวเขาให้มานับถือพระพุทธศาสนานับได้ว่าพระครูบาศรีวิชัยเป็นพระภิกษุล้านนาองค์แรกที่มุ่งหมายเผยแพร่พระธรรมเข้าไปสู่ชาวเขาเผ่าต่างๆเมื่อเขาเหล่านั้นมีความศรัทธาเริ่มเห็นแสงสว่างแห่งชีวิตพร้อมกับความนับถือที่มีต่อพระศรีวิชัยพระครูบาศรีวิชัยท่านเป็นนักจิตวิทยาชั้นเยี่ยมการจาริกไปอบรมสั่งสอนชาวบ้านนั้นท่านมิได้ไปมือเปล่าๆแต่ท่านจะมีสมุนไพรยารักษาโรคต่างๆติดตัวไปด้วยเมื่อพบปะผู้เจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ให้การดูแลเยียวยารักษาให้

ต่อมาไม่นานนักพระครูบาศรีวิชัยก็ดำริที่จะขยายอาณาเขตวัดบ้านปางพร้อมกับการสร้างเสนาสนะวัตถุให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเนื่องด้วยในเวลานั้นมีชาวบ้านและชาวเขาได้เข้ามาขออุปสมบทเป็นจำนวนมากวัดบ้านปางเป็นวัดที่มีสภาพเล็กๆเหมือนสำนักสงฆ์ไม่สามารถรองรับบรรดาญาติโยมได้ความคิดริเริ่มในการบำรุงศาสนาวัตถุก็อุบัติขึ้นวันหนึ่งพระครูบาศรีวิชัยท่านได้ชวนพระผู้ร่วมความคิดเห็นเดียวกันขึ้นไปบนดอยบ้านปางและจุดธูปบูชาเจ้าเขาทั้งปวงประกาศสัตยาธิฐานขอสร้างวัดขึ้นณสถานที่แห่งนี้หากสามารถสร้างวัดใหม่ได้สำเร็จก็ขอให้เกิดนิมิตปรากฏแก่ตนโดยวิธีต่างๆแม้แต่

คืนหนึ่งพระครูบาศรีวิชัยก็บังเกิดนิมิตฝันตอนใกล้สางว่าท่านออกไปยืนอยู่ณที่แจ้งเดือนเต็มดวงอยู่บนท้องฟ้าแจ่มกระจ่างไปทั่วสารทิศไร้เมฆหมอกใดๆและเมื่อท่านแงนหน้าขึ้นมองดวงจันทร์ดวงจันทร์นั้นได้ชะลอเลื่อนลงมาช้าๆพระครูบาก็อ้าแขนรับเอาไว้ทั้งกายของท่านจึงสว่างจ้าเปล่งไปด้วยรัศมีแห่งเดือนเพ็ญนั้นปรากฏนิมิตที่ตั้งอธิษฐานไว้เกิดขึ้นณวันแรมหนึ่งค่ำเดือน3ปีฉลูพุทธศักราช2447พระครูบาศรีวิชัยได้ชักชวนชาวบ้านทั้งปวงที่นับถือศรัทธาท่านซึ่งขณะนั้นมีทั้งชาวบ้านตำบลบ้านปางแม่คืนกิ่งแม่ทาและชาวเขาชาวดอยจำนวนนับร้อยๆต่างพร้อมใจพากันช่วยสร้างวัดพวกที่มีเงินก็ออกเงินพวกไม่มีเงินก็ออกแรงแม้แต่กำแพงวัดชาวบ้านช่วยกันแบกขนหินจากลำธารน้ำขึ้นมาคนละก้อนกำแพงวัดสำเร็จสมบูรณ์ทั้งสี่ด้านวัดบ้านปางแห่งใหม่ซึ่งประกอบด้วยพระอุโบสถวิหารเสนาสนะก็สำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์โดยสิ้นระยะเวลาในการก่อสร้างไม่ถึง1ปีวัดบ้านปางที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้พระครูบาศรีวิชัยได้ขนานนามใหม่ว่าวัดศรีดอนชัยทรายมูลบุญเรืองผู้คนต่างพากันให้ความสนใจวัดศรีดอนชัยทรายมูลบุญเรือนยิ่งกว่าวัดใดๆในเขตอำเภอลี้ด้วยชาวบ้านถือว่าเป็นวัดของเขาที่สร้างขึ้นมาจากความเสียสละและศรัทธาจากวันนั้นวัดแห่งนี้จึงเจริญรวดเร็วนักมีบุรุษจำนวนมากสละเพศคฬาวาสเข้ามาขออุปสมบทกันอย่างมิขาดสายพระครูบาศรีวิชัยได้กลายเป็นเจ้าอาวาสที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาอย่างยิ่งและได้รับฉายานามใหม่จากประชาชนว่าเจ้าตุตนบุญแปลว่าผู้มีบุญมาเกิดนายควายและนางอุษาบิดามารดาของพระครูบาเป็นผู้ที่ได้รับความสุขใจภาคภูมิใจยิ่งกว่าผู้ใดในละแวกนั้นวาจาที่พระครูบาศรีวิชัยได้ให้กับพ่อแม่ก่อนบรรพชาเป็นสามเณรบัดนี้ได้ประจักษ์เป็นจริงทุกประการการสละเพศคฬาวาสของบรรดาบุรุษเข้าอุปสมบทณวัดศรีดอนชัยหรือวัดบ้านปางได้ก่อให้เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นด้วยในสมัยนั้นหากผู้ใดจะบวชเป็นพระจะต้องได้รับความเห็นชอบและได้รับการอนุญาตจากเจ้าคณะแขวงและนายอำเภอลีการขออนุญาตก็เป็นไปตามระบบราชการที่ล่าช้าเกินรอและด้วยเหตุที่เจ้าคณะแขวงและนายอำเภอลีทั้งสองฝ่ายต่างไม่พอใจที่วัดบ้านปางเด่นดังขึ้นมาโดยแรงศรัทธาจากชาวบ้านจึงได้หาเรื่องการแกล้งนวงเหนียวคำสั่งอนุญาตให้ล่าช้ากว่าปกติบรรดาชาวบ้านที่ครบบวชจึงพากันเดือดร้อนพระครูบาศรีวิชัยในฐานะที่เป็นหัวหน้าพระทั้งปวงในวัดบ้านปางได้พิจารณาเห็นว่าบรรดาบุคคลที่จะมาบวชนี้มีความถูก

ต้องตามกฎเกณฑ์ในการอุปสมบททั้งนั้นท่านครูบาจึงตัดสินใจว่าพอใกล้วันเข้าพรรษาท่านก็จัดการเป็นประธานบวชบุคคลผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาซะเองโดยไม่ต้องรอคำสั่งอนุญาตจากทางราชการเมื่อเหตุการณ์เป็นดังนี้พระครูบาศรีวิชัยจึงต้องอธิกรณ์เป็นครั้งแรกโดยเจ้าคณะแขวงและนายอำเภอซึ่งเดือดดาลพระครูบาอยู่แล้วจึงถือโอกาสนำตำรวจเข้าไปควบคุมตัวพระครูบาศรีวิชัยจากวัดบ้านปางนำไปกักไว้ณวัดเจ้าคณะแขวงอำเภอลีถึง4วัน4คืนโดยตั้งข้อหาว่าเป็นอุปชาเถื่อนไม่มีการแต่งตั้งจากทางราชการตลอดระยะเวลาที่พระครูบาถูกควบคุมตัวอยู่นั้นได้มีชาวบ้านจำนวนมากนับร้อยๆคนผัดเปลี่ยนกันไปเยี่ยมเยียนดูแลท่านด้วยเกรงว่าพระครูบาจะถูกกลั่นแกล้งอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเจ้าคณะเมืองลำพูนพิจารณาไต่สวนโทษพระครูบาศรีวิชัยรับว่าท่านทำตัวเป็นพระอุปัชฌาย์โดยไม่ได้รับการแต่งตั้งตามพ.ร.บ.สงฆ์ซึ่งประกาศออกใช้บังคับเมื่อพุทธศักราช2452ถึง2453แต่ที่กระทำไปนั้นก็เพราะเวทนากุลบุตรทั้งหลายที่มุ่งมั่นเข้ามาอุปสมบทซึ่งเวลาก็ใกล้เข้าพรรษาแต่ทุกคนไม่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอและเจ้าคณะแขวงลีซึ่งกระทำการเหมือนการแกล้งนวงเหนียวมิให้อุปสมบทและหากถือว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิดท่านก็ยอมยินดีรับผิดเมื่อเจ้าคณะเมืองลำพูนได้ฟังดังนั้นก็พิจารณาเห็นว่าพระครูบาศรีวิชัยกระทำการไปด้วยความบริสุทธิ์ใจในพระพุทธศาสนาและประเพณีการบวชที่มีมาตั้งแต่โบราณโบราณโดยไม่ต้องอาศัยบทบัญญัติใดๆที่กำหนดว่าฝ่ายบ้านเมืองต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเจ้าคณะเมืองลำพูนจึงพิจารณายกโทษให้เพียงแต่กล่าวตักเตือนเพื่อเป็นการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายท่านจึงขอมิให้พระครูบากระทำผิดในทำนองนี้อีกเมื่อพระครูบาศรีวิชัยเดินทางกลับมายังวัดบ้านปางก็ได้รับการต้อนรับจากพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านด้วยความปิติยินดีชื่อเสียงของพระครูบาก็ยิ่งขจรขจายยิ่งขึ้นความริษยาที่มีอยู่ในใจของเจ้าคณะแขวงและนายอำเภอลีก็มากขึ้นเป็นทวีคูณทั้งสองต่างคอยหาโอกาสใส่ความพระครูบาอยู่เนืองและเมื่อโอกาสมาถึงนายอำเภอลีและเจ้าคณะแขวงได้กล่าวหาความพระครูบาศรีวิชัยโดยฟ้องไปทางเถระสมาคมรวม8ข้อดังนี้ 1. ครูบาศรีวิชัยตั้งตัวเป็นอุปัชฌาย์ทำการบวชและอุปสมบทสามเณรและภิกษุเป็นจำนวนมากโดยไม่มีใบอนุญาตถือเป็นอุปัชฌาย์เถื่อนไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสงฆ์ร.ศ.121 2. ครูบาศรีวิชัยไม่ยอมอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าคณะแขวงลีอันเป็นท้องที่วัดบ้านปางตั้งอยู่ 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองอำเภอลีร่วมกับเจ้าคณะแขวงลีเรียกประชุมเจ้าอธิการวัดต่างๆเพื่อชี้แจงเรื่องพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองสงฆ์
รศ.121ในท้องที่เขตอำเภอลีปรากฏว่าเจ้าอธิการทุกวัดไปหมดยกเว้นแต่ครูบาศรีวิชัยวัดบ้านปางไม่ยอมไปร่วมประชุม 4. เมื่อครั้งพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประกาศไปทุกวัดตามประทีปโคมไฟตีค้องกลองและจัดงานฉลองสมโภช 5. เจ้าคณะแขวงลีไม่สามารถปกครองบังคับประชาวัดต่างๆในเขตอำเภอลีได้ทั้งหมดเพราะพระครูบาศรีวิชัยชักชวนวัดต่างๆให้ขัดขืนต่อพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ์รศ121ถึงแม้ว่าเจ้าคณะแขวงลีร้องต่อพระครูบาศรีวิชัยแล้วก็ตามแต่ปรากฏว่าพระครูบาศรีวิชัยไม่ยอมเชื่อฟัง 6. เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองให้เจ้าคณะแขวงลีสำรวจจำนวนภิกษุสามเณรในวัดต่างๆในเขตอำเภอลีทุกวัดจะทำบัญชีรายละเอียดส่งมาให้เจ้าคณะแขวงทั้งหมดมีแต่วัดบ้านปางของครูบาศรีวิชัยเท่านั้นที่ไม่ยอมปฏิบัติตาม 7. เจ้าคณะแขวงลีองค์ใหม่จัดประชุมเจ้าอธิการวัดต่างๆในเขตอำเภอลีมีเจ้าอธิการหลายวัดไม่ยอมมาประชุมโดยอ้างว่าเอาตามอย่างครูบาศรีวิชัย 8. ครูบาศรีวิชัยอ้างตนเป็นผู้วิเศษเป็นเทวดามาเกิดมีดาบทองคำตกลงมาจากฟากฟ้านำมาบูชาที่แท่นบูชาเดินไปกลางฝนไม่เปียกเดินสูงกว่าพื้นดินได้หนึ่งศอกและยังสามารถเดินบนผิวน้ำได้โดยไม่จมเป็นต้นเป็นเหตุให้มีผู้หลงเชื่อเป็นจำนวนมากนี่คือข้ออธิกรณ์ต่างๆที่ครูบาศรีวิชัยถูกกล่าวหาพระครูบาศรีวิชัยได้เคยถูกนำตัวไปกักตัวไว้ตามสถานที่ดังกล่าวนี้ 1. ที่บริเวณวัดพระธาตุหริพูนชัยเป็นระยะเวลา1ปี 2. ที่บริเวณวัดป่ากล้วยหรือวัดศรีดอนชัยเชียงใหม่รวมเวลา3เดือน8วัน 3. ที่วัดเจ้าคณะแขวงอำเภอลี4วันเมื่อถูกอธิกรณ์ครูบาศรีวิชัยจึงได้เดินทางลงไปกรุงเทพเพื่อแก้ข้อกล่าวหาในวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2463ท่านครูบาศรีวิชัยถูกส่งตัวไปรับการไต่สวนความผิดที่กรุงเทพทางฝ่ายบ้านเมืองจัดเตรียมกำลังอย่างแน่นหนาด้วยเกรงว่าจะมีผู้ชิงตัวครูบาศรีวิชัยท่านครูบาออกเดินทางจากเชียงใหม่มาขึ้นรถไฟที่สถานีวังตองลำพูนโดยมีประชาชนมาส่งกันอย่างคับคั่งครูบาศรีวิชัยต้องนั่งอยู่ในรถไฟถึง3วันจึงจะถึงกรุงเทพในตอนเย็นเมื่อลงจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพสมเด็จพระสังฆราชทรงมีความเมตตารับสั่งให้นำรถยนต์มารับครูบาศรีวิชัยที่สถานีรถไฟนำไปพักที่วัดเบญจมบพิตรเพื่อรอเวลาการสอบสวนตามข้อกล่าวหาต่อไประหว่างที่พักอยู่ในกรุงเทพบรรดาชาวเหนือที่ทราบข่าวต่างก็พากันมากราบไหว้พร้อมกับนำอาหารมาถวายกันอย่างล้นหลามสมเด็จพระสังฆราชทรงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งทำการสอบสวนข้อหาดังกล่าว8ข้ออย่างละเอียดจากการสรุปผลการไต่สวน
ที่พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์เจ้าคณะใหญ่หนกลางที่กราบทูลสมเด็จพระสังฆราชจะเห็นได้ว่าครูบาศรีวิชัยหามีความผิดอันใดตามที่ถูกกล่าวหาไม่

พระศรีวิชัยเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2463เป็นวันที่พระศรีวิชัยได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเป็นส่วนตัวครั้งหนึ่งหลังจากทรงพบกับพระครูบาศรีวิชัยแล้วสมเด็จพระสังฆราชก็ทรงมีสารไปถึงพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์สมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนกลางความว่าวันนี้ฉันได้พบตัวพระศรีวิชัยแล้วได้ไต่สวนเห็นว่าเป็นพระที่อ่อนโยนไม่ใช่ผู้ถือกระด้างไม่เจ้าเล่ห์กลไม่ค่อยรู้ธรรมวินัยแต่มีสมณะสัญญาพอจะประพฤติอยู่ได้อย่างพระที่ห่างเหินจากสมาคมการตั้งตัวเป็นพระอุปัชฌาย์เองนั้นด้วยไม่รู้ความหมายไม่รู้ประกาศทำตามธรรมเนียมคืออุปัชฌาย์ของเธอชื่อสมณะเมื่อจะถึงมรณภาพได้ตั้งเธอให้ปกครองวัดและบริษัทแทนจนถือว่าได้ตั้งมาจากอุปัชฌาย์เพราะการไม่รู้ระเบียบแบบแผนถูกเอาตัวมาลงโทษกักไว้เกือบไม่รู้ว่าเพราะความผิดอะไรพระอย่างนี้ต้องการอธิบายให้รู้จักผิดชอบดีกว่าจะลงโทษสรุปผลการไต่สวนครูบาศรีวิชัยได้อย่างเด็ดขาดว่าครูบาศรีวิชัยพ้นจากความผิดอธิกรณ์ทั้งปวงมีสิทธิ์ที่จะกลับไปจำพรรษาอยู่ณวัดบ้านปางหรือวัดอื่นใดที่ครูบาศรีวิชัยปรารถนาได้ทั้งสิ้นแต่มีข้อแม้อยู่ว่าถ้าหากครูบาศรีวิชัยจะกลับไปจำพรรษาณวัดบ้านปางแล้วครูบาศรีวิชัยจะต้องรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเพื่อมิให้ท่านเชิญผู้หนึ่งผู้ใดเป็นตัวแทนท่านโดยท่านไม่ต้องรับผิดชอบดังพระราชวินิจฉัยของสมเด็จพระสังฆราชพระศรีวิชัยได้รับเงินพระราชทาน60บาทจากสมเด็จพระสังฆราชเมื่อเจ้าคณะใหญ่หนกลางนำความนี้ไปบอกครูบาศรีวิชัยปรากฏว่าท่านครูบาศรีวิชัยมีความตื่นเต้นยินดีมากที่จะได้คืนกลับชนบทอันวิเวกสงบวังเวงของท่านณวัดบ้านปางถิ่นเกิดอีกครั้งหนึ่งจึงรีบตระเตรียมเดินทางกลับสู่นครลำพูนทันทีเพราะเวลานั้นระยะเวลาเข้าพรรษาใกล้เข้ามามากแล้วสมเด็จพระสังฆราชได้พระราชทานเงิน60บาทเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับลำพูนของท่านครั้งนี้ซึ่งเงินจำนวนนี้นับว่ามากอยู่ในสมัยนั้นวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2463ท่านครูบาศรีวิชัยก็ได้ถึงลำพูนบ้านเกิดเมืองนอนขณะที่ลงจากรถไฟก็มีประชาชนไปรอรับกันอย่างคับคั่งท่านได้รับการยกย่องจากชาวเหนือทั้งปวงว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยครูบาศรีวิชัยเริ่มพัฒนาภาคเหนือเป็นการใหญ่ได้เริ่มจากวัดเชียงยืนเป็นวัดที่2

็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็เดินทางไปบูรณะพระธาตุบ่อนไก่แจ้จังหวัดลำปางเสร็จแล้วกลับมาบูรณะวัดพระธาตุหลิคุณชัยทั้งวัดรวมทั้งองค์พระธาตุเจ้าหลิคุณชัยพอออกพรรษาแล้วท่านครูบาศรีวิชัยก็ได้รับนิมนต์ไปบูรณะวัดพระธาตุดอยเกอเมืองฮอดทันทีปรากฏว่าท่านครูบาศรีวิชัยจะเดินวกวนไปมาในการก่อสร้างวัดวาอารามที่สำคัญหลายแห่งของภาคเหนือจนเป็นที่สง่างามตาทุกแห่งปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้

มีสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลสมัยนั้นไม่ได้สร้างแต่ท่านครูบาศรีวิชัยสามารถสร้างเสร็จภายใน5เดือนกับ22วันจนรถยนต์สามารถไปมาได้สะดวกประชาชนขึ้นไปกราบพระบรมธาตุที่วัดดอยสุเทพได้อย่างสบายเพราะบุญบารมีของครูบาศรีวิชัยนั่นเองเสร็จการสร้างถนนดอยสุเทพต้องผจญมารเป็นครั้งที่สองท่านทำงานเพื่อพุทธศาสนาและส่วนรวมทั้งสิ้นแม้จะมีการขัดระเบียบคณะสงฆ์บ้างก็ต้องทำดังข้อที่กล่าวหาจากคณะสงฆ์เชียงใหม่โดยข้อหาฉกรรจ์3ข้อคือ1ฝ่าฝืนการปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์2ตั้งตัวเป็นผู้ปกครองหัววัดเจ้าอาวาสของวัดต่างๆเอง3ก่อสร้างบูรณะสถานที่ต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหาทั้ง3ข้อนี้เป็นเหตุให้ท่านครูบาศรีวิชัยต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อแก้ข้อกล่าวหาต่อไปครูบาศรีวิชัยเข้ากรุงเทพแก้ข้อกล่าวหาเป็นครั้งที่สองพระเถระสมาคมได้ส่งตัวท่านครูบาศรีวิชัยเข้ากรุงเทพในวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2478เมื่อประชาชนรับทราบเป็นจำนวนพันจำนวนหมื่นต่างก็พากันไปที่วัดพระสิงห์เชียงใหม่ต่างก็พากันแสดงความเห็นอกเห็นใจครูบาศรีวิชัยบางคนก็แสดงความไม่พอใจที่คณะสงฆ์เชียงใหม่เป็นต้นเหตุให้ท่านครูบาศรีวิชัยต้องไปรับการอบรมและสอบสวนที่กรุงเทพแต่ท่านครูบาศรีวิชัยท่านวางเฉยไม่มีกริยาใดๆคราวนี้ขึ้นรถไฟที่เชียงใหม่มีประชาชนไปส่งกันครับข้างท่านครูบาศรีวิชัยพักที่วัดเบญจมบพิตรกรุงเทพเป็นระยะเวลาที่ทำการสอบสวนในกรุงเทพครั้งที่สองเป็นเวลานานถึง6เดือน17วันเต็มท่านครูบาศรีวิชัยจึงได้รับการอนุญาตให้กลับมาตุภูมิจังหวัดลำพูนกลับลำพูนครั้งนี้ไม่ขอเหยียบย่ำเชียงใหม่ท่านครูบาศรีวิชัยออกจากกรุงเทพถึงเมืองลำพูนวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2479ขณะที่พักอยู่กรุงเทพท่านผู้ใหญ่มานิมนต์ให้ไปช่วยสร้างสิ่งที่ยังไม่เสร็จท่านครูบาศรีวิชัยปฏิเสธเป็นเด็ดขาดที่จะไม่ไปเหยียบแผ่นดินเชียงใหม่อีกต่อไปจนกว่าน้ำปิงย้อนกลับเมื่อใดก็จะไปเหยียบเชียงใหม่เมื่อนั้นเป็นอมตะวาจาที่พระครูบาได้กล่าวไว้ครูบา

อาศีวิชัยปรงสังขารท่านครูบาศีวิชัยได้ทำหน้าที่ทางพุทธศาสนาและส่วนรวมมากข้อกล่าวหาคดีความต่างๆก็หมดสิ้นสิ่งที่จะต้องทำอีกก็มีไม่มากแล้วควรจะให้คนรุ่นหลังทำกันบ้างอยู่ไปนานก็จะเป็นการทรมานตัวเองมากขึ้นท่านครูบาศรีวิชัยจึงสงบระงับสังขารเมื่อถึงเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2480ท่านครูบาศรีวิชัยได้สั่งให้สานิสิตนำท่านกลับยังวัดบ้านปางถิ่นกำเนิดของท่าน

ท่านครูบาศรีวิชัยได้สั่งให้สานิสิตนำท่านกลับยังวัดบ้านปางถิ่นกำเนิดของท่านรันย่างเข้าเดือนสิงหาคมอาการของท่านครูบาศรีวิชัยหนักลงมากเจ้าผู้ครองนครลำพูนและข้าหลวงลำพูนข้าราชการคหบดีทั้งเมืองลำพูนรวมทั้งเจ้าคณะลำพูนได้จัดขบวนช้างม้าพร้อมผู้คนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์หลายร้อยแห่แหนกันไปรับตัวท่านครูบาศรีวิชัยจากบ้านปางคืนมาพำนักรักษาตัวอยู่ที่วัดจามเทวีเมืองลำพูนจนถึงเดือนมกราคม2481อาการของท่านครูบาศรีวิชัยก็ไม่ดีขึ้นเลยท่านครูบาศรีวิชัยรู้เรื่องกับสังขารได้ดีจึงขอให้รีบนำท่านกลับไปส่งวัดบ้านปางครูบาศรีวิชัยบอกลาประชาชนเข้าสู่นิพพานวันเวลาแห่งการปรงสังขารก็เข้ามาใกล้อยู่ทุกวินาทีรอบกายของท่านครูบาศรีวิชัยห้อมล้อมไปด้วยลูกศิษย์จนเวลาย่างเข้าประมาณ22นาฬิกาท่านครูบาศรีวิชัยได้เรียกศิษย์เข้าพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยอาการฝืนยิ้มและท่านได้พูดกับศิษย์ว่าศิษย์ที่รักทั้งหลายภายในชั่วโมงนี้เราจะจากท่านทั้งหลายไปแล้วเรารู้การนี้มานานแล้วอย่าเสียใจหากชีวิตเราสิ้นสุดเราขอย้ำอีกครั้งว่าสิ่งที่เรายังสร้างไม่เสร็จเรียบร้อยจงพากันทำต่อและขออย่าลืมหลังจากเราสิ้นชีวิตลงแล้วพวกท่านจงเอาน้ำผึ้งหนึ่งขวดกรอกปากเราไว้เพื่อการเน่าเปื่อยของศพเพราะเรารู้ดีว่าพวกท่านจะเก็บศพเราไว้นานปีจงจำและทำตามเราหลังท่านครูบาศรีวิชัยได้สั่งกิจการทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยประมาณ5นาฬิกาเศษของวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2481ท่านครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยก็สิ้นชีวิตลงด้วยอาการสงบสิริอายุได้60ปีเท่านั้นการดับสังขารของท่านครูบาศรีวิชัยครั้งนี้จึงเป็นที่อาลัยของชาวภาคเหนือทุกคนพระครูบาศรีวิชัยบวชเรียนมาได้ถึง42ปีสร้างคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและประชาชนสุดขนานับท่านมิเคยได้รับสมณศักดิ์ใดๆนอกเสียจากความเป็นพระครูบาศรีวิชัยไปจนมรณภาพไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเมื่อท่านจะเป็นพระจะทำอย่างไรกับท่านท่านก็เป็นพระเพราะท่านเป็นพระนักบุญแห่งล้านนาของเราเป็นพระของประชาชนสารคดีอมตะพระอริยสงฆ์ได้ดำเนินมาถึงท้ายรายการแล้วเรื่องราวของพระอริยสงฆ์ในสยามประเทศยังมีอีกมากมายหลายสิบองค์ซึ่งเราจะได้นำเสนอต่อท่านในตอนต่อไป

โอกาสนี้ต้องกราบลาไปก่อนขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและบารมีของพระครูบาศรีวิชัยได้โปรดประทานและอำนวยพรให้ท่านผู้ชมมีความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพชสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตาก พระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ ในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: ฝึกสมาธินี่อำนาจผลของสมาธิเนี่ยมีทุกอย่างอยู่ในเรื่องของสมาธิจะเป็นเรื่องรู้บุญรู้บาปรู้สวรรค์รู้นิพพานรู้ชาติรู้ภพรู้จิตรู้ใจเองระลึกอะไรได้ก็เรื่องของการฝึกจิตทั้งหมดแล้วรวมมาไว้ที่จิตดวงเดียวโยมใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นพุทธเจ้าได้ต้องฝึกจิตสาวกที่จะเป็นสาวกได้เนี่ยที่โยมมาหลวงพ่อน้นศักดิ์สิทธิ์คุณหลวงพ่อนี่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราขี้โกรธมันศักดิ์สิทธิ์ได้มั้ยโยมเป่าอะไรก็ไม่ขลังโยมใช่มั้ยที่หลวงพ่อโตหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดได้เพราะจิตท่านบริสุทธิ์จิตของท่านฝึกไว้ดีอธิษฐานแล้วจึงจะศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าจิตของท่านโลภโมโทสันจะไปเหยียบน้ำทะเลมันก็ไม่จืดหรอกอธิษฐานแล้วก็ไม่สำเร็จหรอกเพราะอิทธิพลของการฝึกจิตทุกคนเราอุตส่าห์วิ่งไปหาหลวงพ่อโน้นศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อนี้ศักดิ์สิทธิ์เรื่องจากศักดิ์สิทธิ์ก็เมื่อก่อนเขาก็เป็นอย่างพวกเราเลยแต่ก่อนก็ไม่ได้เรื่องอะไรเหมือนกันเมื่อตอนนี้ยังไม่บวชก็ไม่ได้เรื่องอะไรเหมือนกันเมื่อตอนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันก็เช่นเดียวกับพวกเราแต่พอปฏิบัติพอฝึกไปแล้วมันได้เรื่องเพราะรู้จักการควบคุมจิตตัวเองที่เขาบอกให้สวดมนต์เท่านั้นรอบตนีรอบเขาต้องการให้จิตเนี่ยมันรวมเป็นพลังอันเดียวแล้วจิตมันจะได้มั่นและจะอธิษฐานอะไรมันก็จะเป็นพลังสมาธิทำให้สำเร็จตามที่ตั้งใจที่เรานิมนต์หลวงพ่อนนท์หลวงพ่อนี่ไปเสกไปเป่าไปอะไรเนี่ยมันก็เรื่องการที่ท่านฝึกของท่านมาแล้วชำนิชำนาญแล้วจึงจะสำเร็จได้แต่อะไรก็นั่นเถอะแต่พระพุทธเจ้าในท่านสอนเรื่องจิตอย่างเดียวสอนให้ทุกคนทำอย่างนี้ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมารวมเป็นพลังอันเดียวจะปรารถนาอะไรก็ได้มนุษย์สมบัติก็อยู่ที่จิตสวรรค์สมบัติก็อยู่ที่จิต

นิพพานสมบัติก็อยู่ที่จิตอะไรๆมันก็อยู่ที่จิตใจทั้งหมดเลยถ้าเราฝึกใจได้ฝึกจิตได้เหมือนเราไปเจอใครสักคนถ้าจิตมันไม่รับรู้มันจะชอบมันไม่ชอบไหมใช่ไหมเหมือนเราไปเจอใครมันเฉยจิตมันเฉยตามันเห็นหูได้ยินแต่จิตมันเฉยมันจะรับอะไรไหมไม่รับใช่ไหมแต่ถ้าเราไปเจอใครสักคนหนึ่งตามันเห็นหูมันได้ยินใจมันชอบมันปรุงแต่งมันรับหมดเลยนั่นเป็นเพราะเรื่องจิตฉะนั้นปัญหานี้ก็คือปัญหาแก้ที่ภายในไม่ต้องแก้ปัญหานอกนี่พูดมาตั้งนานไม่เข้าใจมั้ยเนี่ยกลัวโยมจะไม่เข้าใจเนี่ยทนฟังหรือเปล่าฟังเข้าใจมั้ยโยมอ่ะตอบมาชื่นใจหน่อยเข้าใจนะเราจะเริ่มโกรธกันได้ไหมเนี่ยยังไม่ยอมทำสัญญาไว้กี่ปีโยมนะทำสัญญากับความโกรธไว้กี่ปีนะหมดสัญญาแล้วยังสัญญามันมีในสัญญาที่จำได้หมายรู้เรียกว่าสัญญาคำว่าสัญญาในธรรมะก็เรียกที่จำได้หมายรู้นั่นแหละตัวสัญญาแต่ไม่ใช่ตัวเซ็นสัญญานะตัวสัญญามีทุกคนทุกคนสัญญาไว้แล้วใช่ไหมที่สัญญาว่าคนนั้นพูดกับเราไม่ดีคนนั้นทำไม่ดีคนนั้นมันขี้โกงคนนั้นมันมีแง่มีงอนนั่นคือทำสัญญาไว้แล้วจำไว้แล้วว่าคนนั้นเป็นยังไงพอเห็นหน้าปุ๊บโกรธทันทีพอได้ยินเสียงปุ๊บโกรธมันจองสัญญาไว้แล้วทำสัญญาเราต้องละสัญญานั้นก็เรียกว่าละสังโยชน์เราต้องพยายามละไอ้สัญญาที่มันไม่พอใจนั้นเมื่อเห็นแล้วก็วางเฉยเขาเรียกว่าเราเลิกสัญญากันสัญญาในใจนี่มันผูกไว้ตลอดชาติที่สัญญาของพระเทวทัตเนี่ยที่ท่านทำสัญญาว่าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้จะต้องล้างผลาญกันตลอดทุกชาติน่ะนั่นแหละทำสัญญาไว้ไอ้สัญญาในใจเดี๋ยวพอมาเจอก็ถึงต้องล้างผลาญกันอีกสัญญาเนี่ยน่ากลัวโยมมันต้องเลิกสัญญาในใจสัญญามันเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปคิดว่ามันเป็นเที่ยงโกรธมันเป็นของไม่เที่ยงเราต้องพยายามคิดว่ามันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปรู้จักคำว่าเกิดแล้วก็ดับไหมโยมหรือนึกว่าไม่ดับเลยไม่ดับก็หลงสิโยมคนไหนคิดว่าเกิดแล้วไม่ดับคนนั้นหลงหลงกันเยอะไหมคิดว่าเกิดแล้วไม่ดับคนนั้นหลงมันเป็นตัวตนเราต้องพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดแล้วไม่เที่ยงเลยต้องดับหมดแล้วเราจะได้ปรงปล่อยระวางเป็นสัญญามันจะได้ขาดกันจะได้ดับกันต่อไปนี้เราเลิกกันแล้วเนี่ยฟังธรรมนี้เข้าใจไหมว่าเราจะไม่พยาบาทกันว่าจะไม่มีแง่มีงอนกันนะเป็นคนดีตัวอย่างของโรงพยาบาลดีไหมโยมหรือเป็นคนร้ายตัวอย่างของโรงพยาบาลเอาประวัติดีหรือไม่ดีโยมทุกคนอยากได้ประวัติดีใช่ไหมเห็นไหมนี่เขาเขียนไว้ตรงโรงพยาบาลเนี่ยมีประวัติดีๆกันเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมันก็ทำได้ยากจริงแต่ว่ามันจารึกไว้ในใจเราทุกคนก็ทำตามเราได้พุทธเจ้าลำบากกับเราโยมจะเป็นตัวอย่างของโลกอ่ะไอเราเป็นตัวอย่างแค่ครอบครัวในตัวเราพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นตัวอย่างคนทั้งโลกมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องฟันฝ่าอุปสรรคสร้างบารมีนับชาติไม่ถ้วนเลยต้องอดทนต่อสู้กับมารต่างๆอยู่ในป่าทั้ง6ปีเนี่ยคิดดูสิพระพุทธเจ้าทนแค่ไหนไอ้นี่เราไม่จะต้องสร้างบารมีถึงขั้นพุทธเจ้าเลยเอาเพียงว่าเราจะปฏิบัติอยู่กับงานเนี่ยเอาธรรมะมาใช้ในงานให้มันใจเย็นให้มันใจดีให้กลายเป็นคนใจเย็นให้กลายเป็นคนไม่มีทิฏฐิมนะเป็นคนไม่โกรธเสียจะได้หลักมาใช้มีปัญหาเหรอมีปัญหาหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปนะโยมนะอ้าวอย่าต้องทำใจ

อธิษฐานบารมีให้ไม่โกรธก่อนทำไมเราจึงโกรธง่ายเฉพาะกับคนบางคนบางที่โกรธแล้วก็มานั่งสงสารบางทีโกรธแล้วมานั่งสงสารบางทีคนอื่นทำแบบเดียวกันเราไม่โกรธเพราะเหตุใดคะหลวงพ่อก็เพราะเราไม่รู้ใจตัวเองเพราะเรายังเรียนใจตัวเองไม่ออกใช่ไหมมันก็เลยสงสัยข้อนี้ใครตอบได้ไหมตอบได้ให้รางวัลใครตอบได้ไหมโยมเป็นเพราะเหตุใดทุกคนมีเนี่ยทุกคนมีเหมือนกันหมดเนี่ยเพราะเหตุใดเราจึงโกรธเฉพาะคนบางคนแล้วบางคนทำแบบเดียวทำไมเราไม่โกรธใช่ไหมคนคนนั้นจะต้องเป็นพิเศษสำหรับเราที่เราไม่โกรธเขาเขาต้องมีบุญคุณต่อเราเขาต้องเป็นบุคคลที่เราเคารพยำเกรงเป็นคนที่เรารักถนอมน้ำใจเขาใช่ไหมเป็นเพราะบุคคลนั้นมีความสำคัญในหัวใจเรามากอย่างน้อยเราก็เคารพถ้าเราเคารพเนี่ยเราจะโกรธเขาไม่ได้ไอ้แค่ความรักยังโกรธกันได้ถ้าเราเกิดความเคารพนี่จะเกิดโกรธไม่ได้และสงสารบุคคลที่เราสงสารเราก็โกรธไม่ได้เพราะมันมีความสงสารมันอยู่ในฐานะถ้าเราสงสารเนี่ยเราจะโกรธไม่ลงทำยังไงมันก็น่ารักน่าสงสารทำหน้าเกลียดไงก็สงสารก็รักมันก็เลยโกรธไม่ลงใช่ไหมแต่มันโกรธสำหรับบางคนทำอย่างนั้นแล้วมันไส้ทันทีเลยทำที่น่ารักก็กลายเป็นหน้ามันไส้เพราะคนคนนั้นไม่มีความผูกพันอะไรกับเราไม่มีความเคารพเราไม่เกิดความเคารพไม่เกิดความสงสารเอากันง่ายๆเถอะคนที่เราไม่โกรธไม่ใหม่นี่นะเพื่อนเราเนี่ยคบกันใหม่ๆเราจะไม่โกรธเลยใช่ไหมเพราะอะไรเราอภัยเสมอเพราะเราเกิดความรักเกิดความเข้าใจแต่เราอยู่กันนานๆเราจะโกรธเลยพูดเรื่องเหมือนเก่าเราก็เกิดความรำคาญเพราะความรักมันไม่เหมือนเก่าความเคารพมันไม่เหมือนเก่าความเมตตาสงสารมันหมดไปเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโยมใช่ไหมอย่างคนที่เราเคารพเนี่ยบางทีเราไม่โกรธมันแต่คนที่สงสารเราจะไม่โกรธดังนั้นถ้าเราจะทำให้ไม่โกรธก็คือเจริญความสงสารกับความเคารพและเกรงใจซึ่งกันและกันใช่ไหมคนเราถ้าเกรงใจซึ่งกันและกันก็ไม่โกรธกันเหมือนกันนะแต่ถ้าหมดความเกรงใจมันโกรธกันทันทีคนคบกันใหม่ๆเนี่ยไม่โกรธกันหรอกความมันมีพร้อมคุณธรรมมีพร้อมมีความรักความสงสารความเคารพความเกรงใจแต่พออยู่ไปนานๆมันหมดเลยความรักความเคารพรักสงสารมันหมดเป็นยังไงต้องปล่อยโยมนะที่ไม่โกรธเพราะอะไรรู้ไหมทราบไหมโยมตอบไปตั้งหน้าเลยตอบไปที่ไม่โกรธคนที่เราไม่โกรธเพราะอะไรแต่บางคนไม่โกรธใครนะโกรธกับลูกโกรธกับสามีกับจริงๆเนี่ยกับคนอย่างกับเพื่อนเนี่ยบางคนเนี่ยพูดเงี้ยเราไม่โกรธหรอกคนนอกบ้านเราไม่โกรธหรอกแต่พอมาเจอคนในบ้านเนี่ยโกรธเรื่อยเลยจริงๆคนเนี่ยโกรธพี่โกรธน้องโกรธพ่อโกรธแม่แต่พอออกนอกบ้านไปพูดกับเพื่อนเนี่ยดีใจดีไม่โกรธหรอกแต่พอเข้ามาบ้านเนี่ยพูดกันไม่ลงเลยพูดกับพี่กับน้องก็โกรธกันนั่นเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากความคุ้นเคยเกิดจากความไม่เคารพกันไม่เกรงใจกันแต่กับเพื่อนกับฝูงอยู่นอกบ้านไม่โกรธแต่เข้ามาหาพ่อหาแม่นี่กับพี่กับน้องนี่คอยจะโกรธพูดกันไม่ได้อันนี้ก็มีเยอะเลยนะ
ที่พระคุณเจ้าบอกว่าความพยาบาทเป็นสัญญานั้นถ้าเป็นแค่ฝ่ายเดียวจะมีผลต่ออีกฝ่ายซึ่งไม่มีความอาฆาตพยาบาทตอบอย่างนั้นหรือเปล่าหรือไม่ถามใช่ไหมเนี่ยคือหมายถึงว่าเราพยาบาทฝ่ายเดียวใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งไม่ตอบกรรมนั้นจะให้ผลแก่คนที่พยาบาทฝ่ายเดียวคือไม่ให้ผลกับคนที่อีกฝ่ายหนึ่งคือเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่พยาบาทตอบแต่ว่าพระเทวทัตพยาบาทตอบก็ผลกรรมให้แก่พระเทวทัตคนเดียวไม่ให้ผลกับพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่มีกรรมฉะนั้นบุคคลนั้นก็เป็นฝ่ายแพ้ไปแพ้บุญพระพุทธเจ้าไปถ้าเกิดมาก็ต้องมาเป็นทาสของความโกรธก็จะต้องแพ้พุทธเจ้าทุกชาติฉะนั้นคนที่ไม่โกรธตอบไม่พยาบาทตอบไม่เป็นไรถือว่าไม่มีโทษศาลพระภูมิคืออะไรมีจริงหรือไม่ที่บ้านมีศาลพระภูมิอยู่ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องดีงามข้อหนึ่งศาลพระภูมิก็มีจริงเขาสร้างกันไว้เยอะเลยก็เห็นด้วยตามีจริงไม่มีจริงแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในศาลพระภูมินั้นมีจริงหรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่การเชื่อถือโยมอาตมาว่ามันก็เป็นเรื่องที่มีเหตุผลความจริงเรื่องนี้นะโยมถ้าเชื่อมันมีถ้าไม่เชื่อไม่มีศาลพระภูมินี้ถ้าเราเชื่อเรานับถือนับบูชาเนาะมันมีวิญญาณเข้าไปสิงแต่ถ้าไม่เชื่อไม่บูชาไม่มีวิญญาณเข้าไปสิงมันมีแต่เพียงวัตถุธาตุแต่ถ้าเชื่อสักการะบูชามันมีวิญญาณพวกศาลพวกต้นไม้พวกภูเขาพวกแม่น้ำพวกเนี้ยถ้าสิ่งใดที่มีคนเชื่อถือบูชาบ่อยๆจะมีวิญญาณไปเกาะอยู่แต่ถ้าไม่เชื่อไม่มีวิญญาณศาลภูมิอย่างที่ตั้งอยู่ตามตลาดเนี่ยมันไม่มีอะไรไปมันก็เป็นที่เขาตั้งขายไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกคนก็ไม่กลัวแต่พอไปบูชาก็แล้วกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์จะไปรื้อไปถอนก็กลัวทั้งนั้นคนไม่เชื่อก็ไม่กล้าทำแต่ว่าวิญญาณไม่มีจริงคือมันเป็นอย่างนี้จะเล่าให้ฟังคือที่บ้านมันมีอาตมาก็ไม่เชื่ออะไรนะไม่เชื่ออะไรทั้งหมดแล้วก็ไม่นับถือพวกนี้แต่ว่ามันมีจริงเราก็เชื่อมันมีจริงแต่ไม่นับถือศาลพระภูมิบางบ้านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์โยมแค่คนไปนะไปสอยไม้ขำเทศเนี่ยพอลนไอ้จัดคำเทศลงไปที่ถูกไอ้หลังคาศาลพระภูมิกลับไปบ้านไปนอนจุกบิดอยู่นั่นแหละทำไงก็ไม่หายถ้าเป็นหมอเป็นพยาบาลมันกินคำเทศจุกก็ดีแต่ไอ้คนที่กินด้วยกันมันไม่จุกอ่ะแต่ไอ้คนที่สอยตกไปหลังคามันจุกอยู่คนเดียวอ่ะไอ้นั่นก็กินด้วยกันมันไม่จุกไอ้คนที่โดนมันจุกมึงไปทำอะไรมาเดินตะไคร้สมัยก่อนเขาเรียกเดินตะไคร้อะไรต่ออะไรเงี้ยเสียงทายเขาโดนอ๋อไปทำไม่ดีไม่เคารพศาลพระภูมิจึงต้องจุกก็ไปบอกเล่าแล้วก็หายทันทีไม่ต้องกินยาอะไรอันนี้เป็นความเชื่อถือข้อคนชาวบ้านมันเชื่อถือเนี่ยไอตัววิญญาณมันรู้ไอพวกนี้มันเชื่อถือก็ต้องเล่นงานได้เพราะผีมันรู้ว่าใครเชื่อไม่เชื่อมันรู้นี่ถ้าไม่เชื่อก็ไม่กล้าทำอย่างเงี้ยหมอไม่เชื่อก็ไม่กล้าเข้าหมอตอนนี้เสร็จแล้วไอควายเนี่ยควายมันไปขวิดนะไอ้ควายบางตัวพอควายไปขวิดศาลพระภูมิพอไปโดนศาลพระภูมิกินหญ้าไม่ได้ตัวแข็งทื่อเลยเอาตัวแข็งทื่อเลยไปโดนอะไรมาไปถามไปทำมาอ้อมันไปโดนศาลพระภูมิพอบอกเล่ามันหายแต่ศาลพระภูมิบางอย่างไม่ศักดิ์สิทธิ์ควายขวิดล้มในนาฏหมดไม่เป็นไรมันก็เป็นได้สิ่งพวกนี้เราไม่ปฏิเสธและเราก็ไม่
ม่ส่งเสริมถือว่าใครมาถามธรรมะว่าทำไงดีสายภูมิถ้าเชื่อก็ทำไปถ้าไม่เชื่อไม่ต้องทำถ้าคนไหนเคารพเคารพไปถ้าคนไหนไม่เคารพก็แล้วไปถ้าเชื่ออย่าไปทำลายเขาเพราะมันก็มีสิ่งพวกนี้พวกที่พวกนี้ก็ถือว่าเราจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ถ้าเราไม่เชื่อเราไม่ต้องทำเลยนะศาลพระภูมิเราไม่ต้องมีบางบ้านเขาแก้อย่างนี้อย่างที่บ้านหนึ่งเขาเป็นทายกที่วัดเนี่ยเขานิมนต์พระไปทำบุญเขาไม่รื้อศาลพระภูมิแล้วเขาไปซื้อบ้านแต่เขาขอเปลี่ยนเอาไอ้ตัวตุ๊กตาตัวอะไรในศาลพระภูมิเอาพระพุทธรูปไปตั้งไว้ก็เลยเอาพระพุทธเจ้าไปเป็นเจ้าของศาลไปเดินไปทำงานก็ไหว้เดินกลับมาก็ไหว้พระได้บุญมากกว่าที่เราจะไปเชื่อแบบวิญญาณที่งมงายแต่สิ่งพวกวิญญาณบางอย่างนี่มันก็เป็นเรื่องที่มันก็มีจริงโยมเรื่องผีสางเทวดาในเรื่องมีจริงทั้งนั้นแหละแต่มันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เอามาศึกษากันแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมาศึกษาสิ่งพวกนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราศึกษาพวกนี้ให้สอนเราศึกษาเรื่องการกระทำจิตใจให้เป็นบุญกุศลแล้วโยมถามว่าจะปฏิบัติอย่างไรโยมก็จะเอายังไงก็โยมก็ทำตามเขาแล้วกันถ้าโยมจะเปลี่ยนใหม่ก็พุทธรูปไปใส่ไว้แล้วก็ไม่ต้องไปเลี้ยงข้าวขนมต้มอะไรแบบอะไรไข่อะไรงั้นอ่ะต้องมีไข่มีอะไรเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยบางคนพระอรหันต์มีความพระอรหันต์เมื่อดับขันธนิพพานแล้วจิตจะเป็นอย่างไรดับไปแล้วดับไปหรือไม่หรือแตกสลายอย่างไรหรือรวมตัวไปอยู่ที่ใดทำไมยังเกิดปาฏิหาริย์ได้อีกเช่นหลวงปู่แหวนจนงานในงานพระราชทานเพลิงศพนั้นมีรูปถ่ายอย่างไรเมื่อนำเอามาเอาฟิล์มมาล้างแล้วมีรูปมีเอาเป็นรูปแหวนที่อยู่บนเมนพระอรหันต์เขาเรียกว่าดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปพระอรหันต์ดับไปเหมือนเทียนดับเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนคือการพูดกันตามปัญญานะคือพระอรหันต์เนี่ยผู้ปฏิบัติเป็นพระอรหันต์เนี่ยเหมือนอย่างเราสมมติพวกเราเนี่ยรู้ว่าเกิดมาในทุกข์ เกิดมานี่จะยากดีมีจนมามีร่างกายแล้วก็เป็นทุกข์ถ้าชาติหน้าเกิดอีกก็ต้องได้ร่างนี้อีกก็ต้องทุกข์อีกใช่ไหมเป็นผู้หญิงก็ต้องทุกข์ต้องแก่อีกต้องเจ็บอีกต้องตายอีกพิจารณาไปแล้วลมของเราเนี่ยถ้ามันมีทุกข์อยู่ตลอดเวลามีดีใจมีเสียใจถ้าพวกกันดูทุกข์มากขึ้นมันเห็นมากขึ้นเลยอะไรก็ทุกข์อะไรก็ทุกข์กินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ชีวิตคนเรานี่ทุกข์เหลือเกินนะไม่มีอะไรสบายเลยอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงนี่ทุกข์ประจําเดือนนึงก็ทุกข์ทีเงี้ยทุกข์ประจําท้องอะไรเงี้ยมีโรคมาก็ต้องทุกข์อะไรเงี้ยผู้หญิงก็เลยมองเห็นทุกข์มากเนี่ยผู้ชายก็ทุกข์ก็เมื่อมองเห็นทุกข์ในขันธ์5แล้วเนี่ยก็เกิดเบื่อเอ๊ะทำไงจะพ้นทุกข์ได้เนาะทำไงจะพ้นทุกข์พ้นทุกข์มีทางไหนมีทางเดียวคือปฏิบัติไปพระนิพพานอ๋อคือการทำใจเนี่ยไม่ให้ยึดรูปนามรูปก็พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานามก็พิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปฏิบัติวิปัสสนาญาณเนี่ยเพื่อทำลายรูปนามคือคล้ายๆว่าต้องการทำลายสิ่งนี้ไม่ให้เกิดอีกถ้าตราบใดที่ยังประกอบด้วยขันธ์5มีการเกิดอีกต้องมีรูปมีนามก็เลยต้องการที่ว่าต้องการเข้าถึงนิพพานเพราะนิพพานนี้พอถึงแล้วมันจะดับไม่ต้องมาเกิดอีกถ้ายังมีรูปมีนามก็ยังต้อง

ม่เกิดอีกฉะนั้นบุคคลที่มีปัญญาต้องการไปนิพพานเนี่ยคือต้องการไม่เกิดต้องการทำลายความเกิดเพราะเกิดแล้วเป็นทุกข์เช่นความโกรธเนี่ยพอเกิดเมื่อไรเป็นทุกข์ทุกทีเราต้องการทำลายความโกรธให้มันตายไปให้มันหมดไปจะได้ไม่เป็นทุกข์อีกถ้าเกิดโกรธเมื่อไรเป็นทุกข์เมื่อนั้นการที่ไม่ต้องการรูปนามก็กลัวจะมีความเกิดเป็นทุกข์คือเรื่องหลวงปู่แหวนเนี่ยเรื่องการศักดิ์สิทธิ์มันเป็นเรื่องของคุณธรรมธรรมชาติทั้งหลายถ้ามารวมตัวอยู่ที่จิตแล้วบุคคลที่เข้าไปถึงแล้วหรือนับถือแล้วมันก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในโลกนี้ดินฟ้าอากาศดินน้ำใบลมเนี่ยเมื่อมาประชุมรวมกันสิ่งที่บุคคลไปยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคุณธรรมของโลกที่มีอยู่คู่โลกเป็นไปได้เป็นอนุภาพไปได้ไม่ใช่หลวงปู่แหวนมาแสดงคุณธรรมหลวงปู่แหวนมาแสดงหลวงปู่แหวนไม่มาหรอกเป็นคุณธรรมเหมือนพุทธเจ้าเนี่ยเราถวายข้าวถวายอะไรต่ออะไรพุทธเจ้าฉันพุทธเจ้าไม่มาฉันหรอกแต่เราก็ทำเพราะความเคารพก็เกิดความสบายใจเหมือนเราบ่งสวงอะไรจะเอาวิญญาณของพระอรหันต์มาเนี่ยวิญญาณพระอรหันต์ไม่มีมาหรอกแต่เราเชื่อว่ามาแต่ที่จริงไม่มาพระอรหันต์ดับวิญญาณแล้วจะมีได้อย่างไรดับตั้งแต่ยังไม่ตายฉะนั้นวิญญาณจึงดับแล้วจึงไม่มาเกิดอีกไม่มีตัวตนไม่มีเราเขาไม่มีอะไรเหมือนไฟดับไม่ปรากฏอยู่ที่ไหนถ้าเกิดอีกก็ต้องทุกข์อีกเช่นความโกรธเนี่ยถ้าดับไปแล้วเอามาเกิดใหม่ต้องทุกข์ใหม่ฉะนั้นเมื่อดับไปแล้วไม่ต้องเอามาเกิดก็พ้นทุกข์ไปถ้าชาติพบมีจริงทำไมมนุษย์ทุกวันนี้ทำบาปไปมากแล้วทำไมจำนวนอะไรนะประชากรจึงเพิ่มขึ้นและจำนวนประชากรโลกควรจะลดลงบ้างคือสัตว์เนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับมนุษย์โยมประชากรมนุษย์เนี่ยแค่ไม่กี่พันล้านมันน้อยเหลือเกินถ้าพูดกันนับวิญญาณมนุษย์เนี่ยน้อยเหลือเกินกว่าโลกนี้มันใหญ่กว้างกว่านั้นมนุษย์เนี่ยมีไม่กี่พันใช่ไหมวิญญาณมีนิดเดียวถึงจะเกิดเต็มทุกประเทศก็มีนิดเดียวแต่วิญญาณสรรพสัตว์ทั่วไปน่ะมีทั้งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์และเทวดาน่ะเรานับไม่ถ้วนเอาแค่นี้ก็แล้วกันเอาแค่เป็ดเขาฆ่าแต่ละวันไก่เขาฆ่าแต่ละวันควายเขาฆ่าแต่ละวันงัวฆ่าแต่ละวันปลาที่เขาฆ่าประเทศไทยแต่ละวันถ้ามันมาเกิดในล้นโลกเลยใช่ไหมแต่แค่วิญญาณสัตว์เนี่ยมาเกิดในล้นโลกเลยเอาแค่วิญญาณสัตว์ที่ตายในประเทศไทยเนี่ยทุกวันเนี่ยมาเกิดแล้วแผ่นดินไม่มีให้อยู่เลยไม่ต้องเอาทุกประเทศเอาโยกแล้วเนี่ยวิญญาณในสารพัดเลยจะเป็นมกเป็นปลวกเป็นไอ้ดื้อไอ้พวกสัตว์สารพัดเนี่ยล้วนแต่วิญญาณทั้งนั้นพวกนี้มีโอกาสจะมาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งนั้นเลยเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่วิญญาณพวกนี้สามารถที่พัฒนามาเกิดเป็นมนุษย์ฉะนั้นถ้ามาเทียบแล้วมนุษย์นี่ถือจะเกิดเต็มโลกก็ยังไม่มากเลยแล้วมนุษย์ถือจะไปนิพพานตายแล้วไปนิพพานตายแล้วไปนิพพานไม่มาเกิดเนี่ยก็ยังมีสัตว์ที่จะเกิดมากกว่ามนุษย์อีกที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเยอะแล้วพระพุทธเจ้าที่จะต้องเอาคนไปนิพพานเนี่ยยังต้องมีพุทธเจ้ายังนับไม่ถ้วนเลยกว่าจะขนสัตว์แปรรูปต่างๆไปได้เนี่ยกว่าจะขนสัตว์ซึ่งเป็นปูเป็นปลาเป็นงัวเป็นควายเป็นช้างเป็นม้าที่ยังอยู่ในนรกเป็นเปรตเนี่ยกว่าจะพัฒนาเอาจิตพวกนี้เข้าถึงนิพพานได้เนี่ยพุทธเจ้ายังมากกว่ามนุษย์ที่อยู่ในนี้เลยแต่พอพุทธเจ้านะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนเราสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงทำไมคนเรายังมาเกิดอยู่ยังอีกเยอะอยู่ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้นะโยมนะพิจารณาว่าวิญญาณทั้งหลายเนี่ยยังไม่ได้พัฒนายังต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมากมายอันนี้เห็นคนถามกันบ่อยแล้วบางคนบอกว่าถ้าไปนิพพานก็หมดแล้วโลกก็ไม่เจริญนี่ยังไง
กลัวโรคไม่เจริญอีกแล้วโรคเขาบอกว่าไปจะให้หมดก็ดีมันจะได้ไม่มาถ่ายรถโรคกูให้เปื้อนโรคเขาบอกว่าพวกมนุษย์นี่ไปให้หมดจะก็ดีโรคเราจะได้สบายใจมันจะได้มาอิจฉากันริษยากันมันจะได้มาทำอาวุธฆ่ากันมีเคมีอะไรร้ายแรงมีแต่โรคภัยไข้เจ็บถ้าหมดมนุษย์โลกนี้ก็คงหมดทุกข์ถ้าโลกมีหัวใจนะโยมนะโลกก็ดีใจมากเลยถ้ามนุษย์ไปนิพพานหมดโลกก็จะอยู่อย่างสิริวิไลเลยหาดทรายจะไม่เปื้อนเลยต้นไม้ทุกต้นจะไม่ถูกโค่นเลยน้ำจะใสสะอาดตามห้วยหนองคลองบึงจะไม่มีสิ่งสกปรกเลยถ้าโลกไปนิพพานหมดโลกจะสวยกว่าที่มีคนอยู่เมื่อวิญญาณมีจริงผู้หญิงขณะที่ตั้งครรภ์ควรปฏิบัติอย่างไรคะตามหลักพุทธศาสนาผู้หญิงควรมีธรรมะคือที่โยมแม่เคยบอกเวลาตั้งครรภ์ถ้ามีคนแก่มาบอกให้สวดมนต์ทุกวันแล้วจะคลอดลูกง่ายคนสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลคลอดลูกก็ต้องใช้พระเป็นที่พึ่งก็สวดตั้งแต่วันตั้งครรภ์เลยสวดมนต์แล้วก็บางคนก็ตำข้าวทำงานให้ท้องไม่คลอนอะไรของเขาน่ะแต่บางคนคลอดง่ายบางคนนี่วิ่งไปตามไอ้หมอไม่ทันเลยนะคลอดลูกง่ายบางทีไปตามหมอมาคลอดแล้วคลอดง่ายบางคนก็คลอดยากเขาบอกคนที่ด่าสามีนี่คลอดลูกยากเขามีคนหนึ่งที่ด่าสามีชื่อสุธิสุพันธ์เนี่ยแกด่าหมดสามีแกมีอะไรแกขนมาด่าหมดเลยเวลาจะคลอดลูกทิ้งนะคลอดบ้านนอกโยมเวลาจะคลอดลูกก็พวกหมอตำแยเนี่ยเขาเรียกหมอตำแยนะก็จะต้องถือไอ้เครื่องอะไรเครื่องยาเนี่ยเวลาเบ่งบันเรือนเบ่งมันไม่ออกก็ลงเรือนเดินไปเบ่งหน้าบ้านก็เบ่งไปหน้าบ้านแล้วก็เดินไปเบ่งในทุ่งนากว่าจะออกในทั่วทุ่งนาเลยโยมไอ้พวกสามีพวกนั้นก็ตามถือเครื่องยาเครื่องอะไรตามคนนี้ลูกทุกคนจะต้องเบ่งอย่างนั้นเหมือนกันหมดมันติดแล้วผลที่ท้ายสุดท้ายก็ต้องมาเอาน้ำล้างเท้าสามีกินแล้วคลอดตายถ้าด่าสามีต้องเอาน้ำล้างเท้าแล้วพอลูกเกิดโตหน่อยก็หายเจ็บก็ด่าเหมือนเดิมแล้วมีลูกกี่คนก็เหมือนอย่างนั้นแต่ตมาไม่ได้ไปดูแล้วเขามาเล่าให้ฟังอยู่ใกล้ๆบ้านนั่นแหละมันเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นเพราะแกไม่มีธรรมะเลยคนที่จะตั้งท้องคลอดลูกเนี่ยเริ่มสวดมนต์ภาวนาทุกวันตักบาตรทำบุญแล้วอธิษฐานจิตขอให้ลูกเนี่ยเกิดมาเป็นคนดีแล้วก็จะดียิ่งฝึกสมาธิยิ่งดีใหญ่ฝึกสมาธินี่จะได้ผลมากเพราะว่ากระแสจิตของตัวเราเนี่ยมันเมตตามันนิ่มนวลไม่มีอารมณ์วุ่นวายและสภาพจิตของเราดีเนี่ยมันก็สายเลือดและธาตุอันนี้มันก็จะไปทำให้ลูกของเราเนี่ยดีขึ้นเพราะอาศัยทางสภาพจิตใจพ่อแม่ที่ดีลูกก็จะดีดังนั้นก็สำคัญแต่นี้ถ้าจิตใจพ่อแม่ไม่ดีหงุดหงิดขี้โกรธอะไรเงี้ยเลือดมันก็ไม่ดีจิตใจไม่ดีพอลูกออกมาก็นิสัยไม่ดีเด็กๆสมัยนี้จึงเกลียดพ่อเกลียดแม่ขี้โกรธก็หมดพ่อแม่ไม่เคยอบรมจิตตัวเองแต่ถ้าเราว่าพอตั้งครรภ์แล้วเริ่มทำสมถะภาวนาเรื่อยๆจิตไม่โกรธเลยเนี่ยพอลูกออกมาก็จะกลายเป็นเด็กดีจิตใจเยือกเย็นคนสมัยก่อนก็ใช้ธรรมะเนี่ยพอมีลูกก็สวดมนต์ภาวนาวิงวอนให้คุณพระช่วยอย่างเดียวไม่ได้ไปฝากท้องกับโรงพยาบาลหรอกฝากท้องกับพระ

พยายามตั้งใจสงบใจมีสติระลึกรู้รูปนั่งระลึกรู้กายใจของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ลักษณะอาการสงบพยายามน้อมเห็นใบหน้าตัวเองเมื่อเราส่องดูในกระจกเงาจำใบหน้าตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดให้ระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบพยายามปล่อยละวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็พยายามไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่น้อมในรูปตัวเองเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าของเรากระจกด้านหน้ามองเห็นหน้าตัวเองมีผมมีคิ้วมีหน้าผากมีตามีขนตามีดวงตาดำดวงตาขาวเบ้าตาลูกตาจมูกหูจมูกสองข้างปากคางคอหัวไหล่ลำตัวของเราให้น้อมเห็นรูปร่างหน้าตาของเราดูตัวเองมันส่องกระจกสี่บานกระจกด้านหน้ากระจกด้านหลังกระจกด้านขวาด้านซ้ายเห็นรอบตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบพยายามปล่อยละวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากใจเราทำใจให้ว่างตัดความรู้สึกภายนอกให้เหลือแต่รู้สึกกายใจของเรานั่งอยู่ในลักษณะอาการอย่างใดก็รู้จักว่านั่งอยู่ในลักษณะอย่างนั้นเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายหรือมือขวาวางบนมือซ้ายหรือนั่งพับเพียบขัดสมาธิในรูปใดก็ให้รู้สึกตัวทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยมีพุทธะไว้ในใจพุทโธเกิดขึ้นที่ใจธัมโมเกิดขึ้นที่ใจสังโฆเกิดขึ้นที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดทำใจเป็นพระทำใจดวงเดียวใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในน้อมระลึกนึกเข้ามาที่ตัวเองพิจารณากายอาการ32ตั้งแต่เบื้องบนไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังที่ตัวเราให้พิจารณาน้อมจิตของเราไว้ การรู้จักตัวเองเขาเรียกว่าสติเกิดขึ้นรู้จักส่วนใดในร่างกายก็ถือว่าเป็นสติรู้จักผมก็เป็นสติรู้จักขนก็เป็นสติรู้จักเล็บก็เป็นสติ
รู้จักหนังก็เป็นสติให้น้อมเห็นรูปตัวเองก็เป็นสติทำสติติดต่อไปรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นสมาธิเวลาให้ใจเข้าเราก็ทำความรู้จักลมให้ใจเข้าของเราเวลาลมให้ใจออกเราก็ทำความรู้จักลมให้ใจออกของเราเรารู้จักตัวเองที่ลมให้ใจของเราลมผ่านเข้ารู้จักลมพิจารณาลมที่กระทบที่สองช่องจมูกของเราหายใจเข้ารู้หายใจออกทำความรู้ชัดที่ลมหายใจออกหายใจเข้ายาวก็พิจารณาลมหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นก็รู้ว่าลมหายใจออกสั้นหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นติดไว้ที่สองช่องจมูกของเราจนกว่าใจของเราจะสงบหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้ที่ถูกกับจริตเราจะเป็นพุทโธสัมมาอรหังหรือหนออะไรก็ได้ที่ใจของเราหยุดคิดได้หรือดูลมให้ใจของเราต่อไปถ้าใจของเราหยุดคิดแล้วก็ดูลมเรื่อยไปถ้ายังไม่หยุดเราก็ภาวนาให้ใจเข้าเราก็นึกพุทให้ใจออกนึกโธด้วยก็ได้ลมหายใจเข้าเราก็ภาวนานึกพุทหายใจออกนึกโธติดไว้ที่สองช่องจมูกของเราจนกว่าใจของเราจะสงบคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้ใจตัวเองพุทโธผู้ตื่นจิตใจไม่ลืมพุทโธผู้เบิกบานมีใจผ่องใสเบิกบานสลัดละความคิดนึกทั้งเรื่องเก่าและเรื่องใหม่เป็นผู้รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทำสติรู้ตัวติดต่อไปจำใบหน้าจำตัวเองไว้ให้ได้คิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็พยายามน้อมกลับมาดึงลังกลับความรู้สึกมาไว้คิดอะไรก็ดึงกลับรู้ใจตัวเองคิดไกลตัวเองก็ดึงความรู้สึกไว้ที่ตัวเองนั่งอยู่เรียกว่ารู้กลับมามองตัวเองมารู้จักภาวนาคิดอะไรก็ดึงกลับมาไว้ที่ใจตัวเองตั้งสติไว้ทุกลมให้ใจแต่ใจมันสับสนคิดโน่นคิดนี่แล้วก็พยายามควบคุมนับลมให้ใจหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธนับหนึ่งพุทโธนับสองพุทโธนับสาม

พุทโธนับ4พุทโธนับ5พุทโธ6พุทโธ7พุทโธ8พุทโธ9พุทโธ10แล้วก็ถอยหลังกลับพุทโธ9พุทโธ8พุทโธ7พุทโธ6 5 4 3 2 1แล้วก็ย้อนไปย้อนมาจนจิตของเรานั้นอยู่กับพุทโธพุทธะที่เดียวพยายามจะคิดอะไรเราก็ปล่อยวางถือว่าเป็นความคิดสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึก

ก็ปล่อยวางถือว่าเป็นความคิดสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกมันไม่เป็นจริงเป็นจังอะไรเราก็ปล่อยวางเพราะคิดนึกใครๆก็คิดนึกอยู่แล้วเขาขาดสติขาดสมาธิขาดหลักภาวนาเขาจึงคิดไม่มีขอบเขตคิดไปสารพัดที่ตัวเองจะคิดได้เรียกว่าไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดเพราะไม่มีหลักภาวนานั่นเองแต่เมื่อเรามีบริกรรมภาวนาแล้วก็มีหลักเกาะของจิตมีที่อยู่ของจิตมีที่ยึดเหนี่ยวเขาเรียกว่ามีหลักของใจใจมีแก่นมีหลักมีที่พึ่งมีที่เกาะมีที่ยึดเหนี่ยวก็ทำให้ใจของเรานั้นมีความสงบมีสติยังคิดมีสมาธิควบคุมใจมีปัญญาเข้าไปรู้สอดส่องความปรุงแต่งทั้งดีและไม่ดีทั้งชอบและชังก็จะเห็นจะรู้ที่ใจสงบและไม่สงบการที่เรารู้ว่าใจสงบแล้วก็รู้ว่าใจไม่สงบนั้นคือรู้แบบพุทธะรู้จากหลักของใจเมื่อเรารู้ใจตัวเองก็สามารถจะมองใจคนอื่นเช่นเดียวกันเพราะเขาก็มีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วมีดีใจเสียใจเช่นเดียวกับความคิดของเราเราก็พยายามทำความรู้ก็ไปศึกษาจิตภายในจิตของเราให้บ่อยๆให้มากขึ้นเราก็จะเป็นผู้รู้เข้าใจในอารมณ์ของเราในจิตใต้สำนึกของเราเมื่อเรารู้มากขึ้นก็เป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องหยุดเป็นเครื่องปล่อยละวางเป็นวิธีการดับทุกข์ทางใจและแก้ปัญหาหัวใจที่สับสนวุ่นวายขัดข้องมองใจหรือไม่สบอารมณ์ก็จะเป็นการนำธรรมะมาแก้ปัญหาหัวใจทุกคนเราใช้หลักภาวนาเป็นเบื้องต้นเมื่อเกิดสติสมาธิมากขึ้นปัญญาก็ย่อมเกิดขึ้นเข้าใจในสภาพความคิดนึกเรียกว่าเข้าใจในสภาวะธรรมที่มีอารมณ์ต่างๆโคจรมาเกิดขึ้นกับใจภายในเรารู้เราก็ละได้เรารู้เราก็ดับได้ผู้ที่ไม่รู้ก็ละไม่ได้ดับไม่ได้เพราะไม่รู้ใจการไม่รู้จักความคิดสุขทุกข์ที่ใจก็ไม่มีวิธีดับความทุกข์ร้อนใจเพราะขาดสติขาดความสงบคือสมาธิจึงไม่เกิดปัญญาเข้าไปรู้กิจภายในทุกคนเราเกิดมาทุกข์เพราะความคิดสุขเพราะความคิดดีชั่วเพราะความคิดไม่ใช่สิ่งอื่นมาทำให้เราเป็นเพราะใจเราเมื่อเราเข้าถึงศีลที่ใจสมาธิที่ใจปัญญาที่ใจก็จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้เรามีความสุขสงบมีหนทางในการดับและปล่อยวางทุกข์ได้รู้เท่าทันใจตัวเองสามารถที่จะห้ามด้วยการภาวนาให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดความเป็นหนึ่งในใจเราเบื้องต้น

0: เราก็พยายามดึงรั้งความรู้สึกของเราไว้ที่กายกับใจดูกายนั่งกายหายใจกายนั่งอย่างใดก็รู้ชัดอย่างนั้นแล้วใจคิดอะไรก็อยู่ที่การรู้กายรู้ลมรู้ใจของเราเราจะพยายามน้อมเข้ามาเห็นตัวเองรู้สึกตัวเองอยู่ทุกขณะลมหายใจจิตก็จะไม่สับสนไม่วุ่นวายเพราะมีการปล่อยละวางทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยรู้ภายในใจของเราพยายามน้อมเห็นรูปตัวเองศึกษาธรรมะคือการศึกษากายกับใจคิดอะไรเราก็ตั้งสติพุทโธน้อมเข้ามาที่ตัวเองทุกลมหายใจเข้าออกคิดอะไรเราก็ปล่อยวางไม่ยึดถือความคิดสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกแล้วก็ปล่อยไปตามอดีตไม่เก็บมาคิดปล่อยไปตามอนาคตไม่มาปรุงแต่งรู้ว่าปัจจุบันขณะนี้เรากำลังทำจิตของเราให้ว่างคือปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือแต่บริกรรมภาวนาอย่างเดียวพยายามเคยเตือนใจพยายามเคยรู้ใจเตือนใจตัวเองคิดอะไรเราก็รู้สึกตัวรู้สึกใจคิดพยายามมีสติภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจำใบหน้าจำสองช่องจมูกของเราใจสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้หรือใจยังไม่สงบก็รู้อยู่ที่ใจของเราหายใจเข้ายาวก็พิจารณาลมหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นก็รู้ว่าลมหายใจออกสั้นหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นติดไว้ที่สองช่องจมูกของเราจนกว่าใจของเราจะสงบหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้ที่ถูกกับจริตเราจะเป็นพุทโธสัมมาอรหังหรือหนออะไรก็ได้ที่ใจของเราหยุดคิดได้หรือดูลมให้ใจของเราต่อไปถ้าใจของเราหยุดคิดแล้วก็ดูลมเรื่อยไปถ้ายังไม่หยุดเราก็ภาวนาให้ใจเข้าเราก็นึกพุทให้ใจออกนึกโธด้วยก็ได้ลมหายใจเข้าเราก็ภาวนานึกพุทหายใจออกนึกโธติดไว้ที่สองช่องจมูกของเราจนกว่าใจของเราจะสงบคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้ใจตัวเองพุทโธผู้ตื่นจิตใจไม่ลืมพุทโธผู้เบิกบานมีใจผ่องใสเบิกบานสลัดละความคิดนึกทั้งเรื่องเก่าและเรื่องใหม่เป็นผู้รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทำสติรู้ตัวติดต่อไปจำใบหน้าจำตัวเองไว้ให้ได้คิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็พยายามน้อมกลับมาดึงรั้งกลับความรู้สึกมาไว้คิดอะไรก็ดึงกลับรู้ใจตัวเองคิดไกลตัวเองก็ดึงความรู้สึกไว้ที่ตัวเองนั่งอยู่เรียกว่ารู้กลับมามองตัวเองมารู้จักภาวนา คิดอะไรก็ดึงกลับมาไว้ที่ใจตัวเองตั้งสติไว้ทุกลมให้ใจแต่ใจมันสับสนคิดโน่นคิดนี่แล้วก็พยายามควบคุมนับลมให้ใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งพูดโทนับสองพูดโทนับสามพูดโทนับสี่พูดโทนับห้าพูดโทหกพูดโทเจ็ดพูดโทแปดพูดโทเก้าพูดโทสิบแล้วก็ถอยหลังกลับพูดโทเก้าพูดโทแปดพูดโทเจ็ดพูดโทหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ย้อนไปย้อนมาจนจิตของเรานั้นอยู่กับพุทโธพุทธะที่เดียวพยายามจะคิดอะไรเราก็ปล่อยวางถือว่าเป็นความคิดสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกมันไม่เป็นจริงเป็นจังอะไรเราก็ปล่อยวางเพราะคิดนึกใครๆก็คิดนึกอยู่แล้วเขาขาดสติขาดสมาธิขาดหลักภาวนาเขาจึงคิดไม่มีขอบเขตคิดไปสารพัดที่ตัวเองจะคิดได้เรียกว่าไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดเพราะไม่มีหลักภาวนานั่นเองก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ผู้ญาติยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าและใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่รุกขเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกกายใจของเราก่อนจะเลิกนั่งสมาธิทำความรู้สึกมือขวาแล้วใช้ทำความรู้สึกขยับทีละน้อยละน้อยเคลื่อนมาไว้ที่หัวเข่าด้านขวาทำความรู้สึกมือซ้ายค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยละน้อยขยับมาวางไว้ที่เข่าด้านซ้ายค่อยๆยกมือขวาทีละน้อยละน้อยมาวางไว้ที่ระหว่างกลางหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่เราจะพุทธปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราทุกครั้งไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

สรรเสริญสุขอันเลิศกว่ากามเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเวคณะสะปริภาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏข้อที่ในกามและกามสุขนั้นท่านพระโคดมตรัสกามสุขว่าเลิศกว่ากามทั้งหลายแต่ตรัสสุขอันเลิศกว่ากามว่าเลิศกว่ากามสุขชื่อว่าตรัสดีแล้วกัจจานะข้อที่ว่ากามก็ดีกามสุขก็ดีสุขอันเลิศกว่ากามก็ดีนี้เธอผู้มีทิฏฐิแตกต่างกันมีความถูกใจแตกต่างกันมีความพอใจแตกต่างกันมีความมุ่งหมายแตกต่างกันมีอาจารย์แตกต่างกันจึงรู้ได้ยากภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุเหล่านั้นแลจะพึงรู้กามกามสุขหรือสุขอันเลิศกว่ากามนี้ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเวคณะสะปริภาชกโกรธไม่พอใจเมื่อจะด่าว่าเย้ยหยันพระผู้มีพระภาคคิดว่าเราจะทำให้พระสมณะโคดมได้รับความเสียหายจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นสมณะพราหมณ์บางพวกในโลกนี้ไม่รู้เงื่อนเบื้องต้นไม่เห็นเงื่อนเบื้องปลายแต่ยังยืนยันอยู่ว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปคำกล่าวของสมณพราหมณ์เหล่านั้นถึงความเป็นคำหน้าหัวเราะเป็นคำต่ำช้าเป็นคำเปล่าเป็นคำเหลวไหลทีเดียวพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัจจานะสมณพราหมณ์เหล่าใดเมื่อไม่รู้เงื่อนเบื้องต้นไม่เห็นเงื่อนเบื้องปลายยังยืนยันว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกข่มก็ชอบอยู่แต่จงงดเงื่อนเบื้องต้นและเงื่อนเบื้องปลายไว้ก่อนขอให้วินยูชนผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเป็นคนซื่อตรงจงมาเถิดเราจะสั่งสอนเราจะแสดงธรรมเมื่อเขาปฏิบัติตามคำพร่ำสอนไม่นานก็จะรู้เองเห็นเองได้ทราบว่าความหลุดพ้นโดยชอบจากเครื่องผูกคืออวิชชาก็เป็นอย่างนั้นกัจจานะเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายถูกเครื่องผูกที่ทำด้วยได้ผูกไว้ที่ข้อเท้าทั้งสองที่ข้อมือทั้งสองและที่คอรวมเป็นห้าแห่งเครื่องผูกเหล่านั้นจะหลุดไปเมื่อเด็กเติบโตขึ้นและมีร่างกายแข็งแรงขึ้นเขาจึงรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วและเครื่องผูกก็ไม่มีแก่เราแม้ฉันใดวินยูชนผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเป็นคนซื่อตรงก็ฉันนั้นเหมือนกันขอจงมาเถิดเราจักสั่งสอนจักแสดงธรรมเมื่อเขาปฏิบัติตามคำพร่ำสอนแล้วไม่นานก็จะรู้เองเห็นเองได้ทราบว่าความหลุดพ้นโดยชอบจากเครื่องผูกคืออวิชชาก็เป็นอย่างนั้น

ปริพาชกชื่อเวคณะสะแสดงตนเป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเวคณะสะปริพาชกเรียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลเวคณะสะสูตรที่10จบปริภาชกะวรรคที่3จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. จูลวัชโคตสูตร 2. อคิวัชโคตสูตร 3. มหาวัชโคตสูตร 4. ทีฆนขะสูตร 5. มาคันธิยะสูตร 6. สันทกะสูตร 7. มหาสกุลุทายิสูตร 8. สมณะมุนทิกะสูตร 9. จูลสกุลุทายิสูตร 10. เวคณะสะสูตร

4. ราชวรรคหมวดว่าด้วยพระราชา 1. คติการะสูตรว่าด้วยช่างหม้อชื่อคติการะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโคศลพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเสด็จแวะออกจากทางแล้วได้ทรงแย้มพระโอษฐ์ณสถานที่แห่งหนึ่งครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้คิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระโอษฐ์เพราะพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์โดยไม่มีสาเหตุลำดับนั้นท่านพระอานนท์จึงห่มผ้าอุตราสงฆ์เฉียงบ่าประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้ทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระโอษฐ์เพราะพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์โดยไม่มีสาเหตุพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วณสถานที่แห่งนี้มีนิคมชื่อเวคะลิงคะเป็นนิคมมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยเวคะลิงคะนิคมอยู่ได้ยินว่าที่นี้เคยเป็นอารามของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาก่อนได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ณที่นี้ครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้ปูลาดผ้าสังฆาติเป็นสี่ชั้นถวายแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นขอพระผู้มีพระภาคจงประทับนั่งณที่นี้เถิดภาคพื้นส่วนนี้จักเป็นส่วนที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์ทรงใช้สอยพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วได้รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วณสถานที่แห่งนี้มีนิคมชื่อเวคะลิงคะเป็นนิคมมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยเวคะลิงคะนิคมอยู่ได้ยินว่าที่นี้เคยเป็นอารามของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาก่อนได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ณที่นี้อานนท์ในเวคะลิงคะนิคมได้มีช่างหม้อชื่อคติการะเป็นอุปถาผู้เลิศของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมานพชื่อโชติปาละเป็นสหายที่รักกันของช่างหม้อชื่อคติการะครั้งนั้นช่างหม้อชื่อคติการะเรียกโชติปาละมานพมากล่าวว่ามาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีเมื่อช่างหม้อชื่อคติการะกล่าวอย่างนี้แล้วโชติปาละมานพได้กล่าวว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นพระสมณะโล้นนั้นจะมีประโยชน์

อะไรแม้ครั้งที่สองละถึงแม้ครั้งที่สามช่างหม้อชื่อคติการะได้กล่าวกับโชติปาละมานพว่ามาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีแม้ครั้งที่สามโชติปาละมานพได้กล่าวว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นพระสมณะโล้นนั้นจะมีประโยชน์อะไรช่างหม้อชื่อคติการะจึงกล่าวว่าโชติปาละเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นเรานำจุนถูตัวไปยังแม่น้ำเพื่ออาบน้ำกันเถิดโชติปาละมานพรับคำแล้วลำดับนั้นช่างหม้อชื่อคติการะและโชติปาละมานพได้นำจุนถูตัวไปยังแม่น้ำเพื่ออาบน้ำอานนท์ต่อมาช่างหม้อชื่อคติการะได้เรียกโชติปาละมานพมากล่าวว่าโชติปาละเพื่อนรักที่นี่ไม่ไกลจากพระอารามของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านักมาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีเมื่อช่างหม้อชื่อคติการะกล่าวอย่างนี้แล้วโชติปาละมานพได้กล่าวว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นพระสมณะโล้นนั้นจะมีประโยชน์อะไรแม้ครั้งที่สองละถึงแม้ครั้งที่สามช่างหม้อชื่อคติการะได้กล่าวว่าโชติปาละเพื่อนรักที่นี่ไม่ไกลจากพระอารามของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านักมาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีแม้ครั้งที่สามโชติปาละมานพก็กล่าวว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นพระสมณะโล้นนั้นจะมีประโยชน์อะไรลำดับนั้นช่างหม้อชื่อคติการะได้จับชายพกของโชติปาละมานพแล้วกล่าวว่าโชติปาละเพื่อนรักที่นี่ไม่ไกลจากพระอารามของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านักมาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีลำดับนั้นโชติปาละมานพให้ช่างหม้อชื่อคติการะปล่อยชายพกแล้วกล่าวว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นพระสมณะโล้นนั้นจะมีประโยชน์อะไรช่างหม้อชื่อคติการะนั้นจับที่ผมของโชติปาละมานพผู้อาบน้ำดำกล้าวแล้วกล่าวว่าโชติปาละเพื่อนรักที่นี่ไม่ไกลจากพระอารามของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านักมาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีต่อมาโชติปาละมานพได้คิดว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่ช่างหม้อชื่อคติการะผู้มีสกุลรุนชาติต่ำบังอาจมาจับผมของเราผู้อาบน้ำดำกล้าวแล้วการที่เราจะไปด้วยนี้เห็นจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วได้กล่าวกับช่างหม้อชื่อคติการะว่าคติการะเพื่อนรักการที่เพื่อนทำความพยายามตั้งแต่ผู้ชักชวนจับที่ชายพกโช
จนล่วงเลยถึงบังอาจจับที่ผมของเรานั้นก็เพื่อจะชวนให้ไปในสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเท่านั้นเองหรือช่างหม้อชื่อคติการะกล่าวว่าเท่านั้นเองโชติปาละเพื่อนรักจริงอย่างนั้นการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีโชติปาละมานกกล่าวว่าคติการะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นปล่อยเราเถิดพวกเราจะไปด้วยกันอานนท์ครั้งนั้นช่างหม้อชื่อคติการะและโชติปาละมานกได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับช่างหม้อชื่อคติการะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั่งณที่สมควรส่วนโชติปาละมานพได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรช่างหม้อชื่อคติการะผู้นั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือโชติปาละมานพผู้เป็นสหายรักกันของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมแก่โชติปาละมานพนี้เถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แจงให้ช่างหม้อชื่อคติการะและโชติปาละมานพเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาจากนั้นช่างหม้อชื่อคติการะและโชติปาละมานพผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทำประทักษิณแล้วจากไปอานนท์ครั้งนั้นโชติปาละมานพได้ถามช่างหม้อชื่อคติการะว่าคติการะเพื่อนรักท่านเมื่อฟังธรรมนี้หลังจากนี้จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตหรือไม่ช่างหม้อชื่อคติการะตอบว่าโชติปาละเพื่อนรักท่านก็รู้อยู่มิใช่หรือว่าเราต้องเลี้ยงดูมารดาบิดาซึ่งเป็นคนตาบอดและแก่ชราโชติปาละมานพจึงกล่าวว่าคติการะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นเราจักออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเองลำดับนั้นช่างหม้อชื่อคติการะและโชติปาละมานพได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรช่างหม้อชื่อคติการะได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือโชติปาละมานพผู้เป็นสหายรักกันของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงบวชให้โชติปาละมานพนี้ด้วยเถิดโชติปาละมานพได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

เรื่องพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีอานนท์ครั้งนั้นเมื่อโชติปาละมานพอุปสมบทได้ไม่นานประมาณกึ่งเดือนพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในเวคลิงคนิคมตามควรแก่อัธยาศัยแล้วเสด็จจาริกไปทางเขตกรุงพาราณสีเสด็จจาริกไปแล้วโดยลำดับจนถึงกรุงพาราณสีอานนท์ได้ยินว่าในคราวนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีพระเจ้ากาสีทรงพระนามว่ากิกีทรงสดับข่าวว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงกรุงพาราณสีประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันลำดับนั้นพระเจ้ากาสีทรงพระนามว่ากิกีรับสั่งให้จัดยานพาหนะคันงามๆหลายคันทรงขึ้นยานพาหนะคันงามเสด็จจากเขตกรุงพาราณสีพร้อมกับยานพาหนะคันงามๆตามเสด็จด้วยราชานุภาพอย่างยิ่งใหญ่เพื่อทรงเยี่ยมพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จไปจนสุดทางที่ยานพาหนะจะไปได้จึงเสด็จลงจากยานเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แจงให้พระเจ้ากาสีทรงพระนามว่ากิกีทรงเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาพระเจ้ากาสีทรงพระนามว่ากิกีผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับภัตตาหารของหม่อมฉันในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้งนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีทรงทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วจึงทรงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาททรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไปเมื่อล่วงราตรีนั้นไปพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีได้รับสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอันประณีตล้วนเป็นข้าวสาลีซึ่งอ่อนละมุนเก็บกากออกหมดแล้วมีแกงและกับหลายอย่างในพระราชนิเวศของท้าวเธอแล้วรับสั่งให้ราชบุรุษกราบทูลภัตตาการแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญได้เวลาแล้วพระทหารสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่ะอานนท์ครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังพระราชนิเวศของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ลำดับนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีทรงอังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มน้ำสำราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตด้วยพระองค์เองเมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยเสร็จทรงวางพระหัตถ์แล้วพระเจ้ากาสีทรงพระนามว่ากิกีก็เลือกประทับนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่า
แล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์การอยู่จำพรรษาณกรุงพาราณสีของหม่อมฉันเถิดพระสงฆ์จักได้รับการบำรุงเห็นปานนี้พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าเลยมหาบพิตรอาตมาภาพรับนิมนต์การอยู่จำพรรษา

0: าไว้แล้ว
1: แม้ครั้งที่สองละถึงแม้ครั้งที่สามพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์การอยู่จำพรรษาณกรุงพาราณสีของหม่อมฉันเถิดพระสงฆ์จักได้รับการบำรุงเห็นป่านี้พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าเลยมหาปพิธอาตมภาพรับนิมนต์การจำพรรษาไว้แล้วครั้งนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีทรงเสียพระทัยทรงโทมนัสว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงรับนิมนต์การอยู่จำพรรษาณกรุงพาราณสีของเราจากนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีใครอื่นที่เป็นผู้อุปถากยิ่งกว่าหม่อมฉันหรือพระพุทธเจ้าข้า

กัสสปะพุทธเจ้าทรงสรรเสริญช่างหม้อชื่อคติคลาระพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ามหาบพิตรมีนิคมชื่อเวคลิงคะช่างหม้อชื่อคติคลาระอยู่ในนิคมนั้นเขาเป็นอุปถาผู้เลิศของอาตมาภาพพระองค์ทรงเสียพระทัยมีความโทมนัสว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงรับนิมนต์การอยู่จำพรรษาในกรุงพาราณสีของเราแต่ความเสียใจและความโทมนัสนั้นย่อมไม่มีและจักไม่มีแก่ช่างหม้อชื่อคติการะเพราะช่างหม้อชื่อคติการะถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะเว้นขาดจากปาณาติบาตการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากอทินนาทานการลักทรัพย์เว้นขาดจากกาเมสุมิชฌาจารการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากมุสาวาทการพูดเท็จเว้นขาดจากสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานะการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทช่างหม้อชื่อคติการะเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสมั่นคงในพระธรรมเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสมั่นคงในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะรักใคร่ช่างหม้อชื่อคติการะเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกข์เป็นผู้หมดความสงสัยในทุกขสมุทัยเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกขนิโรธเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบริโภคพัดมื้อเดียวเป็นพรหมจารีมีศีลมีกัลยาณธรรมไม่ใช้แก้วมณีและทองคำเป็นเครื่องประดับปราศจากการใช้ทองและเงินมหาบพิตรช่างหม้อชื่อคติการะไม่ใช้พลั่วและมือของตนขุดแผ่นดินหาบแต่ดินริมตลิ่งที่พังหรือขุดหนูมาใช้ทำเป็นภาชนะแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผู้ต้องการภาชนะสำหรับใส่ข้าวสารใส่ถั่วเขียวใส่ถั่วดำขอให้นำภาชนะที่ต้องการนั้นไปเถิดช่างหม้อชื่อคติการะเลี้ยงดูมารดาบิดาซึ่งเป็นคนตาบอดและแก่ชราหลังจากตายแล้วช่างหม้อชื่อคติการะจะเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการสิ้นไปจากปรินิพพานในภพนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นอีกมหาบพิตรสมัยหนึ่งอาตมาภาพอยู่ที่นิคมชื่อเวคลิงคะนั่นเองครั้นเวลาเช้าอาตมาภาพครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปหามารดาบิดาของช่างหม้อชื่อคติการะถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าดูเถิดนี่คนหาอาหารไปที่ไหนเสียเล่ามารดาบิดาของช่างหม้อชื่อคติการะทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปถาของพระองค์ออกไปแล้วขอพระองค์จงรับข้าวสุกจากหม้อข้าวรับแกงจากหม้อแกงเสวยเถิดครั้งนั้นอาตมาภาพได้รับข้าวสุกจากหม้อข้าวรับแกงจากหม้อแกงฉันแล้วลุกจากอาสนะจากไปลำดับนั้นช่างหม้อชื่อคติการะเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าใครมารับข้าวสุกจากหม้อข้าวรับแกงจากหม้อแกงบริโภคแล้วลุกจากอาสนะจากไปมารดาบิดาบอกว่าลูกเอ๋ยพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับข้าวสุกจากหม้อข้าวรับแกงจากหม้อแกงสวยแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จจากไปมหาบพิตรครั้งนั้นช่างหม้อชื่อคติการะได้คิดว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้ครั้งนั้นปีติและสุขไม่จางหายจากช่างหม้อชื่อคติการะตลอดกึ่งเดือนไม่จางหายจากมารดาบิดาตลอด7 วันมหาบพิตรสมัยหนึ่งอาตมาภาพอยู่ที่นิคมชื่อเวคลิงคะนั่นเอง
ครั้นเวลาเช้าอาตมภาพครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปหามารดาบิดาของช่างหม้อชื่อคติการะถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าดูเถิดนี่คนหาอาหารไปไหนเสียเล่ามารดาบิดาของช่างหม้อชื่อคติการะทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปถากของพระองค์ออกไปแล้วขอพระองค์จงรับขนมกุมมาจากกระเช้านี้รับแกงจากหม้อแกงเสวยเถิดครั้งนั้นอาตมภาพได้รับขนมกุมมาจากกระเช้ารับแกงจากหม้อแกงฉันแล้วลุกจากอาสนะจากไปลำดับนั้นช่างหม้อชื่อคติการะเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าใครมารับขนมกุมมาจากกระเช้ารับแกงจากหม้อแกงบริโภคแล้วลุกจากอาสนะจากไปมารดาบิดาบอกว่าลูกเอ๋ยพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับขนมกุมมาจากกระเช้ารับแกงจากหม้อแกงเสวยแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จจากไปแล้วมหาปพิธครั้งนั้นช่างหม้อชื่อคติการะได้คิดว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้ครั้งนั้นปีติและสุขไม่จางหายจากช่างหม้อชื่อคติการะตลอดกึ่งเดือนไม่จางหายจากมารดาบิดาตลอด7 วันมหาบพิตรสมัยหนึ่งอาตมภาพอยู่ที่นิคมชื่อเวคะลิงคะนั่นเองขณะนั้นกุฏิรั่วจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปดูว่าในเรือนของช่างหม้อชื่อคติการะมีหญ้าหรือไม่เมื่ออาตมภาพกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นไปดูกลับมาแล้วได้กล่าวกับอาตมภาพว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรือนของช่างหม้อชื่อคติการะไม่มีหญ้ามีแต่หญ้าที่มุงหลังคาเรือนของเขาเท่านั้นอาตมภาพจึงได้สั่งภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันไปรื้อหญ้าที่มุงหลังคาเรือนของช่างหม้อชื่อคติการะภิกษุเหล่านั้นได้ไปรื้อหญ้าที่มุงหลังคาเรือนของช่างหม้อชื่อคติการะครั้งนั้นมารดาบิดาของช่างหม้อชื่อคติการะได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าพวกใครเล่ามารื้อหญ้ามุงหลังคาเรือนภิกษุทั้งหลายตอบว่าคุณโยมกุฏิของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารั่วมารดาบิดาของช่างหม้อชื่อคติการะได้กล่าวว่านำไปเถิดเจ้าข้านำไปตามสะดวกเถิดพระคุณเจ้าครั้งนั้นช่างหม้อชื่อคติการะเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่แล้วถามว่าพวกใครเล่ามารื้อหญ้ามุงหลังคาเรือนมารดาบิดาตอบว่าลูกเอ๋ยภิกษุทั้งหลายบอกว่ากุฏิของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารั่วลำดับนั้นช่างหม้อชื่อคติการะได้คิดว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้ครั้งนั้นปีติและสุขไม่จางหายจากช่างหม้อชื่อคติการะตลอดกึ่งเดือนไม่จางหายจากมารดาบิดาตลอด7 วันมหาบพิตรครั้งนั้นเรือนที่ช่างหม้อชื่อคติการะอาศัยอยู่หลังนั้นมีอากาศเป็นหลังคาอยู่ตลอด3 เดือนถึงฝนตกก็ไม่รั่วช่างหม้อชื่อคติการะมีคุณเช่นนี้พระเจ้ากาสีทรงพระนามว่ากิกีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นลาภของช่างหม้อชื่อคติการะหนอช่างหม้อชื่อคติการะได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้อานนท์ครั้งนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีทรงให้ราชบุรุษทรงเกวียนบรรทุกข้าวสาร
ข้าวบรรทุมุทิกาสาลีประมาณ500เล่มเกวียนและเครื่องแกงพอสมควรกับข้าวสารนั้นไปพระราชทานแก่ช่างหม้อชื่อคติการะราชบุรุษทั้งหลายเข้าไปหาช่างหม้อชื่อคติการะแล้วได้กล่าวว่าท่านผู้เจริญนี้ข้าวสารข้าวบรรทุมุทิกาสาลีประมาณ500เล่มเกวียนและเครื่องแกงพอสมควรกับข้าวสารนั้นพระเจ้ากิกีกาสีทรงส่งมาพระราชทานแก่ท่านแล้วจงรับของพระราชทานเหล่านั้นไว้เถิดช่างหม้อชื่อคติการะกล่าวว่าพระราชามีพระราชกิจมากมีพระราชกรณียกิจมากสิ่งของที่พระราชทานมานี้อย่าเป็นของข้าพเจ้าเลยจงเป็นของหลวงเถิดอานนท์เธอคงจะคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นโชติปาละมานพคงเป็นคนอื่นเป็นแน่แต่เธอไม่ควรเห็นอย่างนั้นสมัยนั้นเราก็คือโชติปาละมานพนั่นเองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลคติการสูตรที่หนึ่งจบ

2. รัฐปาลสูตรว่าด้วยพระรัฐปาละพราหมณ์และคหบดีชาวเมืองทุลละโกฏิตะเข้าเฝ้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นกุรุพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงนิคมของชาวกุรุชื่อทุลละโกฏิตะพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายชาวทุลละโกฏิตะนิคมได้สดับข่าวว่าได้ยินว่าพระสมณะโคดมเป็นสักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลทรงจาริกไปในแคว้นกุรุพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงทุลละโกฏิตะนิคมท่านพระโคดมพระองค์นั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงครั้งนั้นพราหมณ์และคหบดีชาวทุลละโกฏิตะนิคมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับบางพวกถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณ

ที่สมควรบางพวกทูลสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประกาศชื่อและโคดในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็นั่งนิ่งอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พราหมณ์และคหบดีชาวทุลโกฏิตะนิคมเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถา

รัตปาลกุลบุตรออกบวชสมัยนั้นกุลบุตรชื่อรัตปาลเป็นบุตรของตระกูลชั้นสูงในทุนละโกฏิตะนิคมนั้นนั่งอยู่ในบริษัทนั้นด้วยขณะนั้นเองรัตปาลกุลบุตรได้คิดว่าธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นเราเข้าใจว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังขัดมิใช่กระทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดครั้งนั้นพวกพราหมณ์และคหบดีชาวทุลโกฏิตะนิคมผู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคถาแล้วต่างชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไปลำดับนั้นเมื่อพราหมณ์และคหบดีชาวทุนละโกฏิตะนิคมจากไปไม่นานรัตปาลกุลบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นข้าพระองค์เข้าใจว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายข้าพระองค์ปรารถนาจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่ารัตปาละมารดาบิดาอนุญาตให้เธอออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วหรือรัตปาละกุลบุตรกราบทูลว่ายังมิได้อนุญาตพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ารัตปาละพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่บวชให้คุณบุตรที่มารดาบิดายังมิได้อนุญาตรัตปาลกุลบุตรกราบทูลว่าข้าพระองค์จะหาวิธีให้มารดาบิดาอนุญาตให้ข้าพระองค์ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระพุทธเจ้าค่ะครั้งนั้นรัตปาลกุลบุตรลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ทำตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นลูกเข้าใจว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายลูกปรารถนาจะโคนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตขอคุณพ่อคุณแม่โปรดอนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดเมื่อรัตปาลกุลบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วมารดาบิดาของรัตปาลกุลบุตรได้กล่าวว่าพ่อรัตปาละเจ้าเป็นลูกชายคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่ชอบ

จของพ่อแม่เจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีลูกไม่รู้จักความทุกข์แม้แต่น้อยมาเถิดพ่อรัฐปาละลูกจงบริโภคจงดื่มจงให้เขาปรนิบัติลูกเมื่อกำลังบริโภคกำลังดื่มกำลังให้เขาปรนิบัติอยู่จงยินดีบริโภคการไปพลางทำบุญไปพลางเถิดพ่อแม่จะไม่อนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตถึงลูกจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากลูกเหตุไฉนพ่อแม่จักอนุญาตให้ลูกซึ่งยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าแม้ครั้งที่สองละถึงแม้ครั้งที่สามรัฐปาลกุลบุตรได้กล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ทำตามที่

พระปาลกุลบุตรได้กล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ทำตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นรู้เข้าใจว่าการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายลูกปรารถนาจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตขอคุณพ่อคุณแม่โปรดอนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดแม้ครั้งที่สามมารดาบิดาของรัฐปาละกุลบุตรก็ได้กล่าวว่าพ่อรัฐปาละเจ้าเป็นลูกชายคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพ่อแม่เจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีลูกไม่รู้จักความทุกข์แม้แต่น้อยมาเถิดพ่อรัฐปาละลูกจงบริโภคจงดื่มจงให้เขาปรนิบัติอยู่เถิดลูกเมื่อกำลังบริโภคกำลังดื่มกำลังให้เขาปรนิบัติอยู่จงยินดีบริโภคกามไปพลางทำบุญไปพลางเถิดพ่อแม่จะไม่อนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตถึงลูกจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากลูกเหตุไฉนพ่อแม่จักอนุญาตให้ลูกซึ่งมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่า

มารดาบิดาไม่อนุญาตให้บวชครั้งนั้นรัฐปาลกุลบุตรคิดว่ามารดาบิดาไม่อนุญาตให้เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแน่จึงนอนบนพื้นอันไม่มีเครื่องปูลาดณที่นั้นเองด้วยตั้งใจว่าเราจักตายหรือจักได้บวชก็ที่ตรงนี้แหละเขาจึงไม่บริโภคอาหารตั้งแต่หนึ่งมื้อสองมื้อสามมื้อสี่มื้อห้ามื้อหกมื้อจนถึงเจ็ดมื้อครั้งนั้นมารดาบิดาของรัฐปาละกุลบุตรได้กล่าวว่าพ่อรัฐปาละเจ้าเป็นลูกชายคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพ่อแม่เจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีลูกไม่รู้จักความทุกข์แม้แต่น้อยจงลุกขึ้นเถิดพ่อรัฐปาละลูกจงบริโภคจงดื่มจงให้เขาปรนิบัติอยู่เถิดลูกเมื่อกำลังบริโภคกำลังดื่มกำลังให้เขาปรนิบัติอยู่จงยินดีบริโภคกามไปพลางทำบุญไปพลางเถิดพ่อแม่จะไม่อนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตถึงลูกจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากลูกเหตุไฉนพ่อแม่จักอนุญาตให้ลูกซึ่งมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าจงลุกขึ้นเถิดพ่อรัฐปาละลูกจงบริโภคจงดื่มจงให้เขาปรนิบัติอยู่เถิดลูกเมื่อกำลังบริโภคกำลังดื่มกำลังให้เขาปรนิบัติอยู่จงยินดีบริโภคกามไปพลางทำบุญไปพลางเถิดพ่อแม่จะไม่อนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตถึงลูกจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากลูกเหตุไฉนพ่อแม่จักอนุญาตให้ลูกซึ่งมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าเมื่อมารดาบิดากล่าวอย่างนี้แล้วรัฐปาละกุลบุตรก็ได้นิ่งเฉยแม้ครั้งที่สองมารดาบิดาของรัฐปาละกุลบุตรก็ได้กล่าวว่าละถึงแม้ครั้งที่สองรัฐปาละกุลบุตรก็ได้นิ่งเฉยแม้ครั้งที่สามมารดาบิดาของรัฐปาละกุลบุตรก็ได้กล่าวว่าพ่อรัฐปาละเจ้าเป็นลูกคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพ่อแม่เจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีพ่อรัฐปาละลูกไม่รู้จักความทุกข์แม้แต่น้อยจงลุกขึ้นเถิดพ่อรัฐปาละลูกจงบริโภคจงดื่มจงให้เขาปรนิบัติอยู่เถิดลูกเมื่อกำลังบริโภคกำลังดื่มกำลังให้เขาปรนิบัติอยู่จงยินดีบริโภคกามไปพลางทำบุญไปพลางเถิดพ่อแม่จะไม่อนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตถึงลูกจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากลูกเหตุไฉนพ่อแม่จักอนุญาตให้ลูกซึ่งมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าจงลุกขึ้นพ่อรัฐปาละลูกจงบริโภคจงดื่มละถึงลูกจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากลูก

ฉะนั้นพ่อแม่จักอนุญาตให้ลูกซึ่งมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าแม้ครั้งที่สามรัฐปาละกุลบุตรก็ได้นิ่งเฉย

พื่อนช่วยอ้อนวอนขออนุญาตให้บวชครั้งนั้นพวกเพื่อนของรัฏฐปาลกุลบุตรพากันเข้าไปหารัฏฐปาลกุลบุตรถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่ารัฏฐปาลเพื่อนรักเพื่อนเป็นลูกชายคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพ่อแม่เจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีเพื่อนไม่รู้จักความทุกข์แม้แต่น้อยเลยลุกขึ้นเถิดรัฏฐปาลเพื่อนรักเพื่อนจงบริโภคจงดื่มจงให้เขาปรนิบัติอยู่เถิดเมื่อกำลังบริโภคกำลังดื่มกำลังให้เขาปรนิบัติอยู่จงยินดีบริโภคกามไปพลางทำบุญไปพลางเถิดพ่อแม่จะไม่อนุญาตให้เพื่อนออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตถึงเพื่อนจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากเพื่อนเหตุไฉนพ่อแม่จักยอมอนุญาตให้เพื่อนผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าลุกขึ้นเถิดรัฏฐปาลเพื่อนรักเพื่อนจงบริโภคจงดื่มจงให้เขาปรนิบัติอยู่เถิดเมื่อกำลังบริโภคกำลังดื่มกำลังให้เขาปรนิบัติอยู่จงยินดีบริโภคการไปพลางทำบุญไปพลางเถิดพ่อแม่จะไม่อนุญาตให้เพื่อนออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแน่ถึงเพื่อนจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากเพื่อนเหตุไฉนพ่อแม่จักอนุญาตให้เพื่อนซึ่งมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าลุกขึ้นเถิดรัฏฐปาลเพื่อนรักเพื่อนจงบริโภคจงดื่มจงให้เขาปรนิบัติอยู่เถิดเมื่อกำลังบริโภคกำลังดื่มกำลังให้เขาปรนิบัติอยู่จงยินดีบริโภคการไปพลางทำบุญไปพลางเถิดพ่อแม่จะไม่อนุญาตให้เพื่อนออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตถึงเพื่อนจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากเพื่อนเหตุไฉนพ่อแม่จักอนุญาตให้เพื่อนซึ่งยังมีชีวิตออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าเมื่อสหายเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วรัฏฐปาลกุลบุตรก็ได้นิ่งเฉยแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพวกเพื่อนของรัฏฐปาลกุลบุตรได้กล่าวว่ารัฏฐปาลเพื่อนรักเพื่อนเป็นลูกชายคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพ่อแม่เจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีเพื่อนไม่รู้จักความทุกข์แม้แต่น้อยเลยลุกขึ้นเถิดรัฏฐปาลเพื่อนรักเพื่อนจงบริโภคจงดื่มจงให้เขาปรนิบัติอยู่เถิดเมื่อกำลังบริโภคกำลังดื่มกำลังให้เขาปรนิบัติอยู่จงยินดีบริโภคการไปพลางทำบุญไปพลางเถิดพ่อแม่จะไม่อนุญาตให้เพื่อนออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตถึงเพื่อนจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากเพื่อนเหตุไฉนพ่อแม่เหล่านั้นจักอนุญาตให้เพื่อนซึ่งมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าลุกขึ้นเถิดรัฏฐปาลเพื่อนรักเพื่อนจงบริโภคจงดื่มถึงเพื่อนจะตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากเพื่อนเหตุไฉนพ่อแม่เหล่านั้นจักอนุญาตให้เพื่อนซึ่งมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเล่าแม้ครั้งที่สามรัฏฐปาลกุลบุตรก็นิ่งเฉยลำดับนั้นพวกเพื่อนของรัฏฐปาลกุลบุตรพากันเข้าไปหามารดาบิดาของรัฏฐปาลกุลบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่รัฏฐปาลกุลบุตรนี้นอนบนพื้นที่ไม่มีเครื่องปูลาดณที่นั้นเองด้วยตั้งใจว่าเราจักตายหรือจักได้บวชก็ที่ตรงนี้แหละถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมให้รัฏฐปาลกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเขาจักตายณที่ตรงนั้นแน่แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้รัฏฐปาลกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เห็นเขาแม้บวชแล้วหากรัฏฐปาลกุลบุตรจักไม่ยินดีในการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเขาจะมีทางไปที่ไหนอื่นเล่าก็จะกลับมาที่บ้านนี้นั่นเองขอคุณพ่อคุณแม่จงอนุญาตให้รัฏฐปาลกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดมารดาบิดากล่าวว่าลูกทั้งหลายพ่อแม่อนุญาตให้รัฏฐปาลกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้แต่เขาบวชแล้วต้องมาเยี่ยมพ่อแม่บ้างต่อมาพวกเพื่อนพากันเข้าไปหารัฏฐปาลกุลบุตรถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าเชิญลุกขึ้นเถิดรัฏฐปาลเพื่อนรักคุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้เพื่อนออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้ว
แต่เพื่อนบวชแล้วต้องมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนบ้าง

รัฐปาละกุลบุตรบวชและบรรลุพระอรหันต์ครั้งนั้นรัฐปาละกุลบุตรลุกขึ้นบำรุงร่างกายให้เกิดกำลังแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมารดาบิดาอนุญาตให้ข้าพระองค์ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงให้ข้าพระองค์บวชเถิดรัฐปาลกุลบุตรได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นเมื่อท่านรัฐปาลอุปสมบทแล้วไม่นานพอได้กึ่งเดือนพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในทุลละโกฏิตะนิคมตามความยินดีเสด็จจาริกไปทางกรุงสาวัตถีเสด็จเที่ยวจาริกไปตามลำดับจนถึงกรุงสาวัตถีได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระรัฐปาละหลีกออกไปอยู่รูปเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระรัฐปาละได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นท่านพระรัฐปาละเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะไปเยี่ยมมารดาบิดาถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคทรงมนสิการกำหนดใจของท่านพระรัฐปาละด้วยพระหฤทัยแล้วทรงทราบชัดว่ารัฐปาละกุลบุตรไม่สามารถที่จะบอกลาสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์อีกลำดับนั้นพระองค์จึงตรัสว่ารัฐปาละเธอจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดต่อจากนั้นท่านพระรัฐปาละลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วเก็บงามเสนาสนะถือบาทและจีวรจาริกไปทางทุลละโกฏิตะนิคมเที่ยวจาริกไปตามลำดับจนถึงทุลละโกฏิตะนิคมแล้วได้ยินว่าท่านพระรัฐปาละพักอยู่ณพระราชอุทยานชื่อมิขจีระของพระเจ้าโกรพยะในทุลละโกฏิตนิคมนั้นครั้นเวลาเช้าท่านพระรัฐปาละครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังทุลละโกฏิตนิคมขณะที่บิณฑบาตในทุลละโกฏิตนิคมตามลำดับตรอกได้เข้าไปจนถึงนิเวศของบิดาของตนเวลานั้นบิดาของท่านพระรัฐปาละกำลังให้ช่างกระบอกสางผมอยู่ที่ซุ้มประตูกลางได้เห็นท่านพระรัฐปาละกำลังมาแต่ไกลแล้วได้กล่าวว่าพวกสมณะโลนเหล่านี้บวชลูกชายคนเดียวผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเราครั้งนั้นท่านพระรัฐปาละไม่ได้รับทานไม่ได้รับคำตอบที่บ้านบิดาของท่านเองที่แท้ได้แต่คำด่าเท่านั้นสมัยนั้นทาสหญิงของญาติของท่านพระรัฐปาละกำลังจะทิ้งขนมกลุ่มมากทั้งคืนท่านพระรัฐปาละได้กล่าวกับทาสหญิงของญาตินั้นว่าน้องหญิงถ้าจะทิ้งสิ่งนั้นก็จงใส่บาตรของอาตมานี้เถิดขณะที่ทาสหญิงของญาติของท่านกำลังเกลี่ยขนมกลุ่มมากทั้งคืนนั้นลงในบาตรก็จำเข้ามือเท้าและน้ำเสียงของท่านพระรัฐปาละได้

พระรัฐบาลละฉันขนมบูดครั้งนั้นทาสหญิงของญาติของท่านพระรัฐบาลละได้เข้าไปหามารดาของท่านพระรัฐบาลละถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าคุณนายเจ้าขาโปรดทราบเถิดว่าพระรัฐบาลละบุตรของคุณนายกลับมาแล้วมารดาของท่านพระรัฐบาลละกล่าวว่าหนูเอ๋ยถ้าเธอพูดจริงฉันจะปลดปล่อยเธอให้เป็นไทยมารดาของท่านพระรัฐบาลละเข้าไปหาบิดาของท่านพระรัฐบาลละถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าเดชะบุญท่านข้าบดีท่านรู้ไหมได้ยินว่ารัฐบาลละกุลบุตรกลับมาแล้วเวลานั้นท่านพระรัฐบาลละนั่งพิงฝาเรือนแห่งหนึ่งฉันขนมกุมมาศค้างคืนโยมบิดาเข้าไปหาท่านพระรัฐบาลละถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าอะไรกันพ่อรัฐบาลละลูกฉันขนมกุมมาศค้างคืนหรือลูกควรไปเรือนของตนมิใช่หรือท่านพระรัฐบาลละตอบว่าขหบดีอาตมาภาพผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะมีเรือนแต่ที่ไหนอาตมาภาพไม่มีเรือนอาตมาภาพได้ไปเรือนของโยมมาแล้วในเรือนนั้นอาตมาภาพไม่ได้รับทานไม่ได้รับคำตอบเลยได้แต่คำด่าอย่างเดียวบิดากล่าวว่ามาเถิดลูกรัฐปาละพวกเราจะไปเรือนด้วยกันท่านพระรัฐปาละกล่าวว่าอย่าเลยขหบดีวันนี้อาตมาภาพฉันอิ่มแล้วบิดากล่าวว่าพ่อรัฐปาละถ้าเช่นนั้นขอท่านจงรับนิมนต์ฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้เถิดท่านพระรัฐปาละรับนิมนต์โดยดุษณีภาพแล้วลำดับนั้นบิดาของท่านพระรัฐปาละทราบอาการที่ท่านพระรัฐปาละรับนิมนต์แล้วจึงเข้าไปยังนิเวศของตนแล้วให้ขนเงินและทองมากองเป็นกองใหญ่ให้เอาเสือลำแพนปิดไว้แล้วเรียกพัญญาเก่าของท่านพระรัฐปาละมากล่าวว่ามาเถิดแม่สาวๆทั้งหลายพวกเธอเคยแต่งตัวด้วยเครื่องประดับสำรับใดแล้วจึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของรัฐปาละกุลบุตรเมื่อครั้งก่อนจงแต่งตัวด้วยเครื่องประดับสำรับนั้นเถิดครั้งนั้นเมื่อล่วงราตรีนั้นไปบิดาของท่านพระรัฐปาละได้สั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอย่างปราณีตไว้ในนิเวศของตนแล้วใช้คนไปบอกเวลาแก่ท่านพระรัฐปาละว่าพ่อรัฐปาละได้เวลาแล้วภัตตาหารสำเร็จแล้วครั้นเวลาเช้าท่านพระรัฐปาละครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของบิดาท่านเองแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วบิดาของท่านพระรัฐปาละสั่งให้เปิดกองเงินกองทองนั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระรัฐปาละว่าพ่อรัฐปาละทรัพย์กองนี้เป็นส่วนของแม่กองโน้นเป็นส่วนของพ่อส่วนอีกกองหนึ่งเป็นของปู่ทั้งหมดนี้เป็นของลูกผู้เดียวลูกสามารถที่จะใช้สอยสมบัติไปและทำบุญไปก็ได้มาเถิดพ่อรัฐปาละลูกจงลาสิกขาออกมาเป็นครหัสถ์ใช้สอยสมบัติและทำบุญไปเถิดท่านพระรัฐปาละตอบว่าขหบดีถ้าท่านพึงทำตามคำของอาตมาภาพได้ท่านพึงให้คนขนกองเงินกองทองนี้ใส่เกวียนแล้วให้เขาเข็นไปทิ้งไว้ที่กลางกระแสแม่น้ำคงคาเถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกความทุกกายโทมนัสความทุกใจและอุปาญาตความคับแค้นใจมีทรัพย์นั้นเป็นเหตุจะเกิดขึ้นแก่ท่านลำดับนั้นพวกพัญญาเก่าของท่านพระรัฐปาละจับที่เท้าคนละข้างแล้วได้ถามท่านพระรัฐปาละว่าหลวงพี่นางอับสรพวกไหนเล่าเป็นต้นเหตุให้หลวงพี่ประพฤติพรหมจรรย์พระรัฐปาละตอบว่าน้องหญิงเราไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุแห่งนางอับสรทั้งหลายพัญญาเหล่านั้นเสียใจว่าท่านรัฐปาละผู้ลูกเจ้าเรียกพวกเราว่าน้องหญิงจึงล้มสลบอยู่ณที่นั้นครั้งนั้นท่านพระรัฐปาละได้กล่าวกับบิดาว่าขหบดีถ้าท่านจะถวายอาหารก็จงถวายเถิดอย่าให้อาตมาภาพลำบากเลย
บิดากล่าวว่าฉันเถิดพ่อรัฐปาละภัตตาหารสำเร็จแล้วต่อจากนั้นบิดาของท่านพระรัฐปาละได้อังคาดท่านพระรัฐปาละด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตถวายให้ฉันจนอิ่มหนำด้วยมือของตน

ระรัฐปาละแสดงธรรมครั้งนั้นท่านพระรัฐปาละฉันเสร็จและมือจากบาทแล้วได้ยืนกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าโยมจงดูอัตภาพอันวิจิตรมีกลายเป็นแผลที่คุมกันอยู่กระสับกระส่ายเป็นที่ดำริของชนเป็นอันมากไม่มีความยั่งยืนมั่นคงโยมจงดูรูปอันวิจิตรด้วยแก้วมณีและกุณฑลมีกระดูกอันหนังหุ้มห่อไว้งามด้วยผ้าเท้าที่ย้อมด้วยครั่งสีสดหน้าที่ไล้ทาด้วยจุนพอจะหลอกคนโง่ให้หลงไหลได้แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งคือนิพพานไม่ได้ผมที่ตกแต่งเป็นลอนดังตาหมากรุกตาที่เยิ้มด้วยยาหยอดพอจะหลอกคนโง่ได้แต่จะหลอกคนที่แสวงหาฝั่งไม่ได้กายที่มีสภาพเปื่อยเน่าเป็นธรรมดาซึ่งตกแต่งแล้วเหมือนกล่องยาหยอดตาใหม่อันงดงามพอจะหลอกคนโง่ได้แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งไม่ได้ท่านเป็นดั่งพรานเนื้อวางบ่วงไว้แต่เนื้อไม่ติดบ่วงเมื่อพรานเนื้อกำลังคร่ำครวญอยู่เรากินเหยื่อแล้วก็หลีกไปลำดับนั้นท่านพระรัฐปาละจึงกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานมิขจีระของพระเจ้าโกรพยะแล้วนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งครั้งนั้นพระเจ้าโกรพยะรับสั่งเรียกนายมิขวะมาตรัสว่ามิขวะเพื่อนรักท่านจงทำความสะอาดพื้นที่อุทยานมิขจีระเราจะไปชมพื้นที่อุทยานที่สะอาดนายมิขวะทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วเมื่อกำลังทำความสะอาดพื้นที่พระราชอุทยานมิขจีระอยู่ได้เห็นท่านพระรัฐปาละนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าโกรพยะถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลว่าขอเดชะพระราชอุทยานมิขจีระของพระองค์สะอาดแล้วและในพระราชอุทยานนั้นมีคุณบุตรชื่อรัฐปาละผู้เป็นบุตรแห่งตระกูลชั้นสูงในทุนละโกฏฐิตะนิคมนี้ที่พระองค์ทรงสรรเสริญอยู่เสมอเธอนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งพระเจ้าโกรพยะตรัสว่ามิขวะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นบัดนี้ควรจะไปที่อุทยานพวกเราจะเข้าไปหาพระคุณเจ้ารัฐปาละในบัดนี้เลยครั้งนั้นพระเจ้าโกรพยะรับสั่งว่าของเคี้ยวของบริโภคที่จัดเตรียมไปยังอุทยานนั้นท่านทั้งหลายจงแจกจ่ายให้หมดเสียเถิดแล้วรับสั่งให้จัดยานพาหนะคันงามๆหลายคันส่งขึ้นพาหนะคันงามเสด็จออกจากทุนละโกฏฐิตะนิคมด้วยยานพาหนะคันงามๆตามเสด็จด้วยราชานุภาพอย่างยิ่งใหญ่เพื่อทรงเยี่ยมท่านพระรัฐปาละเสด็จไปจนสุดทางที่ยานพาหนะจะไปได้จึงเสด็จลงจากยานเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทพร้อมด้วยบริษัทชั้นสูงเข้าไปหาท่านพระรัฐปาละถึงที่อยู่แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วได้ประทับยืนหน้าที่สมควรได้รับสั่งว่านิมนต์พระคุณเจ้ารัฐปาละนั่งบนเครื่องราชนี้เถิดท่านพระรัฐปาละถวายพระพรว่ามหาปพิธอย่าเลยเชิญพระองค์ประทับนั่งเถิดอาตมภาพนั่งที่อาสนะของอาตมภาพดีอยู่แล้วพระเจ้าโกรพยะจึงประทับนั่งบนที่ประทับที่ข้าราชบริพารจัดถวายแล้วได้ตรัสกับท่านพระรัฐปาละว่า

ความเสื่อมสี่ประการพระคุณเจ้ารัฐปาละความเสื่อมสี่ประการนี้ที่คนบางพวกในโลกนี้ประสบเข้าแล้วย่อมโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตความเสื่อมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเสื่อมเพราะชรา 2. ความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้ 3. ความเสื่อมจากทรัพย์สมบัติ 4. ความเสื่อมจากญาติความเสื่อมเพราะชราเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้เป็นคนแก่คนเฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับเขาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราเป็นคนแก่แล้วเป็นคนเฒ่าแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับการที่เราจะได้ครอบครองทรัพย์สมบัติที่ยังไม่ได้หรือการที่เราจะทำทรัพย์สมบัติที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนขึ้นไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรโคนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดเขาประสบกับความเสื่อมเพราะชรานั้นแล้วจึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตนี้เรียกว่าความเสื่อมเพราะชราส่วนพระคุณเจ้ารัฐปาละบัดนี้ก็ยังหนุ่มแน่นผมดำสนิทเป็นหนุ่มอยู่ในวัยแรกเริ่มไม่มีความเสื่อมเพราะความชรานั้นเลยพระคุณเจ้ารัฐปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้เป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้มีความเจ็บไข้มีทุกข์เจ็บหนักเขาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราเป็นคนมีความเจ็บไข้มีทุกข์เจ็บหนักการที่เราจะได้ครอบครองทรัพย์สมบัติที่ยังไม่ได้หรือการที่เราจะทำทรัพย์สมบัติที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนขึ้นไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดเขาประสบกับความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้นั้นแล้วจึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตนี้เรียกว่าความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้ส่วนพระคุณเจ้ารัฐปาละบัดนี้เป็นผู้มีสุขภาพมีโรคาพาธน้อยประกอบด้วยไฟธาตุที่ย่อยอาหารสม่ำเสมอดีไม่เย็นนักไม่ร้อนนักไม่มีความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้นั้นเลยพระคุณเจ้ารัฐปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตความเสื่อมจากทรัพย์สมบัติเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีสมบัติมากทรัพย์สมบัติเหล่านั้นของเขาถึงความสิ้นไปโดยลำดับเขาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีสมบัติมากทรัพย์สมบัติเหล่านั้นของเราถึงความสิ้นไปโดยลำดับแล้วการที่เราจะได้ครอบครองทรัพย์สมบัติที่ยังไม่ได้หรือการที่เราจะทำทรัพย์สมบัติที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนขึ้นไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรโคนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดเขาประกอบด้วยความเสื่อมจากทรัพย์สมบัตินั้นจึงโคนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตนี้เรียกว่าความเสื่อมจากทรัพย์สมบัติส่วนพระคุณเจ้ารัฐปาละเป็นบุตรของตระกูลชั้นสูงในทุนละโกติกตะนิคมนี้ไม่มีความเสื่อมจากทรัพย์สมบัตินั้นพระคุณเจ้ารัฐปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตความเสื่อมจากญาติเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้มีมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตเป็นอันมากญาติเหล่านั้นของเขาถึงความสิ้นไปโดยลำดับเขาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเมื่อก่อนเรามีมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตเป็นอันมากพวกญาติของเรานั้นถึงความสิ้นไปโดยลำดับการที่เราจะได้ครอบครองทรัพย์สมบัติที่ยังไม่ได้หรือการที่เราจะทำทรัพย์สมบัติที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนขึ้นไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดเขาประสบกับความเสื่อมของญาตินั้นจึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต
นี้เรียกว่าความเสื่อมจากญาติส่วนพระคุณเจ้ารัฐปาละมีมิตรอมาตย่าสาโลหิตเป็นอันมากในทุนละโกฏิตะนิคมนี้ไม่มีความเสื่อมจากญาติเลยพระคุณเจ้ารัฐปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระคุณเจ้ารัฐปาละความเสื่อมสี่ประการนี้ที่คนบางคนในโลกนี้ประสบเข้าแล้วจึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระคุณเจ้ารัฐปาละไม่มีความเสื่อมสี่ประการนั้นเลยพระคุณเจ้ารัฐปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต

ถ้าเรามีสติพิจารณาในการเดินก็เดินแบบพระสามารถปฏิบัติให้มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นได้หากเราพิจารณาการเดินอยู่สม่ำเสมอจะไปไหนมาไหนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นขันธ์ห้าชัดมากๆขึ้นตัวนั้นก็เป็นตัวหลุดพ้นเดินไปไหนก็พิจารณาเห็นชัดว่าเรามีสติหรือไม่เรามีทุกข์หรือมีสุขมีอะไรที่เกิดขึ้นในการเดินเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ประตูสวรรค์นิพพานก็จะเกิดขึ้นกับผู้เดินทั้งวันทั้งคืนมีบารมีมีกุศลจิตใจไม่เศร้าหมองแต่กลับผ่องใสในการเดินคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือ

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

ยืนไม่หาคืบยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนไม่หาคืบท่าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะแต่เดินก้มหน้า

0: อย่าเครียดจะตึงหรือจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งที่จะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไปสองก้าวไปสองอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วมาตึงยกเหยียดขาตึงแล้วขวาตึงแล้วก็ยกส้นตายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าๆ9 1ยกส้นซ้าย2 9ไป2นับ2 3ปลายกดตรง4ส้นกดยกส้นขวาขึ้นช้าๆ1ยกส้นขวา2 9ไปช้าๆ3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าๆแล้วก็ยก1ส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็9 2 9ไปช้าๆ9ไปช้าๆ3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าๆพอกดเต็มแล้วก็ยกส้นขวาขึ้นช้าๆใจเย็นๆแล้วก็2 9ไป9ไป2ขาขวาก้าวไป2ปลายเท้ากด3ส้นเท้าขวากด4แล้วก็ยกส้นซ้าย1แล้วก็ก้าวซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าช้าขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆแล้วก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1

ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3
ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1
ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะแต่ไม่ใช่เดินก้าวละเอียดเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนแต่ก็สั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลงเอ่ยด้วยการทำเจริญสติปัฏฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งก็ใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึงหกจังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างภาคอีสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าช้าไม่ได้เพราะหนีในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรวิ่งยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่คนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้จะอดข้าวถึง7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอัสสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียด
การ

0: นะจะไม่เพลียเดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดูสามเวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
1: ก่อนเราก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสัจจะว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติด

สอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญเหลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพชสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลาคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408447 4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนัก

0: งานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมแสดงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระอาจารย์สนองกตปุญโญแห่งวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีพระอาจารย์สนองกตปุญโญนามเดิมสนองโพสุวรรณเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2487ที่ตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ13ปีมีโอกาสเรียนบาลีนักธรรมอยู่2ปีจนสอบนักธรรมตรีได้เมื่ออายุครบบวชได้อุปสมบทณวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีหลวงพ่อมุ่ยพุทธรักขิโตเป็นพระอุปชาท่านอุปสมบทได้พรรษาเดียวก็เริ่มออกธุดงค์ไปทางภาคอีสานท่านพระอาจารย์สนองกตปุญโญเป็นศิษย์ของหลวงพ่อสังวาลเขมโกแห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเป็นผู้มีความจริงใจและจริงจังต่องานเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีซึ่งวัดสังฆทานยังได้แยกสาขาออกไปเผยแพร่ธรรมะตามจังหวัดต่างๆถึง13แห่งผลงานด้านเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่สาธุชนทั่วไปโดยเฉพาะรายการธรรมะสว่างใจทางวิทยุมีผู้ติดตามรับฟังเป็นจำนวนมากตั้งแต่สาธุชนในเมืองหลวงตลอดจนชนบทจนกระทั่งชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนดอยท่านยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่องานมิต้องการอื่นใดนอกจากเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรสืบไป

ัดนี้ขอสาธุชนพุทธบริษัทตั้งใจนอบน้อมนมัสการแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติ

เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมในรายการชมรมพุทธศาสตร์วังพญาไทที่รู้จักกันง่ายก็คือโรงพยาบาลพระมกุฎวันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้มาปารภธรรมะกับท่านผู้ฟังที่สนใจในด้านประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้ก็คงมีโอกาสได้บรรยายในเรื่องความเป็นจริงที่เราเอาธรรมะมาใช้เราได้ใช้ธรรมะให้เกิดประโยชน์อะไรไปบ้างในชีวิตประจำวันของเราผู้ฟังก็ขอให้ตั้งใจฟังในการปฏิบัติธรรมไปด้วยเอามือขวาวางบนมือซ้ายแล้วก็สงบตั้งใจฟังหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ใช้บริกรรมที่เราเคยบริกรรมมาที่ครูบาอาจารย์เราเคยสอนหรือใช้คำบริกรรมว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกทำสมาธิในการฟังธรรมเวลาลมหายใจเราเข้าเราก็นึกพุทเวลาลมหายใจออกเรานึกว่าโทนึกถึงหน้าของเรานึกถึงลมหายใจของเรานึกถึงตัวของเรานึกน้อมมาที่หน้าของเราที่ตัวของเราเรียกว่ามีสติจะมีสมาธิกันความหลงแล้วเราจะได้รู้ความจริงของความสงบเป็นอย่างไรถ้าเราไม่รู้ความสงบแล้วเราก็ไม่รู้ความจริงว่าใจเราเป็นอย่างไรใจเราเข้าถึงธรรมะแค่ไหนเราลองปฏิบัติธรรมทำใจสงบสักพักหนึ่งภาวนาว่าพุทธลมเข้าโทลมออกสังเกตลมหายใจที่สองช่องจมูกของเราผ่านเข้าออกทุกระยะลมตั้งแต่เกิดมาแล้วลมไม่เคยหยุดเลยจะหลับก็ดีจะตื่นก็ดีจะกินเดินนั่งนอนก็มีลมอยู่ทุกระยะที่เรายืนเดินนั่งนอนแต่เราขาดผู้รู้ขาดผู้พิจารณาจึงลืมลมหายใจเราใจเราจึงไม่สงบวันนี้มีโอกาสได้มาบรรยายกับทั้งหมอและพยาบาลและเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยและผู้ที่สนใจธรรมะคนเรามีความกลัวเป็นอารมณ์ทำไงจะกำจัดความกลัวไปได้คนที่กลัวเพราะอะไรเพราะขาดหลักธรรมะจึงกลัวเจ็บกลัวแก่กลัวตายกลัวยากลำบากกลัวพลัดพรากจากกันกลัวความจนเข้ามาบีบคั้นทุกคนกลัวกันทั้งนั้นทำยังไงเราจึงจะกำจัดความทุกข์คือความกลัวกลัวผิดหวังกลัวเสื่อมลาภกลัวเสื่อมยศกลัวถูกนินทากลัวไม่มีใครสรรเสริญไม่ใช่กลัวอดกลัวอยากกลัวยากกลัวจนอย่างเดียวกลัวมีอยู่ทุกลมหายใจก็ว่าได้มีลาภกลัวเสื่อมลาภมียศเกลือกลัวเสื่อมยศมีความสุขก็กลัวว่าความสุขจะหมดไปทุกคนมีความกลัวเป็นอารมณ์ทำไงจะกำจัดความกลัว
ความกลัวนี่จะเรียกว่าเป็นอะไรความกลัวนี่เรียกว่าเป็นโรคหัวใจหรือเป็นไข้ใจไข้ใจในที่นี้ใครเป็นบ้างใครไม่เป็นบ้างมีโอกาสจะเป็นได้ทุกคนไม่ว่าเจ้าว่านายไม่ว่าหมอว่าพยาบาลไม่ว่าคนไข้มีโอกาสจะเป็นไข้ได้ทุกคนไข้เพราะความเป็นทุกข์ใจไข้เพราะความกังวลใจไข้เพราะความไม่สบายใจไข้เพราะกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตมีลาภกลัวจะเสื่อมระยะลาภมียศกลัวจะเสื่อมยศมีความสุขกลัวจะหมดความสุขกลัวเขาจะให้ร้ายกลัวเขาจะนินทากลัวเขาจะไม่รักกลัวเขาจะไม่สรรเสริญนี่แหละคือไข้ใจคนเป็นไข้ภายนอกหมอรักษาได้แต่ไข้ภายในนั้นหมอรักษาไม่ได้เพราะขาดยาธรรมะเขาเรียกว่าขาดยาคนที่จะหายุกยารักษาโรคไข้ใจได้นั้นต้องมีธรรมะคือมีแนวทางรู้ทางปฏิบัติใจต้องสร้างพลังคือสติให้รู้ตัวให้รู้กายรู้ใจเรียกว่าภาวนาหรือทำสมาธิให้เกิดขึ้นคนเราทุกวันนี้เป็นไข้ใจกันมากทุกใจเนี่ยไม่มีใครจะหักห้ามได้นอกจากเอาธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติความกังวลความกลัวไม่สำเร็จทำไรแล้วอดที่จะมาคิดนึกไม่ได้ทำดีก็ดีทำไม่ดียิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นทั้งจะทำที่คนรู้มากก็ดีคนไม่รู้มากก็ดีเห็นยิ่งทำคนเดียวยิ่งเป็นทุกข์มากเพราะอะไรเพราะมันเป็นโรคภายในคือเรียกว่าไข้ใจรักษาไม่หายด้วยยุกยารักษาโรคบางคนนี้ไม่มีสาเหตุอะไรหมอมาตรวจแล้วว่าไม่มีอะไรแต่ไม่มีแรงไม่มีกำลังทำอะไรไม่ได้แต่จะกินแล้วก็นอนไม่มีกำลังทั้งหมดอ่อนเพลียลงไปหาสาเหตุไม่ได้ตรวจอะไรก็ไม่พบถ้ามาค้นหาสาเหตุของหัวใจก็คือเป็นไข้ใจเพราะความไม่สมหวังที่ตนเองเอามาคิดตั้งแต่อดีตมากลับมาเป็นทุกข์กับเรื่องเก่าๆกับความผิดหวังเก่าๆนั่นเนี่ยก็เรียกว่าไข้ใจรักษาไม่หายคนที่จะรักษาหายได้ก็คือบุคคลที่นำธรรมะเข้ามาปฏิบัติทุกวันคนเรานี่ไม่ใช่ทุกข์แต่เพียงเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ทุกข์แต่เพียงเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ไม่สบายใจนี่ทุกข์มากที่สุดจากการเป็นหนี้เป็นสินจากการใช้จ่ายไม่พอจากการคลองเรือนไม่ถูกใจจากการทำงานกับหน้าที่ไม่ถูกใจในหน้าที่ไม่ถูกใจกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่พอใจในงานหรือไม่พอใจในลูกน้องหรือไม่พอใจในนายหรือไม่พอใจกับเพื่อนที่ทำงานอันนี้เรียกว่าทุกข์ถ้าเป็นมากๆแล้วจะทำไงเป็นมากๆก็กลุ้มร้อนเครียดไม่สบายใจเราจะมองเห็นหน้าจากคนที่ทำงานเครียดมากๆเวลาเครียดมากเราจะเห็นมันหน้าไม่สบายหน้านิ้วคิ้วกระมวดแล้วแสดงอาการออกมาก็คือการไม่สุภาพจะพูดจาอะไรก็กระทบกระเทียบจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่สงบแสดงอาการกระทบกระแทกตึงตังเช่นนั้นเรารู้แล้วว่าคนนั้นเป็นไข้ใจคนนั้นไม่สามารถจะรักษาหัวใจตัวเองได้เพราะปล่อยตามอารมณ์ที่เคย
ฉะนั้นจึงว่าทุกวันนี้คนเรามีปัญหาเรื่องหัวใจมากที่สุดแต่คนเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ก็คือไม่เอาธรรมะนั่นเองคือยังคิดว่าทางอื่นแก้ได้อยู่เป็นการไปเที่ยวเกเฮฮากินเหล้าเมาสุราไปทางอื่นๆก็คิดว่านั่นน่ะคือทางแก้ใจได้แต่เมื่อแก้แล้วก็กลับเพิ่มทุกข์มากขึ้นไม่เคยสบายใจพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสะสมกิเลสให้เศร้าหมองมากขึ้นทำให้ความโลภเพิ่มมากขึ้นความโกรธเคิดเพิ่มมากขึ้นความหลงไม่รู้จักความจริงเพิ่มมากขึ้นคือหลงอะไรคือหลงในสังขารว่าเรายังไม่แก่ไม่เท่าแต่ถ้าเรามาพิจารณาว่าคนเรานั่นน่ะจะเอาอะไรไปได้ในเมื่อเราเกิดมาแล้วไม่สร้างความดีคนเราเมื่อไม่เกิดมาแล้วไม่สร้างความดีไม่ทำใจให้สงบแล้วย่อมทำลายตัวเองย่อมทำให้ตัวเองนั้นเป็นทุกข์เดือดร้อนตลอดไปเช่นความโกรธเป็นที่พึ่งแก่เราไม่ได้เลยความโกรธกันความเกลียดกันความอิจฉาริษยากันความให้ร้ายกันไม่เป็นที่พึ่งแก่ตัวเราได้เลยที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนทุกคนเราต้องเป็นที่พึ่งตัวเองด้วยการรู้จักการควบคุมอารมณ์เราทำงานทำการเราจะอยู่ในฐานะใดเราต้องรู้จักคำว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้วันไหวไม่ให้เกิดความตึงเครียดไม่ให้เกิดความไม่พอใจกับการกระทำของผู้อื่นก็ดีการกระทำของเราก็ดีฉะนั้นถึงว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงเรารู้ได้ว่าวิธีพึ่งตัวเองวิธีพึ่งอย่างไรหมอถ้าเป็นทุกข์ทางใจหมอจะพึ่งตัวเองจากอย่างไรหมอก็ต้องพึ่งจากการมีธรรมะทำให้ใจสงบคนไข้ถ้าจะพึ่งตัวเองทำอย่างไรเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยจะเอาหมอมาพึ่งทั้งหมดไม่ได้ถ้าเราไม่มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตแล้วย่อมหายป่วยยากแต่ถ้าเรามีความมั่นใจในตัวเองว่าเราต้องหายเราต้องพยายามฝืนความเจ็บปวดให้พ้นไปจากเราให้ได้นั่นแหละเรียกว่าพึ่งตัวเองเมื่อเรามีความไม่สบายใจเรามีความโกรธเรามีความเครียดเราจะทำไงให้หายเราต้องพึ่งตัวเองด้วยการยึดหลักธรรมะพยายามปล่อยพยายามวางพยายามปรงพยายามละให้มากขึ้นตรงที่เราได้มาเริ่มต้นในการภาวนาพุทโธเมื่อก่อนเราไม่มีคำว่าพุทโธมีอะไรเกิดขึ้นเราไม่พอใจเราแสดงออกโกรธไปเกลียดไปว่าไปแสดงออกทั้งกายวาจาใจก็เรียกว่าเพราะเราไม่มีสติก็คือขาดธรรมะแต่เมื่อเรามีธรรมะแล้วเราก็ตั้งสติมีอะไรเกิดขึ้นเราก็พุทโธไว้พุทลมเข้าโธลมออกหรือเราพยายามยึดหลักการปฏิบัติของเราทำใจของเราให้ดีให้ได้ถ้าใจเราดีไม่ได้แล้วเสียหมดเสียทั้งใจเสียทั้งกายเสียทั้งงานเสียทั้งการเพราะใจเราเสียนี่จะเรียกว่าทุกคนเรามีโอกาสที่จะเป็นไข้ใจได้ไข้อื่นรักษาหายได้เป็นตรงไหนก็ผ่าตัดหรือกินยารักษาตามที่หมอสั่งแต่ไข้ใจนี่เป็นกันทุกคนไม่ว่าใครทั้งหมดถ้าเกิดความไม่สมหวังแล้วจะเป็นไข้ใจอันใดที่ทำไม่ถูกใจนั้นเรียกว่าทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดความตึงเครียดกลับเอาเก็บมาคิดมานึกจนกลายเป็นทุกข์ใจเสมอไปคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครหรอกที่จะทำให้มีความสุขตลอดชีวิตคนที่จะหาความสุขได้ตลอดชีวิตนั้นไม่มีเลยแต่เพียงแต่ว่าทำอย่างไรเราจะให้ความทุกข์มันดับชั่วขณะหนึ่งความทุกข์ทางกายนั้นดับได้เพียงเปลี่ยนอิริยาบถเช่นปวดท้องกินยาหิวข้าวกินข้าวหิวน้ำกินน้ำง่วงนอนแล้วนอน
ร้อนแล้วเข้าลมเมื่อยแล้วขยับปวดเมื่อยแล้วหาหยุกยารักษาโรคความทุกข์ของสังขารร่างกายนั้นเป็นเพียงบำบัดชั่วขณะที่เราเปลี่ยนอิริยาบถแต่ความทุกข์ทางใจนั้นจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะกินจะอยู่ในยาบทใดมันไม่เคยดับมันไม่มีเคยดับเลยเพราะความคิดของเรานั้นยิ่งโตยิ่งคิดมากยิ่งโตมากยิ่งคิดมากคิดไปมากเท่ากับอายุตัวเองโตมากยิ่งปรุงมากยิ่งรู้เรื่องมากยิ่งจำมากยิ่งคิดมากยิ่งสร้างสรรค์มากในใจตัวเองไม่ใช่โตแล้วมีสติปัญญาเลิกคิดได้แต่เราเมื่อตอนเด็กเราไม่คิดอะไรเลย

ถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนพ่อแม่ให้ทำยังไงครูบาทำครูบาอาจารย์ให้ทำไงทำตามได้หมดแต่เมื่อโตแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเราไม่เป็นไปตามที่เราเคยทำจะกินเราจะห้ามคิดก็ห้ามไม่ได้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราห้ามใจเราไม่ได้มันติดขวางอยู่ในใจความโกรธก็ห้ามไม่ได้ความโลภความหลงก็ห้ามไม่ได้มันไม่เคยหยุดคิดได้เลยเพราะมันรู้มากมันเห็นมากมันจำมากมันประสบการณ์มากแต่ที่ความรู้คิดมากๆนั้นมันทำมาให้เราเนี่ยเกิดความไม่สงบเกิดความพุ่งซ่านพุ่งแต่งจนกลายเป็นเครียดเหมือนกับคนเราที่ว่าถ้าเราไม่มีรักเลยเราก็ไม่รู้จักคำว่าทุกข์เลยแต่ถ้าเรามีรักหนึ่งรักเราก็รู้จักว่าความทุกข์มากในความรักหนึ่งรักแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ขออีกรักหนึ่งเราก็ทุกข์เพิ่มมาอีกสองรักเหมือนกับเราแบก50 กิโลเราก็เพิ่มมาอีก100 กิโลแต่ถ้าเรามีพยายามรักมากขึ้นรักมากขึ้นเราจะไม่มีหัวใจที่ว่างเลยเช่นเดียวกันเราโกรธเป็นวันละครั้งเดียวเราก็ร้อนใจเพียงครั้งเดียวแต่ถ้าเราโกรธวันละหลายละ10 ครั้งเราก็ร้อนใจวันละ10 ครั้งแต่ถ้าเราโกรธเกลียดตลอดวันเราไม่มีหัวใจว่างเลยเพราะหัวใจเราเนี่ยหนักด้วยความโกรธความโกรธจึงเข้ามาทำลายจิตใจเราไม่เคยมีความสุขเลยตลอดวันไหนเลยความโกรธก็เข้ามาลุกกุ้มลุมในหัวใจไหนเลยความรักก็เข้ามากุ้มลุมในหัวใจความโลภความหลงก็เข้ามาเต็มในหัวใจหัวใจในน้อยเราเนี่ยคิดมากเหลือเกินเหมือนกับรถที่คันเล็กๆแต่กระทุกเกินน้ำหนักไม่ช้ามันก็พังไม่ช้ามันก็ต้องเป็นอันที่เสื่อมสลายไปเพราะอะไรเพราะมันกระทุกเกินน้ำหนักใจเรานี่เนี่ยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลประสาทที่ต้องเข้ามาหาหมอเพราะเราไม่เลยละความทุกข์เพราะเราไม่มีวิธีดับทุกข์เพราะเราคิดไม่น้อยเลยเพราะเราไม่หยุดคิดเลยการที่หยุดคิดไม่เป็นนั่นเนี่ยเราจึงต้องทุกข์หนักต้องทรมานจิตใจกระสมกระสานไม่มีความสบายใจเลยตลอดวันตลอดคืนทำอย่างไรเราจะมีความสุขในหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าไว้บ้างเราต้องรู้จักหลักสงบคำว่าสงบนั้นที่พระพุทธเจ้าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเลยทำไมพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญสนุกกินเหล้าเมายาเต้นรำขับร้องพระพุทธเจ้านั่นมันเป็นเพียงคลายอารมณ์หรือระบายอารมณ์แต่ถ้าติดยึดแล้วสิ่งนั้นคือทุกข์แต่ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าสุขใดไม่เกินความสงบโยมลองสงบเพียง5 นาทีลองละความคิดเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีที่มันมีปัญหาในหัวใจเราถึงได้ครั้งละ5 นาทีเนี่ยจะรู้ว่าสมองของเรานี่โล่งโปร่งหมดหัวใจของเรานี่ว่างเบาเหมือนกับหยิบยกความหนักอกหนักใจเหมือนกับเอาภูเขาทั้งลูกเนี่ยออกจากอกเราแต่ถ้าเราทำใจให้ว่างให้สงบไม่ได้แล้วเราแบกโลกไว้ทั้งโลกเลยหนักไม่เคยสบายใจเลยฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยจึงชื่อว่าทำเพื่อช่วยตัวเองเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถทำเพื่อช่วยตัวเองไม่ให้ทุกข์มากเราเป็นหน้าที่ที่ช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วแต่เราช่วยแต่เพียงกายเพียงกิริยาแต่ใจเรายังไม่ได้ช่วยแต่ถ้าเราจะช่วยให้ถึงใจนั้นเราต้องรู้จักคำว่าความสงบความสงบนี่มีมากเท่าไรเมตตาสงสารตัวเองก็จะเกิดมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเราเมตตาสงสารตัวเองมากเท่าไรความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นก็จะมากเท่านั้นเช่นมีคนมาพูดให้เราไม่สบายใจพูดทางหูซ้ายพูดทางหูขวามีแต่คนพูดให้เราไม่สบายใจทุกเวลาทั้งที่เราเนี่ยพยายามจะทำดี
พยายามจะใจดีแต่คนพูดให้เราไม่สบายใจตลอดเวลาถ้าคนพูดให้เราฟังอย่างนั้นไม่สบายใจถ้าเราบ้างล่ะถ้าเราพูดให้คนอื่นไม่ให้เขาฟังอย่างที่เขาพูดให้เราฟังให้เราไม่สบายใจเราก็พูดคำนั้นให้คนอื่นไม่สบายใจเหมือนกันใจเขากับใจเราเหมือนกันไหมฉะนั้นเมื่อบัณฑิตผู้รู้ว่าใครทำทุกข์ให้กับเราเราทุกข์ไม่ชอบใจเราก็ไม่ควรทำทุกข์ให้กับคนอื่นเพราะเมื่อทำแล้วเขาก็ไม่สบายใจเราก็ไม่สบายใจเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนจึงชวนกันไปชวนกันไปสู่ความดีชวนกันไปประพฤติปฏิบัติธรรมชวนกันไปสงบกายวาจาใจไม่ว่าไม่ด่าไม่เคี่ยนไม่ตีไม่เบียดเบียนให้ทุกคนเป็นทุกข์ด้วยวาจาของเราถ้าทุกคนรู้จักสำรวมวาจาแล้วเป็นสัมมาวาจาซะแล้วโลกนี้ย่อมเป็นสุขส่วนหนึ่งเพราะอะไรเพราะทุกคนไม่ว่ากันไม่เสียดสีกันไม่นินทากันไม่ให้ร้ายกันไม่พยาบาทอาฆาตกันเพราะทุกคนมีน้ำใจประเสริฐด้วยคุณธรรมเพราะเข้าใจว่าทำให้เขาทุกข์ก็เหมือนกับทำให้เราทุกข์เขาทำให้เราทุกข์เท่าไรเราก็รู้เลยว่ามันไม่ดีเลยไม่น่าทำเลยทุกคนเราเมื่อมีธรรมะอย่างนี้จึงเรียกว่าเห็นโทษทุกข์จึงเป็นที่พึ่งแก่ตนเองว่าอ๋อนี่อย่างหรือที่พุทธเจ้าท่านบอกอัตตาหิอัตโนนาโถตนและตนเป็นที่พึ่งของตนคือไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนช่วยตัวเองจะได้แล้วทุกคนเราเนี่ยถ้าคนไข้ทุกคนเราเนี่ยมีความสามารถมีจิตใจเข้มแข็งมีธรรมะเป็นคนที่อดทนกั้นต่ออารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมากระทบได้นั้นย่อมสบายใจในเมื่อหมอมาให้ยาและรักษาปฏิบัติธรรมตามคำสอนพุทธเจ้าเชื่อว่าเป็นหลักเป็นหลักหัวใจของทุกคนแต่ทุกวันนี้คนเราไม่ค่อยได้เข้าใจไม่เข้าใจธรรมะข้อนี้ก็เลยมองเลยข้ามไปเมื่อเลยมองข้ามการปฏิบัติธรรมไปแล้วจึงไปยึดแต่ความทุกข์ใจที่เราเครียดที่เรามึนที่เราไม่สบายอกที่เราไม่สบายใจที่เราหงุดหงิดฟุ้งซ่านอยู่ทุกวันนี้เรายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติธรรมแล้วปัญหาหัวใจอันนี้จะหมดไปใครว่าเราจะใจดีเราจะไม่โกรธเหมือนเก่าเราจะไม่หงุดหงิดเหมือนเก่าเราจะไม่ทำงานเครียดเหมือนเก่าคือบางคนเครียดจนต้องไประบายกับคนอื่นทำงานที่นี้ไประบายกับคนโน้นระบายที่นี่ไม่ได้ก็ไประบายที่คนที่บ้านเพราะอะไรเพราะมันมีความเครียดมากแต่ถ้าเรามีธรรมะนะเราไม่รับเลยเรามีธรรมะนี่เราไม่รับเลยใครจะดีใครจะชั่วเรื่องของเขาเราทำใจของเราให้หยุดยั้งได้เราทำให้ทันอารมณ์ของเราได้ควบคุมใจของเราไม่รับความไม่ดีของใครเลยใครจะด่าใครจะว่ามาเรื่องของเขาเราไม่สนใจทั้งหมดเพราะเรื่องของเราเราก็ทุกข์พอแล้วเรื่องของเราเราก็หนักอกหนักใจพอแล้วเพียงแต่ปัญหาหัวใจเราก็รับไม่ไหวแล้วไหนเลยเราจะไปอยากจะไปรู้อยากจะไปเห็นเรื่องทุกข์ของคนอื่นเมื่อเรามีธรรมะแล้วจึงว่าธรรมะที่ว่าธรรมะธรรมะแก้ทุกข์นั่นอะไรเป็นธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมะทั้งหมดเกิดขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเป็นธรรมะที่ปรุงแต่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อปรุงแต่งเสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เสื่อมไปแต่บอกชีวิตคนเราเปรียบธรรมะเหมือนกับการแสดงละครการแสดงละครเนี่ยเป็นฉากชีวิตทำเหมือนเรื่องจริงแต่เมื่อแสดงไปแล้วบุคคลคล้อยตามหลงกับบทนั้นไปทำให้เสียใจร้องไห้ทำให้โกรธทำให้เกลียดทำให้รักให้ชังคล้อยตามหลงไปตามบทนั้นแต่พอได้สติพอละครปิดฉากแสดงแล้วไม่มีอะไรเลยโรงนั้นว่างเปล่าเหมือนอย่างที่โยมมาฟังธรรมะกันเนี่ยเหมือนกับเรามาพูดมาฟังกันเนี่ยพอเลิกแล้วโรงนี้ไม่มีใครมีแต่ของว่างเปล่าชีวิตที่ว่าเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า
เป็นธรรมะสิ่งใดเกิดขึ้น

นั้นเป็นของเกิดและดับเป็นธรรมดาฉะนั้นถึงว่าเขาด่าเราเขาว่าเราเขานินทาเราอย่าคิดอย่างอื่นคิดว่ามันเป็นธรรมะธรรมะสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปเดี๋ยวมันก็หมดไปเมื่อเราคิดอะไรอะไรมันเป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแปรปรวนทั้งหมดร่างกายเราก็เป็นธรรมะร่างกายเราก็เป็นธรรมะธรรมะมันเป็นความมันเกิดขึ้นมันอยู่อย่างนี้เองธรรมะนี่มันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่สุดมันก็ไปเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันจะอยู่ที่ไหนที่ไหนโลกนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทั้งหมดคนด่าก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมคนถูกด่าก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทุกวันนี้ถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทั้งหมดเพียงแต่เรามายึดติดสมมติว่านี่เป็นเรานี่เป็นเขามันจึงกลายเป็นว่าไม่รู้ธรรมะการที่เราหลงเราไม่รู้ธรรมะเราจึงเกิดความโกรธความเกลียดความรักความชังจึงเกิดปัญหาหัวใจเพราะเราไม่เข้าใจธรรมะนั่นเองเพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงเหมือนกับหมอที่ไม่เข้าใจโรคคนไข้แต่ถ้าหมอสามารถที่เอาเครื่องไปตรวจไปค้นเห็นโรคคนไข้สมุฏฐานแล้วว่ามีโรคอะไรสามารถวางยานั้นให้หายได้เหมือนกับคนเราที่เข้าถึงธรรมะรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันไม่มีอะไรมั่นคงมันไม่มีอะไรแน่นอนมันเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องเป็นของมันธรรมดาถ้าเรามองอะไรเห็นทุกอย่างเนี่ยมันจะรู้จักคำความว่าเกิดคำว่าเสื่อมคำว่าปรุงแต่งคำว่าหมดไปเสื้อที่เราใส่ถ้าเรามองเป็นธรรมะมันก็เป็นธรรมะเมื่อก่อนมันมาจากอะไรมันมาจากดินมาเป็นต้นหญ้าดินมาเป็นปอมาเป็นควายปรุงแต่งขึ้นมาเป็นปอเป็นควายเข้ามาสู่โรงงานมาทอมาถักมากลายเป็นเสื้อเรามากลายเป็นผ้าเราแล้วถ้าเรามองเป็นธรรมะบอกต่อมันใช้มันต่อไปมันก็กลับไปเป็นปอเป็นควายหรือกลายไปเป็นดินดังเดิมนั่นก็เรียกว่ามองเป็นธรรมะถ้าเรามองใจเราเป็นธรรมะได้มันเกิดขึ้นมันโกรธเดี๋ยวมันก็หายโกรธมันไม่สบายใจเมื่อเราไม่ยึดถือไม่ยินดีมันความไม่สบายใจมันก็ดับไปถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วคนเราก็จะยึดถือน้อยลงเช่นเราเป็นโรคมะเร็งมันรักษาไม่หายเรามองตัวเราให้มันเป็นธรรมะโรคมะเร็งทำไงหมอบอกไม่เป็นไรหรอกทำใจดีๆหมอจะช่วยหมอก็บอกหายเรื่อยแต่ที่จริงมันไม่หายหรอกถ้าเรารู้ธรรมะล่ะเราไม่ต้องถามหมอไม่เป็นไรหรอกหมอเดี๋ยวฉันจะรักษาเองใครรักษาล่ะเดี๋ยวพระเพิงเขารักษาเองพระเพิงรักษาหายหมดโรคทุกอย่างพระเพิงรักษาหายหมดไม่ว่าโรคมะเร็งโรคปวดโรคอะไรพอเข้าถึงพระเพลิงแล้วเป็นธรรมะแล้วเนี่ยโรคหายหมดถ้าเราเป็นผู้ป่วยคิดได้อย่างนี้จะไม่ทุกข์เลยถ้าหายเราก็มีดีใจตายเราก็ไม่เสียใจเพราะเราใช้ชีวิตมาพอแล้วแต่คนเราไม่มีธรรมะก็เป็นทุกข์ทุรนทุรายกระสับกระส่ายอยากแต่จะหายทั้งที่โรคนั้นไม่สามารถจะหายถ้าเรามีธรรมะได้ปฏิบัติกันทุกคนเนี่ยทั้งหมอทั้งคนป่วยจะมองเห็นว่าสุดท้ายเราก็ออกไฟรักษาไฟรักษาก็กลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพระพุทธเจ้าก็รักษามาแล้วเวลาทำสมาธิรักษาโรคผู้ป่วยย่อมรักษาตัวเองด้วยการเอาธรรมะเข้าไปกำหนดรู้ด้วยธาตุทั้งสี่เมื่อมันไม่หายมันก็กลายไปเป็นธาตุทั้งสี่มันไม่ไปเป็นไหนเลยป่วยมันก็ไม่มีอีกต่อไปความเจ็บความปวดความร่องความล่ำลำภัยความคร่ำครวญโอดโอยไม่มีกับเราอีกในเมื่อเราเอาธรรมะมารักษาถ้าไม่หายเราก็ออกไปรักษามันก็สิ้นสุดกันแค่นั้นเองไม่ว่าใครทั้งหมดเมื่อเป็นอย่างนี้แต่เราหลง

ในวิญญาณหลงในชีวิตว่าเรายังไม่ถึงข่าวตายแต่คนเรานี่ไม่มีใครรอดหนีพ้นไปได้เลยเพราะไม่อยู่กันถึง100 ปีจะรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายรักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างไม่รักษาก็ไม่รักษาก็หายรักษาก็หายโรคบางอย่างไม่รักษาก็ตายรักษาก็ตายโรคบางอย่างถ้าไม่รักษาแล้วไม่หายเพราะอะไรเพราะสังขารยังอยู่ได้แต่โรคบางอย่างได้รักษาก็ไม่หายรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายโรคบางอย่างไม่ต้องรักษาไม่รักษาก็หายรักษาก็หายเพราะอะไรโรคนั้นไม่มีกรรมไม่มีกรรมมาเบียดเบียนไม่มีกรรมมาตัดรอนโรคนั้นมันเป็นกุศลที่เราสามารถทำจิตทำใจให้สบายแล้วก็หายโรคบางอย่างเช่นปวดหัวเรามานั่งสมาธิอย่างเดียวนั่งสมาธิอย่างเดียวนั่งสมาธิถ้าปวดหัวนั้นไม่รุนแรงเกินไปนั่งสมาธิก็หายเช่นเราหิวข้าวอาตมาเคยหิวข้าวอดเวลาถึง7 วันพอสมาทานถึง7 วันแล้วทำยังไงภายใน4 วันมันหิวทำยังไงไม่หายก็ใช้เดินจงกรมเดินจงกรมไปจงกรมมาเนี่ยมันจะมีลมอัสสาสะปัสสสะเย็นขึ้นเย็นขึ้นจนกลายเป็นลมละเอียดทั่วสัพพังกายก็หายหิวหายหิวอิ่มเหมือนกับเรากินข้าวทุกกว่าอดถึง7 วัน 15 วันเนี่ยกินข้าวทุกกว่าไม่กินข้าวสุกกว่าเพราะเรามีลมละเอียดฉะนั้นจึงว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นของที่ละเอียดอ่อนคนทั้งหลายก็เออการอดข้าวจะมีความสุขอย่างไรแต่พระอริยเจ้าหรือผู้ปฏิบัติธรรมโยคีวจรก็อดข้าวแล้วกลับมีความสุขอดนอนมีความสุขอดข้าวมีความสุขอดคิดอดนึกมีความสุขอดสนุกมีความสุขตรงกันข้ามเรียกว่าทวนกระแสว่าอดได้เท่าไรหยุดได้เท่าไรกับมีความสุขมากกันถ้าวันนี้เราไม่โกรธใครเลยวันนี้เราอดละเลิกโกรธเขาจะทิ้งใครด่าใครว่าเราไม่สนใจทั้งวันเราหยุดโกรธตลอดวันเนี่ยวันนี้สุขมากแต่ถ้าเราอดโกรธไม่ได้เราทุกข์ตลอดวันชื่อว่าอดของพระนั้นดีกว่าเช่นการอดใจของเราอดกั้นใจของเราไม่ทำอะไรให้เกิดความลำบากใจแก่เราและคนอื่นการอดกั้นใจของเรานั้นเรียกว่าอดทนนั้นทำให้เราเป็นสุขมากกว่าที่เราไม่อดฉะนั้นจึงว่าการอดด้วยการปฏิบัติธรรมจึงมีความสุขท่านมีอุบายที่จะช่วยตัวเองด้วยการไม่ต้องกินไม่ต้องนอนเพราะทำให้ลมละเอียดทำให้ใจละเอียดทำให้ใจไม่หยาบคนที่ทุกข์ทุกข์ไปเพราะมีความหยาบพูดหยาบเป็นทุกข์กับคนพูดคนฟังก็หยาบเป็นทุกข์กับคนฟังพูดละเอียดเป็นสุขกับคนพูดเป็นสุขกับคนฟังถ้าไม่พูดเลยยิ่งเป็นสุขมากขึ้นเพราะใจมันละเอียดกิริยาวาจาอะไรก็สุดแต่ถ้าเราทำละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเรื่องที่น่ารักเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเหมือนกับหมอที่ทำให้คนไข้เนี่ยต้องทำด้วยความละเอียดอ่อนการทำด้วยความละเอียดอ่อนนั้นย่อมเป็นสุขแก่คนไข้แต่ถ้าทำไม่ละเอียดอ่อนแล้วย่อมเป็นทุกข์กับคนไข้ฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องอดทนต้องอดกลั้นการอดนั้นไม่ใช่เป็นความทุกข์เลยการไม่อดต่างหากที่เป็นความทุกข์เนี่ยวันนี้เราอดโกรธไม่ได้เราทุกข์มากแต่วันนี้เราอดโกรธได้เพราะเรามาฟังธรรมะเราไม่ทุกข์เลยดังนั้นพระจึงค้นคว้าว่าทำไมพุทธเจ้าจึงให้อดนอนทำไมพุทธเจ้าจึงให้อดกินทำไมพุทธเจ้าจึงให้อดความโกรธทำไมพุทธเจ้าจึงให้อดความรักถ้าพูดถึงอดความรักเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากที่สุดเพราะใจจะไม่ร้อนเลยคนที่ไม่มีความรักในใจไม่ร้อนเลยไม่ผิดหวังเลยไม่เสียใจกับใครเลยเพราะอะไรเพราะใจมันจะปกติตลอดเวลาแต่คนที่อดต่อความรักไม่ได้เนี่ยใจมันตุ๊บตุ๊บต่อมต่อมเป็นห่วงกังวลใจมันเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้ว
ัวใจจึงเป็นระบบที่สูบฉีดมากที่สุดทำให้เป็นทุกข์ตลอดวันการอดใจได้นั้นคือว่าดีที่สุดเหมือนอย่างที่อาตมายกว่าเราอดข้าว7วันแล้วเดินจงกรมให้หายหิวได้เราอดคืออดนอน7วันทำจิตให้เกิดปีติให้ลมละเอียดแล้วใจสว่างมีความสุขมากกว่านอนหลับทั้งวันสิ่งนี้เมื่อผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติย่อมไม่เข้าใจแต่เมื่อผู้ปฏิบัติแล้วย่อมเข้าใจว่าจะมองเห็นง่ายๆเลยว่าที่เราอดโกรธนั่นจริงแค่ง่ายๆว่าเราอดโกรธได้ทั้งวันนี่จริงแต่คนเราเนี่ยไม่ชอบอดโกรธชอบมีความโกรธเพราะเห็นว่ามันระบายได้แต่รู้ไม่ว่ามันระบายนั้นมันไม่ระบายออกไปไหนมันกลับเพิ่มมาในใจเรามากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเราจึงต้องเพียรละเพียรพยายามให้เข้าถึงความสงบให้ได้แล้วเราจะเป็นตัวของตัวเองจิตคนเราเนี่ยนะจิตคนเราเนี่ยมันละเอียดอ่อนเรียกว่าวิญญาณวิญญาณเนี่ยเป็นนามธรรมที่ละเอียดอ่อนสำหรับคนธรรมดาเนี่ยมองไม่เห็นวิญญาณเนี่ยสำหรับคนตาธรรมดามองไม่เห็นคนที่มองเห็นได้เนี่ยคือคนที่เห็นจักรู้จักความโกรธตัวเองรู้จักความโลภตัวเองรู้จักความหลงตัวเองได้นั่นเนี่ยเขาเรียกคนรู้จักวิญญาณตัวเองคนที่จะรู้จักขั้นนี้ได้เรียกว่าคนดับทุกข์ขั้นต้นแต่ถ้าเมื่อรู้มากขึ้นมากขึ้นเราจะดับได้อย่างถาวรแต่เราต้องเห็นวิญญาณของเราอันละเอียดอ่อนคนที่จะเห็นวิญญาณของเราอันละเอียดอ่อนซึ่งเป็นวิญญาณ6ทั้งหมดนี้ต้องฝึกสติปัฏฐาน4เดินยืนนั่งนอนคิดนึกให้รู้ทันอาการ32ของเราเราจะเคลื่อนไหวไปทางไหนนี่เราให้รู้เห็นเราอยู่เรื่อยแม้แต่ความคิดที่พอใจก็รู้ความคิดที่ไม่พอใจก็รู้ทันถ้าเราตามดูรู้เห็นวิญญาณของเราได้แล้วเนี่ยบุคคลนั้นเท่านั้นน่ะที่จะรู้จักเอาธรรมะมาดับทุกข์พอเข้าใจไหมโยมพอเข้าใจไหมโยมเป็นไงโยมเป็นไข้ใจกันหรือเปล่าไหมโยมแหมคนไข้เนี่ยมันดื้อจริงๆหมอก็อารมณ์เสียคนไข้ไม่เป็นไรหมอไข้ใจเกิดแหละนะความโกรธเป็นไข้ใจใช่ไหมโยมความโกรธเป็นไข้ใจใช่ไหมความโกรธเป็นไข้ใจความเกลียดเป็นไข้ใจความไม่สบายใจเป็นไข้ใจความหงุดหงิดฟุ้งซ่านเป็นไข้ใจกินยาอะไรหาโยมเป็นกันทุกคนหรือเปล่าโยมนะต้องเอาธรรมะรักษานะโหไข้กันทั้งบ้านเลยอย่างนี้โยมคนกรุงเทพเป็นไข้มากโยมพอรถติดนี่เป็นไข้เลยโยมมาไม่ทันงานหงุดหงิดอีกแล้วไข้เกิดอีกแล้วกลุ้มความดันสูงโยมไปวัดตลอดขึ้นกว่าเดิมกลับไปบ้านหงุดหงิดอยากจะไปพักผ่อนอยากให้ถึงบ้านรถติดอีกไข้ขึ้นอีกแล้วโยมขึ้นทุกวันไหมโยมทิ้งหมอขึ้นมากกว่าพยาบาลอีกเพราะหมอจะต้องไปรักษาคนข้างนอกอีกต้องไปคลินิกคนมีเงินยิ่งทุกข์มากโยมเพราะอะไรไข้ไม่ขึ้นมากเพราะไม่คิดมากไข้ใจนี้ต้องรักษาด้วยธรรมะนะต้องใช้สมาธิถ้าไม่เอาสมาธิแล้วรักษาไข้ใจไม่ได้เป็นไข้ยันตายโยมเหมือนคนติดคุกเนี่ยไอ้คนที่ทำใจเป็นสมาธิมันไม่ติดคุกเลยไอ้คนที่ไม่มีสมาธิติดคุกตลอดชีวิตเพราะติดตารางชีวิตวันนี้ต้องทำอย่างนั้นพรุ่งนี้ยังทำอย่างนั้นปรุงต้องทำอย่างนั้นวันหน้าต้องทำงานติดตารางตลอดชีวิตเลยตารางสอนตลอดตารางทำงานเขาเรียกตารางในหัวใจไข้ใจนี่เป็นตลอดชีวิตไหมโยมถ้าเราใจเย็นไม่ได้ไม่มีสมาธิแล้วเป็นไข้ไม่หายไข้ขึ้นทุกวันความโกรธขึ้นอีกแล้วขึ้นสูงปกติถ้าใจคนเรามีสมาธิเราสำรวจนะเราเป็นหมอเป็นนักพยาบาลพวก
วิทยาศาสตร์ควรสำรวจว่าคนเวลาโกรธมากๆเนี่ยความดันสูงไหมใครขึ้นสูงใช่ไหมคนเวลาใจเย็นไม่โกรธเลยไม่คนนอนหลับเนี่ยไม่มีความดันใช่ไหมคนไข้ที่เป็นไข้เวลานอนหลับไม่เป็นไข้ใช่ไหมโยตื่นมาเป็นไข้เพราะใจสงบแต่ความสงบของธรรมะเนี่ยสงบทั้งตื่นสงบทั้งเดินสงบทั้งนั่งสงบทั้งนอนสงบเพราะมีธรรมะไม่มีใครขึ้นถ้าโกรธอะไรคิดขึ้นหัวสมองทันทีแล้วถ้าเป็นถึงขั้นนิรยมนะรักษาหายยากที่สุดเลยฉะนั้นเมื่อเรารู้ตัวอย่างนี้จงรีบมาปฏิบัติธรรมกันอย่าให้มันพุ่งขึ้นถึงขนาดเบื้องสูงขนาดนั้นอย่างนั้นหมอรักษาไม่ได้ต้องใช้ธรรมะอย่างเดียวแม้แต่ธรรมะก็ยังแก้ยากเลยถ้าถึงขั้นนั้นเป็นกันหรือเปล่าโยมฮะใครใจธรรมะเคยเห็นแล้วร้องไห้ไม่มีน้ำตาโยมร้องแล้วคือเป็นหนี้โยมพอเขาเอาหนี้มาคืนให้หายร้องเลยใครใจโยมไม่มีหมอไม่รักษาใครใจนี่หมอช่วยไม่ได้นอกจากคนมาปลอบใจนอกจากคนเอาใจใส่หรือเข้าถึงความสงบบางคนนี่ไปนั่งร้องไห้ที่วันเนี่ยสามีทิ้งไปมีเมียน้อยไปนอนร้องไห้อยู่3วันอาตมาบอกโยมร้องให้มันหมดน้ำตาต่อไปโยมจะได้ไม่ต้องร้องร้องไปให้ภาวนาไปผลที่สุดโยมไม่ถึง7วันละยิ้มได้ไข้มันหายไอ้ที่ร้องแล้วไข้ใจมันเกิดความไม่พอใจความไม่สมหวังพอเข้ามาถึงธรรมะเขาหยุดร้องเลยโยมเขากลับไปทำมาหากินดีกว่าที่ครั้งก่อนที่เขาไม่ได้เข้าหาธรรมะไข้หายต้องเข้าไปหาหมอหมอคือพระธรรมนั่นเองนะหมอคือพระธรรมนะไม่ใช่หมอที่โรงพยาบาลนะโยมนะหมอเองก็เป็นไข้ใจเหมือนกันนะหมอคนหนึ่งโยมอยากรวยเปิดคลินิกเป็นหมอฟันรับคนไข้ไม่อั้นอยากจะรวยกำลังมีชื่อเสียงรับคนไข้นี่เข้าคิวเลยโยมไม่กี่ปีหมอเป็นหัวใจวายตายก่อนเงินเลยเอาไปไม่ได้เลยโยมเงินเลยเอาไปไม่ได้เลยยังไม่ทันแก่ตายก่อนดูสิเพราะไม่ได้รักษาหัวใจตัวเองเพราะเกิดความโลภกลายเป็นไข้หนักตายก่อนโยมไข้มีสาเหตุแต่ไม่รู้สาเหตุใช่ไหมเพราะความหลงเงินเพราะความหลงงานไม่รู้สาเหตุไข้รักษาไม่ได้ไปเปิดรับทั้งวันทั้งคืนอยู่วันเสาร์วันอาทิตย์นี่รีบไปแล้วเอาคนไข้นี่เรียงคิวมาเลยหวังจะโกยเงินผลที่สุดหมอตายก่อนหัวใจวายโยมเครียดจัดพอไปวัดยังไงนึกแหมกูไปวัดใน1ชั่วโมงกูได้เงินตั้งหลายพันไปไม่ได้โยมเป็นหมอคิดแต่เงินอย่างเดียวไปวัดไม่ได้โยมโหนี่เราอยู่ที่คลินิกเราก็ได้เท่านั้นพันตอนนี้หมื่นวันหนึ่งเราหาเงินเป็นหมื่นไปวัดไม่ได้คิดแต่ว่ามันได้เงินมากโยมผลที่สุดตายแล้วเอาเงินหมื่นไปไม่ได้สู้กับหมอที่ปล่อยวางไม่ได้เอ้ยเอาเท่านี้ก็พอแล้วเมื่อก่อนเราไม่มีอะไรเรายังอยู่ได้เอาความสบายใจเอาความสงบใจอายุยืนยาวนานไปสุขกว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าคนฉลาดใช่ไหมรักษาโรคทั้งคนอื่นได้รักษาไข้ทั้งตัวเองได้อีกเวลามันมีนิดเดียวโยมเอานั่งสมาธิ5นาทีนะรักษาไข้ใจนะโยมนะกำหนดนึกน้อมระลึกสงบใจสักพักหนึ่งน้อมเห็นรูปนั่งตัวเองนึกสว่างที่ใบหน้าตัวเองเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวสว่างติดไว้ที่ใบหน้าของเราสว่างกลมเป็นดวงใสขาวนิดเดียว
ประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างติดที่ใบหน้าของเรา

พุทโธไว้ที่ใบหน้าของเราสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างติดไว้ที่ใบหน้าของเราพยายามนึกสว่างติดที่ใบหน้าของเราเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวสว่างติดที่ใบหน้าของเราจำใบหน้าตัวเองให้ได้สว่างมากขึ้นชัดมากขึ้นสว่างมากขึ้นชัดมากขึ้นเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดโตเกียวกลมสว่างที่กลางหน้าผากของเราพยายามระลึกอยู่ที่กลางหน้าผากของเราเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดโตเกียวกลมสว่างที่กลางหน้าผากจำใบหน้าตัวเองให้ได้เหมือนเราส่องอยู่ในเงากระจกจำใบหน้าตัวเองเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดไว้ที่กลางหน้าผากเมื่อสว่างชัดมากขึ้นชัดมากขึ้นเลื่อนมาไว้ที่ปลายจมูกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกชัดมากขึ้นชัดมากขึ้นที่ลมหายใจกระทบเข้ากระทบออกที่สองช่องจมูกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวพุทโธไว้ที่ปลายจมูกของเราสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้สว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวปล่อยละวางความคิดต่างๆให้เหลือแต่ลมหายใจของเราที่กระทบเข้าออกที่ปลายจมูก

พยายามนึกพุทโธนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดไว้ที่ปลายจมูกเวลาหายใจเข้าพุทเวลาหายใจออกโธติดไว้ที่ปลายจมูกของเราพยายามปล่อยละวางความคิดต่างๆให้ใจว่างสงบเฉยไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดพุทลมเข้าโธลมออกสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้

สว่างที่ใบหน้าที่จมูกของเราพุทโธสว่างเป็นดวงกลมใจขาวนิดเดียวติดไว้ที่ปลายจมูกเราเลื่อนขึ้นไปไว้ที่หน้าผากชัดขึ้นสักพักหนึ่งเราก็เลื่อนกลับมาไว้ที่ปลายจมูกการทำใจให้สงบเป็นยอดบุญกุศลที่จะบำเพ็ญธรรมของเราให้เกิดความสุขสงบเป็นทางดับทุกข์เป็นทางปลดทุกข์เครื่องทุกข์แก่ใจเราไม่มีอะไรจะประเสริฐเลิศยิ่งกว่าการทำใจให้สงบสุขตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ญาติตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุข

ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่จะพุทธปฏิบัติเอาธรรมะมาดับทุกข์ยิ่งขึ้นไปตามความปรารถนาของเรา

0: แล้ววันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ได้เวลาที่ได้บรรยายมาในรายการชมรมพุทธศาสตร์วังพญาไทก็นับว่าได้ประโยชน์ที่เราได้มาฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมอาตมาก็ขอให้ญาติโยมทุกคนจงมีความสุขความเจริญได้มีธรรมะคุ้มครองรักษาจิตใจเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์ทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

อริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจรูเป

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัตรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อกุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ออกไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสื่อสารแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทําไว้ทําโขนไว้แล้วท่านก็สื่อสารสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมสําคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
6: อย.เรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญา

0: ต้องติดเรื่องตัวผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลือกแล้วขอกี่ตัวผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ตัวผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มสภาพรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าเออในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาธรรมนะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยอนะครับ
1: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบก้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงาน

0: ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

มาธิเราจับได้ถ้าเราจับลมหายใจได้ก็เป็นสมาธิถ้าเราเอาสติไปจับที่ลมหายใจได้เรียกว่าลมเข้าลมออกได้จริงๆก็5นาที10นาทีจิตเราก็เริ่มสงบแต่ที่เราไม่เป็นสมาธินี่โดยมากเราจับลมหายใจไม่ได้เมื่อเราจับลมหายใจไม่ได้เนี่ยมันก็สับสนวุ่นวายไปคิดจิตก็คิดไปไกลตัวเองจิตก็คิดไปสู่อดีตเสียมากไปอนาคตเสียมากก็เพราะว่าเราเอาจิตไว้กับลมหายใจไม่ได้ลมหายใจนี่บางคนก็เอามาไว้ที่ปลายจมูกกระทบเข้ากระทบออกบางคนก็เอามาไว้ที่ท้องที่เหนือสะดือ4นิ้วดูตอนท้องพองหรือยุบลมหายใจเข้าก็จะพองลมหายใจออกก็จะยุบก็จับไว้ที่ลมหายใจท้องพองยุบก็มีสติทำให้จิตสงบได้หรือบางคนก็เอาจิตมาไว้ที่โครงกระดูกพิจารณาวิตกวิจารวิตกแปลว่ายกจิตไปไว้ที่โครงกระดูกวิจารก็พิจารณาเห็นชัดในโครงกระดูกก็สงบได้ด้วยการกำหนดโครงกระดูกบางคนก็วิตกวิจารเอาสติไปไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังอนุโลมปฏิโลมวิตกวิจารไปแล้วเข้าก็ได้ปรากฏเห็นผมขนเล็บฟันหนังคือพระกฎเห็นก็จิตก็จะสงบเอาไปไว้ส่วนใดก็ได้ในเมื่อจิตของเรามีสติสมบูรณ์ก็เป็นหลักของสมาธิทั้งหมดเป็นหลักของปัญญาทั้งหมดพอเราเห็นอะไรเราพิจารณาตรงนั้นก็เป็นปัญญาถ้าเราสงบก็เป็นสมาธิถ้าเราพิจารณาก็เป็นปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดทุกขณะเนี่ยสติสมาธิปัญญาถ้าเราสงบก็เกิดทันทีถ้าเราไม่สงบก็ไม่เกิดถ้าไม่สงบก็ไม่รู้ได้ฉะนั้นปัญญาในที่นี้เราต้องรู้จักความสงบถ้าสงบก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรียกว่าเราต้องรู้ลักษณะลักษณะจิตของเราว่าขณะนี้เราเอาจิตไปทำเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนี้แล้วเราก็สงบจิตอย่างนี้ไปเกาะตรงนี้แล้วไม่สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาสอดส่องดูว่าที่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะอะไรคือทำต้องใช้วิตกวิจารก็เรียกว่าใช้ปัญญาฉะนั้นการเข้าสมาธิออกสมาธิก็จะได้ผลในเมื่อเราวิตกวิจารณ์เป็นเราพิจารณาตัวเองเป็น

หลักสมาธิได้ทำเมื่อไรก็เอาจิตไปไว้เมื่อนั้นทำเหมือนเดิมตั้งต้นเหมือนเดิมคนปฏิบัติต้องมีอุบาย มีอุบายว่าเราทำยังไงจึงถูกหลักเราทำยังไงจึงถูกจริตจึงสงบได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับจิตให้หยุดคิดอย่างเดียวอย่าบังคับจิตให้สงบอย่างเดียว บังคับไม่ได้จิตบังคับแล้วก็จะดิ้นหล่นสับสนยิ่งบังคับยิ่งไม่สงบต้องปล่อยธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติทำใจสบายสบายไม่ต้องปล่อยไม่ต้องบังคับบางคนบังคับกลัวว่าความคิดตัวเองจะคิดโน่นจะคิดนี่พอบังคับจิตนะเข้าจิตจะสับสนจิตจะดิ้นรนกลายเป็นฟุ้งซ่านก็ไม่สงบฉะนั้นจึงว่าการบังคับจิตไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องบังคับไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ต้องทำตามสบายเหมือนเราไม่ความคิดของเราจะคิดอะไรก็ช่างแต่เราภาวนาของเราไปเรื่อยเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกโทอย่างที่เราไม่บังคับเพียงแต่ว่าเรามีภาวนาของเราก็แล้วกันเรารู้ลมของเราก็แล้วกันก็ถือว่านั่นแหละเป็นการรู้เรื่องสติติดต่อกันแหละบางคนบังคับเลยต้องให้สงบต้องให้เห็นต้องให้รู้ต้องให้สงบเหมือนคนอื่นเขาสงบยิ่งไปใหญ่เลยบังคับก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นมากขึ้นแล้วเขาก็เลยกลัวความคิดตัวเองเขามาคิดยกใหญ่คิดไม่จบไม่รู้จักจุดจบมันต้องทำใจสบายสบายระตั้งสติลมให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจออกก็รู้พอจิตคิดแวบไปถึงเรื่องอะไรแล้วก็ช่างมันกลับมาภาวนาใหม่มันก็เล่นกันไปกันเนี่ยเรียกว่าเล่นกรรมฐานจิตคิดไกลก็รู้ว่าจิตคิดเรื่องอะไรก็ตั้งสติกลับมาใหม่พุทโธใหม่ไม่ต้องรีบร้อนปฏิบัติสมาธิไม่ต้องรีบร้อนทำใจเย็นๆสบายๆไม่ต้องบังคับจนแจจนเข้มงวดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สบายๆว่าคิดอะไรอ้าวนี่คิดโน่นอ้าวนี่คิดนี่คิดเรื่องเก่าอ้าวนั่นคิดเรื่องใหม่ก็เพียงรู้เท่านั้นแหละรู้แล้วก็พุทโธไว้แล้วก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตั้งต้นอยู่งั้นตั้งต้นมานับลมใหม่มานั่งตั้งสติดูลมใหม่ไม่บังคับจิตไม่บังคับเลยจิตแต่ใช้สติปัญญาดูจิตตัวเองว่าคิดอะไรไปถึงไหนไกลไหมคิดไกลตัวเองไหมทีแรกมันก็ไปนู้นไปบ้านไปนู้นไปที่ทำงานไปนู้นไปต่างๆไปนู้นไปนี่ไปต่างจังหวัดไปอดีตยาวอนาคตยาวเราก็ไม่บังคับเข้าแว็บหนึ่งก็รู้ทัวร์แต่เข้าแว็บหนึ่งก็ไปแค่แว็บเดียวไปแค่วามาแค่ศอกมาเข้าก็คืบเดียวแต่เข้าก็แวบอยู่ตามตัวเรานี่เองไม่ไปคิดไกลตัวเองอันนี้ถือว่าเราเริ่มควบคุมจิตเราได้ด้วยการรู้จักทำสติพิจารณาติดต่อกันถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่สงบไปเอาจริงเอาจังบังคับจนไม่คิดอะไรเลยนั่นยิ่งคิดไม่หยุดเลยพอเรารู้อย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัตินี้ไม่บังคับทำสบายๆนั่งก็ขยับได้ถ้าเมื่อย
ไม่ใช่ว่าชั่วโมงนึงจะต้องนั่งให้เป้งก็ถ้านั่งได้มันสงบมันก็นั่งเป็นชั่วโมงหรืออาจจะได้มากกว่าชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้ถ้าสงบแต่ถ้ามันไม่สงบมันก็อาจจะ15นาทีก็ต้องขยับเราก็ไม่ว่ากันก็ถือว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทำไปนะเข้าพอจิตมันสงบมันเคยชินแล้วมันก็เป็นไปเองมันก็สบายไปเองก็สงบไปเองกายก็เบาเองจิตก็เบาเองความฟุ้งซ่านความสับสนก็หมดไปพอเรากลับมารู้ตัวเองมากขึ้นรู้สติมากขึ้นเอาจิตกลับคืนมาเอาจิตกลับคืนมาก็แล้วกันมันคิดไปไหนก็กลับคืนมาไว้ตรงนี้ตรงนั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้ถ้าเดินก็จิตมาไว้ที่การยกย่างเหยียบยกขึ้นก้าวไปวางลงย่างเหยียบให้รู้เท้ารู้ยกอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเอาจิตกลับมาไว้ตรงนั้นมันก็จะสงบทุกคนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเวลาจะขยับกายเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะขยับกายเราต้องสั่งก่อนให้ขยับว่าเราเมื่อยทุกทนไม่ได้แล้วทุกหนอแล้วทุกทนไม่ได้จึงขยับไม่ใช่นึกจะขยับก็ขยับเลยต้องตั้งสติก่อนจะขยับจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดรู้จิตรู้กายตลอดก็นั่นคือการขยับกายแบบพร้อมไปด้วยสติไม่ลืมตัวก็สงบเป็นแต่บางคนขยับกายไม่รู้เมื่อยอะไรก็เปลี่ยนแปลงทันทีก็เรียกว่าสติไม่พอก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีสติค่อยๆขยับค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบจะขยับมือขยับเท้าเลยก็ต้องค่อยๆขยับให้มีสติสั่งก่อนค่อยทำจิตเป็นนายกายเป็นเบาไม่ใช่นึกจะขยับเลยก็ขยับเลยไม่ใช่นึกจะลุกเลยก็ลุกเลยต้องสั่งให้ลุกต้องสั่งให้นั่งต้องสั่งให้ขยับมือขยับเท้าต้องสั่งให้พลิกจิตเป็นนายกายเป็นเบานี่ถือว่าสติสมบูรณ์แต่คนที่ขยับโดยไม่รู้ตัวก็เรียกสังขารปรุงแต่งเจตสิกสังขารปรุงแต่งถูกสังขารพาไปฉาบทาไม่มีสติเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีสติไม่รู้ทันไม่รู้ก่อนพอเราฝึกอย่างนี้แล้วเราเข้าก็ได้สติไปตลอดเวลาจะลุกทิ้งนั่งทิ้งขยับทิ้งจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนสติจะตามมาตลอดควบคุมตัวเองตลอดจะสงบตลอดพอเวลาขยับตัวเนี่ยจิตจะแลบไปอื่นไปคิดอะไรต่ออะไรแล้วทั้งทีตัวเองขยับแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นแต่พอมามีสติเนี่ยจะละเอียดมากจิตเราก็จะอยู่กับการขยับก็ไม่มีอะไรมาฉาบทาปรุงแต่งได้ก็เรียกเคลื่อนไหวโดยการมีสติสมาธิการทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเวลาจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถทิ้งเปลี่ยนขยับแขนขาทิ้งต้องสั่งก่อนต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องเอาจิตควบคุมไว้ตรงนั้นไม่ไปคิดเรื่องอื่นตอนนี้ก็สงบนะดึงกลับดึงจิตกลับมาง่ายแต่ถ้าเราหยับปุ๊บเลยเงี้ยเราพอจะกลับมานั่งใหม่จิตเราไปปรุงแต่งอื่นแล้วเราภาวนาก็ไม่สงบแล้วเราต้องกำชัยชนะตรงนี้ไว้ให้ได้กำชัยชนะ
ตรงการเคลื่อนไหวในยามบท4นี่ให้ได้เวลาจะขยับต้องสั่งก่อนแล้วขยับแล้วก็ไม่ให้จิตไปคิดถึงอย่างอื่นไม่ให้อดีตอนาคตเข้ามาแฝงทำโดยรู้ตัวอันนี้ถือว่าขยับแล้วก็ได้สติสมาธิตามมาไม่เป็นไรตอนจะลุกจะนั่งต้องมีสติอย่างนั้นเหมือนเผลอพอเผลอเราก็รู้ตัวว่าเราเผลอขอให้รู้ตัวว่าเราเผลอแล้วลืมภาวนาก็รู้ว่าเราลืมภาวนาแล้วลืมลมหายใจก็รู้ว่าจิตเราลืมลมหายใจนานหรือน้อยแวบเดียวหรือว่าเผลอไปคิดนานแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเผลอตรงนี้ตัวหลงตัวโมหะตัวนี้ก็จะตามจิตทันแล้วเขาก็จะนั่งไม่ทรมานจะนั่งดูจิตตัวเองจะนั่งดูกายตัวเองจะนั่งดูลมตัวเองก็ดูได้ดูกายก็เห็นดูจิตก็เห็นดูลมหายใจก็เห็นมันก็เห็นทุกอย่างมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาคันนี้ก็ไม่ลำบากนั่งสมาธิก็ไม่ลำบากไม่เบื่อหน่ายความคิดตัวเองไม่งั้นก็เบื่อความคิดตัวเองว่านั่งแล้วก็ไม่สงบสักทีนั่งแล้วก็คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคิดมากก็อยู่ที่บ้านอีกอยู่บ้านยังไม่คิดอะไรเลยพออยู่วัดคิดจังเลยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ละเอียดอ่อนไม่พิจารณากายกับจิตมันคิดอยู่ที่บ้านนะมันก็คิดทั้งวันนะแต่เราไม่รู้จักความคิดตัวเองคิดดีมันก็มีคิดไม่ดีมันทำไปตามหมดแต่เรามาอยู่นี่เราคิดเรารู้ตัวคิดจะรู้ความคิดของเรามันก็เลยรู้ความคิดมันก็เหมือนว่าเห็นมากขึ้นเลยนึกว่ามันเยอะนึกว่ากิเลสมันมากความคิดมันมากแต่ที่จริงสติเรามันมากกว่าจึงได้เห็นความคิดของเรามากที่อยู่บ้านสติมันน้อยกว่าความคิดมันมากกว่าก็เลยไม่เห็นมันไม่ละเอียดอ่อนนั่นเองเหมือนกับหมอตรวจโรคไม่ละเอียดก็ไม่เห็นโรคแต่หมอยิ่งตรวจโรคละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นโรคมากเท่านั้นหมอหยาบๆมันก็ไม่เห็นโรคจิตของเราก็เหมือนกันนะคนละเอียดจึงจะเห็นจิตตัวเองจึงจะเห็นความคิดตัวเองสงบไม่สงบถ้าคนหยาบไม่เห็นเลยคนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยถือว่าคนหยาบจะไม่รู้จักความคิดตัวเองเลยนั่งดูความคิดตัวเองไม่ออกไม่สงบก็นึกว่าก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้เฉยก็ไม่รู้ดีใจเสียใจก็ไม่รู้เพราะอะไรจึงดีใจเสียใจหาเหตุที่เกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จักทางดับทุกข์ปัญญาสติมันไม่มาด้วยกันแต่ถ้าปัญญาสติสมาธิมาด้วยกันมันก็รู้จักเหตุของความเกิดทันทีว่าคิดอะไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเฉยอย่างไรก็รู้ตัวเฉยก็จับอุเบกขาเป็นอารมณ์ไม่เฉยก็รู้เฉยก็รู้นี่เราจิตพุทธะหรือการปฏิบัติธรรมะก็คือรู้เรื่องกายกับจิตของเราก็เรียกว่าวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเจือปนกันไปสมถะก็พยายามวิตกวิจารปีติสุขเอกตาเป็นสมถะเจริญให้เกิดปีติสุขเอกตาก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งวิปัสสนาคือการพิจารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตดูธรรมรู้ความเกิดของจิตรู้ความดับของจิตนี่เป็นวิปัสสนาญาณรู้บรรณนานแล้วเขาก็จะเป็นสันตติสิทธิ์ต่อไปก็จะเป็นญาณปัญญามาจากฌานมาจากสมาธิก็มาเป็นญาณเป็นปัญญาจากที่ว่าเราเคลื่อนไหวอะไรเราให้รู้ตัวก่อนเวลานั่งจะขยับมือขยับเท้าจะพลิกตัวจะโยกโครงอะไรก็ให้รู้ก่อนว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วไม่รู้ตัวเลยนั่นถือว่าเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้คิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้เวลาเคลื่อนไหวนี่ต้องรู้ในอิริยาบถตรงนั้นเพราะจิตคนเรานี่มีเจตสิก108,000ประการคอยปรุงแต่งตลอดเวลา
เพียงแต่นั่งเฉยๆมันยังไปโน่นไปนี่เลยพอเคลื่อนไหวแล้วขาดสตินี่จะไปมากกว่าฉะนั้นการปฏิบัติถึงว่าเป็นหลักเล็กๆน้อยๆเราก็ให้จับได้ก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกเรื่องของจิตทั้งนั้นเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่เนี่ยขอให้เข้ามาลอยเดิมเริ่มต้นมีสติอย่างไรก็กลับมาตั้งสติเหมือนเดิมภาวนาวานายังไงก็ภาวนาเหมือนเดิมเคยสงบยังเพราะรู้ตัวเราสงบพอลืมตัวเราไม่สงบเราก็กลับมารู้ตัวเหมือนเดิมก็สงบรู้ลมแล้วสงบไม่รู้ลมแล้วไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ลมเหมือนเดิมพุทโธสงบแล้วก็กลับมาพุทโธเหมือนเดิมคิดอะไรเรารู้ทันแล้วก็กลับมารู้ความคิดเหมือนเดิมเรียกรู้จิตเห็นจิตมรรคจิตผลจิตรู้แล้วมันก็ละรู้แล้วมันก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็สงบไอ้ที่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่รู้ทันความคิดตัวเองคิดไปต้องยาวไกลแล้วก็กลับมารู้มันก็หมดแล้วถ้าไฟไหม้ก็ระดับไม่ทันอันนี้มันไม่ทันไหม้พอจะลุกก็ดับพอคิดอะไรก็รู้ทันมันก็ดับพุทโธเป็นตัวสติดับความคิดตัวเองได้หรือการรู้ทันความคิดตัวเองนั่นแหละเป็นตัวญาณปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเป็นอาวุธได้เป็นอาวุธแก้ใจตัวเองได้เราจะโกรธก็รู้เราจะโลภก็รู้จะรักจะชังอะไรก็เป็นอาวุธเลยคอยรู้ทันตรงนี้ได้พอเราฝึกจิตของเราได้ก็จะเห็นตรงนี้ไม่ยากสามารถจะห้ามอารมณ์ตัวเองได้สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้ก็กลับเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เราไปยืนเดินนั่งนอนก็เห็นความคิดตัวเองก็แก้ตัวเองได้ตกคนที่โทสะจริตโกรธง่ายหายเร็วกระทบไม่ได้โกรธเพราะเขาไม่มีสติเวลากำหนดรู้ลมหายใจไม่กำหนดรู้ความคิดไม่ทันความคิดตัวเองคิดซะแล้วโกรธซะแล้วจึงรู้โกรธซะแล้วจึงรู้เผลอไปซะแล้วจึงรู้แต่ไม่รู้แล้วว่ามันจะโกรธอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติรู้อ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธแหละรู้ตัวปรุงแต่งก็ไม่โกรธเพราะมันปรุงแต่งมันยังแต่งไม่เสร็จแต่บางคนมันแต่งเสร็จแล้วโกรธเรียบร้อยแล้วจึงรู้นั่นคือเรียกว่าสติไม่พอปัญญาไม่พอแต่ถ้าเราฝึกไปนะเข้าจะมีสติรู้ทันเลยว่าอ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธนี่กำลังปรุงแต่งจะโลภนี่กำลังปรุงแต่งจะเกลียดจะรักจะชังรู้ตัวปรุงแต่งซะก่อนเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยหรือรู้เหตุสมุฏฐานของความโลภกดลงรู้ก่อนที่มันกำลังปรุงแต่งไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธเลยโลภเลยหลงเลยมันมีการตัวปรุงแต่งมันมีเจตสิกหลายดวงที่ทำหน้าที่คอยปรุงจิตให้เกิดขึ้นไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธนะต้องดูให้ดีไม่ใช่ปุ๊บปั๊บหลงมันมีการปรุงแต่งของเขาในสังขารนั้นในจิตนั้นแต่นี่ถ้ารู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตก็จะดับหมดที่เรามาภาวนาเนี่ยต้องการรู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตว่าตัวอะไรมันปรุงแต่งความคิดเราทุกขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยอะไรมาปรุงแต่งโลภมั่งหลงมั่งรักมั่งชังมั่งชอบมั่งไม่ชอบมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งมันก็มีวนเวียนของมันอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยรู้อ๋อปรุงแต่งกันอย่างนี้เองคนจึงได้วุ่นวายเหลือเกินบางคนปรุงแต่งรู้ทันบางคนปรุงแต่งรู้ไม่ทันโดยมากจะไม่รู้ทันมากกว่าจึงเป็นธาตุของความคิดไปจึงเป็นธาตุของความไม่ชอบใจไปความวุ่นวายใจไปเหมือนกับคนเราปรุงแต่งอะไรก็ต้องปรุงแต่งใช่ว่าเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้นั่นแหละยังไม่ถึงโกรธไม่ถึงโลภไม่ถึงรักชังเอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้พอเริ่มปรุงแต่งแล้วพอปรุงแต่งยอมรับเลยว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเกิดอารมณ์ทันทีนั่นคือจิตที่มันปรุงแต่งเหมือนเราไปดูเสื้อผ้านะไปดูอาหารนะ
ไม่ใช่เจอเราซื้อเลยนะไม่ใช่เจอเราชอบเลยนะมันจะต้องมีการปรุงแต่งสียังงั้นสี

อย่างนี้เนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนั้นราคาอย่างนี้มันจะปรุงแต่งจนสําเร็จแล้วมันจึงจะแปะตกลงซื้ออาหารก็เหมือนกันมันปรุงแต่งจนเสร็จมันจึงจะชอบเราจึงจะริมรสอันนั้นมันมีจิตที่เจตสิกปรุงแต่งแต่ถ้ารู้เหตุของมันอ่อนนี่มันปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นแบบนี้พอเรารู้ทันมันก็ดับเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นอารมณ์ทั้งนั้นให้เชื่อให้ยอมรับทีนี้เรามาปฏิบัติจึงได้สนใจตัวเองสนใจเรื่องความคิดตัวเองมากขึ้นจนจับตัวเองได้มันก็กลายเป็นคนสงบเป็นก็เรียกว่าปฏิบัติตามอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ก็คือการตัวปรุงแต่งนี่เองชอบไม่ชอบนี่เองแล้วมันปรุงแต่งมันดับไปเรารู้ทันดับไปก็เป็นมรรคเป็นผลของมรรคผลของมรรคก็เป็นนิโรธไปอันนั้นก็เป็นวิปัสสนาไปที่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของปฏิบัติทั้งหมดเรื่องกายกับจิตปฏิบัติทั้งหมดพุทธศาสนารวมแล้วก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดที่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีแค่เท่านั้นเองโลกทั้งโลกมีเท่านี้เองโลกทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสากลโลกรวมแล้วก็มีแค่จิตแค่เจตสิกแค่รูปแค่นิพพานพอสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็สักแต่ว่าโลกเท่านั้นเองรวมมนุษย์แล้วรวมสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เหลือแค่จิตแค่เจตสิกรูปนิพพานเรียนพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้าท่านใช้มีปัญญาแสดงอุบายมากมายจึงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทโพชฌงค์7โคคิยมรรคธรรม38ประการโอ้โหธรรมที่พุทธเจ้าแสดงนั้นก็แสดงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเองย้อนลงมาแล้วก็เรื่องของตัวเรานั่นเองแสดงเรื่องตัวเราแต่พุทธเจ้าท่านเห็นตัวของท่านก่อนสำเร็จรู้กายรู้จิตของท่านก่อนท่านก็เรื่องกายเรื่องจิตมาแสดงท่านจะได้ความสุขความสงบก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองทุกข์ก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองไม่มีอะไรทุกข์ก็ไม่เกินกายเกินจิตสุขก็ไม่เกินกายเกินจิตสวรรค์ก็ไม่เกินกายเกินจิตนิพพานก็ไม่เกินกายเกินจิตแต่ว่านิพพานนั้นไม่เอากายไปไม่เอาจิตไปเท่านั้นเองแต่ก็ต้องอาศัยกายกับจิตเข้าสู่ประตูความดับนิพพานได้ฉะนั้นมนุษย์ก็มีเรื่องปัญหาก็เรื่องแก้กายจิตกายเวทนาจิตธรรมสมถะ 40นี้ต้องการพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตมาไว้ให้จิตมาเป็นดวงเดียวท่านเลยให้มีสมถะให้รู้กสิณ10อนุสติอธิ10อทุพะ10อรูปฌาน4เจริญพรหมวิหารหาเรปฏิกูลก็คือให้จิตเนี่ยฝึกจิตเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยอยู่กับกายกับจิตเอาวัตถุมาเพื่อให้อยู่กับกายกับจิตเพราะจิตอยู่กับกายอยู่กับกายแล้วอยู่กับวัตถุอันนี้แล้วจิตคนเราก็จะสงบจะเย็นลงก็จะรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอุบายทั้งหมดให้มารู้เรื่องของกายกับจิตทั้งหมดอันนี้อย่างที่ว่าท่านว่าเจตสิกเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าเจตสิกทำไมจึงเรียกว่าจิตทำไมจึงเรียกว่าสังขารทำไมจึงเรียกว่าวิญญาณที่จริงมันก็ชื่อต่างกัน
ลักษณะก็ต่างกันแต่รวมแล้วเรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณแต่จิตคนเราเนี่ยมีหน้าที่ทำงานมากมายเหมือนกับคนในโรงงานเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยเหมือนโรงงานทอผ้าแหละทำเป็นพันๆคนออกมาแล้วก็มาเป็นผ้าผืนหนึ่งยังมีคนลงทำงานขนมทำงานอะไรที่ใหญ่ๆอ่ะทำเสร็จแล้วก็มาออกสุดท้ายก็คือชิ้นหนึ่งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหลายอย่างเอามารวมกันจะเปรียบเหมือนการทอผ้าเนี่ยได้ก็มาจากฝ้ายจะต้องไปปลูกฝ้ายฝ้ายมันก็จะต้องมาเป็นตั้งแต่เมล็ดมาเป็นต้นมาเป็นดอกมาเป็นใบแล้วก็ไปเก็บฝ้ายมาเอามาตีให้แตกแล้วก็เอามากรอมาเป็นเส้นมาเป็นตีให้ใหญ่มาผูกแล้วก็มาเป็นเส้นแล้วก็เส้นเดียวก็ไม่พอคนจะต้องใช้หน้าที่ต่างกันเมื่อทำงานแล้วสรุปแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องหน้าที่ที่ทำจะให้เป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยทำต้องหลายอย่างพอรวมแล้วมันไปเป็นผ้าผืนหนึ่งจิตคนเราก็เหมือนกันหน้าที่ของจิตนี่ก็คือจะพูดกันแล้วจิตคนเราเนี่ยถ้าเป็นต้องการให้มาทำจิตเดียวแต่จิตมันเป็นเดียวไม่ได้ธรรมชาติจิตที่เป็นพุทธะเนี่ยคือมีจิตเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่เจ้าจิตตัวนี้มันมีเจตสิกคอยปรุงแต่งมีเจตสิกก็มีสังขารด้วยสังขารก็มีบุญด้วยมีบาปด้วยมีเรื่องสุขเรื่องทุกข์มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันมีเจตสิกพวกนี้เข้ามาปรุงแต่งหลายๆเรื่องมาปรุงแต่งเรื่องหูเรื่องตาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันมีตัวเจตสิกอยู่ในจิตเนี่ยมากคอยแสดงอาการปรุงแต่งให้จิตเราเห็นเป็นไปตามนั้นจิตก็มีหน้าที่รับรู้หน้าที่รับรู้กับการปรุงแต่งของสังขารการปรุงแต่งของเจตสิกฉะนั้นพอเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการรวมจิตให้มันอยู่เพื่อต้องการรู้ทันพวกเจตสิกที่มันปรุงแต่งเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างพอเรามีสติปัญญารู้ทันปรุงแต่งของเจตสิกเสร็จแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวพอเรารู้ทันก็เรียกว่าเรามีปัญญาเราทูทันสังขเจตสิกสังขารรู้จักเจตสิกเรื่องปรุงแต่งเรื่องโลภโกรธหลงอะไรเราก็จะรู้ทันมากขึ้นก็เรียกว่ารู้อาการของจิตเราแต่ตัวจิตจริงๆก็คือเป็นหนึ่งจิตจริงๆและสุดท้ายก็พอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใน108,000ประการของจิตแล้วเนี่ยก็จะมารวมเป็นหนึ่งเหมือนกับเราคิดอะไรไปเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บรู้ทันปรุงแต่งของจิตที่เรียกว่าเจตสิกปรุงแต่งออกไปพอเรารู้ทันปุ๊บพอมีสติพุทโธกลับมาก็มาเป็นหนึ่งก็รู้กายเฉยรู้จิตเฉยก็เป็นหนึ่งเราต้องทำความรู้อย่างนี้จนชำนาญจนเข้าใจจิตตัวเองก็เรียนจบเรียนจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระอรหันต์นั่นคือเรียนรู้จิตตัวเององค์ไหนที่เรียนสำเร็จแล้วก็ถือว่าจบจิตไม่ต้องดูแลจิตเพราะจิตเป็นหนึ่งแล้วเจตสิกไม่เป็นปรุงไม่ปรุงเป็นบุญเป็นบาปแล้วเจตสิกไม่นำพาไปปรุงแต่งอะไรวุ่นวายใจแล้วปล่อยวางแล้วเพราะจิตเนี่ยปล่อยวางไม่ปรุงแต่งตามแล้วเจตสิกก็เป็นเพียงตัวเกิดกับดับเท่านั้นเองไม่ปรุงแต่งจิตให้เป็นทุกข์เป็นสุขแล้วไม่ให้เร่าร้อนแล้วเพราะนั้นจึงว่ามันเป็นกลไกของการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้ของจิตตัวเองมันมีอยู่ทุกระยะและจิตที่สะสมมาด้วยบุญกุศลมันก็จะทำให้กายสบายใจสบายจิตถ้ามันเจตสิกมันสั่งสมเป็นบาปมามันก็ทำให้ร้อนใจพอมันนึกแล้วมันจะร้อนใจนึกแล้วไม่สบายใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเรา

เหมือนคนสมมุติว่าผู้หญิงถูกเขามาแย่งสามีอย่างเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีอย่างเงี้ยสมมตินะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแล้วหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้าหรือเอาไว้ผมเปียอะไรเงี้ยหรือไปผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีตัวเองนั่นคือจิตที่เป็นเจตสิกสังขารที่ปรุงแต่งมานานแล้วแต่พอมาเห็นกระทบปุ๊บมันโกรธมาเกลียดเลยแต่ที่จริงไม่ใช่เกลียดเดี๋ยวนั้นโกรธเดี๋ยวนั้นมันสะสมมานานดังนั้นเมื่อมันจะเกิดขึ้นในจิตตัวเองต้องรู้ทันเลยว่านี่มันการปรุงแต่งของจิตมันจะสะสมให้เราเป็นทุกข์ไอ้ที่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ใช่เห็นวันเดียวรู้วันเดียวปรุงแต่งวันเดียวแล้วมันจะสำเร็จมันสะสมของมันพอเรามาปฏิบัติเรามาขัดเกลาอารมณ์พวกนี้ออกมารู้ทันอารมณ์พวกนี้เพื่อจะให้มันหมดไปจากใจเราไอ้ที่ไม่ชอบตรงนี้ก็จะให้มันเฉยไอ้ที่ชอบตรงนี้เราก็ให้เฉยไอ้ที่ปรุงแต่งตรงนี้ก็ให้เฉยพอเฉยแล้วมันก็ไม่สะสมแต่ถ้ามันไม่สะสมมันไม่เฉยเนี่ยมันสะสมไม่หมดเลยมันก็ทุกข์พอไม่ชอบมันก็ทุกข์เมื่อเราเกลียดไอ้ตัวสัตว์เนี่ยเกลียดไอ้ตัวสัตว์ที่น่าเกลียดประจําตัวของเราจะมีตัวหนึ่งเรียกว่าเราเกลียดแมงสาบหรือเกลียดไส้เดือนหรือเกลียดตัวแมลงอย่างไรเนี่ยเราก็จะสะสมความรู้สึกเห็นแล้วไม่ชอบแต่พอมานึกถึงเราก็จะไม่ชอบทันทีพอมาเห็นเราก็จะเกลียดทันทีอันนั้นคือเราไม่ได้วางเฉยมาก่อนครั้งแรกเราไม่ได้วางเฉยพอเราปรุงแต่งไว้จะเข้ามาเป็นสัญญาซะแล้วเป็นเจตสิกจำไว้หมดในหัวใจแล้วพอมากระทบปุ๊บมันจะโกรธจะเกลียดทันทีเราไม่รู้ทันมันเรื่องกลไกของจิตนี่ละเอียดอ่อนมากบางคนสะสมมาปุเรตชาติเลยสะสมมาเป็นศัตรูกับมาตปุเรตชาติเลยเจอสิ่งนี้ต้องกลัวเจอสิ่งนี้ต้องเกลียดคือบางทีสะสมมาแต่เล็กยันโตเลยเจอสิ่งนี้ต้องชอบเจอสิ่งนี้ไม่ชอบเหมือนกับคนที่กินอะไรติดนั่นแหละก็จะสะสมอย่างนั้นไอ้ที่ติดนั้นมันเจตสิกมันปรุงแต่งนะไอ้ที่ชอบไม่ชอบนะมันสะสมมานานเขาเรียกว่าเราไม่รู้ทันการปรุงแต่งของจิตเมื่อคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่กายติดแต่ไอ้เจตสิกมันปรุงแต่งสังขารมันปรุงแต่งมันสะสมว่าดีงั้นดีงี้ปรุงแต่งพอมันจำมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยละอารมณ์นั้นไม่ได้เลยมันปล่อยวางไม่ได้กลายเป็นติดอารมณ์นั่นเองแต่พอเราเลิกไม่ใช่เลิกที่กายนะเลิกที่จิตเราจะไม่ดูดอีกต่อไปเราจะไม่กินอีกต่อไปเพราะจิตมันเข้มแข็งไม่คิดถึงปุ๊บมันจะตัดขาดเลยแต่คนไหนอ่อนแอนะตัดไม่ขาดเพราะจิตของเขาสะสมไว้ตัดจิตไม่ขาดอันนี้คือว่ามันแพ้ที่จิตชนะที่จิตไอ้คนที่เลิกอะไรไม่ได้นี่คือเขาแพ้จิตตัวเองทั้งหักไอ้ที่เลิกได้นะเพราะเขาชนะจิตเองหรือว่ามันไม่เป็นโทษเราก็เลิกมันไปที่จริงมันเป็นเรื่องกลไกของจิตบางคนจึงเลิกพอเรามาเข้าวัดมาบวชมาปฏิบัติหรือมาเดินจงกรมมากๆจึงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกอะไรต่ออะไรเลิกการพนันกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมเลิกได้เมื่อก่อนเลิกไม่ได้เพราะจิตมันปล่อยวางมันไม่มาปรุงแต่งเรื่องนั้นว่าดีมันก็กลายไปเลิกเพราะมีสมาธิสติขึ้นก็แสดงว่าธรรมะนี่แก้ปัญหาโดยตรงเลยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างดับทุกข์ได้ทุกอย่างนี่คือวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเราจำชื่อคนเนี่ยเราจำชื่อคนเนี่ยคนมาจูรู้จักกันครั้งเดียวเนี่ยเขาเรียกเราชั้งเดียวเนี่ยเราจะจำไม่ได้ทำไมเราจึงจำคนนี้ได้ติดตาทำไมเราต้องจำชื่อคนนี้ได้ติดใจเพราะมันเรียกจนเจตสิกมันปรุงแต่งจนชำนาญ

ใส่เข้าไปในหูในตาจนชำนาญมันก็เลยเจอปุ๊บมันก็นึกได้เลยมันชื่อคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นลูกเราพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเพราะว่ามันปรุงแต่งจนชำนาญอันนี้คือเรื่องมันสะสมมันมีหน้าที่ของมันอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้มาเรียนจิตตัวเองจะรู้ว่าโอ้มันทำหน้าที่อย่างไรบ้างจิตของตัวเองนี่มันปรุงแต่งอย่างไรบ้างมันสุขทุกข์อย่างไรบ้างมันคิดอะไรบ้างพอมาเรียนรู้เรื่องจิตแล้วมันจะรู้ว่าโอ้กลไกของความคิดคนเราเนี่ยไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่โกรธอย่างเดียวไม่ใช่ชอบอย่างเดียวมันไม่ใช่สุขอย่างเดียวไม่ใช่ทุกข์เดียวมันมีกลไกของความคิดมากมายจึงว่าพอศึกษาจิตตัวเองจึงเพลิดเพลินจึงสนุกจึงเป็นธรรมเทศนาจึงเป็นธรรมเทศนาทำให้เรารู้เรื่องจิตของเรามากขึ้นกว่าที่เรารู้ว่าแค่คิดเท่านั้นเองเท่านั้นหรือแต่พอมานั่งมาพุทธปฏิบัติจึงว่าไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นหรอกมีกลไกของมันเยอะแยะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้จิตการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยคือจิตที่พยาบาทจิตที่พยาบาทเนี่ยน่ากลัวมันสะสมบางทีแต่หลายรอชาติก็มีเช่นคนเคยฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะสะสมมาหลายรอชาติพอถูกใจมันก็จะอยู่ได้พอไม่ถูกใจมันจะคิดฆ่าตัวตายไอ้นี่คือเจตสิกสังขารตัวนี้มันสะสมมาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวแล้วมากระทบกับชีวิตที่ไม่สมหวังชาตินี้มันก็จะปรุงแต่งทุกวันทุกวันจนสุดที่สุดตัดสินใจทั้งร่างกายเนี่ยน่ารักของพ่อแม่น่าเป็นห่วงของพ่อแม่เป็นค่าที่สุดในชีวิตมันเจตสิกตัวนี้สังขารเนี่ยมันปรุงแต่งจนฆ่าตัวตายไม่นี่คือที่ว่าไอ้นี่คือว่าจิตพวกนี้มันน่ากลัวเพราะมันสะสมมานานต้องเจริญศีลทานสมาธิให้มากขึ้นจึงจะข้ามอารมณ์พวกนี้ได้จึงจะไม่ทำลายตัวเองจึงจะไม่ทำลายคนอื่นนี่จะรู้ว่านี่อิทธิพลของจิตที่มันปรุงแต่งมานานคนบอกเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมมันไม่น่าฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายได้ไม่ใช่มันสะสมมานานแล้วมันถึงจุดของมันแล้วมันเต็มอิ่มเข้ามาแล้วพอผิดหวังวูบเดียวมันก็ฆ่าที่ไหนมันสะสมมานานปรุงแต่งมานานกลายมันเป็นสัญญาพยาบาทคนเคยฆ่าเขามาคนเคยฆ่าเขาเคยฆ่าเราอันนี้มันเป็นตัวสังขารตัวเจตสิกตัวจิตที่ปรุงแต่งสะสมมาหลายชาติถึงว่าการมาฐานจึงมาตัดภพตัดชาติเนี่ยไม่ให้ตัวพยาบาทเข้ามาตามฆ่ามาตามพยาบาทมาฆ่าใจตัวเองจึงต้องทำใจจึงต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ฆ่าตัวเองฆ่าเขาผู้หญิงไม่ใช่นักต่อสู้แต่ผู้หญิงนี่ก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้เพราะไอ้ตัวเจตสิกตัวนี้มันปรุงแต่งจนไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ไม่รู้เลยมันเป็นบาปไม่รู้เลยมันเจ็บมันปวดมันทำได้อิทธิพลของมันร้ายแรงฉะนั้นจึงต้องพุทธเจ้าจึงมาจะให้เจริญสติให้มากขึ้นเพื่อจะไม่ให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาพยาบาทครอบงำใจตัวเองจนไม่โกรธใครจนไม่เกลียดใครจนอภัยให้หมดแล้วก็จะไม่ทำอะไรใครเลยแค่ความคิดก็ดับไปแค่ความคิดมันก็ไม่คิดมันก็เลิกคิดเขารู้ว่ามันเป็นพยาบาทดังนั้นคนที่ปฏิบัติไปได้แล้วอย่างโสดาบันตะกิทานาคาอนาคาพระอรหันต์เขาจะไม่มีจิตพยาบาทพวกนี้เลยจิตพยาบาทเขาตายแล้วเขาไม่ฆ่าใครแล้วเขาไม่ฆ่าตัวเองแล้วคุณธรรมตรงนี้พอได้เป็นโสดาบันก็ไม่ฆ่าตัวเองแล้วไม่ฆ่าใครแล้วแต่นี่คนที่ทุกวันนี้เพราะไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีคุณธรรมก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้บางคนฆ่าลูกในครรภ์ได้อย่างเงี้ยฆ่าลูกในครรภ์ได้เพราะจิตมันพยาบาทตัวนี้มาตาม
ม้แต่ลูกในครรภ์เองก็ฆ่าทิ้งแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระสกิทาคาคาพระอรหันต์ปฏิบัติแล้วจิตพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยจะไม่ฆ่าใครเพราะพยาบาทมันดับไปเพราะมันปรุงแต่งนะมันไม่เกิดขึ้นไม่ได้ภาระการปรุงแต่งเสียแล้ววางเฉยเสียแล้วก็ปัญญามันมากสติมันมากสมาธิมากดังนั้นคนเราพอไม่ปฏิบัติแล้วจึงสะสมจิตพวกนี้ไว้มากต้องมาปฏิบัติออกไปให้หมดเดี๋ยวคนบอกรักกันอยู่ดีๆไงสามีภรรยารักกันดีลองนอกใจสิคิดฆ่าเลยไงนอกใจคิดฆ่าเลยผู้ชายก็คิดฆ่าผู้หญิงผู้หญิงคิดฆ่าผู้ชายทั้งที่รักกันเนี่ยไม่เคยคิดฆ่าเลยแต่พอนอกใจคิดฆ่าเลยก็แสดงว่าไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยมันสร้างชาติมานานสร้างภพมานานหลายร้อยชาติมันก็ยังมีอยู่มันยังตามไปส่งถึงโน่นเลยส่งถึงโสดาบันสกิทาคาจึงหยุดการฆ่าตัวเองและคนอื่นมันจะไม่ฆ่าใครแล้วเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะหยุดกรรมอันนี้ได้ก็จะไม่ไปนรกแล้วเพราะหยุดการฆ่าถ้าตัวพยาบาทนี่อยู่มันจะตามไปตลอดแสดงว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยไม่ใช่เบาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เบาจึงต้องมาปฏิบัติเนื้อพระจระล้างตรงนี้ออกชำระตรงนี้ออกก็เป็นเรื่องของเราอะเรื่องของจิตทั้งหมดคนก็ไม่เข้าใจทำไมไม่ปฏิบัติก็พูดกันไม่รู้เรื่องพอมาปฏิบัติดูโอ้จิตของเรานี่สะสมอารมณ์มาแต่หลายๆชาติหลายๆวันหลายๆคืนมาตลอดชีวิตเนี่ยมันหนาแน่นมันสะสมเวลามันโกรธมันก็จะโกรธอย่างแรงเวลารักก็จะรักแรงเวลาโลภก็จะโลภแรงเวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์อย่างแรงแสดงว่ามันมาทีเดียวเนี่ยเหมือนไอ้ไฟแรงสูงเนี่ยนะมันสะสมไว้ในหม้อใหญ่พอมันช็อตเนี่ยมันจะช็อตเต็มที่เลยมันสว่างก็สว่างเต็มที่มันยังไม่ขาดสายฉะนั้นอิทธิพลตรงนี้เราถึงว่าต้องให้มันเป็นกลางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตตัวเองก็แรงมากห้ามมาอยู่โกรธก็ห้ามมาอยู่รักก็ห้ามมาอยู่โลภก็ห้ามมาอยู่แต่นี้พระโสดาบันเขาปฏิบัติจนเห็นอารมณ์พวกนี้หมดแล้วว่ามันมาอย่างไรคิดอย่างไรไงปรุงแต่งไงรู้เหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วรู้เหตุที่ดับมันพอรู้หมดก็เป็นอันว่าเลิกฆ่าตัวเองแล้วเลิกฆ่าคนอื่นแล้วตัวพยาบาทนี่ก็ดับไม่งั้นก็ทะเลาะกันอยู่ไงโยมจิตเราก็ทะเลาะกับตัวเองเงี้ยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันมาจากจิตตัวเองใครคนไหนที่ไม่ทะเลาะกันก็ทะเลาะเพราะว่าจิตตัวนี้มันยังพยาบาทอยู่เราไปอยู่คนพยาบาทเนี่ยมันก็ต้องทะเลาะแต่ถ้าไปอยู่คนที่ละพยาบาทได้ก็จบเขาวางเฉยเขาไม่ทะเลาะกับเราก็สบายไปเราก็ต้องเพียรทำตรงนั้นให้มันดับไปพยายามรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของจิตให้มากขึ้นว่าจิตเราคิดอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่จิตพอใจไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบให้รู้เรื่องจิตกับกายนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าหายใจอยู่ตรงนี้เราก็กำหนดเอากายที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวของเราในเบื้องต้นจากการทำสมาธิพยายามให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกให้ตั้งอยู่ในกายกับจิตคิดอะไรเราก็รู้ว่าความคิดมันก็ดับแล้วก็เกิดดับไปเราไม่ปรุงตามก็ดับความคิดเรื่องเก่าก็ดับคิดเรื่องใหม่ก็ดับแต่ถ้าเราปรุงตามก็ไม่ดับก็คิดยาวไกลไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคงเป็นแควไปแต่ถ้าเราคิดอะไรมาเราก็ไม่คิดตามก็ดับชอบไม่คิดตามก็ดับไม่ชอบไม่คิดตามก็ดับอดีตคิดมาไม่คิดตามก็ดับอนาคตคิดมารู้ที่ใจเราไม่คิดตามก็ดับ
มันอยู่ที่จิตของเราเท่านั้นเองจะรับหรือไม่รับถ้าสติของเรารู้ทันไม่ยอมรับทุกสิ่งอย่างที่คิดนึกทั้งหมดก็ดับไป

การปฏิบัติก็เหมือนคำผิดคำถูกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่มันจะเป็นรังเลสงสัยคำผิดคำถูกความจริงก็เพียงให้รู้กายกับจิตของเราอย่างเดียวก็ถือว่านั่นแหละเป็นสมาสติพอเรารู้กายกับจิตชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็เป็นสมาสมาธิได้เป็นปัญญาเห็นชอบได้รู้ทางดับทุกข์ตัวเองได้รู้จักสงบใจได้รู้จักทำใจทุกเวลาที่ต้องการให้ใจสงบก็จะทำได้ก็พยายามรู้ทางความคิดของเราคิดอะไรมากมายคิดอะไรไรเรื่องเราก็พยายามตามดูรู้ละมันไปคิดก็ไม่จบคิดไปก็ไม่หมดก็พยายามหยุดยืนเฉยอยู่ตรงลมหายใจหยุดยืนเฉยอยู่ตรงพุทโธธัมโมสังโฆหรือหยุดยืนเฉยในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณาเข้าไปในกายตัวเองอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็จะมีการพัฒนารู้เรื่องของจิตตัวเอง

เช่นกายอาการลึงสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำใบลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกายเรากายเขาต้องอยู่อาศัยชาติสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นเองพิจารณาเห็นกายของเราเห็นจิตของเราความสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบอย่างใดหรือสงบเป็นขณะขณะหนึ่งอย่างไรเราก็ให้รู้ทันรู้เฉยไว้

ก่อนจะเลือกนั่งสมาธิทำความรู้กายรู้ใจพิจารณากายของเรารอบกายนึกเอาผิวหนังออกไปส่วนหนึ่งรึกเอาผิวหนังออกไปตั้งแต่หนังศีรษะรึกหนังออกไปรอกลงไปถึงคอรอกลงไปถึงแขนถึงลำตัวรอกไปถึงขาถึงปลายเท้าคือรอกนึกรอกหนังเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งที่ข้างหน้าเรารอกหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งเกลือจนเนื้อแดงแล้วก็พิจารณาชำแหละเนื้อตัวเองออกไปตั้งแต่หน้าของเราคอเราแขนเราตัวเราขาเราก็รอกเนื้อออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งข้างหน้าเราชำแหละเนื้อไปเมื่อชำแหละเนื้อมีหนังมีเนื้อแล้วก็เอาเครื่องในในหัวใจในปอดนะตับนะมันสมองม้ามดีไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตไส้ผงก็มากองไว้อีกส่วนหนึ่งเกิดจากโครงกระดูกนั่งอยู่ก็เอาโครงกระดูกศีรษะคอแขนขาลำตัวสะโพกนี่มือสุดท้ายก็ไปกองไว้อีกส่วนหนึ่งเป็นสี่กองพิจารณาให้กายเรามีสี่กองอยู่ข้างหน้าเรามีเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหัวใจปอดตับเครื่องในแล้วก็มีโครงกระดูกพิจารณาคนเราก็มีแค่เท่านี้เองสี่กองส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นเป็นธาตุไฟเมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็เป็นธาตุสี่พิจารณาเห็นเป็นกองว่าไม่ใช่กายเราหนึ่งวันไม่ใช่กายเราสองวันสามวันสี่วันเจ็ดวันกายเราก็จะผุพองเน่าและเหม็นมีนอนชัยไปทั่วตัวเรา

ที่กองไว้แล้วก็ร่ายกายไปเป็นธาตุดิน ถ้าร่ายกายไปส่วนขาส่วนแขนก็กระจายกระจายเรี่ยราดไปไม่มีกายเรากายเขาเห็นกระจัดกระจายไปทั่วไปเพราะร่างกายแล้วไม่มีใครควบคุมแล้วก็ต้องสลายแตกไปเป็นตอนๆเป็นตอนๆพิจารณาชำนิชำนาญย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจนจิตของเรานั้นไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นพิจารณาแต่กายตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นก็ไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไปลงก็เห็นตามภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพิจารณากายอาการตามที่สองเราเหลือแต่เพียงดินน้ำไฟลมแยกแตกคนใดก็ไม่มีกายเราเป็นเครื่องอาศัยกายนี่เป็นเครื่องอาศัยวัตถุดินน้ำไฟลมจิตก็เป็นผู้กำหนดรู้เห็นกายอย่างนี้ชัดมากขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายมีปัญญามีสติ มีสมาธิเข้าใจว่ากายเรามีเท่านี้เองทิ้งไปแล้วก็ไม่มีอะไรพิจารณาเห็นกายเป็นอย่างนั้นจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็เอากระดูกที่ส่วนเหลือนั้นมากองรวมกันแล้วก็เอาไฟจุดเผามาวางเอาไฟมาจุดเผาแล้วกระดูกมันก็ไหม้ละลายไปเป็นดินไปเป็นขี้เถ้าเป็นหวงละลายกลายเป็นดินก็ไม่มีเรามีเขาจะรู้ก็เพียงชื่อไว้เท่านั้นเองว่าละสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติความจริงก็ละลายกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปดมไปหมดไม่มีเราไม่มีเขาพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เป็นขี้เถ้าแล้วหายไปพุ่นพัดลมพัดไปก็หายไปกลายเป็นธรรมชาติกลายไปเป็นดินน้ำไปลมของธรรมชาติตัวเราก็หายไปตัวเขาก็หายไปเช่นเดียวกันที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจิตเราจะได้เบาบางจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมดไปถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกันพิจารณากายเราเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขประสบยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราถ้าเราจะออกสมาธิถ้าเราไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาหัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีนี้ขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวม้วนไก่ไก่ที่ใดปล่อย

ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีและผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีและให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะบังเกิดณที่ใดใดย่อมมีอายุยืนและมียศจากพระพุทธพจน์อังคุตระนิกายปัญจกนิบาต

เราไปจับทางหางมันก็กัดเราไปจับทางหัวมันก็กัดเราเราก็พยายามให้รู้ชัดว่ามันกัดเราอยู่ทุกขณะทุกอริยบทพระธรรมคำสอน

ดำรงสติให้มั่นอย่าให้มีการกดข่มประสาทส่วนต่างๆของร่างกายให้กำหนดนั่งให้เป็นที่สบายอย่าก้มนักแล้วก็อย่าเงยนักอย่าเอียงซ้ายอย่าเอียงขวาเมื่อท่านเตรียมนั่งสมาธิตามแบบพิธีการสำเร็จแล้วต่อไปขอได้โปรดตรวจดูศีลของตนการบำเพ็ญสมาธิตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องขึ้นต้นด้วยศีลอย่างต่ำก็ศีล5ตั้งแต่เช้ามาจนถึงบัดนี้ขอให้พิจารณาดูศีลตามขั้นภูมิแห่งตนเองถ้าตรวจพบว่าศีลของเราบกพร่องก็ให้อธิษฐานจิตเอาไว้ว่าจะทำให้บริสุทธิ์ต่อไปถ้ารู้ว่าศีลของตนเองบริสุทธิ์สะอาดดีแล้วก็ควรจะได้ทำความภูมิใจเบิกบานใจว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สะอาดดีแล้วโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เรามานั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้ทำอะไรกายก็อยู่ในท่าทีที่สงบวาจาก็สงบใจก็สำรวมมีสติสัมปชัญญะเชื่อแน่ว่าเราไม่ได้ละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเป็นแน่นอนดังนั้นจึงควรได้อธิษฐานจิตของตัวเองว่าศีลของเราบริสุทธิ์แล้วศีลของเราบริสุทธิ์แล้วศีลของเราบริสุทธิ์แล้วเมื่อเราตรวจศีลของเราเป็นที่บริสุทธิ์เป็นที่พอใจแล้วต่อไปโปรดตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระราชสังวรญาณหลวงพ่อพุทธานิโยขอจะติดตามรับฟังค่ะ
1: เอาขาขวาทับขาซ้ายมือซ้ายวางลงบนตักเอามือขวาวางทับลงไปเอาหัวแม่มือชิดกันแต่ว่าอย่าให้ถึงกับไปกดดันกันวางให้เป็นที่สบายตั้งตัวให้ตรง

านจบแล้วแล้วมาสำรวมอยู่ที่จิตรู้อยู่ที่จิตทำความเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ที่จิตของเราพระพุทธเจ้าคือความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีมีอยู่ที่จิตของเราแล้วพระธรรมคือการทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นพระสงฆ์คือมีสติสังวรระวังตั้งใจจะละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดผู้มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีและทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นตั้งใจแน่วแน่ว่าเราจะละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอผู้นั้นได้ชื่อว่ามีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ในจิตของเราดังนั้นเราจึงไม่ควรไปกังวลสิ่งอื่นพึงกำหนดเอาจิตตัวผู้รู้ของเราเท่านั้นแล้วทำความเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตของเราในขณะที่เรายังไม่ชำนาญในการกำหนดรู้จิตของตัวเองเพื่อจะให้การกำหนดรู้นั้นชัดเจนขึ้นจึงควรบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในจิตนึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นอย่าไปแสดงอาการข่มจิตอย่าบังคับจิตอย่าไปสะกดจิตให้มันหยุดคิดอย่างอื่นเพียงแต่ประคองให้มันอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวนึกว่าหน้าที่ของเราปัจจุบันนี้มีแต่นึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหน้าที่อื่นๆของเราไม่มีมีแต่ประคองจิตกับพุทโธให้อยู่ด้วยกันเมื่อจิตกับพุทโธอยู่ด้วยกันมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดตอนแรกเราอาจจะตั้งใจนึกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อเราไม่ได้ตั้งใจจิตของเราจะไม่บริ

ในตอนแรกๆมันจะเป็นอย่างนี้แต่จะด้วยประการใดก็ตามขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายจงตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะภาวนาพุทโธเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการภาวนาพุทโธเป็นการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพุทโธเป็นชื่อหนึ่งของพระพุทธเจ้าซึ่งเราแปลพุทโธว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เมื่อเราบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่หนักๆเข้าจิตของเราจะเกิดความคล่องตัวต่อการภาวนาพุทโธเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะนึกพุทโธแต่จิตของเรานึกพุทโธเองแล้วเราก็มีสติรู้อยู่เองในขณะจิตนั้นอันนี้เป็นการสังเกตการภาวนาพุทโธในขั้นแรกทีแรกเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพอเผลอพับมันไปคิดอย่างอื่นแล้วเราก็มานึกพุทโธขึ้นมาใหม่พอเผลอมันไปคิดอย่างอื่นแล้วเราก็เอามาหาพุทโธใหม่สำหรับผู้ที่ฝึกหัดภาวนาพุทโธในตอนแรกๆนี่ต้องพยายามเอาจิตกับพุทโธให้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดจงพยายามนึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจไม่เฉพาะแต่เวลามานั่งสมาธิภาวนาเพียงอย่างเดียวในขณะที่ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำควรจะนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไว้ทุกขณะจิตเพื่อจิตของเราจะได้คล่องตัวต่อการนึกพุทโธเนกพุทโธจนคล่องตัวซึ่งในที่สุดจิตของเราจะนึกพุทโธพุทโธพุทโธเองโดยอัตโนมัติเมื่อจิตของเรานึกพุทโธพุทโธเองโดยอัตโนมัติเราไม่ได้ตั้งใจจะนึกแต่ว่ามันนึกพุทโธพุทโธพุทโธของมันเองบางครั้งเราห้ามไม่ให้มันนึกมันก็ไม่ยอมหยุดมันนึกของมันอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตไปนึกถึงบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเองมันไม่ยอมหยุดจะดึงให้มันหยุดมันไม่หยุดมันนึกพุทโธของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้จิตของท่านติดกับพุทโธแล้วนึกถึงพุทโธเองเรียกว่าจิตได้องค์ของฌานที่หนึ่งคือวิตกเมื่อมีสติรู้พร้อมอยู่เองในขณะจิตนั้นตัวนึกพุทโธก็นึกอยู่ตัวระลึกรู้ก็ระลึกรู้อยู่คือตัวสติก็ระลึกรู้อยู่เองโดยอัตโนมัติจิตนึกพุทโธเองตัวรู้ก็รู้เองโดยอัตโนมัติมันนึกจนกระทั่งมันไม่ยอมหยุดตัวรู้ก็ไม่ยอมหยุดยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำมันนึกพุทโธพุทโธของมันอยู่อย่างนั้นซึ่งรู้สึกว่ามันนึกอยู่ในส่วนลึกๆของจิตซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจจะนึกอันนี้เรียกว่าผู้ภาวนาได้องค์ฌานที่หนึ่งกับองค์ฌานที่สองคือวิตกกับวิจารเมื่อจิตของท่านมาเลิกพุทโธเองสติก็รู้อยู่เอง
คัญอย่าไปรำคาญเขาจะนึกของเขาอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยให้เขานึกไปเถอะโดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกความสงบละเอียดมันก็จะค่อยก้าวเข้าไปทีละขั้นตอนเมื่อจิตมีวิตกวิจารปีติคือความเอิบอิ่มใจก็ย่อมบังเกิดขึ้นหนีไปไหนไม่รอดขอให้ได้วิตกกับวิจารแล้วปีติมันจะบังเกิดขึ้นมาเองในอันดับแรกที่ปีตินั้นผู้ภาวนาจะต้องรู้สึกว่าเบากายกายเบาจิตก็เบาบางครั้งจะรู้สึกคล้ายๆกับว่าตัวมันจะลอยขึ้นบนอากาศหรือบางทีรู้สึกว่าไม่ได้นั่งอยู่กับพื้นเพราะกายมันเบาและในอันดับนั้นจิตก็ปลอดโปร่งมีความเบาเบาอกเบาใจอันนี้เป็นอาการเริ่มแรกที่ปีติมันจะพึงบังเกิดขึ้นทีนี้เมื่อเกิดเบากายเบาจิตต่อไปกายสงบจิตก็สงบคือกายสงบจากทุกขเวทนาต่างๆความปวดความเมื่อยและอาการอื่นๆซึ่งเป็นทุกขเวทนาหายไปคือมันสงบจากความทุกขเวทนานั่นเองจิตก็สงบสงบจากความฟุ้งซ่านลำคาญสงบจากกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทะจะกุกุจะและวิกิกิจฉาเพราะจิตอาศัยปีติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วก็เกิดความสุขทันเป็นผลเกิดจากปีติจิตมีความเอิบอิ่มมีความเบิกบานมีความปราโมทย์บันเทิงในอารมณ์ของกรรมฐานกำลังเริ่มดูดดื่มกำลังเริ่มจะเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อย่างแท้จริงปีติและความสุขจึงบังเกิดขึ้นอย่างเต็มที่เมื่อมีปีติมีความสุขจิตก็หมดความดิ้นรนกระวนกระวายเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตาในอันดับของจิตในเมื่อปีติเริ่มบังเกิดขึ้นบางท่านก็มีตัวสั่นมีตัวโยกบางทีก็รู้สึกวิวหวิวในความรู้สึกภายในจิตซึ่งสารพัดที่จิตมันจะปรุงแต่งขึ้นมาเมื่ออาการทั้งหลายแหล่บังเกิดขึ้นผู้ภาวนาควรจะได้กำหนดจิตให้มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ในขณะจิตนั้นถ้าหากว่าจิตยังบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธอยู่สติก็รู้อยู่ปีติก็มีอยู่ความสุขก็มีอยู่ความสงบก็มีอยู่ซึ่งเรียกว่าสมาธิที่ประกอบไปด้วยองค์คือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาจิตดำเนินอยู่ในฌานที่หนึ่งถ้าหากว่าจิตดำเนินอยู่ในสมาธิขั้นฌานที่หนึ่งซึ่งประกอบด้วยองค์ห้า ผู้ภาวนาเริ่มจะได้สมาธิซึ่งกำลังจะดำเนินเข้าไปสู่ทางแห่งอริยมรรคแต่ส่วนมากข้อที่ควรระวังบางครั้งเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ยังไม่ทันไรจิตก็มีอาการวูบวาบสงบลงเป็นสมาธิ
ซึ่งเรายังไม่สามารถกำหนดรู้องค์ฌานนั้นได้อย่างละเอียดพอวูบวาบลงไปแล้วนิ่งสว่างกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกประเดี๋ยวก็ไปเห็นภาพนิมิตต่างๆอันนี้เป็นประสบการณ์ที่นักภาวนาในขั้นต้นจะพึงประสบเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิในระดับอ่อนๆมีลักษณะสลึมสลือครึ่งหลับครึ่งตื่นเมื่อกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกย่อมมองเห็นภาพนิมิตต่างๆบางทีก็เห็นนิมิตเป็นรูปคนรูปสัตว์หรือบางทีก็เห็นเทวดาอินทรหมยมยักษ์บางทีก็เห็นผู้ผีปีศาจหรือบางทีก็อาจจะเห็นพวกวิญญาณต่างๆซึ่งในบางครั้งผู้ภาวนาไปสำคัญว่าสิ่งที่เราเห็นในสมาธิในขั้นนี้ไปเข้าใจว่าวิญญาณมาขอส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ไปตั้งใจแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้วิญญาณเหล่านั้นเพราะสมาธิตอนนี้มันยังมีกำลังอ่อนเมื่อเราตั้งใจจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้วิญญาณเหล่านั้นพอเกิดความตั้งใจสมาธิมันก็ถอนเมื่อสมาธิถอนแล้วภาพนิมิตต่างๆก็หายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่เพราะนิมิตที่มองเห็นนั้นมันเป็นนิมิตเป็นรูปภาพที่จิตของเราเองเป็นผู้ปรุงเป็นมโนภาพขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นผู้ภาวนาควร

พุทโธเรื่อยไปอย่าไปสนใจกับภาพนิมิตที่มองเห็นนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่หลอกลวงเป็น

โลภะจิตของเราเองนั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเองถ้าหากเรามีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้เฉยอยู่หรือบางทีเราอาจจะนึกว่านิมิตสักแต่ว่านิมิตเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหรืออาจจะไม่นึกคิดอะไรเพียงแต่กำหนดรู้จิตเฉยอยู่เท่านั้นโดยถือว่าโดยทำความรู้สึกในทีว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเท่านั้นเหมือนกับสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาอย่างธรรมดาธรรมดาถ้าเรากำหนดรู้กันเพียงแต่เป็นอารมณ์จิตแล้วก็มีสติระลึกรู้อยู่พร้อมในขณะจิตนั้นไม่เกิดเอกใจหรือไม่ตกใจไม่ตื่นใจเกี่ยวกับเรื่องนิมิตนั้นจะดำรงอยู่ได้นานให้เราได้ดูนานๆบางทีเพ่งดูไปนิมิตอาจจะแสดงภาพอสุภกรรมฐานให้เราดูบางทีก็อาจจะแสดงอาการตายลงไปให้เราดูแล้วก็แสดงความขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังไปตามขั้นตอนเราก็จะได้มองเห็นอสุภกรรมฐานได้รู้อสุภกรรมฐานถ้าหากว่าจิตของเรามีความสงบละเอียดลงไปมีความมั่นคงพอสมควรสมาธิยังไม่ถอนอาจสามารถที่จะกำหนดนิมิตนั้นซึ่งจิตของเราจะกำหนดรู้ไปเองเป็นไปเองอาจจะปรุงแต่งขึ้นมาให้เรามองเห็นสิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นส่วนของร่างกายอันหนึ่งแล้วก็จะแยกกันออกไปเป็นส่วนๆตามกฎของธรรมชาติคือส่วนที่มีลักษณะแข็งและแข็งมีผมขนและฟันหนังเป็นต้นก็จะแยกออกไปเป็นกองหนึ่งซึ่งเรียกว่าธาตุดินส่วนที่เป็นเหลวๆน้ำเลือดน้ำหนองเป็นต้นก็จะแยกออกไปส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นไฟก็จะแยกไปส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นลมก็จะแยกไปอีกส่วนหนึ่งซึ่งจิตของเราอาจจะปรุงแต่งแยกแยะของมันไปเองโดยพลังแห่งสมาธิและสติปัญญาเราก็จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมได้รู้ธาตุกรรมฐานอันนี้คือประสบการณ์ที่นักปฏิบัติควรจะระมัดระวัง แต่ส่วนมากในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเกิดภาพนิมิตอะไรต่างๆขึ้นมาเรามักจะเกิดความเอะใจ เมื่อเกิดความเอะใจก็ไปตื่นไปตกใจสมาธิก็ถอนเพียงแต่ตื่นใจตกใจสมาธิถอนก็ยังดีแต่ถ้าบางครั้งบางที เราอาจจะไปมองเห็นเป็นนิมิตภาพต่างๆบางทีอาจจะเป็นนิมิตภาพผู้พิเศษซึ่งในความสำคัญในใจในจิตของเราอาจจะเป็นเช่นนั้นเช่นไปนิมิตเห็นภาพพระอิศวรหรือเทพเจ้าตนใดตนหนึ่งที่เราถือว่าเป็นเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ในเมื่อเกิดเป็นนิมิตขึ้นมาเรามองเห็นเข้าบางทีจิตของเราก็อาจจะไปน้อมเอาเทพเจ้าที่มองเห็นนั้นเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเพราะเราเชื่อมั่นว่าท่านผู้นั้นจะเป็นผู้วิเศษแล้วจะมาช่วยให้เราได้สมาธิได้สติปัญญาอย่างรวดเร็วทันใจหรือให้สำเร็จมรรคผลได้เร็วซึ่งจิตของเราอาจจะเข้าใจผิดไปเช่นนั้นถ้าหากเราไปน้อมเอาสิ่งนั้นๆเข้ามาในตนเช่นเห็นเทพเจ้าก็น้อมเอาเทพเจ้าเข้ามาสู่หัวใจของเราในเมื่อเทพเจ้าเข้ามาสู่หัวใจของเราจิตของเราจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอื่นแทนที่จะมีความสงบนิ่งเป็นสมาธิมีสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
อยู่ในจิตในใจพอภาพนิมิตนั้นเข้ามาสิงสถิตอยู่ในจิตในใจของเราใจของเราจะเปลี่ยนทันทีมันจะเปลี่ยนไปเป็นรู้สึกว่าหนักหน่วงในตัวหนักอกหนักใจคล้ายๆกับว่าหัวใจถูกบีบอึดอัดลำคาญไปหมดทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นเพราะอำนาจของวิญญาณที่เรามองเห็นนั้นแล้วเราน้อมเข้ามาสิงสู่อยู่ในตัวของเรามันก็กลายเป็นการทรงกลายเป็นการประทับทรงไปอันนั้นเป็นการเดินทางผิดเพราะฉะนั้นเรื่องนิมิตต่างๆเนี่ยนักปฏิบัติทั้งหลายควรจะระมัดระวังให้ดีในเมื่อนิมิตอันนั้นเกิดขึ้นมาเราจะทำอย่างไรเราควรจะได้กำหนดจิตรู้ที่จิตของเราอย่างเดียวให้กำหนดหมายว่าภายในจิตของเรานี่มีแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นอยู่ในจิตในใจของเราพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวเป็นตนเป็นคุณธรรมพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นพุทธเป็นพระพุทธเจ้าท่านชายสิทธัตถะได้ค้นพบเป็นองค์แรกค้นพบคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นพระพุทธเจ้าโดยที่พระองค์รู้อริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็นำออกมาเผยแพร่อบรมสั่งสอนใครต่อใครก็ได้รู้ได้เข้าใจและบรรลุมรรคผลตามพระองค์ไปดังนั้นพระองค์จึงได้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายเพราะเหตุที่บรรลุถึงคุณความเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งที่มีตัวมีตนเป็นคุณธรรมผู้ภาวนาผู้โทผู้โทผู้โทผู้โทแล้วในเมื่อจิตมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตา มีสมาธิมีจิตสว่างสวัยมีจิตรู้ตื่นเบิกบานอยู่ในขณะจิตนั้นอันนี้ได้ชื่อว่าคุณของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วทีนี้คุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดละเอียดลงไปคือสมาธิสงบละเอียดลงไปก็จะปล่อยวางวิตกวิจารยังเหลือแต่ปีติและสุขเอกัคคตาอันนี้จิตอยู่ในฌานที่2ทีนี้ถ้าปีติหายไปยังเหลือแต่สุขเอกัคคตาจิตอยู่ในฌาน3ถ้าสุขก็หายไปยังเหลือแต่เอกัคคตากับอุเบกขาอันนี้จิตอยู่ในฌาน4ในว่าจิตของท่านอยู่ในฌาน4สภาพจิตเป็นอย่างไรเมื่อจิตอยู่ในฌาน4จะรู้สึกว่าร่างกายตัวตนหายไปหมดตอนนี้ร่างกายของท่านไม่มีแล้วรู้สึกมีจิตนิ่งสว่างสวัยรู้ตื่นเบิกบานอยู่เฉพาะในจิตตอนนี้จิตไม่มีอารมณ์มีแต่ตัวรู้เป็นอารมณ์ของจิตจิตรู้อยู่ที่จิตโดยเฉพาะรู้นิ่งอยู่อย่างนั้นไม่มีอาการแห่งความรู้หรือความคิดใดๆได้แต่รู้นิ่งนิ่งนิ่งอยู่อย่างเดียวความรู้สึกในจิตขณะนี้อารมณ์ก็ไม่มีมีแต่ตัวรู้สุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีความคิดอ่านก็ไม่มีมีแต่รู้ของท่านอยู่ในอัปปนาสมาธิอย่างละเอียดหรือว่าจิตของท่านอยู่ในสมถะสมาฐานอย่างละเอียดหรือจิตของท่านอยู่ในฌานที่4 จิตอยู่ในฌานที่4ร่างกายหายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวซึ่งสว่างสวัยนิ่งอยู่เท่านั้นมีแต่ตัวรู้ความรู้ไม่มี
มีแต่ตัวรู้ความรู้ไม่มีทำไมจึงมีแต่ตัวรู้เพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธาตุรู้ธาตุรู้ของจิตคือรู้นิ่งอยู่เฉยๆไม่ใช่ความรู้ตัวรู้กับตัวผู้รู้กับตัวความรู้มันคนละอันตัวผู้รู้ได้แต่นิ่งรู้เฉยอยู่เท่านั้นส่วนความรู้นั้นก็คือความคิดธรรมดาธรรมดานั่นเองท่านผู้ฟังทั้งหลายทำไมในขณะที่จิตอยู่ในอัปปนาสมาธิหรืออยู่ในฌานสี่จิตมันจึงไม่มีความรู้ที่จิตไม่มีความรู้ก็เพราะเหตุว่าจิตมันไม่มีร่างกายมันทิ้งร่างกายไปเสียแล้วถ้าท่านผู้ใดทำสมาธิถึงขั้นนี้จะรู้เองเพราะฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่าผู้ภาวนาพุทโธได้แต่สมถะจิตไม่ถึงวิปัสสนากรรมฐานอันนี้ถ้าจะยอมรับฟังเอาไว้เพื่อพิจารณาก็ได้แต่ความจริงพอจิตสงบนิ่งลงไปเป็นสมาธิแล้วมันก็มีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนานั่นแหละเมื่อก่อนท่านยังไม่เคยมีจิตสงบเป็นสมาธิท่านก็มีความสงสัยข้องใจอยู่ว่าสมาธิคืออะไรสมาธิเป็นอย่างไรท่านก็ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อท่านสามารถทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิด้วยภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อจิตสงบนิ่งลงสู่สมาธิความสงบนิ่งของจิตนั่นคือสมาธิสมาธินั่นคือสมถะส่วนความรู้วันนี้คือสมาธินี่คือสมถะนี่คือความสงบจิตอันนั้นเป็นตัวปัญญาเป็นวิปัสสนากรรมฐานเพราะท่านรู้แจ้งเห็นจริงแล้วหายสงสัยความรู้อันนี้เป็นจุดเริ่มของวิปัสสนากรรมฐานจริงหรือไม่จริงก็ขอให้ท่านพิจารณาเอาเองเมื่อก่อนท่านไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรเมื่อท่านทำสมาธิได้แล้วท่านก็รู้ว่านี่คือสมาธิแล้วท่านหายสงสัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ทำให้ท่านรู้แจ้งเห็นจริงหายสงสัยสิ่งนั้นแหละคือวิปัสสนาขอให้ท่านกำหนดหมายเอาอย่างนี้จึงจะไม่สับสนและจะไม่คล่องใจอันนี้เป็นการกล่าวถึงการภาวนาด้วยบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธ ทีนี้มีหลายท่านกล่าวว่า บริกรรมภาวนาพุทโธอย่างดีจิตได้เพียงแค่สมถะกรรมฐานอันนี้ก็ยอมรับถ้าหากว่านักภาวนาทั้งหลายจะพากันโง่กันทั้งหมดจิตมันก็ติดอยู่แค่วิปัสสนาสมถะกรรมฐานเท่านั้นเองแต่เท่าที่ได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังมันเป็นอย่างนี้ในบางครั้งท่านบอกว่าวันนี้จะบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพอให้จิตสงบได้ปีติได้ความสุขได้ความสงบสบายเพียงนิดหน่อยก็จะพอแล้วเอาแค่นี้วันนี้แต่พอภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปพอจิตสงบลงสักหน่อยความรู้มันพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมามันไม่อยู่ซะแล้วทีนี้ไอ้ความจิตสงบแล้วมันเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาเกิดขึ้นมาอย่างน้ำพุยิ่งสมาธิดีเท่าไหร่มันก็ยิ่งเกิดพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาเกิดอย่างไม่หยุดหย่อนอันนี้ท่านตัวนั้นจะภาวนาให้จิตสงบพอสบายแต่พอสงบสบายแล้วจิตมันไม่อยู่แค่สงบสบายมันเกิดไปค้นคว้าพิจารณาอะไรอยู่โน้นซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ
แต่ในบางครั้งตั้งใจว่าวันนี้จะพิจารณาให้มันเกิดสุข

มีปัญญาความรู้อย่างกว้างขวางก็ไปยกเอาหัวข้อธรรมะเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาพิจารณาพอพิจารณาไปพิจารณาไปจิตมันก็ไปสงบนิ่งอยู่เฉยๆมันไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นในการพิจารณานี่เป็นการปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนากรรมฐานเพราะการใช้สติปัญญาค้นคิดพิจารณาเป็นการเจริญวิปัสสนาแต่เมื่อเจริญวิปัสสนาด้วยการค้นคิดจิตสงบลงไปแล้วมันไปนิ่งอยู่เฉยๆมันไม่เกิดความรู้อะไรขึ้นมามันก็ยังเป็นไปได้อันนี้เป็นประสบการณ์ไม่มีพูดไว้ในตำราบางทีเราบริกรรมภาวนาจะให้จิตมันหยุดนิ่งพอสบายพอมันหยุดมันสงบลงไปนิดหน่อยความรู้มันก็เกิดวงขึ้นมาจนกำหนดตามไม่ทันนี่มันเป็นอย่างนี้ประสบการณ์อันนี้เป็นประสบการณ์ซึ่งไม่มีใครเขียนไว้ในแบบตำรับตำราแต่ครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ย ถ้าหากท่านผู้ใดบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธจนจิตเกิดความคล่องตัวบางทีอาจิตอาจจะบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่ไม่หยุดเมื่อท่านหัดภาวนาจนเกิดความคล่องตัวบางทีจิตก็อาจจะสงบเป็นสมาธิตามขั้นตอนมีคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิดังที่กล่าวมาแล้วและบางครั้งจิตของท่านอาจจะไม่สงบลงไปถึงขนาดอัปปนาสมาธิพอบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพอจิตจะนึกพุทโธเองสติรู้เองจิตของท่านหยุดนึกพุทโธทันทีแล้วความคิดอื่นมันบังเกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่นักปฏิบัติจะต้องพิจารณาบางทีภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วจิตสงบไปสู่สมาธิตามขั้นตอนอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจนหายเงียบจนไม่มีตนมีตัวแต่บางครั้งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปนิดหน่อยบางทีอาจจะยังไม่ถึง5คำหรือ10คำจิตก็มีอาการวูบวาบลงไปแล้วหยุดภาวนาพุทโธบางครั้งก็ไปนิ่งอยู่เฉยๆบางครั้งพอหยุดภาวนาพุทโธแล้วความคิดความรู้มันเกิดปวดขึ้นมาอย่างกระน้ำพุอันนี้ท่านอย่าไปเข้าใจว่าจิตของท่านฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนานี่เรามีได้สองแบบสำหรับผู้หัดภาวนาใหม่ๆถ้าภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธได้จิตเที่ยงพุทโธให้นึกถึงพุทโธใหม่เมื่อรู้สึกตัวเมื่อจิตเที่ยงพุทโธนึกถึงพุทโธจิตนึกเที่ยงพุทโธนึกถึงพุทโธฝึกไปจนกว่าจะมีความชำนิชำนาญคล่องตัวทีนี้ถ้าผู้ชำนาญในการบริกรรมภาวนาแล้วเรามีวิธีการจะพึงปฏิบัติได้อย่างนี้ในตอนแรกๆท่านอาจจะภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อ้าวพอพุทโธพุทโธไปจิตมันไม่นึกพุทโธไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆให้กำหนดดูความว่างอย่าไปนึกคิดอะไรขึ้นมาเมื่อจิตมีความคิดขึ้นมาให้มีสติรู้ความคิดทันทีเมื่อจิตรู้ทำสติรู้ความคิดจิตมันจะหยุดนิ่งมันไม่คิดก็ดูความนิ่งของมันเมื่อนิ่งไปสักหน่อยหนึ่งมันจะคิดของมันขึ้นมาแล้วก็ดูความคิดนิ่งดูความนิ่งคิดดูความคิดสลับกันไปอย่างนี้ในเมื่อสติสัมปชัญญะของท่านดีขึ้นพลังจิตมันดีขึ้นตัวคิดมันก็จะคิดไม่หยุดตัวตามดูมันก็จะตามดูของมันไม่หยุดในเมื่อเป็นเช่นนั้นความคิดก็เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติสติก็ทำหน้าที่รู้เองโดยอัตโนมัติจิตมันก็เดินไปในภูมิแห่งวิปัสสนาเพราะความคิดมันย่อมมีความเกิดดับอยู่ทุกขณะจิตเมื่อเรามีสติตามรู้ความคิดที่เกิดดับอยู่นั้นเมื่อสติสัมปชัญญะตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้น
จิตสามารถที่จะกำหนดรู้ความเกิดดับของความคิดในแง่แห่งพระไตรลักษณ์จะมองเห็นพระไตรลักษณ์อนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวของตัวปรากฏเด่นชัดขึ้นมาทีนี้เมื่อจิตรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้พระไตรลักษณ์เรามีสติตามรู้อยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจในบางครั้งจิตอาจจะไปยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอเกิดยึดขึ้นมาแล้วมันก็เกิดความยินดีถ้าเกิดความยินดีขึ้นมาความยินดีมีแนวโน้มให้เกิดกามตัณหามองเห็นตัวกิเลสแล้วไหมล่ะบางครั้งเกิดความยินร้ายความยินร้ายมีแนวโน้มให้เกิดวิภวะตัณหามองเห็นตัวกิเลสแล้วถ้าไปยึดเอาไว้ทั้งสองอย่างก็กลายเป็นภวะตัณหาเมื่อจิตมีกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาอยู่พร้อมความสุขย่อมบังเกิดที่จิตดีความทุกข์ย่อมบังเกิดขึ้นในขณะที่จิตมีความยินร้ายเมื่อเป็นเช่นนั้นสุขทุกข์เกิดขึ้นสลับกันไปผู้มีสติสัมปชัญญะเฝ้าดูอยู่ที่จิตตลอดเวลาในที่สุดสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นก็จะเกิดญาณคือปัญญาเกิดวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อผู้ปฏิบัติมีสติกำหนดดูอารมณ์จิตของตัวเองซึ่งมีสุขมีทุกข์สลับกันเรื่อยไปลงผลสุดท้ายก็จะมองเห็นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับเมื่อจิตละเอียดลงไปแล้วจะมองเห็นแต่อะไรอ่ะยังจินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกันกับท่านอัญญาโกณฑัญญะซึ่งฟังเทศธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจบลงแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมดังที่กล่าวแล้วพระพุทธเจ้าจึงเปล่งอุทานว่าอัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนออัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอนี่มันจะเป็นไปอย่างนั้นทีนี้ข้อสังเกตมันมีอยู่อันหนึ่งวันนี้พูดแต่เรื่องภาวนาพุทโธก็พอแล้วบางท่านภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบดีสงบอย่างดีเลยบางทีสงบจนกระทั่งตัวหายบางทีก็ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวสว่างไสวอยู่เท่านั้นแต่หนักๆเข้าภายหลังมานี่จิตมันไม่สงบซะแล้วจะกำหนดก็ตามไม่กำหนดก็ตามมันก็มีอาการสงบนิดหน่อยแต่ว่าความคิดมันคิดอยู่ไม่หยุดของมันอยู่อย่างนั้นทีนี้บางทียิ่งคิดจิตก็ยิ่งแจ่มใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งปลอดโปร่งยิ่งคิดจิตก็ยิ่งผ่องใสยิ่งคิดก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งสบายอ้าวจิตที่มันคิดอยู่ไม่หยุดมันจะสบายได้อย่างไรความคิดที่มันคิดอยู่ไม่หยุดแต่สติตามรู้ไม่ทันเป็นความฟุ้งซ่านความคิดที่คิดอยู่ไม่หยุดมีสติตามรู้ทันทุกขณะจิตทุกลมหายใจมันกลายเป็นปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีสติรู้ทันความคิดอ่านอยู่ตลอดเวลาจิตไม่ยึดก็จะมีแต่ความปล่อยวางเพราะจิตรู้แจ้งเห็นจริงมีวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงรู้อะไรขึ้นมาจึงไม่ยึดเอาไว้เพราะรู้จริงมีแต่ปล่อยวางลูกเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อคิดขึ้นมาแล้วจิตมีสติรู้ทันมีแต่ความปล่อยวางจิตของเรามันก็ไม่สับสนวุ่นวายยิ่งคิดมากมันก็ยิ่งปลอดโปร่งเพราะว่าความคิดอันนี้ที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะรู้พร้อมมันเป็นดวงเป็นองค์ปัญญาปัญญาที่เกิดจากสมาธิมันเป็นปัญญาอบรมจิตก็ศีลอบรมสมาธิในสมาธิอบรมปัญญา
ปัญญาอบรมจิตอันนี้แหละหนังสือท่านอาจารย์มหาบัวเขียนท่านตั้งชื่อว่าปัญญาอบรมจิตหมายถึงความคิดที่เกิดเพราะพลังสมาธิเมื่อสมาธิดีแล้วมันสามารถบันดาลให้เกิดความคิดความคิดที่ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่นั้นถึงแม้ว่ามันจะคิดตลอดคืนย่างลุ่งตลอดวันย่างค่ำปล่อยให้มันคิดไปเถอะขอให้มีสติรู้ทันไม่ใช่ความฟุ้งซ่านของจิตมันเกิดปัญญาแต่ถ้าหากว่าสติมันอ่อนรู้ไม่ทันมันจะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นสติตัวนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายพึงสังเกตอย่างนี้ไอ้ปัญหานี่มีผู้ไปถามอยู่บ่อยๆเมื่อก่อนนี้ภาวนาแล้วจิตสงบดีแต่เวลานี้มันมีแต่ความคิดทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นบางทีก็ไปถามท่านบางท่านไม่รู้พอถามพับทำไมจิตของท่านมันจึงเป็นอย่างนี้ท่านก็บอกว่าระวังมันจะเป็นโรคประสาทตายบางทีก็สำคัญว่าตัวเองจะเป็นโรคประสาทเข้าจริงๆเพราะความยึดอันนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเป็นประสบการณ์ที่นักปฏิบัติจะพึงสังเกตเอาไว้อย่าไปติดแต่ความสงบนิ่งของจิตโดยไม่มีความคิดเพียงอย่างเดียวและอีกปัญหาหนึ่งมีท่านกล่าวไว้ว่าให้ฝึกหัดทำสมาธิให้มันได้ซะก่อนแล้วจึงค่อยเจริญวิปัสสนากรรมฐานอันนี้ถ้าสมมติว่าใครไม่สามารถทำสมาธิขั้นสมาธิได้เนี่ยจะไปรอจนกระทั่งจิตมันสงบเป็นสมาธิขั้นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิเพื่อมันทำไม่ได้ล่ะมันจะไม่ตายก่อนหรือเพราะฉะนั้นจึงขอทำความเข้าใจกับท่านนักปฏิบัติทั้งหลายไว้ว่าคำว่าสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจว่าเป็นชื่อของวิธีการบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหรือการบริกรรมภาวนาอย่างอื่นหรือการปฏิบัติด้วยการเพ่งกสิณอันนั้นปฏิบัติตามวิธีของสมถะแต่ถ้าเราปฏิบัติด้วยการใช้ความคิดหรือกำหนดจิตโลตามความคิดของตัวเองหรือจะหาเรื่องราวอันใดเช่นเรื่องของธาตุขันธ์อายตนะมาพิจารณาเช่นพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรทำนองนี้อันนี้การพิจารณาน้อมจิตน้อมใจน้อมภูมิความรู้เข้าไปสู่กฎแห่งพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาท่านเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีการแห่งวิปัสสนาแต่ทั้งสองอย่างนี้เราจะปฏิบัติด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ถ้าท่านผู้ที่บริกรรมภาวนาจิตมันไม่เคยสงบเป็นสมาธิสักทีจะไปรอให้มันสงบมันไม่เคยสงบสักทีก็มาพิจารณาสิยกเรื่องอะไรขึ้นมาพิจารณาก็ได้ซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องธรรมะพิจารณาไปจนกระทั่งจิตมันเกิดความคล่องตัวพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นทุกข์อันนั้นก็เป็นอนัตตาคิดเอาตามสติปัญญาที่เราจะคิดได้คิดย้อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นคิดจนกระทั่งมันคล่องตัวจนกระทั่งเราไม่ได้ตั้งใจคิดจิตมันคิดของมันเองซึ่งมันอาจจะเอาเรื่องอื่นมาคิดอยู่ไม่หยุดก็ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เข้าลักษณะเหมือนกันกับบริกรรมภาวนาถ้าจิตมันคิดของมันเองสติรู้พร้อมอยู่เองมันก็ได้วิตกวิจารณ์ในเมื่อจิตมีวิตกวิจารณ์เพราะความคิดอ่านอันนี้มันก็เกิดมีปีติมีความสุขมีเอกัคคตามันจะสงบลงไปเป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิหรือบางทีมันอาจจะไม่สงบถึงอัปปนาสมาธิพอถึงอุปจารสมาธิมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกัคคตามันก็จะทำหน้าที่พิจารณาวิปัสสนาของมันอยู่ตลอดวันย่างค่ำตลอดคืนย่างรุ่งเพราะฉะนั้นอย่าไปติดวิธีการถ้าใครไม่เหมาะกับการบริกรรมภาวนาก็อย่า
ก็ไม่ต้องไปบริกรรมภาวนาถ้าจิตของท่านผู้ใดไปเหมาะสมกับการกำหนดรู้จิตเฉยอยู่โดยไม่ต้องนึกคิดอะไรเป็นแต่เพียงตั้งหน้าตั้งตาคอยจ้องดูความคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแค่นั้นอะไรเกิดขึ้นรู้อะไรเกิดขึ้นรู้รู้รู้รู้เอาตัวรู้อย่างเดียวหรือบางทีบางท่านอาจจะใช้ความคิดโจไม่หยุดหรือบางท่านอาจจะฝึกขัดสมาธิโดยวิธีการทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานเดิมทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจก็สามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นนักปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงกันจริงๆแล้วอย่าไปติดวิธีการให้กำหนดหมายว่าสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีเป็นวิธีการปฏิบัติถ้าบริกรรมภาวนาหรือเพ่งกสิณเป็นวิธีปฏิบัติตามวิธีของสมถะถ้าปฏิให้ความคิดพิจารณาเรื่อยไปหรือกำหนดทำสติตามรู้ความคิดเรื่อยไปเป็นการปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนากรรมฐานทั้งสองอย่างเพื่อมุ่งประสงค์ให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิประกอบด้วยองค์คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาด้วยกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยข้องใจใครถนัดในทางไหนปฏิบัติลงไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการปฏิบัติมันมีหลายแบบหลายอย่างอย่าไปติดวิธีการยกหนอพองหนอก็ปฏิบัติแบบสมถะสัมมาหังก็แบบสมถะหรือการใช้พิจารณาอะไรต่างๆก็เพื่อสมถะเพื่อความสงบจิตนั่นเองเมื่อจิตไม่มีความสงบสมาธิก็ไม่มีสมาธิไม่มีฌานไม่มีในเมื่อไม่มีฌานก็ไม่มีญาณไม่มีญาณก็ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาก็ไม่มีวิชานี่กฎธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนี้นายเอจังหนึ่งเราไปเทศฟังเทศกันที่ไหนที่ไหนก็ได้ยินพระท่านเทศว่าโยมพากันละโลภโกรธหลงให้มากมากน้อยบางทีอาตมามาพิจารณาดูแล้วกิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยมันเป็นคู่ของใจมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติแล้วทีนี้มาพิจารณาดูกันให้ซึ้งไอ้ความรู้สึกโลภโกรธหลงเนี่ยเราจะละไม่ได้เอาใครไม่เชื่อก็ลองพิจารณาดูเอาเองในเมื่อโลภเกิดขึ้นมาแล้วเราละไม่ได้หลงเกิดมาแล้วเราละไม่ได้โกรธเกิดขึ้นมาเราละไม่ได้มันจะต้องไปจนสุดช่วงมันถ้างั้นเราจะทำอย่างไรวิธีปฏิบัติก็คือว่าโลภโกรธหลงมันเป็นกิเลสที่คอยกระตุ้นเตือนจิตใจของเราให้เกิดมีความกระตือรือร้นมีความทะเยอทะยานพระเจ้าพระสงฆ์ท่านมาประชุมมาตรวจข้อสอบนักธรรมก็เพื่อจะมาตัดสินวุฒิความรู้ของผู้มีความโลภเคยอยากได้นักธรรมตรีเรียนแทบเป็นแทบตายแล้วก็มาสอบก็เพราะความโลภความอยากได้นั้นมากระตุ้นเตือนเพราะฉะนั้นโลภโกรธหลงนี่เราเอาไว้สำหรับกระตุ้นเตือนจิตใจให้มีความทะเยอทะยานให้มีความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นโลภโกรธหลงเปรียบเหมือนไฟไฟย่อมมีคุณมีโทษมหันต์มีคุณก็อนันต์ใครใช้ไฟไม่เป็นก็ไปเผาบ้านเผาเรือนให้วอดวายไปหมดผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีปัญญาดีเอาไฟสร้างเป็นพลังงานเหาะขึ้นไปลงดวงจันทร์ก็มีนี่เพราะฉะนั้นกิเลสโลภโกรธหลงนี่ก็เหมือนกันมันเป็นสิ่งที่มีทั้งคุณมีทั้งโทษถ้าเราใช้ไม่เป็นมันก็เกิดโทษถ้าใช้เป็นมันก็เกิดคุณเอาไว้เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจให้มีความทะเยอทะยานในทางดีเพราะฉะนั้นเพราะโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากระตุ้นเตือนจิตใจของเราให้อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีล5เอาไว้สำหรับเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยช
ถ้ามันโกรธจัดนึกถึงศีลข้อปานาติบาต

ไม่ฆ่าไม่ด่าไม่ตีมันก็สิ้นเรื่องถ้ามันโลภจัดไม่ถึงศีลข้ออธินาทานเราไม่ลักไม่ขโมยไม่ช่อไม่โกงมันก็สิ้นเรื่องถ้ามันโลเลไม่รู้จักประมาณในเรื่องของโลกีวิสัยก็นึกถึงศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารถ้ามันนึกอยากจะโกหกพกลมใครหลอกลวงใครนึกถึงศีลข้อมุสาวาทถ้ามันมัวเมาในสิ่งใดจนเกินไปมันจะทำให้เสียผู้เสียคนควรจะได้นึกถึงศีลข้อสุราศีลห้าข้อนี้เป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ท่านผู้ใดมีกิเลสโลภโกรธหลงแต่ใช้ลงไปไม่ให้มันผิดศีลห้าข้อข้อใดข้อหนึ่งเชิญใช้ไปเถอะพระพุทธเจ้าท่านไม่ดุแน่

0: กดหลงแต่ใช้ลงไปไม่ให้มันผิดศีล5ข้อข้อใดข้อหนึ่งเชิญใช้ไปเถอะพระพุทธเจ้าท่านไม่ดุแน่เอาละวันนี้ได้แสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมจิตเรียกว่าจิตตภาวนาด้วยวิธีการภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อท่านได้ภาวนาพุทโธจิตจดจ่ออยู่กับพุทโธมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่กับพุทโธขุดจะให้แนบสนิทกันจนได้วิตกวิจารเกิดปีติสุขเอกคตาผ่านฌานที่หนึ่งที่สองสามสี่ตามลำดับแล้วภายหลังมาเมื่อทำจิตให้มีความสงบเป็นสมาธิขั้นอัปปนาบ่อยๆเข้าแม้ว่าจิตของท่านจะไม่เกิดความรู้อะไรในขณะที่มันเกิดความสงบก็ตามเมื่อสมาธิเมื่อระบายออกที่นั่งสมาธิให้กำหนดจิตตามรู้ความคิดนั้นไปจนกระทั่งจิตมันเกิดติดแล้วก็ถ้าหากว่าท่านมีจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้วพอหยุดก็พลิ้วพลามออกจากที่นั่งสมาธิเวลาอยู่ก่อนเพราะอาศัยความยินดีในสมาธินะรู้อารมณ์จิตเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วจิตท่านก็จะไม่มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้ง่ายหากว่าจิตออกจากสมาธิมีความคิดปั๊บทำสติตามรู้ไปก่อนอย่าเพิ่งออกจากที่นั่งสมาธิทำนองนี้จะเป็นวิธียกจิตขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานให้ได้กล่าวธรรมะบรรยายพอเป็นสติเตือนใจของบรรดาท่านผู้ฟังสิ่งใดพอที่จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติก็ขอให้น้อมนำไปเป็นหลักประพฤติปฏิบัติอันใดที่ไม่เป็นสาระแก่นสารก็สละทิ้งไปในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธประธรรมประสงค์ด้วยบุญบารมีบารมีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงดลบันดาลดวงจิตของท่านให้เดินเข้าสู่ทางแห่งอริยมรรคได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ในการฟังธรรม5ประการเหล่านี้คือ 1. ย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟัง 2. สิ่งที่ได้ฟังแล้วย่อมชัดเจนขึ้น 3. บรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ทำความเห็นให้ตรงได้ 5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ในการฟังธรรม5ประการเหล่านี้แลพระพุทธพจน์จากอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาต

อย่าไปขวายคว้าอะไรให้มันมากมายนักให้กำหนดสติรู้จิตเพียงอย่างเดียวบาปมันเกิดที่จิตบุญมันเกิดที่จิตดีชั่วเกิดที่จิตสวรรค์นิพพานเกิดที่จิตมันไม่ได้เกิดที่อื่นจากพระธรรมคำสอนหลวงปู่แหวนสุจินโน

ระเถระองค์หนึ่งท่านไปบำเพ็ญใกล้สระแห่งหนึ่งมีผู้หญิงเข้าลงไปเก็บดอกบัวขณะเก็บดอกบัวเขาก็ร้องรำทำเพลงพระท่านก็พิจารณาตามเสียงเพลงของเขาให้รู้ให้เห็นทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะเพราะในขณะที่เขาร้องเพลงเพลิดเพลินนั้นก็คือเขาเป็นทุกข์ความทุกข์เพราะกิเลสแผดเผาจิตใจเขาจึงได้ระบายออกในลักษณะร้องเพลงเรียกว่าเป็นความระบายกิเลสทั้งในขณะนั้นเขาก็มีความรักใคร่ยินดีเพลิดเพลินอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นสมุทัยสัจจะบอกทุกขสัจจะที่กิเลสแผดเผาจิตใจของเขาด้วยบอกสมุทัยสัจจะที่เป็นตัวเหตุให้เกิดความรักใคร่ยินดีเกิดตัณหาเกิดความทะเยอทะยานอยากในจิตด้วยแล้วพระท่านก็เกิดความสังเวชเกิดความเบื่อหน่ายจิตของท่านก็หลุดพ้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะท่านอาศัยเสียงเพลงนั้นเป็นตัวเหตุท่านก็น้อมนำมาพิจารณานิโรธคือความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นกิเลสทั้งหลายก็หมดสิ้นไปนี่แหละเมื่อจิตเป็นธรรมะแล้วก็พิจารณาเป็นธรรมะไปได้หรือจะเห็นรูปร่างกายที่เขาแต่งให้สวยงามก็เช่นเดียวกันข้างในเต็มไปด้วยของไม่สะอาดของโสโครกสกปรกแต่เขาแต่งข้างนอกก็เหมือนกันกับโรงผีที่เขาแต่งให้สวยงามแต่ข้างในน่าเกลียดน่ากลัวคนเราก็เหมือนกันใจที่มีกิเลสก็น่ากลัวมันเกิดความโลภก็น่ากลัวเกิดความโกรธก็น่ากลัวเกิดความหลงก็น่ากลัวข้อธรรมคำสอนพระอาจารย์วันอุตตโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้คลายจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราไปจนตลอดขอกราบคารวะแต่สรีระหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอถวายความเคารพกับพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้แล้วขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมทั้งที่อยู่ที่ในอาวาสแห่งนี้ก็ดีหรือที่ฟังรายการหรือที่รับชมทางทีวีอยู่ก็ดีก็ให้พวกเรานั้นได้สงบจิตสงบใจนั่งกันตามสบายโยมนั่งสมาธิฟังธรรมทำจิตให้ว่างทำจิตของเราให้สว่างทำจิตของเราให้สงบถ้าจิตเราไม่ว่างแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรับสิ่งใหม่ๆนะเพราะว่าจิตใจเรามันก็ยังว้าวุ่นวุ่นวายอยู่กับความคิดความนึกความปรุงแต่งของเรานั่นแหละฉะนั้นความคิดความปรุงแต่งเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความวุ่นวายหาที่จบไม่ลงทุกวันนี้ที่เราทุกที่เราลำบากที่มันยากกันก็เพราะความคิดความปรุงแต่งนี่แหละโยมทั้งหลายแต่ถ้าเราทำจิตให้ว่างแล้วก็วางให้มันเป็นก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขแค่ระยะสั้นๆแต่ก็ยังดีกว่าที่เรานั้นไม่ได้พบความสงบเลยเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันมีแต่ความวุ่นวายตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็พิจารณาดูว่าอะไรมันทำให้เราวุ่นวายไม่ใช่สิ่งภายนอกนะแต่มันเป็นเรื่องภายในจิตใจของเรานั่นแหละที่มันคิดที่มันปรุงแต่งที่มันพอใจไม่พอใจอดีตอนาคตมันปรุงแต่งไปเรื่อยแหละนะจิตนี่แหละจิตใจแต่สิ่งที่ปรุงแต่งฉะนั้นเราก็ปรุงแต่งจิตของเราให้มันคิดแต่สิ่งที่ดีๆที่มันเป็นบุญเป็นกุศลบาปอกุศลอย่าให้เข้ามาในจิตใจของเรานะอย่าให้มันประทับรอยหรือตีตาบาปในจิตใจของเราถ้ามันมีบาปเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเนี่ยมันลบยากอยู่นะมันจะลบได้ยังไงก็ต้องอาศัยศีลธรรมการประพฤติการปฏิบัติธรรมของเราข่มจิตข่มใจของเราให้มันมีความสงบอย่างเราเป็นนักปฏิบัติจะเป็นญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็ดีหรือเป็นผู้ปฏิบัติใหม่หรือเป็นผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติที่วัดสังฆทานอยู่เป็นประจำก็ดีเราก็ต้องรู้หน้าที่ของเราว่าหน้าที่ของเราคืออะไรจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรจุดประสงค์ของเราคืออะไรฉะนั้นคนเราทำอะไรมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นนะเมื่อมีเริ่มต้นแล้วก็มีจุดจบแต่ถ้าเราไม่มีเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันไม่รู้จะเริ่มยังไงดีโยมโยมก็ยังไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติหรือว่าทำกิจวัตรหรือว่าการงานของเราเริ่มต้นยังไงนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยความสงบของชีวิตเราแล้วเราก็สะสมความสงบความสงบก็คืออะไรแล้วให้เราหยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงแต่งถ้าเรามีสติ ยู่กับการใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละสติก็คือตัวรู้นั่นเองรู้ทุกขณะของความคิดนึกของความปรุงแต่งของตัวเองให้รู้เท่าทันจิตของตัวเองอยู่เราไม่ต้องไปดูจิตคนอื่นไม่ต้องไปดูกายคนอื่นไม่ต้องส่งจิตไปสู่ข้างนอกพยายามดึงจิตหรือตัวรู้ให้อยู่กับกายกับใจของเรานั่นแหละทีนี้ถ้าเรามีสติอยู่กับกายกับใจของเราเนี่ยมันจะรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษสมมุติว่าเราเป็นนักบวชเราก็ทุกหน้าที่ของเราเราเป็นนักบวชเราต้องทำอะไรไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำกิจวัตรเร่งทำจิตทำใจของเรานั้นให้มันมีบุญให้มันมีกุศลเกิดขึ้นอันนี้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านคารวะญาติโยมก็ต้องอาศัยข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันนะฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์เช้าตามที่วัดสังฆทานได้กระจายภาพกระจายเสียงออกไปก็คือเราก็ได้ปฏิบัติเราเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเมื่อเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆโยมจิตใจของเรามันก็จะน้อมมันจะโอนเอียงไปในสิ่งที่ดีถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้นะโยมจิตใจเรามันก็กระด้างเพราะอะไรเพราะคนเรานั้นมันจะคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีโยมสิ่งที่ดีๆมันคิดยากทำยากแต่ที่จริงแล้วมันไม่ยากหรอกถ้าเราหยุดคิดหยุดนึกหยุดการปรุงแต่งไปสักระยะหนึ่งให้เป็นพื้นฐานให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยของเราอย่างญาติโยมที่อยู่ในวัดสังฆทานที่ประพฤติปฏิบัติก็ต้องการอะไรโยมต้องการความสงบด้วยกันทั้งนั้นแหละบางคนบางท่านก็ยังไม่รู้จักความสงบทั้งที่สถานที่เขาก็สงบอยู่แล้วแต่เรายังหาความสงบของจิตใจตัวเองไม่ได้เลยค้นหาจิตของตัวเองไม่ได้เลยฉะนั้นเราต้องดูจิตของเราว่าจิตของเรามันเป็นจิตอย่างไรจิตที่มันชอบคิดชอบนึกที่มันคิดอาฆาตพยาบาทริษยานะท่านมีแต่ความละโมบโลภมากคิดอยากจะได้ไม่เป็นผู้เสียสละจิตอย่างนี้ไม่ใช่ฝ่ายในกุศลแล้วโยมถ้าจิตคิดนึกอย่างนี้มันจะฝ่ายในการแสวงหาบางครั้งก็ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วถามว่าแสวงหามาแล้วทรัพย์สินเงินทองมันช่วยอะไรโยมได้เมื่อยามเราทุกเมื่อจิตใจเราทุกเนี่ยโยมทรัพย์สินเงินทองมันช่วยเราไม่ได้หรอกไอ้ที่จะช่วยได้ก็คือธรรมะนี่แหละสัจธรรมก็คือความเป็นจริงสัจจะก็คือความจริงธรรมก็คืออะไรล่ะก็ธรรมชาติความเป็นธรรมดานั่นเองฉะนั้นถ้าเรารู้ถึงสัจธรรมความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะละหมดความรักความโลภความโกรธความหลงเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกื้อประโยชน์ให้แก่จิตใจของเราเลยเมื่อมีขึ้นในจิตใจของเราแล้วจิตใจของเราก็จะมืดบอดจิตใจของเราก็จะมีแต่โมหะเข้าครอบงำขาดสติขาดปัญญาเมื่อคนเราขาดสติขาดปัญญาแล้วเนี่ยจะทำอะไรที่มันไม่มีการคิดไต่ตรองไม่มีฮีริไม่มีโอตปะไม่มีความเกรงกลัวละอายต่อสิ่งที่จะทำที่ทำเป็นบาปกับตัวเองฉะนั้นเราเข้าวัดก็มาเพื่อขัดเกลากิเลสตัวเองอยู่ไม่ใช่เรามาเพื่อที่จะแสวงหาสิ่งภายนอกวัตถุภายนอกแต่เรามาแสวงหาสิ่งที่อยู่ภายในของเราค้นหาจิตใจของเราอย่างจิตแท้จิตที่เป็นประพัฒสอนจิตที่บริสุทธิ์แต่สิ่งที่จิตฝ่ายฟ้าหรือจิตที่แสวงหาเนี่ยมันก็อยู่ที่เหตุและปัจจัยที่เกื้อหนุนกันถ้าเราหันหน้าเข้าวัดประพฤติปฏิบัติเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยมันเป็นคุ้มทรัพย์เป็นอริยทรัพย์สิ่งภายนอกทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเรือนฉานก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นที่อยู่อาศัยของเราเท่านั้นเองท่านั้นเราอย่าเป็นทาสกับสิ่งเหล่านี้เราใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นของสมมุตินะสิ่งเหล่านี้มันไม่อยู่จีรังยั่งยืนกับเราหรอกอย่างที่เขาพูดว่าสมบัติแบ่งกันใช้แบ่งกันชมนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างก็คืนสู่ธรรมชาติ อันนี้มันเป็นของที่เรายืมมาใช้ทั้งนั้นแหละกายของเรานี่เราก็ยืมมาใช้นะที่มันเกิดจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มันมาประชุมรวมกันก็เกิดมาเป็นมนุษย์มีลมหายใจแล้วก็มีจิตมีวิญญาณจิตก็คือความคิดความปรุงแต่งนะโยมถ้าเราฝึกหัดให้มันคิดในสิ่งที่ดีๆมันก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าเราฝึกให้มันเป็นจิตที่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงเป็นจิตที่หยาบนะมันก็จะเป็นบาปเป็นอกุศลคนเราถ้ามีจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่ขาวสะอาดแล้วเนี่ยมันจะออกมันจะบอกด้วยสีหน้าผิวพรรณแต่ถ้าคนนี้มีแต่ความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจสีหน้าก็ยิ้มยากนะไม่มีราศีนะราศีไม่จับคือไม่มีศีลนั่นแหละคนถ้ามีศีลแล้วเนี่ยมันจะมีราศีบอกนะผิวหน้าผ่องใสหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ถ้าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมโยมหน้านิ้วคิ้วกระหมวดยิ้มยากนะแล้วคำพูดคำจาก็ย่ำก็หยาบกระด้างแต่ถ้าคนที่มีศีลคนที่ประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ความละเอียดอย่างเราไปกราบครูบาอาจารย์เนี่ยเมื่อเรายังไม่ได้สัมผัสท่านเมื่อเราเข้าไปสถานที่ท่านพักอาศัยหรืออยู่เนี่ยบารมีธรรมหรือความเมตตาของท่านจะแผ่มาฮะมันจะมีความรู้สึกได้ยินแค่ชื่อเมื่อยังไม่ได้กราบท่านเราก็มีความรู้สึกว่ามันเย็นกับมันในจิตใจเมื่อเรากราบท่านสนทนากับท่านหรือได้เห็นท่านนะบารมีธรรมของท่านก็แผ่มาให้เรารัศมีความเย็นบารมีของความเย็นแผ่มาให้เราเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้อยู่ใกล้ท่านแล้วนี่มันมีความเย็นแต่ถ้าเราอยู่กับผู้ที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบโยมจะรู้สึกว่าไม่อยากเข้าใกล้เลยมันร้อนมันยังไงไม่รู้เพราะอะไรเพราะกิเลสรัศมีแห่งความอยากนะมันจะพุ่งมาเป็นความร้อนไม่ใช่ความเย็นฉะนั้นเราต้องฝึกจิตใจให้เราของเราให้เย็นลงนะปกติเราก็ร้อนกันอยู่แล้วโยมถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดไม่มานั่งสมาธิไม่มาดูจิตดูใจของตัวเองโยมปล่อยให้กิเลสพาเราไปนะให้อารมณ์มันพาไปโยมมันก็จะเกิดแต่โทษไม่มีใครอยากเข้าใกล้เราแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติเรามีศีลเรามีธรรมมีข้อวัดมีความอ่อนโยนมีความเอื้อเฟื้อจุนเจือต่อเพื่อนต่อญาติต่อมิตรมันก็จะมีความละเอียดอ่อนความพูดความจาอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันไม่ใช่เรื่องยากโยมมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำไม่ได้ทำได้แต่สำคัญว่าเราจะทำหรือเปล่าฉะนั้นศรัทธาคือความเชื่อมันต้องมาก่อนเชื่อว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้สิ่งนั้นตอบเราทำความดีแล้วเราจะได้ความดีเมื่อเรารักษาศีลแล้วศีลก็จะรักษาเราศีลรักษากายวาจาแต่ใจของเราต้องประพฤติปฏิบัติต้องใช้ธรรมะข่มจิตใจข่มกิเลสทุกคนมีกิเลสด้วยกันทุกคนท่านอายุแต่ถามว่ามันมีมากมีน้อยก็อยู่ที่การฝึกหัดขัดเกลาแต่เราไม่ฝึกไม่หัดไม่ค่อยเกลาหรือไม่ค่อยแกะมันก็จะหยาบมันก็จะหนาไปเรื่อยเรื่อยแต่อย่างพวกเรานี่เรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องปรารถนาอย่างความโกรธนี้ใครๆก็ไม่อยากแต่ว่ามันระงับอารมณ์ไว้ไม่ได้มันไม่มีตัวเบรกมันไม่มีตัวบังคับแต่ถ้าเราฝึกเราหัดแล้วเนี่ยมันจะมีสติคอยบังคับกายวาจาใจของเราบังคับบังคับที่นี้หมายความว่าไม่ใช่บังคับแบบมีเขาเรียกอะไรทำให้เรานั้นอึดอัดนะบังคับอันนี้หมายความว่าควบคุม นะให้ไปในแนวทางทิศทางแห่งศีลธรรมนะไม่ใช่บังคับแล้วเกิดการต่อต้านไม่ใช่อย่างนั้นบังคับให้ไปแนวทางของศีลธรรมในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาถ้าเรามีศีลทุกคนในโยมแต่มาเชื่อได้ว่าสังคมในวัดก็ดีในครอบครัวก็ดีในหมู่บ้านหรือในประเทศก็ดีทุกคนมีศีลธรรมหมดโยมมันจะเกิด

ความร่มรื่นมันจะเกิดความร่มเย็นนะมันไม่มีความเร่าร้อนเพราะทุกคนนั้นเกรงกลัวละอายต่อการที่จะทำบาปเพราะว่าทำบาปแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าบาปมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราทำบุญแล้วเนี่ยจิตใจเราสบายฉะนั้นบุญก็คือการชำระจิตของเราให้ขาวสะอาดเมื่อจิตใจของเราขาวสะอาดแล้วมันเกิดอะไรโยมเกิดความสุขใจแต่ถ้าจิตใจของเรามันไม่ขาวสะอาดละโยมจิตใจเราขุ่นมัวจะยืนจะเดินจะนั่งจะทำอะไรก็แล้วแต่มันหงุดหงิดแต่ถ้าเราฝึกหัดขัดเกลาจิตของเรานั้นให้มันอยู่ในการชำระในศีลเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็มีความละเอียดนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรก็แล้วแต่มันมีความปราณีตขึ้นในจิตใจของเราฉะนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วนิยมต้องแสวงหาความดีแล้วถามว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดมาได้อย่างไรก็พ่อแม่ของเรานั่นแหละเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราสำหรับเราเป็นนักบวชเนี่ยพ่อแม่ของเราเราก็ต้องแยกออกอย่างพระเนี่ยเป็นนักบวชแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็อยู่กันคนละโลกแล้วพ่อแม่นั้นก็เป็นพ่อแม่ทางโลกแต่พ่อแม่ทางธรรมของเราก็คือครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนให้เรานั้นกระทำแต่ความดีให้เรานั้นมีศีลบริสุทธิ์ให้เรานั้นมีสมาธิที่ตั้งมั่นให้เรานั้นมีปัญญาที่เฉลียวฉลาดที่จะข่มกิเลสฉะนั้นผู้ที่ให้เราเนี่ยคือผู้ที่มีพระคุณและเราจะตอบสนองแทนคุณเขาได้อย่างไรตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างไรตอบแทนคุณครูบาอาจารย์อย่างไรเราก็ต้องทำความดีไม่สร้างความหนักใจท่านสอนอะไรก็แล้วแต่เราเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติเมื่อมีโอกาสเมื่อมีเวลาเราก็แทนคุณท่านชดแทนอย่างครูบาอาจารย์ถ้าท่านแก่ชราลงแล้วเราก็ต้องอุปถากเลี้ยงดูท่านเหมือนกับพ่อแม่ของเราสมัยก่อนเราเป็นเด็กพ่อแม่ฟูมฟักเราทนุถนอมเราไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้อดไม่ให้ลำบากให้เรามีแต่ความสุขให้เรานั้นมีแต่ความสบายแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอาหารไม่ว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ว่าสารพัดสารพันหรือแม้กระทั่งความรู้พ่อแม่ก็ให้เราทนอาบเหงื่อต่างน้ำทำงานส่งเสียลูกให้เราเรียนให้มีการศึกษาเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นพ่อแม่อาจจะไม่มีมากแต่ว่าพ่อแม่ก็พยายามให้เรานั้นได้มีวิชาเพื่อจะได้เอาวิชาอันนี้แหละไปเลี้ยงชีพในสัมมาอาชีพประกอบอาชีพที่สุจริตครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันก็พยายามอบรมพยายามเทศพยายามสั่งสอนให้เรานั้นเป็นผู้มีศีลให้บริสุทธิ์สมาธิยังไม่มีท่านก็ให้เราไปฝึกไปหัดปัญญายังไม่เกิดท่านก็สั่งสอนเราฉะนั้นเมื่อท่านแก่ชราลงไปแล้วหรือว่าตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็แทนคุณท่านอุปถากท่านทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีเวลาเราก็ไปนวดนะไปโปรดไปปฏิบัติท่านนะเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยช่วงนี้แหละโยมท่านก็จะสั่งสอนท่านก็จะเล่าประสบการณ์ของการประพฤติการปฏิบัติหรือท่านจะเทศแนะนำเราก็ได้รับความรู้จากท่านฉะนั้นพ่อแม่เราก็เหมือนกันตอนที่เรายังเป็นเด็กตอนที่เรายังเยาว์วัยตอนที่เรายังศึกษาเราก็ต้องอาศัยพ่อแม่แต่เมื่อเราโตแล้วเราที่มีความสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แล้วแต่เราก็ต้องไม่ทิ้งท่านมีเวลาก็ไปหาท่านไปปฏิบัติท่านซื้อของไปบ้างหรือไม่ก็พาท่านไปเปิดหูเปิดตา
ามโอกาสนะเมื่อกับท่านที่เลี้ยงเราดังนั้นถ้าเราตอบแทนคุณท่านเนี่ยเราก็จะมีแต่ความเจริญคนเราถ้าไม่รู้จักบุญคุณคนเนี่ยมันไม่มีความเจริญอยู่หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อถนอมท่านสอนเสมอว่าต้องรู้จักกตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณแม้เขาไม่ได้ให้อะไรเรามากแต่เขาก็เป็นผู้ให้เราเหมือนกับพระสงฆ์องค์พระเจ้าไปบิณฑบาตเนี่ยโยมเราก็ต้องแทนคุณท่านแทนทุนผู้ที่ให้ข้าวน้ำเรายังไงเลยโยมเราก็มาสร้างความภาคความเพียรมีข้อวัดมีกิจวัตรนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาบุญกุศลที่เขาให้ข้าวให้น้ำเรามาคือการตอบแทนท่านที่ท่านนั้นได้ให้ปัจจัยสี่แก่เรานักประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเราเป็นลูกนะเราก็ต้องให้ท่านขับคืนให้ท่านอย่างน้อยให้ท่านนั้นมีความสบายใจอย่าสร้างความทุกข์ใจความเดือดร้อนให้แก่ท่านฉะนั้นบุคคลใดก็แล้วแต่ถ้ามีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณบุคคลนั้นเป็นผู้เจริญคนไหนก็แล้วแต่ที่เลี้ยงดูอุปถัมภ์อุบาอาจารย์ชีวิตของเป็นของความเป็นนักบวชก็จะเจริญนะจะนั่งสมาธิจิตก็เป็นสมาธินะสติก็มีปัญญาก็เกิดใช่ไหมเราจะดูประวัติครูบาอาจารย์ท่านอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์มาแล้วท่านก็กลายมาเป็นครูบาอาจารย์เหมือนหลวงปู่สังวาลท่านอุปถัมภ์หลวงพ่อทองที่เป็นอาจารย์ของท่านหลวงพ่อทองท่านก็สั่งสอนแล้วหลวงปู่สังวาลท่านก็อุปถัมภ์บิณฑบาตมาก็ไปถวายท่านเอาของดีๆไปถวายท่านไปดูแลท่านพอหลังหลวงพ่อสนองก็มีหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองก็อุปถัมภ์ท่านยามหลวงปู่สังวาลเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็เอารับภาระทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติท่านดูแลท่านนวดท่านหายาหาหมอให้ท่านแต่คนใดถ้าไม่รู้จักคุณคนหรือผู้ที่ให้พระคุณต่อเราเนี่ยสังเกตโยมเห็นไหมคนที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยก็จะมีแต่ความเจริญแต่คนไหนที่ไม่เหลียวแลพ่อแม่เลยคิดว่าพ่อแม่นั้นเป็นส่วนเกินแล้วเราใช้ชีวิตของเราแบบสุขสบายแล้วแต่เราลืมพ่อหรือแม่ของเรานะบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ค่อยเจริญอาตมาสังเกตหลายๆคนหลายๆท่านแล้วที่เลี้ยงดูพ่อแม่อุปถัมภ์พ่อแม่ด้วยความจริงใจด้วยความสมัครใจไม่ใช่ทำด้วยเพราะหน้าที่แต่เราต้องทำด้วยสายเลือดสายเนื้อที่ท่านให้เลือดเนื้อกายใจต่อเรามาถ้าท่านไม่บุงรักษาเลี้ยงดูเราป่านนี้เราก็คงไม่ได้มานั่งเราก็คงไม่ได้มาห่มขาวนุ่งขาวมาถือศีลฟังธรรมกันหรอกแต่เพราะว่าอะไรเพราะความเป็นห่วงเพราะความรักของท่านฉะนั้นเราก็ต้องคืนความรักของเราให้ท่านให้ท่านมีความอบอุ่นดูแลท่านแล้วสิ่งนี้ล่ะจะเป็นมงคลมงคลเราไม่ต้องไปหาสายศีลมาคล้องคอคล้องแขนคล้องมือหรอกการดูแลบิดามารดาน่ะเป็นมงคลในมงคล38นะฉะนั้นการที่เราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราต้องรู้จักคุณของคนคนไหนให้ความสะดวกคนไหนช่วยเหลือเราเราก็รู้จักต้องแทนคุณท่านนะอย่าเนรคุณท่านนะฉะนั้นวัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่ให้เรานั้นได้ความสงบใจเราก็ถามตัวเองว่าเราเข้าวัดเข้าเพื่ออะไรเพื่อมาหาความสงบเพื่อมาหาความสงัดให้มาดูจิตดูใจของตัวเราเองไม่ใช่เรามาเพื่อที่จะมาแสวงหาอะไรทั้งนั้นนะแสวงหาอย่างเดียวคืออะไรความสงบโมกธรรมเท่านั้นเองถ้าจะแสวงหาทรัพย์น่ะคงจะลำบากนะแต่ถ้าทรัพย์ภายในเนี่ยหาง่ายทรัพย์ภายนอกก็คงจะลำบากนะทรัพย์ภายในก็คืออริยทรัพย์ภายในของเรานี่แหละที่เราสละทานการบริจาคสร้างอะไรก็แล้วแต่จากสิ่งที่เป็นสมมุติเป็นทรัพย์ภายนอกทรัพย์สินเงินทองนี่สาเป็นของภายนอก
แต่ถ้าเราเอามาบริจาคสร้างโบสถ์สร้างศาลากุฏิวิหารอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราบริจาคไปนั่นมันจะเป็นทรัพย์ภายในนะเพราะนั้นทรัพย์ที่สำคัญที่สุดก็คือใจของเรานั่นแหละถ้าใจของเราไม่เป็นบุญนะโยมมันไม่เกิดอริยทรัพย์หรอกโยมเพราะนั้นทานเนี่ยเป็นเบื้องต้นนะแล้วสำคัญที่สุดอภัยทานคือการไม่โกรธไม่อาฆาตไม่พยาบาทนะทานภายนอกเนี่ยทรัพย์สินเงินทองก็เราก็ให้กันง่ายมันไม่ยากหรอกโยมนะแต่การอภัยกันไม่โกรธกันนี่มันให้กันยากอภัยทานนี่มันให้กันยากแต่ถ้าเราเข้าประพฤติเข้าปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะโกรธแล้วมันดีไหมไม่ดีครับโยมอาฆาตแล้วมันดีไหมก็ไม่ดีถ้าถามว่าใครเดือดร้อนใครเล่าร้อนบางทีเราโกรธเขาเนี่ยคนที่ก็เราไปโกรธเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาสบายแต่ตัวเราเองเป็นไงมันเล่าร้อนนะจิตใจไม่สบายแล้วเล่าร้อนแล้วแต่ถ้าเราไม่โกรธใครเลยนี่ใครจะทำอะไรก็ช่างเขาให้อภัยคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีสิ่งที่ขัดใจกระทบกันเราก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนะอย่าจองเวรอย่าจองกรรมกันเพราะคนเราเกิดมาก็ให้มาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยมันสั้นนะโยมไม่ยืนยาวหรอกไม่ถึง100ปีหรอกปัจจุบันเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องสร้างคุณงามความดีรักกันไว้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่ารักกันไว้สามัคคีกันไว้นะกอดคอกันไว้นะร่วมเป็นร่วมตายกันนะฉะนั้นถ้าโมหะมันเข้าครอบงำจิตใจของเราแล้วเนี่ยโยมมันบืดบอดหมดเลยนะขาดสติหมดเลยทำอะไรไม่มีเหตุไม่มีผลเลยเพียงแต่ว่าขอให้ฉันชนะขอให้ฉันได้สะใจแค่นั้นเองโยมไม่คิดว่าความเสียหายมันจะเกิดขึ้นความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นนะฉะนั้นอภัยทานเนี่ยมันต้องทำให้ได้โยมนะถึงแม้มันจะทำยากแต่เราก็ต้องทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้ธรรมทานเราก็คงจะให้กันน้อยไม่ค่อยได้หรอกนะเราไม่ใช่พระนะพระท่านก็ให้ธรรมทานก็นี่แหละให้ความรู้ให้ธรรมะเป็นทานนั่นแหละญาติโยมได้ฟังธรรมพระท่านก็ได้ธรรมทานให้ทานเป็นธรรมกับผู้ที่ยังไม่รู้นะผู้ที่รู้แล้วก็รู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็รู้จนถึงบรรลุธรรมสามารถละกิเลสได้ในกระแสของโสดามรรคโสดาผลนะอรหันตมรรคอรหันตผลคือความที่ไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นคนเราถ้ามีอะไรอยู่ในใจแล้วโยมมันก็ทุกข์นะโยมแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยในจิตของเราว่างเกิดความเบาสบายนะฉะนั้นเราต้องฝึกให้จิตว่างนะบางคนเนี่ยจิตว่างเหมือนกันโยมนะแต่มันไม่ใช่ว่างด้วยศีลธรรมหรอกจิตมันไม่มีงานจะทำก็หาเรื่องหาราวทำอย่างงู้นทำนี้ไม่ถูกศีลไม่ถูกธรรมอันนั้นคือจิตว่างในทางโลกแต่จิตว่างในทางธรรมคือไม่มีอะไรทั้งสิ้นในจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วก็เป็นความว่างเปล่าสักแต่ว่าตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าหูได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินจิตปรุงแต่งโผฏฐัพพะที่เข้ามาสัมผัสอยู่กับจิตธรรมารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอายตนะภายนอกอายตนะภายในสิ่งที่มากระทบเราก็รู้จักละรู้จักวางแต่ถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดโยมมันก็เป็นเรื่องยากเรื่องลำบากขนาดเราฝึกหัดแล้วเนี่ยบางครั้งขาดสติตาเห็นรูปถ้าเรามีสติอ้าวจังรูปก็สักว่าแต่รูปเสียงก็สักแต่ว่าแต่เสียงนินทาก็สักแต่ว่านินทานะแต่เราเมื่อเราขาดสติแล้วโยมมันไปยึดเลยนะตาเห็นรูปพอใจไม่พอใจก็เกิดอารมณ์แล้วนะ
เมื่อเกิดอารมณ์แล้วก็

เกิดความปรุงแต่งนะหูก็เหมือนกันถ้าเขาสรรเสริญแล้วก็เกิดความพอใจถ้าเขานินทาแล้วเกิดความไม่พอใจปรุงแต่งอีกเหมือนกันไปยึดนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรารู้กันทุกคนทุกท่านแต่เรายังทำไม่ได้เพราะอะไรปัญญาเรายังไม่ถึงไม่ถึงขั้นบารมีปัญญาบารมียังไม่ถึงขั้นเราก็ต้องฝึกหัดขัดเกลาไปเรื่อยๆโยมอดทนนะอดทนอดกั้นพยายามให้มันอยู่ในใจเราก่อนให้มันรู้ว่าโกรธอยู่ที่ใจกายมันก็ไม่ต้องแสดงออกวาจาก็ไม่ต้องแสดงออกแต่มึงยังดับกายวาจาใจไม่ได้ก็ให้มันอยู่ในใจเราว่าโกรธแล้วนะไม่พอใจแล้วนะไอ้ตัวที่รู้ว่าไม่พอใจโกรธแล้วนะเนี่ยคือมารู้เท่าทันแล้วมันก็จะดับแต่พอเราพอเห็นปั๊บมันเป็นอัตโนมัติไงเพราะมันเคยแต่ถ้าเราฝึกขัดเกลานั่งสมาธิให้ใจมันสงบเนี่ยมันจะเกิดปัญญาฝึกสมาธิฝึกสตินะทำอะไรก็ให้รู้นะอย่างเรานั่งสมาธิหลับตาเนี่ยก็ให้มีสติรู้ว่าเราหลับตาแล้วเราภาวนาหลับตาแล้วเห็นอะไรเห็นจิตตัวเองไหมจิตตัวเองคิดอะไรหรือเปล่าปรุงแต่งอะไรหรือเปล่าพอใจหรือไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบฉะนั้นเราก็พยายามรวบรวมจิตของเราเนี่ยที่มันสเปะสปะที่มันไปคนละทิศคนละทางเนี่ยนะค่อยๆดึงมันมารวมกันนะรวมกันแล้วก็ควบคุมให้มันอยู่ในการประพฤติในการปฏิบัติเขาเรียกให้มีกรอบนั่นแหละก็คือศีลของเราถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมก็ศีล5นักบวชก็ศีล8แม่ชีก็ศีล10พระก็227ก็เราควบคุมอยู่ในศีลธรรมอย่างนี้แหละมาแล้วมันจะไปคิดอะไรโยมมันไม่คิดอะไรหรอกมันก็คิดแต่เรื่องกุบุญเรื่องกุศลสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็เป็นบุญเกิดกุศลนะเอากายวาจาใจของเรานั้นมาสร้างบุญสร้างกุศลให้มันเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราไม่มีปัญญานะโยมมันทำอะไรแล้วมันก็ไม่รุ่งเรืองแต่ถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราหวังจะให้มันเกิดปัญญาเราก็ต้องตั้งสตินะสติอยู่ตรงไหนล่ะโยมอยู่กับกายกับใจเราเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องไปไหนล่ะโยมนะให้มันรู้อยู่กับกายรูปกายของเราลืมตาหลับตานั่งยังไงก็แล้วแต่ให้เห็นกายของเราในรูปนั่งเห็นจิตของเราว่ามันมีอะไรในจิตในใจของเรามีความคิดมั้ยรู้เท่าทันจิตมั้ยเห็นจิตมั้ยถ้าเห็นจิตแสดงว่าเรามีสติแต่ถ้าไม่เห็นจิตเราคล้ายๆกับมันตามไม่ทันนะสติตามไม่ทันจิตฉะนั้นจิตเนี่ยเป็นนายกายเป็นเบานะจิตเนี่ยสั่งกายแต่สำหรับญาติโยมฆราวาสญาติโยมนี่มันจิตมันไม่ได้สั่งหรอกมันไปโดยสัญญามันไปโดยสเปสปะนะแต่ถ้านักปฏิบัติเนี่ยจิตมันจะสั่งก่อนว่าจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดจะนึกอะไรจิตมันสั่งก่อนนะแต่ถ้าเราไม่ควบคุมจิตนิยมมันก็จะไม่รู้เท่าทันจิตเราอย่างนะเพราะจิตตัวเนี้ยมันพิสดารลึกล้ำเหลือเกินนะจะทำให้เราเป็นมนุษย์ก็ได้ทำให้เราเป็นอะไรก็ได้นะทำให้เราเนี่ยพ้นจากความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอินพรหมอะไรก็ได้หมดเลยเพราะจิตของเราเนี่ยดังนั้นถ้าเราฝึกหัดให้ดีแล้วขัดเกลาจิตของเราให้ดีแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ความสุขจิตที่ฝึกหัดดีแล้วจะนำสุขมาให้เราดังนั้นถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้อีกแล้วก็ยังมีความสงสัยพระท่านพูดว่าฝึกหัดจิตเมื่อฝึกหัดจิตก็จะทำให้เรารู้เห็นจิตเนี่ยมันจริงหรือเปล่าก็พูดกันง่ายๆนะก็คือความคิดของเรานั่นแหละโยมแต่วันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่มีความคิดเลยหรือมีความคิดน้อยแต่ตอนที่เราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดเนี่ยความคิดเรามันเยอะแยะมากมายเมื่อเรามานั่งหลับตาแล้วเราน้อมเข้าไปในจิตหลับตาเห็นจิตเห็นความคิดของเราเนี่ยโยมเราจะรู้เลยว่าความคิดของเราเนี่ยมันพิลึกพิสดารมีสิ่งดีมีสิ่งไม่ดีสารพัดสารพันอยู่ในจิตใจของเราจะเป็นเทวดาก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นยักษ์ก็ได้
ป็นได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างจิตของเรานี่แหละจิตของมนุษย์นี่แหละโยมนะเป็นที่สำคัญที่ว่าเราจะควบคุมเขาได้หรือเปล่าปัญญาเราจะเอาอะไรจะเอาจิตแบบไหนนะจะเอาจิตที่เป็นยักษ์เป็นมารนะหรือจะเอาจิตที่เป็นมนุษย์จิตที่พ้นความเป็นมนุษย์เนี่ยก็อยู่ที่เราฝึกหัดขัดเกลานั่นแหละฉะนั้นเราต้องฝึกหัดนะโยมนะไม่ใช่เราฝึกหัดแค่เรามาถือศีลแค่วันศีลวันพระวันอุโบสถเราต้องฝึกหัดไปเรื่อยๆมันจะเกิดความชำนิชำนาญนะเหมือนกันเรานั่งสมาธิเนี่ยนั่งแล้วให้เป็นวสีเข้าออกสมาธิกำหนดจิตปั๊บก็เป็นสมาธิเลยนะแต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดเลยโยมนานๆที่เรามาฝึกหัดกันทีเรามีข้อวัดแล้วเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วแต่เราไม่ได้นำเอาข้อวัดปฏิบัติที่เราได้ฝึกหัดในวัดไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วคิดว่าการฝึกหัดก็แค่ในวัดแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันต้องติดไปกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างการฝึกหัดขัดเกลาเนี่ยถามว่าเราไม่มีเวลามานั่งหลับตาแล้วเราจะฝึกหัดได้ไหมได้ทำอะไรก็ให้มีสตินั่นเองให้อยู่ในปัจจุบันให้อารมณ์อยู่ในปัจจุบันเหมือนโยมนั่งอยู่ตรงนี้อารมณ์ปัจจุบันโยมอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงไหนจิตจับอยู่ตรงไหนจิตมันรู้กายไหมมันปวดมันเมื่อยไหมจิตมันสบายไหมมันอึดอัดไหมจิตมันฟุ้งซ่านไหมจิตมันสงบไหมจิตมันกระวนกระวายหรือเปล่านั่งสมาธิจิตมันสงบไหมจิตส่งออกไปนอกไหมไปอดีตอนาคตไหมจิตปรุงแต่งไหมจิตฟุ้งซ่านหรือเปล่าจิตมันอยากจะฟังไหมมันอยากจะลุกอยากจะเลิกไปไหมจิตมันมีความรำคาญหรือเปล่าแต่ถ้าเราฝึกหัดขัดเกลาแล้วเนี่ยโยมสามารถควบคุมได้นะทนได้ฟังได้นะแต่ถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยโยมมันก็ไปสเปสปะจิตของเรานี่แหละคิดดีก็ทำให้เราเบิกบานคิดไม่ดีก็ทำให้เราเศร้าหมองคิดดีก็ทำให้เราเป็นสุขนะจิตที่ปรุงแต่งมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นสุขบ้างทุกบ้างแล้วแต่ฉะนั้นทำจิตให้ไม่ต้องปรุงแต่งนะทำจิตให้ว่างจิตให้สว่างเมื่อจิตสว่างแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญญาแต่ถ้าเราไม่ทำจิตให้เราว่างสว่างแล้วเนี่ยมันไม่เกิดปัญญาหรอกโยมนะโยมนั่งยังไงก็นั่งไปอย่างนั้นแหละดังนั้นสำคัญที่สุดเราต้องดูจิตของเรากายอยู่ตรงไหนกายยืนก็รู้กายยืนกายเดินก็รู้กายเดินกายนั่งก็รู้กายนั่งกายนอนก็รู้กายนอนกายไปไหนมาไหนเคลื่อนไหวก็ให้รู้ให้ตามสติรู้แต่ที่เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะมันถูกปิดบังเพราะเราขาดสติเพราะจิตเราไม่อยู่กับกายเดินก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้หลงก็ไม่รู้พูดง่ายๆก็คือไม่รู้ตัวนั่นเองไม่รู้ตัวขาดสติแต่ถ้าคนเรารู้ตัวแล้วนิยมดูจับดูอิริยาบถของตัวเองเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราจะจับดูอิริยาบถเราแค่เรามานั่งสมาธิในช่วงของการประพฤติการปฏิบัติเมื่อเราออกไปแล้วจากสมาธิจากการทำเป็นหมู่เป็นคณะเราก็ต้องมีสติไหว้พระกราบพระเสร็จก็เดินเคลื่อนไหวก็ตามดูตามรู้การเคลื่อนไหวของจิตเราถ้าจิตมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งเราก็ว่าเห็นความคิดความนึกความปรุงแต่งของเราว่ามันคิดอะไรคิดดีหรือไม่ดีถ้าคิดไม่ดีอย่าไปคิดมันโยมคิดแล้วมันเป็นบาปอย่าไปคิดมันเสียเวลาเปล่าไม่เกิดประโยชน์เกิดแต่โทษนะแต่ถ้ามันคิดว่าทำไงจะทำสมาธิให้มันคงทนจะทำสมาธิให้มันได้มากๆทำจิตยังไงให้มันสงบนั่นแหละเราก็หาวิธีทางแนวทางเราก็ต้องใช้ความภาคความเพียรใช้ความอดความทนนะใช้วิริยะอุตสาหะขันตินะคนเราถ้าไม่มีขันติแล้วเนี่ยผมทำอะไรก็ลำบากไม่สำเร็จหรอกความติขันติคือความอดทนอดกั้นถึงแม้ว่ามันจะร้อนถึงแม้ว่ามันจะหนาวจะปวดจะเมื่อยเราก็ต้องอดต้องทนคนเราถ้าไม่อดไม่ทนเนี่ยมันไม่เกิดปัญญาหรอกโยม
นเราถ้ามีแต่สุขเนี่ยมันไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าเรามีทุกข์เนี่ยมันเกิดปัญญามันจะพิจารณาเลยว่าทำยังไงให้มันหมดทุกข์ให้มันหายทุกข์นะแต่ถ้าเรามีแต่สุขแล้วสบายเหมือนแล้วนั่งสมาธิจิตเป็นสมาธิมีความสงบติดอยู่กับสมาธิเนี่ยแล้วก็สบายนั่งไงก็สบายสบายแต่เมื่อมันเกิดทุกข์แล้วเราจะแก้ปัญหายังไงโยมทุกกายจะทำยังไงกับสังขารร่างกายที่มันเหี่ยวที่มันโรยที่มันสึกไปนะจะทำยังไงกับมันทำยังไงกับมันล่ะโยมก็ต้องบำรุงรักษากันไปเยียวยากันไปใช่ไหมเพราะมันเกิดความเสื่อมขึ้นแล้วอนิจจังโอวาสังขารนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นอะไรมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์แล้วเราจะทำให้มันหมดทุกข์อ่ะทุกข์มันไม่หมดหรอกโยมไม่หมดมันก็อยู่มันตามธรรมชาติแต่ว่าเราทำยังไงให้อยู่กับทุกข์นั้นได้ทนกับมันได้สภาวะทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากสุขคือสิ่งที่เราชอบแกถามว่ามันจะสุขไปตลอดไหมมันไม่ใช่ยิ่งเรามีอายุมากๆนะสุขหาน้อยนะมันจะทุกข์กายเพราะความชราเพราะความเสื่อมแต่สุขใจมันมีมากกว่าถ้าเราประพฤติถ้าเราปฏิบัติถ้าเราเข้าวัดแต่ถ้าเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติมันทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจทุกกายก็แก้ไม่ได้ทุกใจก็แก้ลำบากอีกถ้าไม่มีธรรมะใช่ไหมแต่ถ้าเรามีธรรมะแล้วเนี่ยโอ้สักแต่ว่าเนอะกายนี้ใช้มันมามากมันก็เสื่อมเท่านั้นแหละเมื่อแล้วรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ดูมันไปแต่ใจเราไม่ทุกข์เพราะใจเรามีที่อยู่แล้วพอรู้ความเป็นจริงแล้วคนเราเกิดมาเนี่ยมันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละฉะนั้นพระเจ้าจึงเอาทุกข์ขึ้นมาขึ้นหน้าให้เราคิดกันนะถ้าเราไม่มีทุกข์เนี่ยเราไม่คิดหรอกเหมือนกับโยมนั่งสมาธิถ้าโยมไม่เกิดความปวดความเมื่อยไม่เกิดทุกขเวทนาขึ้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปคิดมันที่จะไปแก้มันนะแต่เมื่อเรานั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บเราก็ต้องทนเพราะอะไรเพราะมันเป็นของเราอ่ะจะไปให้ใครอ่ะใช่ไหมมันอยู่กับเรามันก็ต้องเป็นของเราดิจะไปยื่นให้ใครได้เอาอันนี้ทุกเอาไปนะมั้ยให้ใครได้ของเขาก็มีอยู่แล้วของทุกใครทุกเราโยมแต่เราอย่าไปเอาทุกของเขาเข้ามาใส่ใจเราเขาอีกนะของเราก็หนักพอเพียงแล้วนะทุกสังขารก็พอเพียงแล้วยิ่งถ้าทุกใจก็ยิ่งหนักกับเยอะฉะนั้นกายป่วยกายเจ็บก็ให้ป่วยแต่จิตอย่าให้ป่วยอย่าให้เจ็บจิตนี่มันมีพลังเหนืออะไรทั้งสิ้นนะโยมฉะนั้นจะฝึกหัดขัดเกลาจิตให้มีความสงบมากๆเนี่ยมันจะมีพลังจิตไอ้ตัวพลังจิตเนี่ยโยมมันจะเหนือสิ่งอื่นสิ่งใดบางครั้งมันเหนือธรรมชาติแต่ต้องฝึกให้ได้นะบางครั้งเจ็บไข้ได้ปวดนิดๆหน่อยๆเข้าสมาธิเลยโยมฝึกจิตไม่ต้องยุ่งเลยแยกกายกับจิตแยกจิตออกจากกายไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกันนะเพราะมันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ที่ว่าเราไปยึดว่ามันเป็นของเรา ก็คือเราไปยึดว่าเป็นของเราแต่ถ้าเราคิดว่าร่างกายนี้เรายืมเข้ามาใช่ไหมมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันแต่เรารู้นะว่าไอ้นี่คือทุกกายเมื่อเรานั่งสมาธิมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นเรารู้ว่ามันปวดแต่เราไม่ใส่ใจแล้วก็ภาวนาของเราเลยไปแล้วก็แยกจิตที่มีตัวรู้จิตที่มันรู้ว่าเจ็บคือไม่ต้องใส่ใจไงฉะนั้นบางคนพอนั่งสมาธิเราเกิดทุกข์ที่ขาที่เข่าอะไรก็แล้วแต่พอเราไปจับไปดูเห็นโอ๊ยตรงนี้มันปวดขาปวดเข่าปวดคอหน้าโยมมันยิ่งเจ็บใหญ่เลยนะแต่ถ้าเราไม่สนใจมันอ่ะ
เจ็บก็เจ็บไปเมื่อยก็เมื่อยไปไม่สนใจมันก็เป็นเรื่องของสังขารร่างกายแต่ใจของเราก็ภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปถ้าทำจิตอย่างเงี้ยฝึกหัดอย่างเงี้ยโยมมันก็อยู่กับทุกข์ได้แต่ไม่ใช่พอทุกข์ขึ้นหน่อยแล้วก็โวยวายแล้วว่าโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่เราต้องตั้งสติแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยโยมแต่ที่คนที่ยังไม่ถึงวาระของทุกข์ก็ถือว่ามันยังไม่มาแต่ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจว่ามันต้องมาแน่ๆ นะทุกเนี่ยมันมาแน่ๆแต่มันมาในรูปแบบไหนล่ะเราจะรู้ไหมล่ะไม่รู้แต่ที่เราต้องรู้คือมันมาแน่ๆแต่มันมาเวลาไหนมันบอกไหมมันก็ไม่บอกอีกใช่ไหมอยู่ๆมันเกิดทุกข์ใจขึ้นมาเงี้ยคนอื่นทำให้เราทุกข์ใจญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักหรือเพื่อนก็แล้วแต่เอาทุกข์มาให้เราแล้วเราจะแก้ยังไงถ้าเราไม่รู้จักหลักใช่ไหมถ้าทุกข์กายเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราก็ต้องทนมันแต่ถ้าต้องสร้างความอดความทนทำไมครูบาอาจารย์ทำไมถึงให้นั่งสมาธิสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตอยู่ตรงไหนก็เป็นสมาธิได้แต่นั่งเพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักทุกขเวทนานั่งนานๆแล้วถ้าเราไม่เคยฝึกเคยหัดเนี่ยมันจะปวดมันจะเมื่อยเมื่อปวดเมื่อยแล้วเราจะทำยังไงจะทำไงให้ความปวดความเมื่อยความเจ็บนั้นมันหายไปมันไม่หายหรอกเขาบอกว่าทำอะไรนานๆมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยโยมนั่งนานก็เป็นทุกข์แต่ที่มันไม่ทุกข์เพราะไม่ไปสนใจมันจิตมันเข้าสู่สมาธิใช่ไหมฉะนั้นจะมาพูดประจำว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องจิตใจโยมอะไรก็แก้ไม่ได้นอกจากใจของเราเองใจไม่ของเราเองของเราเองคือยังไงก็ต้องรู้จักปล่อยวางรู้จักภาวนานะถ้าเราเกิดทุกข์แก้ปัญหาไม่ได้พึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองคือต้องภาวนาทำจิตให้ว่างใหม่ๆมันก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันยังมีสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีความคิดนะแต่เมื่อเราไม่สนใจอ้าวทุกข์ก็ทุกข์ไปเราก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธใหม่ๆมันไม่สงบใหม่ๆมันก็ยังมีความคิดแต่เมื่อเราภาวนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะโยมมันก็จะละทุกข์นั้นไปได้ชั่วขณะไอ้ที่เราละทุกข์ไปได้ชั่วขณะนั้นมันก็เป็นบุญแล้วโยมนะแต่ถ้าเราละทุกข์ไม่ได้ทุกขณะเลยนะโยมบุญมันไม่เกิดหรอกนะแล้วถามว่าถ้าเราตายแล้วจะไปยังไงล่ะก็ไปถูกทุกขติฉะนั้นก็ต้องพยายามฝึกพยายามหัดนะโยมนะเมื่อเราเข้าวัดแล้วเราก็ต้องฝึกก็ต้องหัดพยายามอดพยายามทนความสำเร็จมันไม่ใช่วันเดียวนะโยมนะครูบาอาจารย์ท่านสร้างมาพระพุทธเจ้าสร้างมาไม่รู้กี่อสงไขยนะอย่างพวกเราทำกันเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆจะให้เกิดความสำเร็จเนี่ยมันก็สำเร็จแต่ว่ามันไม่คงทนไม่ถาวรนะความสงบเราก็ได้นิดๆหน่อยๆเพราะเราไปมัวแต่ไปยุ่งเรื่องข้างนอกไม่ได้มาดูกายดูใจของเราไม่ได้มาภาวนาของเราฉะนั้นถ้าเรามีเวลาน้อยเนี่ยเราก็ต้องเร่งภาวนานะใครจะวุ่นวายใครจะทำให้เราก็ไม่ต้องสนใจเราก็นั่งก็เราภาวนาของเราหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ไม่ต้องไปสนใจโยมนะเพราะอยู่หมู่มากโยมมันก็เกิดความวุ่นวายฉะนั้นดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นว่าตัวเองอย่าไปว่าคนอื่นตำหนิตัวเองอย่าไปตำหนิคนอื่นถ้าตำหนิคนอื่นแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันมีแต่โทษแต่ถ้าตำหนิตัวเองแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์ไม่มีโทษใช่ไหมเพราะว่าสิ่งนี้อย่าทำแล้วไม่ดีสิ่งนี้อย่าพูดอย่าไปพูดมันสิ่งนี้อย่าไปคิดอย่าไปคิดมันคิดแล้วมันเกิดทุกข์เกิดโทษตำหนิตีเตียนว่าครูบาอาจารย์สอนบอกไม่ให้คิดแล้วไปคิดทำไมคิดแล้วได้อะไรมันเกิดอะไรใช่ไหม
ตำหนิติเตียนว่าเรายังมีความขี้เกียจขี้ค้านไม่สนใจ

ยังประมาทนะยังปล่อยเวลาให้ผ่านไปเดี๋ยวยังไม่แก่เดี๋ยวยังไม่เจ็บเอาไว้ให้แก่ให้เจ็บให้ตายก่อนแล้วถึงจะทำกันหรือไม่ใช่มันต้องทำก่อนที่แก่ก่อนที่เจ็บก่อนที่ตายถ้าแก่ไปแล้วก็ทำลำบากฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องเจ็บก็ทำลำบากแต่ก็ทำได้แต่ถ้าตายไปแล้วโยมทำไม่ได้แล้วคนอื่นทำให้ก็ไม่ได้นะฉะนั้นต้องทำเองนะรู้เองเห็นเองอัตตาหิอัตโนนาโถนี่แหละคำเนี้ยจำไว้นะโยมใครจะช่วยเราอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนนะจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็แล้วแต่นะเราจะไปรอ

0: ดังนั้นตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนนะจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็แล้วแต่นะเราจะไปรอคนอื่นทำหวังไม่ได้แต่ที่แน่ๆถ้าเราลงมือทำให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาเนี่ยแน่ๆเลยโยมนะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ว่าเมื่อเรามาประพฤติมาปฏิบัติเราสละเวลามาแล้วก็ขอให้ใช้เวลาอันนั้นให้เกิดประโยชน์อย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์นะไม่จำเป็นต้องไปนั่งสมาธิเราโยมเราก็นั่งตรงไหนก็ได้แต่ว่าวางจิตให้มันว่างๆไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครนะใครจะวุ่นวายก็เรื่องของเขาของเขาแล้วก็ไม่ต้องสนใจใครทำจิตให้รู้ว่าเราไม่มีใครมีเราคนเดียวศาลานี้เรานั่งอยู่คนเดียวไม่ต้องไปรู้ว่ามีกี่คนกี่คนก็แล้วแต่ใครจะมากใครจะน้อยก็แล้วแต่ทำจิตว่าฉันอยู่คนเดียวแค่นั้นจบใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ฉันก็ไม่จับสักแต่ว่าได้ยินก็ขออนุโมทนานะกับญาติโยมสาธุชนที่ฝ่ายในการประพฤติในการปฏิบัติที่สนใจนะไม่ลดละในการที่จะสร้างความภาคความเพียรที่ชมอยู่ทางโทรทัศน์ก็ดีฟังทางวิทยุก็ดีหรือที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้ก็ดีก็ขอให้เรานั้นได้มีความตั้งใจว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วเป็นโอกาสอันดีของเราแล้วอย่าปล่อยโอกาสนั้นให้ล่วงหรือว่าให้ผ่านไปลมหายใจของเราก็ให้มันเกิดประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์บิดามารดาคุณความดีที่เราตั้งใจรักษาศีลเจริญภาวนาก็ขอให้บุญกุศลนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้ความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินชลิวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คนเนรคุณในอดีตการนานมาแล้วมีเศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์คนหนึ่งชื่อสังขะมีทรัพย์สินประเมินค่าได้800ล้านเขามีสหายคนหนึ่งชื่อปิริยะเป็นเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สินพอๆกันอาศัยอยู่ในเมืองพาราณสีวันหนึ่งปิริยะเศรษฐีได้ประสบชะตากรรมทรัพย์สินร่อยหรอยากจนลงเนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติทรัพย์สินเสียหายไม่สามารถเรียกกลับได้เขาจึงพาครอบครัวเดินจากเมืองพาราณสีสู่เมืองราชคฤห์เพื่อขอพึ่งใบบุญของสังฆเศรษฐีสหายรักของเขาฝ่ายสังฆเศรษฐีเมื่อพบเพื่อนรักก็ยินดีและให้การต้อนรับขับสู้อย่างดีที่สุดครั้นให้เพื่อนพักผ่อนสบายใจสองสามวันแล้วจึงถามว่าเพื่อนเดินทางมาพบเรามีเรื่องร้อนใจใดหรือไม่ปิริยะเศรษฐีผู้ตกยากจึงตอบเสียงเรียบว่าเรามาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเพราะครอบครัวของเราประสบภัยพิบัติทรัพย์สินสูญสิ้นหมดที่พึ่งจึงได้มาหาเพื่อนนี่แหละสังฆเศรษฐีพูดปลอบใจเพื่อนโดยไม่ต้องคิดว่าได้สิเพื่อนอย่าได้เป็นทุกข์ไปเลยเรายินดีช่วยเหลือเพื่อนอย่างเต็มที่ครั้นแล้วจึงสั่งให้บ่าวไพร่เปิดคลังแบ่งทรัพย์ให้400ล้านและแบ่งข้าวของอื่นๆไปให้อีกครึ่งหนึ่งปิริยะเศรษฐีรับทรัพย์เหล่านั้นด้วยความยินดีแล้วเดินทางกลับเมืองพาราณสีตั้งตัวมีฐานะมั่นคงตามเดิมต่อมาสังฆเศรษฐีได้ประสบภัยอย่างใหญ่หลวงกลายเป็นคนยากจนขัดสนขึ้นมาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเราได้สร้างบุญคุณไว้กับเพื่อนเราเป็นอันมาก

0: หากเราไปหาเขาและขอพึ่งบารมีเขาคงไม่รังเกียจให้การต้อนรับเป็นอย่างดีไม่ทอดทิ้งเราแน่เมื่อคิดได้เช่นนั้นจึงได้พาภรรยาออกเดินทางไปกรุงพาราณสีครั้นถึงแล้วจึงให้ภรรยาพักที่ศาลานอกเมืองส่วนตนเองเดินทางเข้าไปยังบ้านปิริยะเศรษฐีผู้เป็นสหายปิริยะเศรษฐีเมื่อเห็นเพื่อนซึ่งมีบุญคุณอันใหญ่หลวงต่อเขาเดินทางมาเช่นนั้นหาได้ให้การต้อนรับประการใดไม่เพียงแต่ถามอย่างเสียไม่ได้ว่าเพื่อนมาหาเราวันนี้มีธุระอันใดหรือสังฆเศรษฐีเห็นท่าทางเพื่อนไม่เต็มใจต้อนรับเช่นนั้นจึงตอบอย่างไม่เต็มเสียงว่าเรามาเยี่ยมเพื่อนสบายดีหรือไม่ปิริยะเศรษฐีแค่นตอบว่าเราสบายดีแล้วเพื่อนล่ะพักที่ไหนเมื่อรู้ว่าสังฆเศรษฐียังหาที่พักไม่ได้และที่สำคัญคือให้ภรรยาพักรออยู่ที่ศาลานอกเมืองยิ่งทำให้ปิริยะเศรษฐีหนักใจอย่างมากตามประสาคนเห็นแก่ตัวจึงทำเป็นนิ่งชั่วครู่และพูดเสียงเศร้าว่าเพื่อนเอ้ยเสียใจนะบ้านของเรานี่ไม่มีที่จะให้พักเพราะคับแคบขอให้เพื่อนนำอาหารไปหุงต้มกินเองแล้วอยากจะไปเที่ยวที่ไหนในเมืองนี้ก็ไปเที่ยวได้ตามสบายและไม่ต้องกลับมาหาเราอีกเลยครั้นพูดเช่นนั้นแล้วก็สั่งให้ทาสคนหนึ่งตวงข้าวรีบสีทนานห่อชายผ้าให้สังฆเศรษฐีเพื่อนผู้ตกยากไปความจริงวันนั้นปิริยะเศรษฐีกำลังให้ทาสฝัดข้าวสาลีแดงอย่างดีขึ้นเก็บในช้างมากถึง100เกวียนถึงกระนั้นก็ยังอุตส่าห์ให้เพื่อนเพียงข้าวรีบสีทนานสังฆเศรษฐีครุ่นคิดในใจว่าปิริยะเศรษฐีนี้ไม่รู้คุณคนเราให้เงินตั้ง400ล้านยังให้ข้าวรีบเป็นการตอบแทนเราเพียงสีทนานเท่านั้นครั้นรับข้าวรีบสีทนานแล้วก็รีบลงจากปราสาทออกมาหาภรรยาที่ศาลานอกเมืองภรรยาเห็นสามีเดินมาแต่ไกลรีบลุกขึ้นมาแล้วถามด้วยความดีใจว่าได้อะไรมาบ้างพี่เศรษฐีตกยากเสียงอ่อยหน้าเศร้าตอบภรรยาไม่เต็มเสียงพลางเล่าให้ภรรยาฟังว่าน้องเอ๋ยปิริยะเศรษฐีทิ้งเราแล้วภรรยาได้ทราบเช่นนั้นก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจรำพันเสียงแผ่วว่าโธ่พี่รับข้าวรีบของเขามาทำไมมันเทียบกับเงิน400ล้านของเราไม่ได้สังฆเศรษฐีผู้ตกยากปลอบใจภรรยาพร้อมกับให้เหตุผลเพื่อภรรยาจะได้สบายใจขึ้นว่าอย่าเสียใจไปเลยน้องที่พี่รับข้าวรีบของเขามาเพื่อรักษาไมตรีของเราไว้ไม่ให้เสียธรรมเนียมของมิตรพูดเสร็จก็อดที่จะกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ต้องปล่อยให้มันคลอเบ้าแล้วร่วงหล่นด้วยความเสียใจและข้างแค้นใจสุดที่จะทนทานได้ขณะนั้นทาสกรรมกรที่สังฆเศรษฐีแบ่งยกให้ปิริยะเศรษฐีเมื่อครั้งก่อนเดินผ่านมาที่ศาลาแห่งนั้นหลายคนครั้นได้ยินภรรยาเศรษฐีร้องไห้จึงพากันเข้ามาดูครั้นเห็นก็จำได้จึงเข้าไปหมอบลงใกล้เท้าแล้วถามว่านายทั้งสองมาที่นี่เพื่อประสงค์สิ่งใดเจ้าคะสังฆเศรษฐีจึงเล่าเรื่องราวให้ฟังทั้งหมดโดยไม่ปิดบังอำพรางพวกข้าเก่าได้ฟังดังนั้นรู้สึกสงสารเจ้านายมากจึงรับอาสาว่าถ้าอย่างนั้นนายท่านอย่าได้วิตกไปเลยพวกเราจะช่วยนายท่านเองแล้วพาเจ้านายหญิงชายไปที่บ้านของตนเองให้อาบน้ำรับประทานอาหารเสร็จแล้ว จึงเรียกพวกทาสกรรมกรด้วยกันมาและเล่าเรื่องของนายให้ฟังทั้งหมดจากนั้นอีก 2-3 วันจึงพากันเข้าร้องทุกข์ที่สำนักพระราชวังพระเจ้าพาราณสีได้ทราบจึงรับสั่งให้สังฆะเศรษฐีผู้ตกยากและปิริยะเศรษฐีเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามสังฆเศรษฐีว่า
1: ท่านได้ให้ทรัพย์400ล้านแก่ปิริยะเศรษฐีเป็นความจริงหรือไม
0: ่สังฆเศรษฐีทูลว่าเป็นความจริงพระเยค่ะแต่ไม่เพียงแต่เท่านั้นพระเยค่ะข้าพระพุทธเจ้ายังได้ให้ทรัพย์สินอย่างอื่นอีกมากมายตลอดจนทาสและกรรมกรด้วย
2: ทรงรับสั่งถามปิริยะเศรษฐีว่า
1: เป็นความจริงหรือไม่เศรษฐี
0: ปิริยะเศรษฐีทูลว่าเป็นความจริงพระเยค่ะมีรับสั่งถามต่ออีกว่า
1: แล้วท่านตอบแทนบุญคุณของสังฆเศรษฐีอย่างไรบ้าง
0: เมื่อทรงเห็นปิริยะเศรษฐีนิ่งจึงรับสั่งถามอีกว่า
1: เป็นความจริงหรือไม่ที่ว่าท่านได้ให้ข้าวรีดสีทนานแก่สังฆเศรษฐีผู้สมสารมาขอพึ่งพาอาศัย
0: ปิริยะเศรษฐีไม่ทราบจะทูลประการใดจึงได้แต่นิ่งพูดไม่ออกเพราะเป็นความจริงทุกประการพระเจ้าพาราณสีจึงหันมาปรึกษากับหมู่อำมาตย์ราชมนตรีว่า
1: เมื่อเป็นเช่นนี้เราควรทำอย่างไร
0: เหล่าอำมาตย์ราชมนตรีจึงทูลขึ้นพร้อมกันว่า
3: ควรรีบทรัพย์สมบัติทั้งหมดยกให้สังฆเศรษฐีไปพะยะค่ะ
0: พระเจ้าพาราณสีทรงเห็นด้วยและมีรับสั่งว่า
1: ปิริยะเศรษฐีนี่เป็นคนชั่วโดยสันดานเนรคุณคนมีบุญคุณความจริงน่าจะให้ประหารชีวิตเสียเลย
0: สังฆเศรษฐีทูลทัดทานขึ้นทันทีว่า
4: ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาเขาเถิดข้าพระองค์ขอให้พระองค์จงไว้ชีวิตแก่เขาเพราะเขาไม่ได้ทำผิดคิดร้ายอะไรรุนแรงส่วนทรัพย์สินข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องการของผู้อื่นขอพระองค์โปรดพระราชทานเฉพาะทรัพย์สินของข้าพระองค์เท่านั้นก็พอพะยะค่ะ
0: พระเจ้าพาราณสีทรงชมเชยในความดีมีน้ำใจของสังฆเศรษฐีและทรงโปรดให้จัดการตามความประสงค์ทุกประการเมื่อสังฆเศรษฐีได้ทรัพย์สมบัติของตนคืนแล้วก็พาเหล่าทาสกรรมกรกลับไปยังเมืองราชคฤห์ตั้งหน้าประกอบการงานที่สุจริตและทำบุญกุศลตามสมควรจนสิ้นอายุไขดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่เนรคุณคนมีบุญคุณหรือทรยศหักหลังคนที่เคยอุปการะตลอดจนทำร้ายข่มขู่บังคับข่มเหงรังแกท่านผู้มีบุญคุณในที่สุดย่อมประสบความวิบัติพบความหายนะเสื่อมเสียสิ้นเนื้อประดาตัวหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่วันใดก็วันหนึ่งแน่

เรื่องโจร500มหาโจรหรือโจร500นั้นก็ได้แก่ขันธ์5ของเราคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่มันคอยปล้นฆ่าและเบียดเบียนตัวเราตั้งแต่โลกียทรัพย์จนถึงอริยทรัพย์นอกจากนี้ยังมีโจรใต้ดินอีกจำพวกหนึ่งโจรชนิดนี้มันคอยแอบย่องมาเงียบๆไม่ใครรู้ตัวได้แก่ลาภยศสุขสารเสริญอันเกิดแต่สิ่งภายนอกซึ่งถ้าใครหลงผิดเข้าแล้วก็ยากที่จะสละละวางเสียได้จึงเป็นเหตุให้ทำลายความดีของตนอันควรจะได้ทางจิตทางใจอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันทั้งงูพิษกองไฟและมหาโจรหรือโจร500นี้ย่อมเป็นภัยร้ายกาจแห่งจิตใจที่คอยทำลายคุณความดีของเราอยู่ทุกขณะหากผู้ใดไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยากที่จะพ้นจากภัยสิ่งเหล่านี้ได้การที่จะกระจัดภัยอันนี้ได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมคือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาวิตกวิจารอยู่ภายในตนของตนจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารเท่านั้นเมื่อมองเห็นภัยรอบด้านอันบังเกิดขึ้นในชีวิตและร่างกายดังนี้แล้วก็จะมีความหวาดกลัวระมัดระวังหาหนทางป้องกันและกำจัดทำลายมันเสียหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นจากมันเสียได้ชีวิตของผู้นั้นก็จะมีความสุขผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเปรียบเหมือนคนที่กำลังเดินทางไปในป่าเปลี่ยวที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอันบรมสุขและปลอดภัยผู้เดินทางจอมจักต้องอาศัยการบำเพ็ญสมาธิภาวนามีสติรอบคอบไม่ประมาทต้องพยายามตัดสัญญาอารมณ์ต่างๆมิให้เข้ามาทำลายจิตใจให้เสียความดีได้เพราะเรารู้ว่ามีงูพิษกองไฟมหาโจร500คอยแอบแฝงดักซุ่มอยู่กลางทางแล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอและเตรียมอาวุธที่ดีไว้สำหรับต่อสู้กับมันด้วยจากร้อยรถบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมทโร

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติที่มาปฏิบัติธรรมในสำนักธรรมวารีซึ่งโอกาสที่จะได้สร้างบารมีก็ถือว่าโอกาสนี้ได้มาถึงเราแล้วเพราะชีวิตคนหาได้ยากที่จะได้ชีวิตมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่มีได้ทุกคน ที่เราได้มานี่เป็นชีวิตที่พิเศษเป็นผลบุญพิเศษที่เกิดมาเป็นมนุษย์คำพูดเนี่ยบางทีมันก็ไม่เกิดปัญญาถ้าคนมาปฏิบัติเนี่ยจะเกิดปัญญาว่าโอ้ชีวิตคนเนี่ยเกิดยากจะได้มาเป็นมนุษย์นี่ยากแล้วเมื่อเป็นมนุษย์แล้วโอกาสจะทำความดีก็มีโอกาสยากสิพุทธเจ้าท่านต้องสร้างบารมีจนสี่อสงไขยกว่าจะได้มารู้ธรรมะอย่างที่เราได้มานั่งอยู่เนี่ยกว่าจะมาเป็นครูวางกฎวางระเบียบข้อวัดปฏิบัติให้เราเดินตามมรรคคือเดินตามทางจิตถูกไม่งั้นมนุษย์เนี่ยจะเดินไม่ถูกทำบุญไม่ถูกทำบุญไม่เป็นไหว้ก็ไม่ถูกไหว้ก็ไม่เป็นเคารพก็ไม่ถูกเคารพก็ไม่เป็นเขาเรียกว่าไม่มีพุทธเจ้านี่ไม่เป็นเลยแม้เทวดายังไม่เป็นเลย เทวดายังเคารพไม่เป็นไหว้ไม่เป็นต้องมาเรียนกับพุทธเจ้าจึงได้รู้จักการไหว้เป็นเคารพเป็นพระพรหมก็ไม่รู้พระพรหมบางคนทำสมาธิไปเป็นพรหมถือว่าเป็นเจ้าโลกก็บอกเทวดาทั้งหมดว่าฉันนี่สูงสุดเป็นพรหมแหละไม่ต้องเชื่อใครฉันนี่รู้มาถึงพรหมนี่ฉันสูงสุดเทวดาที่หัวอ่อนก็เชื่อเทวดาที่หัวแข็งก็มีเหตุผลก็อย่างเอ๊ะพระพรหมจะรู้จริงเหรอเทวดาผู้ใหญ่ก็ที่หลงผิดก็บอกว่าฉันนี่เนี่ยเป็นเทวดามาเก่าฉันอยู่มาต้องเป็นอสงไขยปีมาเป็นโกรธเป็นหมื่นปีต้องเชื่อฉันสิแต่เทวดาบางคนเอ๊ะจะเชื่อได้ยังไงในเมื่อใครก็เป็นเทวดาได้ใครก็เป็นพรหมได้ไม่ใช่มีคนเดียวผลที่สุดเทวดาเนี่ย สงสัยในการทำความดีกันสงสัยไม่จงสงสัยอย่างเดียวสงสัยต้อง38ประการว่าความดีที่จะทำเนี่ย38ประการเนี่ยจะทำยังไงจะถูกต้องตัดสินไม่ได้ต้องลงมาหาพระพุทธเจ้ากันเทวดาลงมาหาพระพุทธเจ้าก็ต้องมากลางคืนพอกลางวันก็ไม่ใช่หน้าที่ที่จะมาพบพุทธเจ้าเทวดาก็ต้องมาเที่ยงคืนมาแล้วพุทธเจ้าจึงทรงแสดงโปรดเทวดาสโปรคนธรรมดาก็ไม่มาหรอกเทวดาไม่เห็นหรอกคนไม่เห็นที่คุยว่ารู้จักเทวดาก็ไม่เห็นหรอกเทวดาเพราะจิตมันไม่ว่างจิตมันไม่มีญาณยังรู้ต่อไม่ถึงต่อเทวดาไม่ได้พุทธเจ้าต่อถึงเพราะพุทธเจ้าทำไมถึงต่อถึงพุทธเจ้าท่านเป็นเทวดามาเกิดลงมาเกิดจากพุทธมาลงมาเทวดาก็เชิญมาเกิดมาจากชั้นดุสิตลงมาเกิดนี่ก็ไม่ได้ลืมชาติเลยว่ามาจากไหนเทวดา พุทธเจ้านี่พระองค์เดียวที่จะมาเกิดโดยสมบูรณ์กว่าสัตว์อื่นด้วยที่สร้างบารมีมาทุกอย่างให้หมดแล้วมาเป็นทานบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์ไม่มีทิฏฐิตัวเองติตนเองว่าตัวเองมาจนขัดเกลาตัวเองมาจนประเสริฐบริสุทธิ์ เหมือนกับคนที่จะเอาเครื่องแต่งตัวมาแต่งตัวได้นี่ต้องถูกช่างผู้ชำนาญทำให้ประณีตที่สุดแล้วจึงจะเอามาเป็นเครื่องประดับในตัวในผู้ค้าขายยิ่งไปให้พระเจ้าแผ่นดินใส่โหยิ่งต้องประณีตให้เศรษฐีใส่ต้องประณีตราคาแพงยิ่งต้องประณีตมีทิฏฐิไม่ได้มีทิฏฐิก็ไม่เป็นที่ต้องการพระพุทธเจ้าเราก็ไม่มีทิฏฐิแต่ทิฏฐิก็คือคนที่ไม่มีจิตที่เป็นพุทธะฉะนั้นการที่พุทธเจ้าลงมาเกิดนี่ก็ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายแล้วมาตรัสรู้เรื่องของธรรมที่ดับร้อนเป็นเพราะมนุษย์เนี่ยหลงไม่รู้เขาจะวิ่งไปหาความร้อนใจจะวิ่งไปหาความร้อนใจเช่นความรักเนี่ยเป็นความร้อนความโกรธเนี่ยเป็นความร้อนใจคุยกันเดี๋ยวเถียงกันก็เป็นการร้อนใจทำอะไรก็พอได้มาก็จะร้อนใจร้อนใจเพราะว่ามันเสียไปร้อนใจเพราะไม่สมใจดังนั้นพุทธเจ้าจึงว่ามนุษย์ทั้งหลายในวิ่งหาความสุขแต่ก็คือวิ่งหาความร้อนใจดังนั้นพุทธเจ้าจึงรู้ว่าที่จะดับร้อนได้ก็คือตัวต้นเหตุมันคือความอยากได้อยากเห็นต้องการมากกว่าความจริงก็คือเรียกว่าสมุทัยคือความอยากคิดอยากนึกอยากคิดอยาก

นึกอยากลองอยากรู้อยากมากๆจนห้ามไม่ได้ก็เหมือนคนเสพติดที่คนเสพติดเนี่ยห้ามไม่ได้เนี่ยเริ่มต้นก็ไม่ใช่เดือดร้อนอะไรเลยอย่างเช่นคนไม่เคยติดเหล้าเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่เดือดร้อนไม่เคยติดบุหรี่ก็ไม่เคยเดือดร้อนไม่เคยติดการพนันก็ไม่เคยเดือดร้อนไม่เคยติดเฮโรอีนอะไรยาอะไรทุกวันเนี่ยยามายาอีเนี่ยก็ไม่เคยเดือดร้อนแต่พอไปเสพติดเข้าไปสร้างอารมณ์ตัวเองให้สัมพันธ์กับกายเข้าก็จิตก็เลยเป็นเจ้านายบังคับให้สารอันนี้ไปอยู่ในกายก็บังคับให้กายต้องการเกิดความเดือดร้อนจนเกิดทุกข์นี่ที่ว่ามันไปติดไปยึดก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงรู้ธรรมดับตรงนี้รู้วิเศษว่าไม่มียาหม้อไหนที่จะกินโลกร้อนใจเนี่ยร้อนกายเนี่ยทุกทรมานเนี่ยเท่ากับยาธรรมะที่รู้จิตตัวเองมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้วิ่งไปเถอะไม่มีความสุขหรอกถ้ามนุษย์นั้นไม่วิ่งหาความจริงคือร้อนที่ใจทุกข์ที่ใจจนที่ใจมีที่ใจรวยที่ใจสวยที่ใจชาติโง่ที่ใจนรกสวรรค์ตรงใจนี่ฉะนั้นพระเจ้าจึงมาสอนธรรมให้คนทั้งหลายรู้จักจิตตัวเองดับร้อนได้หรือพูดละลัดนะพูดละลัดว่านี่พุทธเจ้าชนะมารพุทธเจ้าชนะโรคได้เพราะพุทธเจ้ารู้ว่าโลกทั้งหลายเนี่ยเกิดมามีทุกข์ไม่มีใครแก้ปัญหาได้แม้แต่เทวดาอย่างที่กล่าวเทวดาก็หลงผิดว่าถ้าทำอะไรให้เป็นมงคลให้เจริญให้ร่ำให้รวยให้มีความสุขใจเนี่ยจะต้องบูชาอะไรดีเทวดาพระพรหมบอกก็ต้องบูชาแม่น้ำคงคาสิบูชาภูเขาสิบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาพระพรหมที่อายุมากกว่าสิบูชาที่เทวดามีฤทธิ์สิอะไรเงี้ยบูชาหัวปกหัวขวาหรือไม่ก็ต้องเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์มาทำอะไรคือมงคล38ประการเนี่ยเทวดาเองยังคิดเลยว่าวัตถุเป็นมงคลจนต้องมากราบทูลพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าธรรมที่เป็นมงคลคือมีพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนิพพานมีจริงเป็นสัมมาทิฏฐินี่ถือว่าเดินถูกต้องพุทธเจ้าเป็นมงคลที่สูงสุดถ้าเขาพุทธเจ้าแล้วโง่ไหมไม่โง่เลยร้อนใจไหมไม่ร้อนเลยคนไหนปฏิบัติธรรมะใจรู้จิตรู้ใจตัวเองเอาความโกรธออกทุกไหมไม่ทุกเลยครอบพระสงฆ์พระอรหันต์นะพระอรหันต์เนี่ยร้อนใจไหมพระอรหันต์ไปดูนะเศรษฐีคนหนึ่งไปนั่งดูคนจนไปนั่งดูก่อนถ้าเอานี่ก็เป็นเศรษฐีมาบวชเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาบวชมานั่งอยู่โคนไม้นั่งโคนไม้ไอ้คนจนก็มานั่งดูโหตีนก็เกลี้ยงมือก็เกลี้ยงไม่ทำงานอะไรเลยนั่งสบายมาดูตัวเองตีนก็เปื้อนมือก็เปื้อนบ้านก็รกโอ้โหตีนเห็นตีนมือพระพระหันตรงนี้น่าบวชจังถ้าเราบวชในตีนจะมือเครื่องอย่างนี้นึกอยากบวชแต่ไปนึกถึงครอบครัวไม่ได้ลูกยังเล็กอยู่ลูกยังเล็กอยู่ภรรยายังไม่เป็นฝั่งเป็นฝาบ้านช่องยังรกรุงรังอุ้ยกลับบ้านก่อนเถอะแต่ก็ว่าสบายแต่ไปไม่ได้เศรษฐีผู้มีปัญญามาเห็นพระหันตรงนี้โอ้โหตีนก็เกลี้ยงหน้าตาก็สบายมือก็เกลี้ยงเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเราบวชแล้วเราก็หมดทุกข์นะบางคนออกบวชเลยไปเป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่าคนที่มีเชื้อธรรมพอเห็นพระสงฆ์ก็เป็นมงคลเลยเพราะมีปัญญามองตรงนั้นไม่ไปทางอื่นฉะนั้นถึงว่าการมาบวชมาปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องลงสมาธิให้เป็น
้องเข้าสมาธิขณิกะสมาธิให้ได้ก่อนจึงจะรู้จิตตัวเองพอเรามีสมาธิขณิกะสมาธิเบื้องต้นแล้วทุกคนต้องผ่านสมาธิเอาพูดกันง่ายๆแหละพูดตามหลักทุกคนต้องมีสมาธิไม่ใช่มาฉันมีปัญญาเลยฉันคิดได้อย่างเดียวเลยเนี่ยใครก็คิดได้ทุกศาสนาคิดได้เหมือนกันหมดฉะนั้นถ้าตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยหลักพระพุทธเจ้าไปเรียนใครมาก็ที่สุดแล้วพุทธเจ้าต้องกลับมาหาความคิดตัวเองว่าเมื่อตอนอายุ7ขวบเราไม่คิดอะไรเลยเราทำความเพียรมา6ปีในเราได้อะไรก็แต่เป็นของข้างนอกหมดเลยจิตก็ไม่ใช่ที่สงบบริสุทธิ์เมื่อตอนอายุ7ขวบเราดูลมหายใจเราจนจิตเราไม่ไหวติงแล้วเราก็จิตดวงนั้นรู้สึกว่าใช้ได้จำได้ตั้ง7ขวบมาถึงอายุ30ห้าปี35ปีก็พระองค์ทรงเอาจิตดวงนั้นวิธีตรงนั้นมาทำใหม่พระองค์ก็ทรงนั่งสมาธิเอาจิตอยู่ลมหายใจเลยผูกอยู่กับลมหายใจเลยไม่ไปผูกอยู่กับอื่นพอกลับเข้ามาทำตัวนี้ปุ๊บพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ธรรมตรงเอาจิตมาไว้กับลมหายใจได้เกิดปัญญาเกิดฌานสมาธิเบื้องต้นเลยสมาธิสมปฐมฌานเนี่ยที่ทำถูกต้องตอน7ขวบตอนนี้กลับมาทำใหม่ขึ้นเลยปุ๊บเลยวิตกวิจารยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจพิจารณาละเอียดไปละเอียดไปปิติเกิดเลยตัวเบาขนลุกขนชันน้ำตาไหลเหมือนจะเหาะจะลอยก็ข่มปิติพอข่มปิติไม่ให้ตัวลอยไม่ตัวไปไกลไม่จิตออกนอกตัวกำหนดลมต่อไปพอลมดับปุ๊บความสุขเกิดขึ้นปิติดับสุขเกิดขึ้นสุขจนไม่มีอะไรจะสุขเท่าพิจารณาสุขไปอารมณ์ก็จะเกิดอารมณ์ธรรมะต้องเกิดปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมต้องรู้เรื่องอารมณ์ตัวเองต้องมีอารมณ์ธรรมมีสุขก็ต้องรู้ทุกข์ก็ต้องรู้เฉยก็ต้องรู้สุขดับไปรู้ว่าจิตเป็นอุเบกขาก็ต้องรู้จิตตัวเองนั่งแล้วหลับนั่งแล้วง่วงนั่งแล้วหลับตาอย่างเดียวแต่ว่า3วัน7วันไม่รู้เลยว่าจิตตัวเองเป็นอย่างไรก็ถือว่าไม่มีปัญญาไม่ผ่านขณิกะสมาธิฉะนั้นจะต้องผ่านขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วก็กลับมาตามดูจิตตัวเองว่าพุทธะอยู่ที่จิตธรรมะอยู่ที่จิตสังขารที่ถ้าเราได้จิตตัวนี้แล้วไม่มีอะไรหลงทางเลยไม่มีอะไรผิดเลยนอกจากจะไปหลงกับตัวเองวิเศษกับคนอื่นเก่งกับคนอื่นฉลาดกับคนอื่นแล้วก็ไปยกว่าฉันได้ธรรมะมากกว่าคนอื่นฉันเก่งแล้วนั่นคือไปคิดเอาแต่ที่จริงแล้วไม่มีอะไรธรรมะคือไม่มีอะไรคือทิ้งสิ่งที่มันปรุงแต่งไปแล้วสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นมันไม่ใช่ฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าไปถึงจุดนี้ให้ได้ทุกคนถ้าไม่ได้ก็ถือว่ามาสร้างบารมีไม่ว่ากันแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าทำไมจึงไม่ให้พูดพอพูดแล้วมันไม่รู้อะไรเลยอารมณ์มันก็ไปเอาอารมณ์อื่นมาพูดเช่นเราคุยเรื่องครอบเรื่องครัวเรื่องการเรื่องงานเพราะจิตของเราเนี่ยมันเป็นคนไม่สงบอยู่แล้วเพราะจิตของเราเนี่ยเป็นคนสร้างอารมณ์อยู่แล้วเป็นคนคิดมากอยู่แล้วเป็นคนปรุงแต่งเก่งอยู่แล้วทุกคนปรุงแต่งเก่งอยู่แล้วมันนักสร้างนักแต่งอยู่แล้วนักพูดอยู่แล้วแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บมันก็พอมาเปิดปากปุ๊บก็อารมณ์มันกลับมาทันทีเลยก็สมาธิก็หายไปถ้ามาเคยเข้ากรรมฐานอยู่ป่าช้า3เดือนแรกอาจารย์ไม่ให้พูดหลวงพ่อไม่ให้พูดเรานึกว่าก็มันนึกในใจว่ามันไม่ถูกทางแล้วมั้งที่พูดเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามเลยอ่านมันนี่ไม่เจอเลยมาห้ามพูดเราก็ไปนึกว่าหลวงพ่อไม่รู้หนังสือจะมาห้ามเราผิดหรือเปล่าหลวงพ่อไม่รู้หนังสือมาห้ามแล้วผิดหรือเปล่าเรานี่แย้งนะไม่ใช่ไม่แย้งนะไม่ใช่เชื่อเลยนะ
แต่เราไม่มีทางอื่นเราไปปฏิบัติเองก็ไม่ได้เคยนั่งอ่านตำราเองมาเนี่ยนั่งชาทั้งตัวมานั่งนานแล้วหลายเดือนไม่ได้ก็ดูแล้วเราไม่มีทางก็เอาต้องหยุดพูดเพราะไม่มีทางอื่นดูครูบาอาจารย์อื่นเราก็ไม่รู้จะไปหาใครที่มาสอนให้เราสงบเพราะดูว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้สงบเป็นผู้เข้าใจธรรมะเรื่องปฏิบัติสมาธิเขาจึงเลยไม่พูดก็ไม่พูดให้เดินจงกรมก็เดินจงกรมเดินอยู่นั่นเดินจะรู้เรื่องเดินจงกรมมาเดินทำไมไม่พูดทำไมทำไมจึงให้พิจารณาอย่างนี้ทำไมยังไงเราจนตอบได้ใหม่ๆเนี่ยมันจะสงสัยหมดในปฏิบัติเนี่ยมันเถียงหมดเนี่ยครูบาอาจารย์มันเถียงหมดเลยเพราะเราเป็นคนเถียงคนอยู่ในใจเถียงมาแล้วแล้วก็เถียงปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันต้องสงสัยเป็นธรรมชาติของจิตคนห้ามไม่ได้เหมือนเราไม่เห็นน่ะจะให้เชื่อได้ยังไงเหมือนสวรรค์เนี่ยบอกว่ามีจริงเราจะเชื่อได้ไงยิ่งนิพพานไม่ต้องพูดถึงอย่างเงี้ยเรามีแต่ความคิดน่ะเขาบอกนิพพานต้องถึงความว่างแล้วเมื่อไรเราก็ไม่เคยว่างที่จะไปได้ยังไงแล้วก็นั้นเรียกว่าเมื่อเราถึงความสงบการเข้าใจธรรมะก็จะรู้แต่ขอให้ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสูตรอันนี้ให้ได้มหาสติปัฏฐานสูตรกายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายเดินยืนนั่งนอนกินนี่พิจารณากายอาบน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะต้องกำหนดเอาสติมาผูกกับกายเอาผูกแล้วไม่ติดเลยไม่เป็นสมถะต้องเป็นสมถะแต่ตัวพิจารณากายเคลื่อนไหวนั้นเป็นสติเป็นสติไม่ใช่ผูกแล้วประเภทที่ดึงไม่ออกเลยไม่ใช่งั้นจิตนี่มันผูกแล้วเอาไม่อยู่หรอกมันคอยจะไปก็ต้องดึงกลับมาต้องมีสติปัญญาดึงกลับเอาจิตมาผูกไว้กับกายผูกที่ไหนผูกที่กายเคลื่อนไหวเวลากายขยับมือก็รู้ขยับมือขยับกลับก็รู้รู้แค่นี้ไม่รู้อย่างอื่นเลยก็บอกอยู่แค่นี้เองรู้แค่มือขยับเนี่ยรู้แค่ถ้ารู้อย่างนี้7วันนะเราจะไม่ได้สมาธิเป็นไปไม่มีเป็นไปไม่มีรู้แค่ขยับโยกตัวอย่างเงี้ยรู้แค่นี้เนี่ยโยกตัวก็ให้รู้แต่ที่มันไม่ได้โยกตัวก็ไม่รู้ขยับมือก็ไม่รู้ขยับเท้าก็ไม่รู้นอนพลิกตัวก็ไม่รู้ทำอะไรไปก็ไม่รู้ตัวอันนั้นคือเราไม่ได้สติจริตทั้ง6อย่างเนี่ยเป็นโลภจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตราคะจริตแล้วก็พุทธจริตหรือปัญญาจริตเป็นเมื่อจริตอันนั้นเกิดขึ้นกับจิตเราไม่สามารถข้ามอารมณ์จิตตรงนั้นที่เราเคยเป็นมาแล้วก็เอาจริตอันนั้นมาคิดยึดตรงนั้นก็เป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นโมหะเป็นโลภะเป็นโทสะปิดบังปัญญาไม่ผ่านสมาธิได้เลยพระพุทธเจ้าจึงมองเห็นว่าจริตทั้ง6เนี่ยต้องเข้าใจตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนคิดอะไรมาเป็นคนโทสะจริตหรือเปล่าเป็นคนวิตกจริตหรือเปล่าเป็นคนราคะจริตหรือเปล่าเป็นคนพุทธจริตหรือเปล่าเป็นคนโลภจริตหรือเปล่าเขาต้องมีว่าโอจิตเหล่านี้มีทุกอย่างแต่หนักอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะหนักอย่างใดอย่างหนึ่งเวลานั่งเดี๋ยวจะเผลอไปคิดเรื่องนั้นจะลงเอยไปอยู่อารมณ์นั้นนั่นคือจริตเรานั่งนั่งไปเพลินอันนั้นนั่นแหละจริตเราพอเดินเดินไปเพลินนั่นจริตเราแวบเข้ามานั่นแหละแล้วเราก็ปรุงแต่งไอ้นี่ให้สังเกตจริตตัวเองว่านั่นเนี่ยคือจริตของตัวเองที่นั่งนั่งไปเดินเดินไปยืนไปแล้วก็กลับมาคิดตรงนั้นเหมือนโลภะจริตเนี่ยนั่งนั่งไปอันนั้นก็อร่อยไอ้นี่ก็อร่อยหิวชังอยากกินไอ้โน่นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอะไรดีๆว่าจะมี

ีขาไก่มีขาหมูมีอะไรอะไรหรือจะมีอะไรอร่อยหวานโลภะจริตจะปรุงแต่งเรื่องกินอย่างเดียวจะอะไรก็ช่างหวานก็ยังดีเปรี้ยวๆเค็มโลภะจริตจะคิดหรือจะคิดถึงเรื่องไปถึงเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องผูกพันกับสิ่งที่ตัวเองได้มาเสียดายไม่ให้ใครขี้เหนียวตันนีเห็นแก่ตัวแบ่งปันให้ใครไม่ได้แม้แต่ที่นอนนี่ก็ใครมันนอนทับก็ไม่ได้ที่นั่งใครมานั่งทับก็ไม่ได้ใครจะมาหยิบอะไรสักชิดชู้หน่อยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยหวงแม้แต่ห้องน้ำห้องน้ำหวงไงเมื่อกี้กูต้องเข้าก่อนกูปวดก่อนเนี่ยไอ้ตัวตันนีตัวโลภะแม้แต่ห้องน้ำมันก็หวงนะเพราะมันมาถือมันจะของเหมือนกันผมจะเข้าก่อนที่นั่งที่นอนมันหวงหมดถ้าเราไปเที่ยวในสังคมเราจะเห็นว่าโอ้โหตัวโลภะคนนี้ร้ายมากมันขี้เหนียวมันตนีมันให้ใครไม่ได้มันเอาแต่ใจตัวเองก็ต้องเสียสละโลภะอันนี้ออกไปเป็นฐานบารมีไปทุกอย่างที่พูดกันมันยาวนะถ้าเรื่องจริตถกเนี่ยพูดได้ยาวนี่ยกเพียงย่อๆว่าเราต้องรู้ว่าเราตกอยู่ในอารมณ์อะไรตนีไหมโกรธไหมถ้าโกรธนี่รู้สึกว่าใครมาทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดพอนั่งไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ย เราอยู่บ้านเนี่ยอารมณ์ดีมากเลยแต่พอมานั่งสมาธิเกิดเนี่ยโทสะมันมาขวางเลยทำไมมันจะมาขวางให้เรานี่ไม่ชอบคนหมดเลยมันทำให้จิตเราเนี่ยไม่ดีเลยบางทีบางคนเนี่ยมานั่งครั้งแรกเนี่ยไม่ได้อะไรกลับไปเลยก็มีที่จริงมันน่าจะได้โทสะจริตมาขวางหมดเลยไอ้จริตตัวเองมาขวางหมดเลยเพราะขาดปัญญาตัวเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่เกิดไม่เจริญเมตตาแล้วไม่เจริญอภัยทาน7วันนี่คุณอยู่ตรงเนี้ยแต่พอกลับไปหายแต่บางคนไม่ทิ้งศรัทธากว่าเปลี่ยนกลับมาทำใหม่เขาหลังรู้ว่าโอ้โหเขาก่อนกูเสียท่าเลยพอรู้ว่าเออมันไม่ใช่เรามาขวางทางเราไม่ให้เราปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นนิวรณ์อะไรก็ช่างแต่มันทุกอย่างบางทีเอาพูดง่ายๆว่าตัวที่มันขวางทางไม่ได้มีหรือมีหมดเลยเช่นปัญญาจริตอย่างเงี้ยพุทธจริตเนี่ยบางคนบอกว่ามีปัญญาเนี่ยฟังแล้วรู้เรื่องหมดเลยจริงฟังแล้วรู้เรื่องเหมือนรู้มากเกินไปก็มีปัญญาจริตเนี่ยเป็นคนไม่โง่ใครพูดคำแยกไปได้เป็นร้อยคำพันคำสมมติว่าพระนี่พูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยจะตีแตกไปหมดเลยรู้หมดเลยแต่ปัญญาจริตเนี่ยไม่มีสมาธิก็มีนั่งแล้วปรุงแต่งคิดโอ้โหอะไรแตกฉานหมดพอนั่งสงบนิดหน่อยก็จะคิดว่าตัวเองฉลาดเรียนอะไรรู้มากหรือมากแล้วต่อไปก็ไม่คิดว่าตัวเองนี่จะโง่คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วคิดว่าตัวเองสำเร็จคิดตัวเองรู้มากคนอื่นแล้วคิดว่าตัวเองได้มากทำมากกว่าคนอื่นก็เลยว่าทุกคนโง่หมดตัวเองฉลาดอยากจะสอนคนโน้นอยากจะสอนคนนี้ก็กลายเป็นปัญญาจริตก็กลายเป็นอีโก้เป็นอัตตาตัวตนทั้งที่ไม่รู้จิตตัวเองก็มีจิตมันปรุงแต่งเราไม่รู้ทันก็มีอันนี้ปัญญาจริตที่ว่าสมัยพุทธเจ้ามีเยอะเลยปัญญาจริตตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์ขนาดอาจารย์กันเยอะเลยแล้วก็พวกนี้เป็นจริต6ทั้งนั้นเลยเป็นปัญญาจริตมีปัญหานี่ตอบได้หมดใครก็ตอบถามสู้ไม่ได้สามารถตอบได้หมดเลยแต่ไม่ยอมพระพุทธเจ้าตรงที่ว่าไม่สามารถละกิเลสตัวเองได้ไม่สามารถจะรู้ทันกิเลสตัวเองละตัวตนสังหารนิโยตสังโยชน์สิบได้เหมือนปัญญาจริตชะดินสามพี่น้องปัญญาจริตพี่ชายเป็นผู้มีปัญญามากสามารถมีปฏิบัติจนมีบริวารถึง500น้องก็300น้องอีกคนนึงก็200ก็รวมเป็น1,000คนสามารถที่จะปราบคนที่ไม่รู้ได้หมดก็มีปัญญาแม้แต่พุทธเจ้าเองก็เถียงก็คิดว่าพุทธเจ้าโง่กว่า
นั่นปัญญาจริตมาสอนพุทธเจ้าโดยสามพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ถือไม่มีศาสนาเขาพวกเขาเนี่ยมีศาสนาแล้วก็ว่าพุทธเจ้าใช้ไม่ได้จนพระพุทธเจ้าทรมาน อยู่7วันจนแพ้บุญญาฤทธิ์ของพุทธเจ้าจึงไม่ยอมมาฟังธรรมพุทธเจ้าพอมาฟังธรรมพุทธเจ้ากราบบาทพุทธเจ้าเลยแล้วก็บอกว่าคนทั้งเมืองกรุงแล้วคือบอกกระหม่อมฉันเป็นข้าพระบาทพระพุทธองค์พระองค์เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าที่ยอมแล้วจึงได้รู้ว่าตัวเองโง่แต่ที่จริงไม่โง่เลยอีตอนที่ไม่ยอมไม่โง่ท่านยอมนี่ฉลาดแหละท่านนั้นจึงว่าปัญญาเนี่ยจริตเนี่ยจะคิดว่าตัวเองฉลาดก็ปิดบังปัญญาปิดบังสมาธิก็เป็นอุปสรรคในการนั่งบางทีนั่งโอ้โหเทศทั้งวันเลยเทศปรุงแต่งธรรมะพอนั่งสมาธิเนี่ยธรรมะเกิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนึกอะไรทะลุไปหมดเลยเดี๋ยวก็ทะลุกำแพงเลยจะเทศอย่างเดียวจะสอนอย่างเดียวบางคนกลับไปบ้านสอนเขาใหญ่เขาบอกมายังไงเนี่ยเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยรู้มากบางคนนี่รู้รนเที่ยงนันชารนถ้วยก็มีเราต้องรู้ว่าการสอนจิตของเราเนี่ยสำคัญมากที่สุดการสอนจิตของเราเนี่ยสำคัญเราต้องตามดูจิตของเรามันมีอะไรอยู่ในหัวใจเรามีต้อง6อย่างยิ่งละเอียดมากปัญญาจริตนี่ละเอียดมากโมหะจริตนี่ยิ่งละเอียดมากใหญ่โมหะจริตนี่ละเอียดมากกว่าโทสะจริตนะโทสะจริตนี่โกรธแต่ทุกอย่างถ้ามีโมหะจริตเข้ามาปิดบังนะจะคิดว่าตัวเองถูกหมดเลยยังแค่โมหะจริตเนี่ยคิดว่าตัวเองดีรวยดีสวยดีฉลาดดีพี่น้องมากดีมียศใหญ่ดีมีทรัพย์ดีหน้าตาดีอายุดีเจ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรดีหมดเลยหลงมาเลยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเรานี่รู้สึกจะเป็นตัวตนคิดว่าโมหะจริตนี่มองอะไรดีหมดเลยขนาดนอนป่วยจะตายยังบอกว่ากูไม่อยากตายกูไม่อยากแก่กูไม่อยากเจ็บทำไงจะหายนั่นโมหะจริตคือไม่ตรงอะไรเลยพวกนี้ให้อยู่สักกี่ร้อยปีก็จะอยู่โมหะเมื่อเข้าสิงแล้วก็จะขาดปัญญาหมดเลยฉะนั้นโมหะจริตเนี่ยมันอยู่กับทุกอารมณ์ทุกของจริตเป็นโลภะถ้ามีโมหะก็ถ้าโลภะจริตถ้าโมมีโลภะจริตอย่างเดียวถ้ามีโมหะเข้ามาครอบงำปุ๊บก็ให้ฐานไม่เป็นโทสะจริตถ้าโมหะจริตเข้ามาครอบงำปุ๊บก็คิดว่าตัวเองไม่โกรธทั้งที่โกรธตีเข้าไปแล้วด่าเข้าไปแล้วก็คิดว่าไม่โกรธนี่เราสั่งสอนเขาเลยดังนั้นโมหะจริตเมื่อครอบงำอะไรแล้วโกรธก็ไม่รู้ตัวเพราะสมาธิมันมากสมาธินี่มันไม่มีปัญญาเท่านะสมาธิมีแต่ปัญญาไม่มีก็โกรธไม่ดูตัวโรคไม่ดูตัวหลงไม่ดูตัวคิดว่าตัวเองได้ตรงนั้นได้ตรงนี้ก็ปิดบังปัญญาหมดเลยฉะนั้นพุทธเจ้าจึงว่าท่านรู้จิตของท่านตามดูหมกกายานุปัสสนาปฏิปทานาท่านบอกว่าให้ภิกษุจงพิจารณากายยืนเดินนั่งนอนอยู่ตลอดเวลาจิตอยู่กับกายนั่นแหละจิตไม่ได้ไปไหนตาเห็นรูปจิตก็อยู่ที่ตานั่นแหละแต่งเป็นสังขารเป็นเจตสิกเป็นรูปออกมาเป็นนามออกมากายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จิตอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่มีจิตตรงนั้นจะไม่รู้คนตายรู้ไหมเอาไฟไปเผารู้ไหมไม่รู้เพราะไม่มีจิตเอาไปโยนลงน้ำก็ไม่รู้ฉะนั้นเมื่อค้นหาจิตก็คือค้นหากายตามความเป็นจริงกายานุปัสสนาปฏิปทานากายเรามีอาการที่สองก็ยืนเดินนั่งนอนก็พยายามกำหนดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวให้เราเคลื่อนมือก็สั่งเคลื่อนโยกโครงต่างๆนี่คือเรียกว่าปฏิบัติแนวมหาสติปัฏฐานต้องกำหนดกายเป็นอารมณ์อย่าไปขึ้นยอดไม่ได้ขึ้นยอดได้ลงไม่ได้อย่าไปถึงอภิธรรมไม่ได้คนก็ถามอาตมาบอกแล้วพวกปฏิบัติอภิธรรมเนี่ยเขาเป็นยังไง
บอกว่าที่จริงแล้วนะเขาถามจะมาว่าหลวงพ่อพุทธทาสน่ะทำท่านสอนจิตว่างบอกที่จริงจอดจิตว่างพุทธทาสท่านทำได้ของท่านท่านถอนถูกจิตว่างท่านจะทำได้แต่เมื่อก่อนท่านปฏิบัติอานาปานุสติหลวงพ่อพุทธทาสบวชใหม่ท่านอานาปานสติแล้วท่านก็ไปได้จิตว่างแต่พอถึงนั้นท่านก็เอายอดมาสอนเลยทำให้จิตว่างว่างว่างแล้วคึกฤทธิ์มันก็งงบอกว่างไงหลวงพ่อว่างไม่มีต้นมีปลายทำไงคึกฤทธิ์มันเถียงมาเขียนหนังสือได้ตั้งหลายเล่มพระสุดพุทธทาสรู้ตัวเลยว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยจะรับรู้จิตว่างได้รู้เรื่องพวกด็อกเตอร์ก็ดีพวกพิพากษาต่างๆพวกนี้มีความรู้มากเอาหนังสือจิตว่างไปอ่านเลยหลงจิตว่างหมดเลยคึกฤทธิ์นี่ฉลาดมากโต้เลยคนบอกโหชื่อฤทธิ์ปากลายมีกรรมมีบาปเปล่าโต้เลยจะมาอ่านปุ๊บเมื่อก่อนจะมาจะไม่อ่านหนังสือพุทธทาสเลยอ่านเล่มหัวท้ายจบหัวท้ายจบก็มันจิตว่างเลยอ่านทำไมแต่ทุกวันนี้ต้องอ่านเพราะรู้ว่าท่านเขียนเป็นลำดับแหละกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาพอคือพูดกันฤทธิ์ท่านเขียนละเอียดเลยเอาปรับปุ๊บสัพพะมาเขียนอานาปานสติมาเขียนทุกคนอยู่นี้เข้าใจเรื่องวิธีปฏิบัติเลยวิธีการปฏิบัติต้องเริ่มต้นเราบอกว่านั่นเนี่ยเหมือนตอนนั้นน่ะเหมือนกับไอ้พวกเบลาดินเนี่ยมันเอานักบินมันไปชนมันตึกเนี่ยและไอ้คนพวกนั้นก็สู้กับไอ้กัปตันกัปตันก็สู้กับไอ้พวกนั้นสู้ไอ้กับไอ้พวกก่อการลายบนเครื่องบินและไอ้พวกที่ช่วยกัปตันก็อยากจะขับเครื่องบินแทนถ้าไอ้กัปตันตายก่อนที่จริงที่จริงมันก็เกิดว่าสู้ได้จริงแต่มันขับไม่ได้แล้วก็โทรศัพท์มาถามบ้านไอ้คนที่เป็นขับยังไงเนี่ยบอกเร็วๆเดี๋ยวฉันจะขับหลงให้ได้มันก็สอนกันไม่ทันแล้วโทรศัพท์มันก็ดับเลยหายเงียบไปในป่าเลยบอกนั่นแหละคนที่ปฏิบัติธรรมที่ไม่มีสติปัฏฐานสี่เล่นยอดเลยจะไปยังไงนะไปเรียนบนเครื่องบินเลยไม่รู้ว่าลงยังไงขึ้นยังไงถ้าสมมติว่าเราจะเรียนให้เรียนเร็วเราจะไปเรียนขับเครื่องบินเนี่ยพอกัปตันเขาเอาเครื่องบินขึ้นปุ๊บเราก็ไปเรียนเลยเรียนง่ายๆแล้วลาลงเราก็ไม่ลงเราก็ไม่เรียนลงผลสุดพอไปเรียนอยู่บนเครื่องบินบอกเราไม่สามารถเอาเครื่องบินขึ้นได้เลยลงนะแต่เรารู้ว่าบินยังไงเราขับเครื่องบินได้นะขับไปล่อนไปไหนได้แต่หลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้ต้องให้กัปตันทำการที่เราเข้าใจปัญญาเราคิดสูงๆไปว่าเรารู้นู่นรู้นี่เนี่ยบางครั้งก็สุดยอดไปก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นสุดโต่งไปฉะนั้นสมาธิเนี่ยต้องสติสมาธิปัญญาต้องบวกกันเข้ากันพอดีเลยต้องรู้จิตตัวเองเลยว่าเรากำลังเป็นอะไรเรากำลังเป็นอะไรอยู่ตรงนี้เราเดินเป็นอย่างไรคิดอะไรเรานั่งคิดอะไรเรานอนคิดอะไรเรากินคิดอะไรเรามาอยู่ตรงนี้คิดเรื่องอะไรพอใจไม่พอใจสุขทุกข์ถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะเข้าใจตัวเราในแนวสติปัฏฐานสี่เวทนานุปัสสนาปฏิปทานาเวทนานี่ก็คือเป็นภาษาศัพท์ของพระพุทธเจ้าเวทนาเป็นภาษาบาลีแต่เวทนาจริงๆอ่ะตัวเราก็มีใช่ไหมสุขเขาเรียกว่านั่นแหละความสุขใจนั่นเขาเรียกว่านั่นแหละเวทนาทุกไม่สบายใจนั่นแหละเรียกว่าเวทนานั่นแหละตัวเวทนาที่ทำให้คนเราเนี่ยสะสมอารมณ์พวกนี้ไปแล้วไปผิดหวังอย่างแรงกล้าไปไม่สมหวังไปพัดภาพจากของรักผัวตายลูกตายบ้านต้องเป็นโน่นเป็นนี้พัดภาพจากของรักแม้แต่ร่างกายก็อยู่ไม่ได้ในโลกนี้เวทนาเนี่ยเวทนาสามเนี่ยมันทำลายจิตใจมนุษย์สะสมจนพังทลายเมื่อคนไม่ปฏิบัติก็นึกว่าไม่มีอะไรนี่ก็แค่สุขแค่ทุกข์แค่สุขแค่ทุกข์กูก็มีกันทุกคนแต่หารู้ไม่เมื่อไม่ปฏิบัติแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นฝีเขาบอกว่าเป็นฝีที่มันมีตุ่มนิดเดียวอยู่ข้างในแล้วเราไม่ได้กินยาเข้าไปเลยยาอันนี้คือธรรมะต
เราไม่เคยกินยาเลยแล้วก็ปล่อยมันนิดเดียวแต่พอเวลาสุขทุกข์มาเข้าไอ้สุขทุกข์เนี่ยมันทุกข์มากขึ้นไอ้สุขนานๆจะเจอทีนะเข้ามันไม่สมหวังในความสุขไม่สมหวังในความทุกข์เมื่อนั้นแหละมันก็ฝีนี่มันจะบวมแตกออกเป็นเหมือนมะเร็งหมอก็ผ่าตัดไม่หายกินยาอะไรไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระพุทธเจ้านำยาหม้อใหญ่มาให้รักษาทุกโรคเลยให้ผ่าตัดแต่อย่าเอามันไว้ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเสียใจเดี๋ยวก็ดีใจแล้วก็เดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็เอาเดี๋ยวก็ไม่เอาฉะนั้นท่านบอกให้รู้จิตตรงนี้ว่าเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปตรงไหนก็ให้รู้อยู่ตรงดับนั้นกายเวทนาจิตธรรมจิตดวงนี้ก็มันคิดมากมันคิด 108,000 ประการก็ทำไมปล่อยมันคิดมากมายนะไอ้ที่มันคิดมากๆทุกวันนี้เนี่ยคือตัวฝีล่ะที่มันคิดไม่จบไม่หยุดเนี่ยที่มันอยากได้โน่นได้นี่มากๆนะตัวนี้ก็คือฝีที่มันมะเร็งอ่ะที่มันเป็นตุ่มหนึ่งที่เราไม่ผ่าตัดมันไม่กินยาให้มันหน่อยแล้วพอเราเข้าที่สุดแล้วมันไม่มีสมหวังในใจมันจะคิดกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยไม่มีสุขเลยแล้วใครก็ช่วยเราไม่ได้เลยในชีวิตนี้ถ้าเราไม่รักษาโรคนี้ให้หายจากจิตเรามันจะไปเป็นตัวอันตรายต่ออารมณ์ของเราคิดความคิดของเราทั้งหมดเลยเหมือนเราอยู่กับคนที่ไม่ชอบใจวันนี้ก็ไม่ชอบใจพรุ่งนี้ก็ชอบยิ่งอยู่นานเท่าไรยิ่งคุยกับรู้มันก็ยิ่งสะสมเข้าเหมือนกายว่าต้องทะเลาะกันซะแล้วต้องทะเลาะกันซะแล้วต้องว่ากันซะแล้วคือสิ่งที่มันเก็บทีละน้อยละน้อยมันจึงเป็นอันตรายต่อจิตตัวเองพระเจ้าถึงว่าจิตตานุปัสสนาปฏิปนาพิจารณาให้ละเอียดเลยว่ามันคิดเรื่องอะไรคิดพอนั่งดูลมหายใจอ๋อคิดแล้วจะเราดูยุบผองเวลายุบก็รู้ว่ายุบเวลาผองคิดโน่นคิดนี่เอ๊ะทำไมคิดเราพยายามอย่าไปตามความคิดไปนี้ตัดทิ้งไปนะครับพอความคิดมันหายไปดับไปก็เหลือแต่ความรู้ว่าคิดแล้วเราก็เฉยคิดแล้วเราก็เฉยตรงนี้แล้วก็เรารักษาโรคตัวนี้สงบระงับขณะหนึ่งถ้าก็เราวางยาถูกแต่ยังไม่หายขาดถ้าเผลอก็คิดต่ออีกจิตตานุปัสสนาพระเถระต้องพิจารณาในความคิดของตัวเองพิจารณาได้แล้วนั่นคือปัญญาถ้าพิจารณาไม่ได้นั้นยังไม่เกิดวิปัสสนาไม่เกิดญาณไม่เกิดปัญญานี้ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในอารมณ์ตัวเองอารมณ์ธรรมมีไหมบางครั้งก็มีชอบใจก็โอ้ยสงบก็มีความสุขดีไม่สงบก็มีอารมณ์ธรรมบางทีก็ปรุงแต่งไปเห็นความไม่เที่ยงในร่างกายบ้างเห็นความไม่เที่ยงของคนอื่นบ้างเห็นความเสื่อมในร่างกายบ้างความเสื่อมธรรมานุปัสสนาไปนะเขาพิจารณาอะไรเป็นธรรมหมดทุกอย่างในโลกนี้เหลืออาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทั้งนั้นเลยคนเราก็อยู่ด้วยดินน้ำไฟลมอาศัยความคิดเท่านั้นเองถ้าหมดทั้งสองอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือในตัวเราเราก็คิดเป็นธรรมทั้งหมดว่าธรรมชาติทั้งหมดค้นหาธรรมชาติที่ตัวเราได้แล้วว่าผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีก็มาจากดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมก็มาจากข้าวสุกขนมสดมาจากไหนข้าวสุกขนมก็มาจากเลือดเนื้อกายใจของพ่อแม่และที่สุดไปไหนที่สุดก็ไม่มีเราพิจารณาเป็นธรรมอารมณ์ธรรมผู้ปฏิบัติธรรมก็จะเกิดแยกแยะขึ้นมาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาก็จะเบาบางและดับไปรูปหนึ่งก็ยังดีแต่นั้นการปฏิบัติสติปัฏฐาน4นี้จำเป็นหรือเกินทุกคนต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติแล้วก็ถือว่าผิดหวังในชีวิตนี้ที่พระพุทธเจ้าอุตส่าห์สร้างบารมีมาเพื่อเอาธรรมะอันนี้มาเป็นการประกาศโลกเป็นธรรมจักรประกาศโลกให้รู้ว่าโลกนี้จะต้องยืนอยู่ด้วยสติสมาธิปัญญาทุกคนจะต้องค้นหาธรรมะที่ใจตัวเองไม่ใช่ใครจะบันดาลให้ได้จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาพระเจ้าแผ่นดินยาจกเข็นใจคอตันก็ต้องยืนอยู่กับธรรมชาติที่จิตตัวเองถ้าไม่มีจิตที่ดีแล้วจะหาความสุขไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ต้อง
โอปนิโกน้อมเข้ามาหาจิตตัวเองแล้วก็เมื่อตามจิตได้ภายใน3วัน7วันเนี่ยเราจะเอาไปใช้ที่บ้านอย่างมีความสุขแต่ว่าถ้าเราเข้าใจ

มันจะได้ตลอดชีวิตเลยถ้าตามจิตได้นี่โอ้ดีวิเศษมากเลยเขาจะค้นหาสมบัติมหาสมบัติก็ไม่ป่านเพราะอะไรเพราะคนเราพอเผลอตัวมันก็ไปคิดอะไรไม่ดีเผลอตัวก็เป็นโน่นเป็นตัวแต่พอเราค้นหาจิตเนี่ยพอคิดอะไรเราก็รู้ทันทีจะไปไหนมาไหนจะขับรถขับราไปไหนจะไปไหนก็พอคิดอะไรไม่ดีมันรู้เลยคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้แค่ตอนนี้เราเอาตัวรอดเลยเอาตัวรอดเลยก็โสดามรรคโสดาผลเกิดขึ้นที่จิตก็รู้ทำจิตตัวเองเพราะนั้นปฏิบัติมานี้ก็ต้องการนั้นแต่ว่าเราไม่เอาก็ได้แต่เราต้องการจะสร้างบารมีให้ธรรมะค้าขายให้รวยกว่านี้ให้โรคหายเจ็บอะไรเงี้ยให้ลูกหลานดีอันนั้นก็ถือว่าเป็นบารมี

หายให้รวยกว่านี้ให้โรคหายเจ็บอะไรเงี้ยให้ลูกหลานดีอันนั้นก็ถือว่าเป็นบารมีเบื้องต้นแต่จริงๆเราจะต้องเข้ามาหาสภาพจิตความจริงที่พุทธเจ้าท่านสอนเพราะมาตรงนี้เรามันยังดีกว่าไปตรงอื่นเข้าใจไหมใครไม่เคยมาบ้างใครไม่เคยเข้ากรรมฐานบ้างหลายคนแล้วรู้สติปัฏฐาน4ไหมรู้วิธีปฏิบัติไหมยังไม่รู้ก็เดี๋ยวมีพระท่านจะสอนเนี่ย ถ้าตามหลักปฏิบัติสติปัฏฐานที่อาตมาเคยเข้ากรรมฐานหรือพวกเราเคยทำกันมาก็คือต้องละเอียดต้องละเอียดอ่อนเข้าใจว่าปฏิบัติมันละเอียดอ่อนนะไม่ใช่คนหยาบนะโยมนะทำอะไรผัดต้มหยาบไหมโยมต้มหยาบไหมต้มผักหยาบไหมต้มน้ำร้อนเดือดใส่โครมสุกเลยใช่ไหมบางคนยังต้มไม่อร่อยเลยโยมยังต้มปลากระเฉดโยมต้มไงฮะปลากระเฉดไงน้ำเดือดได้ใส่เลยเจียวนานไหมโอ้ปลากระเฉดเจอน้ำร้อนได้เมื่อไรหมดอร่อยเลยต้มไม่ได้เลยปลากระเฉดโอ้รู้ไหมต้มไม่ได้เลยมีแต่ว่าล้างให้สะอาดเท่านั้นเองนะมันเจอมากไหมนี่มันง่ายแต่ว่ามันยากตรงที่ว่าพอเคี่ยวไปกินไม่ลงแล้วเหนียวเอ๊ะทำไมวันนี้ปลากระเฉดเหนียวจังใช่ไหมวันนี้ผักยังผักยังกระบุ้งเนี่ยต้มเละก็กินไม่ได้เขาแค่ลวกเท่านั้นเองยังผักบางอย่างก็แค่ลวกเงี้ยไอ้ยังกระต้มมะเขือเนี่ยต้มมะเขือเนี่ยสมบัติเด็กสมัยนี้ไม่กินเลยนะเด็กยังเราเด็กรุ่นเก่ากินต้มมะเขือเนี่ยต้มไม่ให้สุกมากก็หวานต้มไม่สุกไม่มากสุกพอดีก็หวานไม่ให้สุกนะก็หวานต้มให้เละก็หวานก็อร่อยก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าโยมผัดล่ะผัดละเอียดกว่าต้มใช่ไหมหั่นๆแล้วก็ใส่ต้องตีกระเทียมให้มันหอมก่อนแล้วก็ใส่น้ำมันมากก็ไม่อร่อยเหม็นอีกละเอียดไปหน่อยกว่าต้มแต่ถ้าแกงนะโยมโอ้โหแกงนี่ต้องปรุงเครื่องแกงเป็นไม่เป็นกินไม่รู้เรื่องเลยปฏิบัติธรรมนี่เหมือนกับคนเป็นแม่ครัวถ้าไปถึงคันทำขนมหวานโอ้โหประณีตเลยทองหยิบฝอยทองนี่โอ้เหมือนกรรมฐานเนี่ยวันแรกก็จะเรียนไปเนี้ยไปเรื่อยๆเหมือนคนเรียนกับข้าวยงต่างทุกอย่างอะถ้าเราเอามาประยุกต์เลยเย็บปักถักร้อยเรียนอะไรก็มันเป็นวิศิลปะเหมือนกันการทำอาหารทำอะไรมันเป็นศิลปะในชีวิตตัวเองเหมือนกันมันต้องหยาบไปสู่ความละเอียดแต่ไม่ว่ากูต้องหยาบอยู่อย่างนี้เคยหยาบอยู่ก็เคยหยาบกูเคยเดินเร็วก็ต้องเดินเร็วนี้กูเคยพูดก็พูดนี้เคยกินเร็วก็กินนี้ถ้ามันเราไม่เอาศิลปะในชีวิตที่ตามละเอียดอ่อนเข้าไปใส่เนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยนะเหมือนกับโยมแกงไม่เป็นนั่นเองคิดเอาแกงเอาเองไม่เอาไปตามตำราที่คนเขาสอนให้เรามันต้องละเอียดถึงขนาดนั้นเราก็ต้องเป็นคนสังเกตดูตัวเราเป็นคนช่างสังเกตดูตัวเราสังเกตดูครูบาอาจารย์ว่าเขาทำยังไงให้ครูบาอาจารย์เขาสอนให้ทำนี้เราก็ต้องทำพอมันละเอียดเข้ามาหาตัวปุ๊บเนี่ยเมื่อกับคนที่เรียนเจียระไหนเพชรพลอยเขาเรียนหยาบไม่ได้คนหยาบทำไม่ได้เลยไปเจียเขาไม่สุขหรอกไม่สวยหรอกก็ต้องร้านนี้ต้องมีมือต้องเจนชำนาญละเอียดฉะนั้นปฏิบัติธรรมนี่ละเอียดยิ่งกว่าละเอียดก็คือเวลาเราจะลุกจะนั่งจะเดินคิดอะไรเราก็ต้องมาถามคิดทำไมคิดทำไมมันจะต้องคิดทำไมคิดไปไหนเนี่ยโอ้โหคิดไปไกลอย่างเงี้ยพอเรากลับมาหาตัวมากๆขึ้นมาละเอียดเนี่ยยืนเดินนั่งนอนจะช่วยตัวเองได้สงบมากเลยเราไม่ต้องไปขอความสงบคนอื่นแล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดว่าคนอื่นสงบหรือไม่สงบเราพอเรามาตามดูหาตัวเราเนี่ยเราจะได้ธรรมะตรงที่ตัวเราตามความละเอียดตรงนี้เข้าไปเช่นสมัยก่อนเข้าวัดปุ๊บเนี่ย

ก็ไม่มีใครมาสอนให้เรานั่งใช่ไหมเราก็จะต้องมาเรียนพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยการนั่งเราเลยได้เลยครั้งเดียวถ้าเราเข้าใจนะครั้งเดียวที่เรียกขึ้นกรรมฐานเนี่ยครั้งเดียวท่านเองพออาจารย์สอนเนี่ยเราจำติดตาเลยแล้วเข้าใจเลยแล้วก็ไปสอบถามมันข้าก็สงสัยพยายามไปทำไปแล้วภายใน7วันเนี่ยเราเข้าใจเลยแต่ครั้งแรกเนี่ยมันยังเซ่อๆอยู่อย่างเช่นว่าให้ดูผ่องยุบอย่างเงี้ยบางคนก็ไปสูดลมให้พองแล้วก็สูดลมให้ออกให้ยุบก็ไปดึงให้พองเขาแค่นี้ไม่เข้าใจนะโยมไม่เข้าใจคำว่ายุบหนอพองหนอเนี่ยไม่เข้าใจไปสูดลมให้พองยุบไปผิดเลยเขาผิดเงี้ยไม่มีความสุขเลยไม่มีความสงบเลยก็กลายเป็นคนฟุ้งซ่านเลยอันนี้สมาธิไม่ใช่เลยเครียดเลยคันนี้เป็นสมาธิที่เครียดเลยลมขึ้นสมองเลยลมจุกหน้าอกเลยผิดทางเลยต้องเอามือแตะที่ท้องนี่ทำแบบงงๆของเรานะทำเอามือแตะที่ท้องเหนือสะดือสี่นิ้วแล้วก็ทำลมธรรมดาพุทโธทิ้งไปพุทโธเนี่ยอาจารย์บอกให้เก็บไว้ก่อนก็เราก็ดูท้องของอยู่

0: ทำสมาธิต้องไม่อายต้องไม่อายต้องกล้าทำก็เหมือนเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่อายถ้าไม่อายเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พอเรารู้แล้วมือเนี่ยจะมีการท้องในดันมือเราดันยุบดันขึ้นแล้วก็ยุบลงดันขึ้นยุบอ้อนี่เราก็จับได้แล้วว่าถ้ามือออกดูยุบผ่องยุบก็ยุบหนอผ่องก็ผ่องหนอคราวนี้เราสบายแล้วจับได้เอาลืมนึกเอาใหม่ตั้งต้นใหม่มาดูอีกเห็นชัดเลยคราวนี้เอามือออกจิตไม่ไปไหนอยู่ก็ท้องผ่องยุบเวลายุบก็ยุบหนอเวลาผ่องก็นึกผ่องหนอไม่ต้องภาวนานึกในใจหุบปากไม่ต้องใช้ปากว่าแค่นี้เราก็นึกได้จิตเราก็ไม่ไปคิดอะไรเลยคราวนี้คิดอยู่ก็ยุบผ่องเท่านั้นนะพอนะท่านี้พอแต่พอคิดอะไรก็ต้องตัดที่จิตเลยว่าคิดหนอคิดหนอว่าหายก็มาผ่องหนอยุบหนอต่อก็นึกในใจพอคิดเรื่องอดีตก็อดีตหนอพอหายก็พอเราก็รู้แล้วคิดอะไรรู้เลยคิดอดีตรู้ด้วยว่าคิดอดีตแหละคิดอนาคตไปสร้างอย่าไปออกไปนี่อย่าไปโน้มคิดอนาคตหนอแล้วเข้าเรารู้มาเลยปัจจุบันก็รู้อนาคตก็รู้อดีตก็รู้เวลาโกรธรู้อีกโกรธหนอโกรธพอหายก็พองหนอยุบหนอต่อเอ๊ะโกรธก็รู้ด้วยนี่รักก็รู้อีกคิดถึงคนรักโอ้โหคิดถึงเขาจังเลยห่วงเขาจังใครก็รักลูกก็รักผัวก็รักเพื่อนก็รักก็คิดถึงหนอคิดถึงหนอกลับมาตั้งต้นใหม่พอเราทำนี้เราจะเริ่มเข้าใจตัวเองทีนี้เวลานั่งนานๆมันเมื่อยละนั่งนานเป็นทุกข์หนอต้องรู้ทุกข์ด้วยนะไม่ใช่ขยับแล้วไม่เห็นทุกข์พุทธเจ้าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะคือนั้นเห็นทุกข์แสดงว่าทุกข์กับธรรมะนี่อันเดียวกันผู้ใดเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นเราตถาคตก็แสดงว่าทุกข์นี่คือตัวพระพุทธเจ้าที่กำหนดรู้พอปวดทุกข์หนอทุกข์หนอเราก็เล่นกับทุกข์ไปเลยนะทุกข์หนอมันไม่หายก็ทุกข์หนอพอหายปุ๊บสุขหนอสุขหนอเฉยหนอก็มาดูผ่องยุบต่อถึงถ้าไม่หายแล้วก็สั่งให้ขยับนั่งนานเป็นทุกข์หนอนั่งนานเป็นทุกข์หนออยากขยับหน่อยก็สั่งให้มือขยับนี่ช้าๆนี่ขยับหน่อยไม่ใช่ปุ๊บปั๊บขยับเลยขยับแบบนี้ขยับนี
1: ่ในท่าเดินท่าในใจก็บอกว่าขยับต่อขยับต
0: ่อมันไม่สะดวกแต่จริงขยับต้องมือติดพื้นกันนะขยับนี่จะมาไหมไม่สะดวกก็พอเวลามันขยับก็มือตรงนี้ก็สั่งให้ดูแล้วก็สุกหนอสุกหนอรู้ว่าสุกแล้วเมื่อกี้ทุกจะตายแล้วทนไม่ว่าก็สุกหนอสุกหนอรู้แล้วสุกหนอพอสุขหายไปก็เฉยหนอเฉยหนอแล้วก็ดูเฉยเฉยที่ใจไม่ใช่เฉยที่อื่นทุกข์ที่กายแต่ถ้าใจมันทนไม่ได้ก็ถือว่ามันไม่พอใจก็มันไม่พอใจนั้นถือว่าทุกข์ที่ใจแต่ถ้ามันเจ็บปวดนั้นทุกข์ที่กายต้องแยกให้เป็นด้วยนะเวทนาในเวทนาเนี่ย3ต้องแยกให้เป็นว่ามันเจ็บปวดนั้นคือทุกข์ที่กายแต่ไม่ชอบมันทุกข์ที่ใจถ้าแยกไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดอีกปฏิบัติก็มั่วอยู่ปนอีกฮะเหมือนคนทำกับข้าวปนเนี่ยนะใช่ไหมแกงส้มไปใส่กะปิไม่ได้ใช่ไหมแกงส้มไปใส่กระเทียมก็ไม่ได้ต้องใส่หัวหอมมากเนี่ยก็เลยปนถ้าไปปนไปใส่อื่นปนตายเลยอย่างเงี้ยกับข้าวกับใจของเราตัวเองต้องรวมมีสติว่าตอนนี้เราทุกกายใจไม่ทุกเลยใจเฉยใจเป็นสุขโอ้ใจเป็นสุขเราพอรู้ว่าปฏิบัติตรงนี้ไปนะต่อไปจะรู้ว่าเอ๊ะมันแยกกันได้ยังไงอะ กายนี่ทุกข์โอ้ยปวดแทบจะแตกแต่ใจนี่เฉยเฉยใจนี่สบายเหมือนอยากจะนั่งเป็นวันก็นั่งได้มันเป็นได้แต่เมื่อแต่ก่อนนี่ถ้าเราไม่ปฏิบัตินะโอ้โหทุกข์นี่ดิ้นเลยเราก็มั่วเลยว่าทุกข์นี้ใครจะมานั่งได้โทษนะแต่เมื่อเรากำหนดเวทนาสามได้แล้วเนี่ยกายมันเจ็บแต่ใจเฉยกายมันเจ็บแต่ใจเป็นสุขฉะนั้นก็รู้ว่าสุขกายกับสุขใจนี่ต่างกันทุกกายกับทุกกายกับทุกใจมันต่างกันต้องปฏิบัติตรงนี้ให้ได้ทำไมจึงว่าต้องมาหาความละเอียดอ่อนใช่ไหมต้องมาความละเอียดเราก็ต้องมาหาความละเอียดอ่อนด้วยการกำหนดรู้ก่อนเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถถ้าไม่กำหนดก็ไม่รู้ถ้าโยมปฏิบัติอย่างนี้นะไม่กำหนดตรงนี้นะไม่รู้รับรองไม่รู้ทำไมถึงว่าพวกเข้ากรรมฐานเนี่ยไม่รู้เพราะไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้เรื่องเวทนาสามเพราะไม่ได้กำหนดตอนจะเปลี่ยนอิริยาบถเพราะใจร้อนก็คุณจะนั่งสมาธิจะเป็นกำหนดทำไมนะปล่อยไปพอขยับแล้วมันก็หายเพราะตรงนี้เราจึงไม่เห็นธรรมจึงไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์จึงไม่เห็นธรรมก็ไม่เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าว่าสอนอะไรฝรั่งเขาถามมากเลยว่าทำไมจะต้องสอนทุกข์ด้วยทำไมไม่สอนให้สุขเลยไม่มีหรอกในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดเท่ากับทุกข์ถ้าทุกข์นั้นมันดับแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดับเท่ากับทุกข์ดับไอ้สุขมันไม่มีใครอยากให้ดับหรอกแต่ทุกข์นั้นไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแต่ทุกข์มันเกิดแต่ทุกคนอยากให้ดับแต่มันไม่ดับดับดับเกิดเกิดฉะนั้นเมื่อเราไม่ได้กำหนดทุกตรงนี้ก็ถือว่าไม่เกิดปัญญาไม่แก้ปัญหาตรงนี้ได้ไม่เข้าใจจิตตัวเองไม่เข้าวิถีตัวเองฉะนั้นเมื่อก็เลยเอาดูพองยุบต่อเราจับหลักได้แล้วเราเริ่มได้ทางแล้วดูพองยุบเวลายุบก็รู้ว่ายุบเวลาพองรู้พอคิดอะไรกำหนดที่ใจเลยคิดหนอคิดหนอฟุ้งซ่านเกิดพอเราทำนานๆมันจะฟุ้งซ่านพอทำไม่นานจะฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอคิดอดีตมาก็จะฟุ้งซ่านคิดอนาคตก็ฟุ้งซ่านอนาคตก็ฟุ้งซ่านนะอดีตก็ฟุ้งซ่านแต่เท่าที่มันฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะปล่อยให้คิดนานแต่ถ้าคิดแล้วคิดหนอดับปุ๊บจะไม่ฟุ้งซ่านเลยสังเกตดูเวลาเรากำหนดไม่ทันเนี่ยเราปล่อยให้คิดมากๆเดี๋ยวจะฟุ้งซ่านมากเลยนั่งเดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้เดี๋ยวต้องลุกไปเดินพุทธปัดพุทธปัดแล้วคนฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าไม่รู้จักความฟุ้งซ่านจะไม่มีทางดับเลยแล้วไม่เคยเจอความสุขเลยเพราะนั่งฟุ้งซ่านทั้งวันเลยเพราะจริตตัวเองเข้ามาแล้วเข้ามาหาจริตแล้วจริตตัวเองมาปรุงแต่งเรื่องเก่าในอดีตตัวเองจริตไหลมาแล้วโทสะก็มาปรุงเรื่องโทสะโลภะก็ปรุงเรื่องโลภะวิตกก็มาปรุงเรื่องวิตกมาราคะก็มาปรุงเรื่องราคะโมหะก็มาปรุงเรื่องโมหะตอนนั้นเมื่อจริตเข้ามาก็กลายว่าเก็บของเก่ามาคิดมันก็เกิดทุกข์ทันทีก็ปรุงสร้างคนนี้ก็เดินก็ไม่อยากกำหนดนั่งก็ไม่อยากกำหนดนอนก็ฟังธรรมก็ไม่อยากรู้เรื่องมันก็เลยว่าจิตนั้นไม่มีสมาธิหรือปัญญาควบคุมตัวเองก็ไม่ได้อะไรเที่ยวนี้หยาบเกินไปทำไม่ทันตามอารมณ์ไม่ทันไม่ได้แนวสติปัฏฐานสี่ที่ละเอียดละออเพราะเริ่มต้นหยาบเกินไปละเอียดไม่พอก็ไม่สงบแต่ถ้าละเอียดพอนี้จะสงบถึงมาเมื่อเราจึงจำเป็นต้องกำหนดทุกทางซ้ายกำหนดทุกทางนี้และเสร็จแล้วก็ต้องกำหนดต่อไปอีกดูทองยุบต่อไปพอคิดอะไรก็กำหนดคิดหนอคิดหนอต้องรู้ความจริงว่าคิดเรื่องอะไรด้วยโกรธก็รู้ว่าโกรธรักก็รู้ว่ารักคิดถึงบ้านก็รู้คิดถึงบ้านเอาแค่สองอย่างไงสามอย่างเนี้ยคิดอดีตหนอคิดอดีตหนอเอาเรื่องอะไรตัวแล้วแต่เรื่องเก่าๆคิดอดีตหนอพอเรื่องใหม่ๆปุ๊บไม่ใช่วันนี้ข้างหน้าก็คือคิดอนาคตหนอแต่ถ้าฟุ้งซ่านคิดอะไรรวมๆทั้งหมดมันงุดงิดฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอพอมันดับก็มาดูผ่องดูเอาจิตมาผูกไว้อยู่กับยุบผ่องโอ้ครูบาอาจารย์เขาสอนมาให้พุทโธพุทโธเดี๋ยวพุทโธสำเร็จก่อนหนอไม่สำเร็จเอาไปแล้วไปอาจารย์มาเถียงกันเยอะต้องตัดทิ้งว่าเรามาทำสติเราไม่ใช่ทำมาทำอาจารย์หลายองค์ทำสติองค์เดียวคือพุทธะอยู่ที่ตัวเราก็ดูของยุบต่อ นี่เมื่อยก็นั่งนานเป็นทุกข์หนอนั่งนานเป็นทุกข์หนออยากขยับหนออยากหนอแล้วกำหนดอีกกำหนดทุกข์ได้แหละคันนี้ใจไม่ร้อนแล้วกำหนดทุกข์ได้ใจเย็นถ้ากำหนดทุกข์ได้คือใจเย็นนะตัวนี้จับตัวใจร้อนได้เลยใช่ไหมกำหนดได้ทุกสองครั้งเนี่ยวันนี้กำหนดเวลาจะเปลี่ยนยาบททีไรกำหนดทุกข์ได้ทีนั่นคือคนใจเย็นอยู่แต่ถ้าพึกปุ๊บไปคนนั้นไม่ได้หรอกอาจารย์เขารู้นะอาจารย์เขานั่งคุมนี่จะรู้ถ้าอาจารย์เขาธรรมดาเนี่ยคนจะนั่งกันเนี่ยอาจารย์เขาจะรู้เลยคนไหนขยับตัวไม่กำหนดปุ๊บก็รู้คนนี้ใจร้อนไม่ได้สมาธิหรอกเขารู้เลยคนนี้ไม่ได้อะไรหรอกนั่งแต่ถ้าเขากำหนดนั่งนานไปทุกหน่อแล้วทุกหน่อเขารู้เลยกำหนดทุกปรากฏแล้วทุกที่กายนี่ใจนั่นกำหนดรู้ถ้าทุกที่ใจเป็นไงโยมรู้ไหมว่าทุกที่ใจเป็นยังไงแสดงไงรู้ไหมมันแสดงไงไม่รู้ใช่ไหมก็รีบพลิกเร็วๆนั่นแหละทุกที่ใจทนไม่ได้แล้วนั่นทุกที่ใจที่ทนไม่ได้นะทุกที่ใจนะกูจะหมวกกำหนดมันไหวไงพลิกปุ๊บเนี่ยนั่นคือทุกที่ใจมันผสมกับทุกที่กายแต่ถ้าทุกที่ใจมันดับปุ๊บเนี่ยนั่งนานไปทุกหนอนั่งนานทุกหนอทนได้ก็ทนบางทีมันดับไปเลยนะพอดับปุ๊บเนี่ยทุกกายจะดับทุกใจนั้นไม่มีแล้วก็นั่งต่อได้ก็มีบางครั้งครูบาอาจารย์และผู้ปฏิบัติธรรมพระโยคีวจรเจ้าเนี่ยกำหนดทุกข์เป็นอารมณ์ไม่ขยับเลยได้สมาธิที่ไม่ขยับเพราะสู้กับทุกข์อย่างเดียวพอปรากฏแล้วก็เห็นมาเลยเห็นกระดูกเห็นร่างกายเห็นอะไรจิตพอเห็นในร่างกายปุ๊บเนี่ยเห็นกระดูกมันปวดตรงนั้นตรงนี้ดูก็ไปตรงเส้นนั่นเองพอเห็นทุกข์ตรงนั้นปรากฏปุ๊บเนี่ยมันจะเย็นหายวืบเลยเออโหถ้าไม่กำหนดนี่นั่งกลับเป็นข้าวเกรียบเลยปิ้งอยู่นี่เองเป็นกลับอยู่นี่เองเหมือนไอ้คนปิ้งปลาเลยเพราะกำหนดไม่ทันดูคนใจร้อนคือคนไม่กำหนดนะคนใจเย็นคือคนกำหนดได้และจะเย็นลงไปจนถึงสงบนี่กำหนดนั่งนานไปทุกหนอทุกหนอขยับสั่งให้มือขยับถ้าไม่สั่งก็ถือว่าหลงลืมถ้าไปขยับปุ๊บเนี่ยหลงหนอลืมหนอกลับตั้งต้นใหม่แสดงว่าเราเนี่ยจิตไม่สัมพันธ์กับกาย
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

มะม่วงผลเดียวเมื่อนำไปปลูกให้ผลนับจำนวนไม่ถ้วนก็จริงแต่ระหว่างเวลาที่ผลยังไม่เกิดคนเขาเริ่มทนคอยไม่ได้คนที่ทำนาวันเดียวต้องการให้ข้าวออกรวงทำสวนวันเดียวต้องการให้เก็บผลไม้ได้นั้นมีอยู่มากคนเหล่านี้เมื่อได้ผลอะไรไม่ทันใจก็ทอดทิ้งความเพียรเสียโดยมากคนครองเรือนควรดูตัวอย่างทั้งความสิ้นเปลืองและความเจริญที่เกิดขึ้นทีละน้อยตัวอย่างแห่งการสิ้นเปลืองเช่นยาหยอดตาแม้หยอดทีละหยดก็ยังหมดได้ตัวอย่างแห่งความเจริญเช่นปลวกก่อรังทีละน้อยและตัวผึ้งหาน้ำหวานทีละน้อยก็ได้มากในที่สุด

การบำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้วก็ไม่ควรที่จะทำความสงบอย่างเดียวเพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจก็จะเป็นเฉพาะฌานซึ่งก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์คือต้องใช้กระแสจิตที่เป็นกำลังอันเกิดจากความสงบนั้นมาพิจารณาเพราะกระแสจิตนี้ได้รับการอบรมจากสมาธิแล้วเป็นกำลังมหาศาลซึ่งไม่ควรนำไปใช้ทางอื่นเสียควรใช้พิจารณาตัวทุกข์คือร่างกายนี้ให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพิทาญาณคือความเบื่อหน่ายเจริญให้มากกระทำให้มากญาณเกิดขึ้นจนกว่าจะแก่รอบหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

เทพและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ยินดีในรูปดื่นดมในรูปเพลิดเพลินในรูปเพลิดเพลินในเสียงเพลิดเพลินในกลิ่นเพลิดเพลินในรสเพลิดเพลินในสิ่งสัมผัสกายเพลิดเพลินในธรรมารมณ์เพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์แปรปรวนเลือนหายดับสลายไปเทพและมนุษย์ทั้งหลายจึงอยู่เป็นทุกข์ส่วนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะรู้แจ้งตามความเป็นจริงแล้วซึ่งความเกิดความดับคุณและโทษของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์และเครื่องสลัดออกจากรูปจึงไม่เป็นผู้มีรูปเป็นที่ยินดีไม่รื่นรมในรูปไม่เพลิดเพลินในรูปไม่เพลิดเพลินในเสียงไม่เพลิดเพลินในกลิ่นไม่เพลิดเพลินในรสไม่เพลิดเพลินในสิ่งสัมผัสกายไม่เพลิดเพลินในธรรมารมณ์เพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์แปรปรวนเลือนหายดับสลายไปตถาคตจึงอยู่เป็นสุขได้จากทุติยรูปารมสูตรสังยุตตนิกายสรายตนวรรค

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: แต่พอมาถึงตอนนี้ก็รู้สึกก็ค่อนข้างจะห่างที่ห่างนั้นไม่ใช่ขี้เกียจเพราะคนแต่ละคนที่มาเนี่ยมาตามความเหมาะสมของตัวเองมาโดยความคิดมาโดยความไม่ประมาทบางคนยังอายุน้อยๆอยู่เลยอุตส่าห์มาบางคนก็เรียนหนังสือบางคนก็ทำงานเขามีหน้าที่รับผิดชอบในชีวิตของเขาเขามีหน้าที่ที่จะต้องทำเขามาได้แค่นั้นก็อนุโมทนาสาธุแล้วเขามาบริหารกายใจของเขาเพื่อนึกถึงวันหนึ่งถ้าหากว่าเขาพ้นจากภาระเขาจะมาปฏิบัติเต็มตัวถ้าเขามาปฏิบัติเต็มตัวเนี่ยเขาก็จะมีคะแนนหนุนอยู่เยอะเพราะมาบ่อยๆแม้มาน้อยแต่มาบ่อยมาทุกครั้งก็ได้เห็นมาทุกครั้งก็ได้ฟังได้เห็นคือเห็นอะไรเห็นวัดเห็นพระเห็นข้อปฏิบัติเห็นความมีระเบียบสิ่งเหล่านี้มันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จูงใจให้เกิดศรัทธาไปวัดไหนวัดไหนก็ยังไม่สงบเงียบเรียบร้อยเย็นอกเย็นใจมาสังฆทานสังฆทานเรียบร้อยทุกคนตั้งใจเนี่ยเขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้สะสมไปเรื่อยๆเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้เป็นทั้งแม่บทเป็นตัวอย่างในการที่เขาจะนำพาชีวิตของเขาไปในทิศทางที่ดีเอาเป็นตัวอย่างแต่จะให้มาอยู่แบบจริงจังเหมือนโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้หลายท่านเขาทำไม่ได้เพราะเขาต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานของเขาอนาคตของเขาข้างหน้ายังไกลอยู่เขาจึงต้องทำสองอย่างทางโลกเขาก็จำเป็นต้องทำช่วยตัวเองพึ่งตัวเองทางธรรมเขาก็ไม่ทิ้งแต่มาเต็มร้อยจริงๆยังมาไม่ได้ก็ค่อยๆมาไปก่อนเก็บความรู้เก็บพฤติกรรมเก็บระเบียบอะไรต่างๆไปเรื่อยๆพอมาถึงวันที่เขาพร้อมเขาจะมาได้เต็มตัววันนั้นเขาก็พร้อมที่จะอยู่แบบโยมอย่างนี้ส่วนโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นคนที่ส่วนมากจะพ้นภาระแล้วก็ได้สติได้ปัญญาได้ข้อคิดจากการที่เคยได้เห็นได้ฟังแล้วก็ได้ทำเห็นตัวอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนในทางพุทธศาสนาปลุกความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงก็มามองดูที่ตัวเองนี่แหละรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งสภาพภายในความชอบความชังรู้แล้วแต่ปรุงแต่งมาจากสิ่งข้างนอก วิญญาณคือความรู้ที่รู้แล้วเป็นรูปนามขันธ์ 5แล้วมีความเชื่อไม่สงสัยเลยว่าขันธ์ 5นี้ไม่ได้อยู่กับที่ขยับขยื่นเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆตลอดเวลาถ้าหากว่าชีวิตที่ยังเหลืออยู่แค่นี้ความสมบูรณ์เราได้มาแค่นี้แล้วก็ใช้สิ่งที่ดีๆมาโดยตลอดใช้ร่างกายที่เป็นมนุษย์ใช้สติปัญญาของความเป็นมนุษย์สร้างสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองได้เพียงพอขนาดนี้เพราะบุญของตัวเองที่ทำไว้แล้วแต่ในอดีตอาจจะเป็นหลายชาติมาแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆจึงบันดาลให้เรามาประสบร่างกายสมบูรณ์สติปัญญาสมบูรณ์อะไรๆอีกหลายๆอย่างได้พ่อก็พ่อดีได้แม่ก็แม่ดีมีครอบครัวก็ครอบครัวดีลูกเต้าก็ดีภูมิใจในความดีที่ตัวเองได้ก็นึกถึงว่าเนี่ยเป็นเพราะบุญเป็นเพราะบุญสนับสนุนส่งเสริมถ้าหากว่าไม่พยายามก่อบุญส่งเสริมบุญให้มากขึ้นทุกวันที่ใช้มาเรื่อยบุญก็พร่องไปเรื่อยหายไปเรื่อยถ้าทำไม่ทำเพิ่มไม่ทำเติมให้มากเกิดชีวิตมันล่มหายตายจากกระทันหันอุบัติเหตุเราจะได้บุญที่ไหนไปก่อตัวให้เป็นมนุษย์อย่างนี้ให้เจอศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบนี้เจอลูกที่ดีทำมาหากินคล่องตัวขนาดนี้ถ้าไม่มีบุญน่ะมันยากคิดตรงนี้อ่ะบางคนก็ไม่รอแล้วอายุขนาดนี้ลูกก็โตหมดแล้วอะไรอะไรก็พร้อมแล้วต้องรีบสะสมบุญกุศลสร้างบุญให้มากขึ้นให้มากขึ้นมากขึ้นจนหัวใจเต็มไปด้วยบุญก็มาหัวใจเต็มไปด้วยบุญก็หมายถึงว่าภูมิใจในชีวิตที่ได้เกิดมาแล้วก็ได้ทำความดีทุกรูปแบบจนมีความเชื่อประกอบความมั่นใจจะอยู่กับบุญจะเจ็บกับบุญจะตายกับบุญแล้วก็ไปกับบุญมีความเชื่อมั่นตรงนี้ได้หรือยังจะอยู่กับบุญจะเจ็บไข้กับบุญจะตายกับบุญแล้วก็จะไปพร้อมๆกับบุญถ้าหากเรามีโอกาสไปได้พร้อมๆกับบุญบุญจะไปสร้างหลักใหม่ถ้าหากว่าบุญเขาสร้างเขาก็สร้างได้สวยสร้างได้ใหญ่กว้างขวางเพราะบุญมันเปรียบเหมือนทรัพย์คนที่จะสร้างบ้านจะใหญ่ขนาดไหนจะอลังการขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับทรัพย์ใช่ไหมถ้ามีทรัพย์มากมีกำลังมากสร้างให้โกหรูยังไงก็ได้แต่ถ้าคนมีทรัพย์ไม่มากล่ะมีทรัพย์ไม่มากมีกำลังไม่มากก็จะสร้างใหญ่ๆได้ไหมถึงใจจะอยากใหญ่ขนาดไหนแต่กำลังทรัพย์ไม่พอก็ใหญ่ไม่ได้เหมือนกับเราทั้งหลายทุกคนความคิดคิดได้กว้างอยากขวางใหญ่โตแต่การกระทำจะทำให้กว้างขวางใหญ่โตดังใจคิดฮะไม่แน่ใจแต่กำลังไม่พอ ถ้าหากมีกำลังพอมัน

จไม่มีปัญหาทำยังไงก็ได้โตใหญ่ขนาดไหนก็ได้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมเพียบพร้อมไปด้วยบุญบุญทางกายก็พร้อมบุญทางวาจาก็พร้อมบุญทางใจก็พร้อมมันพร้อมทั้งสามบุญก็เหมือนคนที่มีทรัพย์สินเงินทองพร้อมที่จะทำบ้านใหญ่โตยังไงก็ได้ถ้าเรามีบุญพร้อมเต็มที่แล้วเราก็จะแก่กับบุญจะเจ็บกับบุญจะตายกับบุญแล้วก็เดินทางไปกับบุญก็เหมือนการเดินทางไปกับทรัพย์สินมรดกมหาศาลถ้าจะต้องไปเกิดใหม่คิดไหมว่าต้องสวยกว่านี้เพราะไปเกิดกับบุญถ้าหากว่าไปเกิดใหม่ก็ต้องมีสติปัญญาดีกว่านี้เพราะบุญสร้างไม่ใช่บาปสร้างได้ร่างกายที่ดีสติปัญญาที่ดีสุขภาพสมบูรณ์ทุกอย่างประกอบอาชีพการงานใดๆก็ล้วนแล้วแต่คล่องตัวเจริญก้าวหน้านี่เขาเรียกว่าไปกับบุญลักษณะจะเป็นแบบนี้คือจะเรียกว่าปุญญาภิสังขารอภิสังขารที่เจริญออกมากับบุญย่อมเต็มไปด้วยความสมบูรณ์อย่างที่คิดที่ปรารถนาตั้งใจเพราะฉะนั้นคนที่พร้อมแล้วลูกก็โตแล้วอะไรก็เรียบร้อยแล้วทรัพย์สินก็มีร่างกายก็ยังพอใช้ได้วาระสุดท้ายของชีวิตที่เหลืออยู่นี้ตัดสินใจว่าเขาให้โอกาสเขาให้โอกาสถามว่าใครเป็นคนให้โอกาสวาสนาโชคชะตาเวรกรรมที่ไม่ทำให้เราตายไปซะก่อนที่เหลืออยู่นี้ขอแก้ตัวครั้งสุดท้ายของชีวิตทำบุญให้มากทำบุญให้มากแล้วจะได้ไปตามทิศทางที่กำหนดเพราะไปได้ด้วยบุญคนที่ไม่ได้ทำบุญหรือสร้างบุญน้อยชีวิตจะลันทดหากินก็ยากตั้งแต่รู้จักบุญรู้จักกุศลก็ไม่คิดทำบุญมีทรัพย์สินก็มีทรัพย์สินมากแต่ไม่ได้คิดทำบุญทำกุศลให้ใครก็ไม่ได้ได้แต่เก็บไว้ภาคภูมิใจว่ามีตังมีมากมายไม่เคยช่วยเหลือใครไม่เคยแบ่งปันให้ใครใจตนีทีเหนียวเขาบอกว่าเวลาตายแกไปเกิดในสกุลขอทานตระกูลขอทานพันตระกูลพอแกไปเกิดในตระกูลขอทานมารดาที่ไปถือปฏิสนธินั้นพอแกไปเกิดเท่านั้นเองไปขอทานที่ไหนก็ไม่ได้ขอที่ไหนก็ไม่ได้จะได้มั่งก็แสนที่จะยากไม่ค่อยพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจนบรรดาเพื่อนฝูงรังเกียจไปกับพวกเขาเนี่ยพวกเขาก็พลอยลำบากไปด้วยเพราะไม่มีไปหาไม่ค่อยได้เขาก็นึกว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรอ๋อ

ก็เป็นเพราะนางนี้เองเรามากับนางนี้คราใดหายากทุกคราวเลยแต่จะไปก็คนอื่นพอได้นี่นางนี้ก็รู้ว่าเขารังเกียจไม่รู้ว่าผลเศษกรรมวิบากกรรมที่ทำให้เขารังเกียจขอทานไม่ค่อยได้หาไม่ค่อยได้เนี่ยเกิดจากอะไรแต่ตอนหลังก็รู้ว่าเขารังเกียจที่เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนนี้ก็ดีอยู่แต่พอตั้งท้องลูกคนนี้นั่นเองมันเกิดตกต่ำตกต่ำตกต่ำจนที่สุดลูกของเขาคลอดออกมาผิดปกติวิปริตไปหมดเลยหน้าตาท่าทางก็บอกว่าเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นมีตาก็ไม่จู่ก็ไม่อยู่ธรรมดาของคนที่มีตาดีๆมีหูก็ย้ายตำแหน่งหมดเลยแล้วออกมาอยู่พอคลอดออกมายิ่งลำบากใหญ่เลยหาสตังค์ไม่ได้หาอาหารก็ไม่ได้ไม่ค่อยพอกินก็ลำบากมากแต่ถึงจะลำบากอย่างไรก็ตามโดยวิสัยของผู้เป็นแม่ก็ไม่ทอดทิ้งลูกในขณะที่ลูกยังไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้แกก็เลี้ยงจนโตตัวเองก็ลำบากนะหาอาหารไม่ค่อยพอก็นึกถึงว่าที่ลำบากนี่ก็เพราะลูกนี่แหละพอตั้งแต่ลูกเกิดขึ้นในครรภ์เนี่ยแกลำบากมาลำบากลำบากมาเรื่อยๆก่อนที่ยังไม่มีลูกนี่ยังอยู่ไม่ตั้งครรภ์นี่ดีสะดวกดีแต่พอลูกตั้งครรภ์นี่ลำบากพอลูกแกโตขึ้นพอช่วยตัวเองได้แกก็คิดแล้วแกเลี้ยงไม่ไหวก็เลยหากระเบื้องมาให้คำว่ากระเบื้องนิยมจะสงสัยไม่ไรชามตราไก่บ้านเราแต่ในสมัยนู้นก็คงจะเป็นอะไรที่เขาทำด้วยดินเหนียวอะแล้วบอกกับลูกว่าลูกเอ๋ยแม่สุดปัญญาที่จะเลี้ยงดูเพราะแม่ลำบากเหลือเกินที่อยู่กับเจ้าอะเจ้าจงถือกระเบื้องนี้แล้วไปตามหมู่บ้านที่เขามีโรงทานเขาตั้งโรงทานไว้สำหรับคนยากจนคนเดินทางคนพิการคนเจ็บคนป่วยลูกไปที่นั่นแม่ก็แยกทางกับลูกไปก็อยู่ได้แต่ลูกเนี่ยโดดเดี่ยวแล้วทีนี้ไปหาที่ไหนก็ยากลำบากที่สุดพอคนเห็นก็มีแต่คนกลัวไม่มีคนเมตตาเลยมันมาปีศาจคลุกฝุ่นหน้าตาก็ไม่เหมือนคนผิวพรรณก็น่าเกลียดน่าเกลียดไปทั้งหมดเลยวันหนึ่งแกก็เดินขอไปเรื่อยจนถึงบ้านของแกเองบ้านแกเองนะแกนี่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก่อนที่แกยังไม่ตายเนี่ยแต่เพราะโทษที่ไม่เคยคิดทำบุญทำทานเลยมีแต่ความตระหนี่ที่เหนียวจึงตกต่ำเขาเรียกว่าอปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารแปลว่าสังขารที่ก่อขึ้นมาจากบาปไม่มีกุศลหนุนแล้วก็ไม่มีบุญช่วยพอไปถึงบ้านที่ของแกรู้ว่าเป็นบ้านของแกแต่คนในบ้านเห็นแกแล้วกลัวร้องไม่มีใครรู้จักใครก็จะรู้หรอตายไปแล้วเกิดมาใหม่มีแต่คนกลัวผลสุดท้ายเพราะคนกลัวแล้วก็ไล่จับแกไปทิ้งกองหยักเยื่อ
ที่ดีๆก็มีแต่ไม่เอาไปทิ้งไม่เอาไปปล่อยเอาไปปล่อยกองหยักเยือกก็คือกองขยะวันที่เอาไปทิ้งกองขยะพระพุทธเจ้าเสด็จมาพอดีบิณฑบาตพอเห็นพระองค์ทักนี่อานนท์เห็นไหมเห็นอะไรนี่หน้าตานี่มันปีศาจคลุกฝุ่นเนี่ยน่าเกลียดมากเลยนี่อ่ะบ้านนี้ใหญ่โตเนี่ยบ้านของเขาอดีตบ้านของเขาเขาเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากแต่โทษที่ไม่เคยคิดถึงเรื่องบุญเลยไม่เคยสร้างบุญไม่สร้างกุศลเลยชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปเกิดใหม่มาอย่างเนี้ยพอมาอย่างนี้เสร็จแล้วยังไงก็บอกกับลูกเจ้าของบ้านนั่นน่ะพ่ออนนทเศรษฐีเขาชื่ออนนท์นั่นน่ะพ่อไม่เห็นไปเห็นพ่อไม่รู้จักมีแต่ปีศาจคลุกฝุ่นเข้ามาในบ้านน่ะคนวิ่งหนีกันกลัวเด็กๆร้องไห้กลัวปีศาจเขาเอาไปทิ้งกองขยะนั่นแหละเจ้าของบ้านนี้พระพุทธเจ้าพูดนะถ้าคนอื่นพูดยังสงสัยถ้าหากว่ายังสงสัยไม่เชื่อก็ลองเอาเขามาสิแล้วเลี้ยงดูเขาให้ดีให้อิ่มน้ำสำราญให้อาบน้ำอาบท่ากินข้าวอิ่มแล้วก็ให้เขานอนแล้วก็นั่งเฝ้าอยู่พอเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็เข้าไปกอดแล้วก็อุ้มมากระซิบที่หูเขาว่าพ่อจ๋าพ่อทรัพย์สมบัติที่พ่อฝังไว้ในที่ต่างๆมีอยู่ที่ไหนบ้างพ่อช่วยแนะนำบอกตำแหน่งลูกจะได้ไปเอาทรัพย์สินเหล่านั้นมาแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลแกชี้ถูกหมดเลยอ่ะพอลูกเรียกแกอย่างนั้นรู้เลยบอกตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นนี่ที่เราให้ฟังนี้ยกตัวอย่างสมัยพระพุทธเจ้าที่พระองค์รู้ลึกรู้ซึ้งรู้ดีว่าคนที่ไม่มีกุศลหนุนไม่มีบุญช่วยพอออกจากนี้อยู่ก็อยู่กับบาปเห็นไหมแก่ก็แก่กับบาปเจ็บก็เจ็บกับบาปตายก็ตายกับบาปไปก็ไปกับบาปอปุญญาภิสังขารบาปเป็นตัวนำให้เกิดในที่ทุรกันดารขัดสนยากจนทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องญาติโยมทั้งหลายทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้จึงเป็นทุกคนที่น่าอนุโมทนาสาธุว่าชีวิตนี้ได้มาอยู่ตรงนี้ได้รูปร่างแบบนี้สภาพแบบนี้ความเป็นอยู่ขนาดนี้บุญแล้วยังมีอีกหลายคนไหมที่คิดว่าคนที่อยู่ดีมีสุขสมบูรณ์เนี่ยเขาได้ชีวิตมากับปุญญาภิสังขารเหมือนคนที่สร้างบ้านหลังใหญ่ก็เพราะทรัพย์สินบ้านสวยเพราะทรัพย์สินทำมาหากินคล่องตัวก็เพราะมีทุนสำหรับลงทุนแต่ส่วนคนที่อัตคัดขัดสนอาจจะปกพร่องเพราะ
ทำบุญน้อยบางคนนี่ก็ทำบุญน้อยคนชวนร่วมทำบุญถวายสังฆทานบอกว่าสหายเอ๋ยเรานิมนต์พระไว้ประมาณ 1,000 รูปจะทำบุญใหญ่ถวายสังฆทานเที่ยวประกาศชักชวนคนร่วมทำบุญใครจะมีศรัทธาถวายสังฆทานแก่พระ5รูป10รูป20รูป100รูปแล้วแต่กำลังศรัทธาของตัวเที่ยวเดินที่เที่ยวเดินชวนเขาเนี่ยเพราะได้ไปฟังธรรมจากพระสารีบุตรสารีบุตรบอกว่าคนบางคนชอบทำบุญโดยตัวเองแต่ไม่ชวนใครไปอยู่ที่ใดเกิดใหม่ก็มีทรัพย์สินแต่ไม่มีพวกบางคนชอบชวนคนทำบุญทำความดีแต่ตัวเองไม่ได้ทำด้วยได้แต่ชวนคนคนนี้ไปอยู่ที่ไหนมีแต่พวกแต่ไม่มีทรัพย์คนบางคนชอบชักชวนคนทำบุญด้วยแล้วก็ตัวเองก็ทำบุญด้วยชวนเขาบริจาคตัวเองก็บริจาคด้วยคนคนนี้ตกอยู่ที่ไหนไปเกิดที่ไหนก็จะคล่องตัวได้การหาทรัพย์สินเงินทองเครื่องอุปโภคบริโภคจะคล่องสะดวกเหลือใช้เหลือกินแถมยังมีพรรคพวกเพื่อนฝูงบริวารมากมายเยอะแยะสะดวกคล่องทุกอย่างคนบางคนตัวเองก็ไม่ชอบทำชวนใครก็ไม่อยากชวนเป็นคนใจแคบใจจืดคนประเภทนี้จะตกไปอยู่ที่ใดจะยากจนเข็นใจหาทรัพย์ยากนอกจากจะหาทรัพย์ยากเพื่อนฝูงก็หายากอีกด้วยนี่เขาไปฟังอย่างนี้จึงเกิดความสำนึกในจิตว่าโอ้เราก็น่าจะทำบุญให้มันสมบูรณ์ทั้งถวายทานด้วยบริจาคทานด้วยแล้วทั้งชักชวนคนนู้นคนนี้ให้ร่วมกันทำความดีด้วยเขาคิดอย่างนี้กลับบ้านเขาก็เลยไปนิมนต์พระ1,000แล้วก็ต้องการทำบุญด้วยตัวเองต้องการชักชวนให้คนอื่นทำด้วยเขาต้องการจะได้มีทั้งพวกทรัพย์และก็มีจักพักพวกบริวารเขาจึงเที่ยวชวนคนโน้นคนนี้บางคนก็พอชวนหาเอา300องค์เลี้ยง300บางคนก็เลี้ยง50องค์บางคนก็25บางคนก็3องค์แล้วแต่กำลังแต่แกเดินชวนไปเรื่อยที่เดินชวนเขาไม่ใช่ตัวเองทำไม่ได้แต่ต้องการที่จะสร้างบุญบารมีให้มีพรรคพวกบริวารเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่น่านับถือเป็นที่น่าไว้วางใจเขาต้องการตรงนั้นถ้าหากว่าเขาเที่ยวชักชวนคนโน้นคนนี้แล้วไม่มีคนร่วมงานไม่มีคนร่วมมือเขาก็สามารถที่จะมีกำลังเลี้ยงได้พระพันรูปแต่ต้องการบุญมากกว่าต้องการบารมีต้องการกุศลหนุนต้องการบุญช่วยจึงได้สร้างแบบนี้เสร็จแล้วเดินไปเดินไปเดินไปเดินไปไปสหายคนหนึ่งทุกขตะเข็นใจสองคนตายายหาเช้ากินค่ำไม่พอกินสองคนตายายนะอายุก็มากแล้วด้วยไปถึงบอกสหายข้าพเจ้านิมนต์พระภิกษุสงฆ์ไว้พันรูปเที่ยวเดินชักชวนคนทำบุญทำกุศลร่วมกันสหาย
จะทำบุญเลี้ยงพระ

บ้างไหมจะเอากี่รูปกี่องค์ก็ได้สององค์สามองค์ห้าองค์ก็ได้พอถูกทุกขตะถูกชวนอย่างนั้นนึกปึ๊กขึ้นมาทันทีโอ้เราเนี่ยหรือจะมีกำลังไปเลี้ยงพระกับเขาสองคนตายายนี่ที่อยู่กันมานี่ทำงานสองคนจะพอมีอาหารกินสมบูรณ์ยังไม่พอเลยแล้วจะเอาที่ไหนจะเอาเงินทองทรัพย์สินที่ไหนไปหาจัดอาหารเลี้ยงพระได้ทำท่าจะปฏิเสธแต่คนที่ชวนนี่ฉลาดในการชวนเขาเรียกก็พยายามโน้มน้าวปลูกศรัทธาก็เลยบอกเพื่อว่าสหายเอ๋ยคนในบ้านนี้เมืองนี้มีจำนวนมากที่เขาทำมาหากินประกอบอาชีพเหลือกินเหลือใช้สหายสองคนตายายแม้จะประกอบอาชีพตัวเป็นเกลียวแต่ก็ไม่พอกินไม่พอใช้ที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรรู้ไหม ที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุว่าสหายไม่เคยทำบุญทำทานในอดีตหรือทำบุญทำทานแต่น้อยมากชีวิตที่เกิดมาปัจจุบันจึงมีความรันทดอยากเข็นลำเข็นเห็นชะนี้เมื่อเป็นชะนี้แล้วทำไมสหายไม่เริ่มต้นล่ะคนในหมู่บ้านนี้บนนั้นก็มีผ้าดีมีกางเกงดีมีบ้านไม้มีอาหารอะไรสมบูรณ์สหายเริ่มต้นสิอาภัพก็อาภัพแล้วจนก็จนแล้วลำบากก็ลำบากแล้วเพราะบุญกุศลในอดีตทำน้อยหรือไม่ได้ทำเริ่มต้นจากศูนย์สิมีน้อยทำน้อยแต่ขอให้ตั้งใจทำแล้วก็ทำด้วยศรัทธาที่มานี้ไม่ใช่บังคับแต่ชี้ชวนเชิญชวนต้องการชวนให้คนคิดดีทำดีนำความเจริญมาสู่ตนเองและสังคมสังคมที่เต็มไปด้วยความมีน้ำใจเป็นสังคมที่น่าอยู่สังคมที่น่าอยู่ก็ต้องเป็นสังคมของคนที่สมบูรณ์ที่กายวาจาใจกายคือกายดีทำอะไรอะไรก็ทำแต่เรื่องดีๆวาจาก็ต้องเป็นวาจาดีจะพูดใครที่ไหนก็พูดดีๆเรื่องที่ไม่ดีรู้พูดได้แต่ไม่พูดพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดหยาบคายเพ้อเจ้อรู้ทุกอย่างแต่มองเห็นแล้วคำพูดพวกนั้นไม่มีประโยชน์ในสังคมของผู้ดีที่มีการศึกษามีความรู้ดีเขาพูดกันดีๆเวลาทำเขาก็ทำดีๆจะเป็นงานชนิดไหนสุจริตยุติธรรมติดใจก็เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาที่มาชักชวนต้องการอย่างนี้สหายเอ๋ยเริ่มต้นทำบุญทำกุศลมีน้อยทำน้อยพอขณะที่เพื่อนชักชวนแนะนำที่ช่องทางโน้มน้าวจูงใจศรัทธามันเกิดเออจริงเนาะเขาคิดอย่างนี้เออจริงเนาะบ้านโน้นเขาก็มีกินมีใช้มีลูกต่างเขาก็ดีสมัครีรักใคร่เราสองคนตายายแสนจะทุรกันดารลำบากเพราะเราคงไม่เคยทำบุญทำทานมาก่อนถึงเป็นเช่นนี้

ัดสินใจบอกว่าจะหายถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วฉันขอจะเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งองค์เดียวที่ตัดสินใจเลี้ยงองค์เดียวสตังค์ไม่มีนะไม่มีอะไรเลยแต่ความรู้สึกสำนึกในชีวิตความเป็นอยู่แล้วมาคิดได้ถึงว่าคนที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ดีกินดีมีสุขเพราะกุศลหนุนบุญช่วยเขาไม่มีกุศลหนุนแล้วเขาไม่มีบุญช่วยเขาต้องใช้เลี้ยวแรงอย่างเดียวมันก็แล้วก็ยังลำบากอีกคงจึงมีเจ้ากรรมนายเวรคอยกีดขวางทางของความเจริญเขาจึงไม่ประสบความสำเร็จในทางเจริญ

กีดขวางทางของความเจริญเขาจึงไม่ประสบความสำเร็จในทางเจริญพอตัดสินใจเลี้ยงพระก็มาหันมาปรึกษาครับยายเลยยายทำยังไงดีอ่ะบอกให้เขาจดพระไว้หนึ่งองค์เราจะเลี้ยงพระสักองค์หนึ่งทำยังไงดียายยายก็บอกว่าดีแล้วดีแล้วเราไม่มีอะไรเลยสักอย่างไม่เป็นไรตั้งใจทำความดีแล้วขอทำให้เต็มที่ได้เท่าไหนเอาเท่านั้นเขาพากันไปบ้านเศรษฐีสองตายายไปถึงยกมือไหว้เศรษฐีเศรษฐีฉันสองคนตายายเนี่ยมีความประสงค์จะทำบุญเลี้ยงพระสักองค์หนึ่งแต่ที่บ้านไม่มีอะไรเลยฉันขอมาทำงานที่บ้านเศรษฐีมีงานให้ฉันทำไหมงานอะไรก็ได้ที่พอที่ฉันจะได้ข้าวได้แกงได้กลับไปเลี้ยงพระทั้งหวานทั้งข้าวสองคนเนี่ยมาหางานทำมาของานทำเพื่อจะได้ทรัพย์สินไปทำบุญเลี้ยงพระพอบอกเศรษฐีดีใจเลยโอ้ยเรากำลังจะไปหาคนมาทำงานให้อยู่เนี่ยเพราะพรุ่งนี้เช่นเดียวกันรับปากกับเขาว่าจะเลี้ยงพระ500องค์แต่เครื่องใช้ไม้สอยที่จะเลี้ยงนี่ยังไม่สมบูรณ์ข้าวก็ยังไม่ค่อยพอฟืนตองที่จะมาหุงหาทำกับข้าวก็ไม่พอโอ้ยบุญคนคิดทำความดีบุญมันเกิดในใจพอบุญเกิดบุญก็บันดาลใจมั่งเศรษฐีก็ไม่ต้องไปหาคนไม่ต้องไปเที่ยวหาคนมาตำข้าวหาฟืนตักน้ำตุกตะสองคนคิดทำความดีตัดสินใจแน่วแน่ว่าทำนี้เพื่อจะทำความดีไปยกมือไหว้เศรษฐีเศรษฐีกับดีใจเต็มใจที่จะรับให้ทำงานผู้หญิงไปลงกระเดื่องตำข้าวผู้ชายไปเอาฝานไปถอนไม้ในป่ามาทำฟืนการเริ่มต้นของตายายรู้สึกว่าเต็มไปด้วยกำลังใจตั้งใจคิดตั้งใจทำแล้วก็ได้ทำสมความปรารถนาตำข้าวฝัดข้าวไปด้วยเหมือนยังก็จะร้องเพลงความดีใจที่สมความปรารถนาในการที่จะได้ทำบุญแล้วไอ้คนที่ไปตัดฟืนก็ทอนไม้ไปด้วยร้องเพลงไปด้วยไม่รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยดีใจปลื้มใจที่ความคิดของตัวเองประสบความสำเร็จในการที่จะทำบุญเห็นไหมโยมคนคิดทำความดีแล้วก็ประกอบสิ่งที่ดีๆคิดว่าเทวดาทั้งหลายที่คอยค้นหาคนดีๆสนับสนุนคนดีพอเจอคนที่คิดดีก็เลยบันดาลใจให้คนที่คิดดีทำความดีนั้นได้ทำความดีได้คล่องตัวแล้วก็สำเร็จเป้าหมายเขาทำดีได้ตั้งใจทำเสร็จแล้วเป็นไงเศรษฐีจัดอาหารให้ครบให้ข้าวสารน้ำตาลน้ำผึ้งน้ำอ้อยกระเทียมหอมพริกครบทุกเรื่องเลยเขาก็ดีใจกลับมาได้แล้วยายได้แล้วตาสมความปรารถนาแล้วเราจะได้เริ่มทำบุญเลี้ยงพระพรุ่งนี้พอมาถึงบ้านก็ดีใจนอนกลางคืนคงจะคิดนะเนาะเราจะเริ่มต้นยังไงตาจะเริ่มต้นยังไง

ไปเช้ามืดนะตาจะเข้าป่าเลยนะไปหาผักในป่าเพราะเครื่องปรุงมีแล้วจะไปหาผักในป่าพอเช้าไปหาผักพอไปหาผักเก็บผักไปด้วยร้องเพลงไปด้วยความป่าปื้มที่จะได้ทำบุญเลี้ยงพระสมความปรารถนาที่ตั้งใจขณะที่เขาร้องเพลงเพื่อนคนหนึ่งกำลังทอดปลาอยู่เขาเรียกว่าเวียงแหทอดปลานะไม่ใช่ทอดในกระทะนะจะเข้าใจผิดได้ยินเสียงเพื่อนร้องเพลงอยู่ในป่าก็ตะโกนถามสหายทำไมมาร้องเพลงในป่าแต่เช้ามืดเรื่องอะไรเขาบอกว่าเราเที่ยวหาผักจะเลี้ยงพระสักองค์หนึ่งอะไรอะไรก็มีแล้วแต่ผักไม่มีมาหาผักในป่าเขานึกในใจว่าไอ้คนทอดปลานั่นนึกโอ้เลี้ยงพระสักมือหนึ่งมาเก็บผักในป่าเราควรที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์เขาจึงบอกว่าสหายมานี้มาทำงานตรงนี้เขาก็มาถามว่าจะให้เขาทำงานอะไรเขาบอกว่าปลาทั้งหลายที่เขาทอดได้ทอดได้แล้วก็โยนไว้บนชายหาดนั่นนะเอาเถาวัลย์มาร้อยเป็นพวงๆร้อยไปคนก็มาซื้อร้อยไปคนก็มาซื้อก็ร้อยไปเรื่อยจนจักจะสายบอกว่าถ้าหายมันจะสายแล้วไม่ได้แล้วจะต้องกลับไปทำอาหารคนทอดแหก็เลยบอกว่าแล้วปลามีเหลือไหมเขาบอกว่าไม่มีเหลือร้อยทลายคนซื้อไปหมดเลยงั้นไม่เป็นไรปลาตะเพียนตัวใหญ่ๆสวยๆที่มาทอดแหตอนแรกก็ได้มาเอาทรายหมกไว้อยู่ตรงนู้นน่ะไปขุดเอาไปโยมเห็นไหมคนที่ตั้งใจทำความดีแล้วคนคิดในเรื่องดีๆจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอุ้มสมให้เขาได้สำเร็จส่งเสริมให้เขาได้เขาก็ได้ปลากลับบ้านดีใจแต่เพียงดีใจเตรียมทำกับข้าวร้อนถึงเทวดาว่าทำไมวันนี้อัศจรรย์ร้อนอกร้อนใจมันมีเรื่องอะไรก็พิจารณาดูเหตุการณ์ก็รู้ว่าทุกขตะนี่กำลังจะทำอาหารถวายพระแล้วเขากำลังขาดคนทำกับข้าวเราจะต้องแปลงเป็นคนไปที่บ้านเขาแล้วก็อาสาทำกับข้าวให้เขาโดยที่ไม่ได้คิดเป็นค่าจ้างแรงงานจะบอกว่าเรามีคนที่มีความชำนาญในการทำอาหารทำเป็นทุกอย่างถ้าหากว่าท่านต้องการคนทำอาหารเพื่อทำบุญท่านแบ่งบุญให้เราได้ไหมแบ่งบุญให้เราบ้างได้ไหมถ้าแบ่งบุญให้เราได้เราจะทำให้ฟรีๆเสร็จแล้วเขาก็ดีใจทำให้ฟรี พออยู่ทางนี้เทวดาปลอมนั้นทำกับข้าวเขาดีใจไปรับพระที่วัด ไปถามเพื่อนถามเพื่อนว่าพระที่กำหนดว่าจะเลี้ยงหนึ่งองค์ที่จะมารับพระไอ้คนที่ชวนนั้นตกใจตกใจเพราะว่าพระหนึ่งองค์ของเพื่อนสหายทุกขตะไม่ได้จดไว้ในบัญชีประคิดว่าเป็นพระองค์เดียวยังไงก็ได้อยู่แล้วแต่เผอิญพระทั้งหมดเนี่ยคนเอาไปหมดเลยทุกขตะไม่ได้พระ
โยมลองนึกถึงว่าตาเป็นโยมบ้างตั้งใจขนาดนี้สำเร็จมาขนาดนี้แล้วมาถึงจุดนี้ไม่ได้พระเขาจะคิดอย่างไรโอ้โหคลั่งเลยแต่คนที่ชวนให้เขาเลี้ยงพระนั้นบอกว่าสหายอย่าเพิ่งเสียใจบรรดาพระทั้งหลายเป็นพระลูกวัดที่คนเอาไปหมดแล้วแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่วัดสหายรีบไปหาพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าไปทันเวลาสหายจะได้พระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านองค์เดียวเขาวิ่งเลยไปถึงวัดที่พระพุทธเจ้าอยู่มีเศรษฐีนั่งล้อมอยู่เต็มเลยเศรษฐีแต่ละคนนั้นประสงค์จะไปรับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่พอไปถึงไม่รู้อะไรบันดาลใจไม่ได้พูดว่าจะมานิมนต์พระเจ้าไปฉันที่บ้านไม่ได้ขอบาตรจากพระพุทธเจ้านั่งคุยพอทุกขตะไปถึงสุดท้ายกราบตั้งแต่หัวบันไดเลยกราบพระพุทธเจ้าหัวบันไดเลยพระเจ้าข้าในบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีใครที่จะอยากจนเข็นใจเหมือนข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าปรารถนาที่จะทำบุญเลี้ยงพระสักองค์หนึ่งในชีวิตนี้นัดหมายกับเพื่อนไว้แต่พระที่เขาบอกว่าจะให้หนึ่งองค์นั้นเขาไม่ได้จดไว้ในบัญชีคนทั้งหลายมาด้วยความศรัทธาเขาก็เอาไปหมดเหลือแต่พระพุทธองค์เท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของข้าพระพุทธเจ้าขอพระองค์จงโปรดเป็นที่พึ่งด้วยเถิดเมื่อก้มกราบพอพูดจบพระพุทธเจ้าหยิบบาตรมาส่งไว้ในมือของทุกขตะโยมลองนึกตัวถ้าหากว่าเป็นชีวิตของโยมอ่ะโยมจะนึกอย่างไรจะปราบปลื้มภูมิใจสักแค่ไหนส่วนพวกบรรดาเศรษฐีทั้งหลายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายที่จะรับพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าทรงบาตรให้ทุกขตะทุกคนมองตากันเลยโอ้เราผิดหวังแล้วไม่ได้พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าทรงบาตรให้ทุกขตะไปแล้วเราจะต้องตามไปโอ้ทุกขตะนี่มันจะเลี้ยงพระพุทธเจ้าได้สักขนาดไหนอาหารคงจะไม่ใช่อาหารชั้นดีพระพุทธเจ้าฉันเพียงเล็กน้อยเราก็จะรับพระพุทธเจ้าต่อไปที่บ้านพวกเศรษฐีคิดอย่างนั้นตามไปถึงบ้านทุกขตะอาหารเรียบร้อยเทวดาทำไว้เรียบร้อยทุกขตะก็ไม่รู้นะคนทำกับข้าวให้นะคือเทวดาไม่รู้เพราะก็แปลงรูปมาพุทธเจ้าขึ้นไปทุกขตะอังคาดอาหารบนบ้านนั้นคนนั่งไม่ได้มากเพราะมันแคบเศรษฐีที่ไปก็อยู่ข้างล่างพอทุกขตะเปิดสำรับอาหารเท่านั้นกลิ่นของอาหารนั้นฟุ้งกระจายออกมาถึงจมูกของเศรษฐีเศรษฐีถึงได้รู้ว่าอาหารชนิดนี้บ้านเราเมืองเรานี้ไม่เคยมีเลยกลิ่นหอมส่งกลิ่นขนาดนี้ไม่เคยมีเลยทุกขตะที่เราคิดว่าอาหารทุกขตะจะเป็นอาหารชั้นเลวพอได้กินอาหารเท่านั้นเองนึกว่าอาหารชนิดนี้แม่เราก็ไม่สามารถจะทำได้โยมคนเราคิดทำความดีตั้งใจอธิษฐานขอทำความดีด้วยใจศรัทธาทำจริงทำดีจริงๆเทวดาคงเห็นใจสิ่งต่างๆที่มันจะยากเพราะอำนาจของศรัทธาจะทำบุญทำความดีคงจะมีสิ่งที่ช่วยเหลือเกื้อกูล
ในการทำความดีเอาละแค่นี้ก็พอที่จะเป็นเรื่องราวจูงใจโยมได้แล้วว่าเกิดมาทั้งทีในชีวิตนี้ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ขอให้เริ่มต้นสร้างมงคลให้กับชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เหมือนที่บอกว่าอยู่กับบุญแก่กับบุญเจ็บกับบุญตายไปกับบุญปุญญาภิสังขารที่ไปกับจิตวิญญาณเหมือนทรัพย์สมบัติมหาศาลจะตกอยู่ถิ่นฐานใดจะทำอะไรจะสร้างอะไรก็ได้สมความปรารถนาทุกประการเพราะบุญที่ทำสะสมตั้งแต่ทำบุญเป็นตั้งแต่ศรัทธาในการทำบุญสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็จะสะสมต่อไปแล้วก็จะทำต่อไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยความไม่ประมาททำน้อยๆก็ได้แต่ขอให้ทำบ่อยๆทำน้อยแต่ทำบ่อยก็สามารถบุญน้อยๆทำบ่อยๆสะสมก็เป็นบุญใหญ่ได้พุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าดูหมิ่นเล็กน้อยอย่าดูหมิ่นบุญเพียงเล็กน้อยจะไม่ส่งผลน้ำฝนที่หยดลงทีละหยดละหยดแล้วเอาภาชนะไปรองไว้หยดทีละหยดแต่หยดไม่หยุดก็ทำให้ภาชนะนั้นเต็มด้วยน้ำฝนฉันใดคนทำบุญทีละน้อยละน้อยทำบ่อยๆในจิตใจเขาจะเต็มด้วยบุญได้ฉะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการทำบุญของโยมที่โยมอุตส่าห์พยายามทำให้ดีที่สุดถึงวันอุโบสถแล้วก็ไม่ยอมนอนตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติธรรมด้วยการฟังธรรมบ้างศีลมีอยู่แล้วตั้งใจดูศีลที่รับสมาทานไว้ให้อยู่ครบสมบูรณ์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่ให้ทะลุไม่ให้ขาดไม่ให้ทำลายไม่ให้ด่างไม่พร้อยแล้วก็ให้ทานบริจาคทานตามความเหมาะสมตามสติปัญญากำลังวังชาของตัวเองแล้วก็พยายามภาวนาหรือเรียกว่าทำสมาธิขณะที่โยมนั่งอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่านั่งภาวนาเพื่อจะเสริมทานเสริมศีลให้มีพลานุภาพสูงยิ่งขึ้นด้วยการเจริญกรรมฐานภาวนาเพราะบรรดาบุญทั้งหลายพุทธเจ้าบอกว่าบุญจากการให้ทานบุญจากการรักษาศีลหรือจะทำอะไรอย่างอื่นจะกี่อย่างก็แล้วแต่มีอานุภาพไม่สูงเท่ากับบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิกรรมฐานบุญสมาธิกรรมฐานเป็นบุญที่สูงสุดแม้เล็กน้อยแต่มีคุณค่าสูงที่ยอมนั่งฟังอยู่ตรงนี้นี่แหละเขาเรียกว่าภาวนาหรือเรียกว่าสมาธิก็ได้แต่ชาวบ้านเขาเรียกลักษณะนี้ว่านั่งฟังธรรม
โยมบางคนไม่เข้าใจก็เลยนึกว่าไม่ใช่ดำไม่ใช่นั่งสมาธิแบบนี้นั่งฟังเทศที่แท้จริงการนั่งฟังเทศคือการนั่งกำหนดกำหนดบทที่พระท่านแสดงพระท่านบอกประติดประต่อผสมผสานให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็พยายามกำหนดจดจำสิ่งที่เป็นสาระจากการฟังนั้นให้ต่อเนื่องและก็จำได้การที่นั่งคิดพิจารณาตั้งใจกำหนดจดจำนั่นแหละเขาเรียกว่าใช้สติปัญญาการใช้สติการใช้ปัญญาที่คอยกำหนดจดจำเขาเรียกว่าภาวนาความหมายของคำว่าภาวนาแปลว่าทำให้มีขึ้นทำให้เป็นขึ้นทำอะไรให้มีขึ้นทำอะไรให้เป็นขึ้นโยมมารักษาอุโบสถโยมมาทำอะไรโยมก็ตอบว่ามาทำบุญเพราะฉะนั้นการนั่งภาวนาทำให้มีทำให้เป็นจากการภาวนาคือทำบุญให้มันมีขึ้นทำบุญให้มันเป็นขึ้นทำกุศลให้มันเกิดขึ้นทำกุศลให้มันมีขึ้นที่ไหนมีที่ใจการทำให้กุศลบุญเกิดขึ้นที่ใจมีขึ้นที่ใจเป็นขึ้นที่ใจนั่นแหละเขาเรียกว่าภาวนาจะเป็นการนั่งภาวนาคนเดียวตามลำพังนั่งกำหนดพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธหรือจะนั่งกำหนดท้องพองท้องยุบทำความรู้สึกรู้เท่าทันอาการพองอาการยุบของท้องตามวาระของการหายใจนั่นก็คือการภาวนาการทำภาวนาแบบนั้นได้อะไรได้ความสงบเพราะว่าส่งความรู้สึกคือกระแสจิตให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานหรืออารมณ์ภาวนาเมื่อจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานโดยการตั้งใจรู้ตั้งใจนึกตั้งใจคิดจิตอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันคือภาวนานั้นจิตใจที่เคยฟุ้งซ่านชอบคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้จิตแบบนั้นเขาเรียกว่าจิตสนหรือจิตวุ่นเมื่อจิตนั้นถูกกำหนดโดยอำนาจของภาวนาบริกรรมให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาอย่างเดียวที่เรียกว่าอารมณ์ปัจจุบันพุทโธก็ได้ลมหายใจก็ได้กำหนดดูกายก็ได้ท้องพองยุบก็ได้สิ่งที่จิตเข้าไปกำหนดรู้หรือสิ่งที่ถูกจิตรู้นั่นเขาเรียกว่าอารมณ์เช่นพุทโธสติไปกำหนดพุทโธจิตก็อยู่กับพุทโธพุทโธแล้วก็พุทโธอีกพุทโธแล้วก็พุทโธอีกหายใจเข้าหายใจออกคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นสิ่งที่ถูกจิตกำหนดและจิตที่กำหนดนั้นก็กำหนดด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะหรือเรียกว่าตัวปัญญาจิตกำหนดด้วยอำนาจของตัวปัญญาอันนี้มีความเพียรคอยกำกับอยู่หายใจเข้าเพียรพุทหายใจออกเพียรโทเพียรนึกเพียรรู้ไม่หายใจทิ้งเปล่าๆหายใจเข้าไปกับปัญญาที่กำหนดรู้หายใจออกมากับปัญญาที่กำหนดรู้

และตัวปัญญาตัวนี้แหละที่เรียกว่าบุญกุศลควบคุมจิตให้อยู่กับลมเมื่อจิตถูกสติปัญญาควบคุมให้อยู่กับลมเข้าลมออกตลอดเวลาเพราะเพียรดูเพียรรู้จิตดวงนี้จึงไม่มีโอกาสที่จะไปคิดถึงใครที่ไหนได้จะไปคิดถึงเรื่องที่จะปรุงให้จิตชอบจิตก็ไปคิดไม่ได้จิตจะไปคิดถึงเรื่องที่เกิดไม่ชอบชิงชังจิตก็ไปคิดไม่ได้เหมือนกับว่าจิตนั้นถูกผูกพันผูกมัดให้ติดอยู่กับหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกซึ่งเป็นอารมณ์ปัจจุบันการภาวนาบริกรรมกำหนดรู้อารมณ์ปัจจุบันตลอดเวลาไม่มีช่องว่างเข้าแล้วก็ออกออกแล้วก็เข้าเข้าก็รู้ออกก็รู้รู้อยู่กับลมอย่างเดียวซึ่งเป็นอารมณ์ปัจจุบันของจิตจิตจึงไม่สามารถที่จะปรุงแต่งอารมณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ชังสิ่งที่ชอบคนอาจจะบอกว่าเป็นของดีแต่สิ่งที่ชอบในที่นี้หมายถึงอำนาจของความโลภชอบโดยอำนาจของความโลภไม่ได้ชอบโดยอำนาจของปัญญาชอบโดยความโลภไปชอบกับความเอาความโลภไปชอบก็ถือว่าจิตเอาความคิดผิดไปยึดมั่นกับสิ่งที่ไร้สาระคือสิ่งที่ชอบไม่มีอะไรอยู่ได้โยมลองสังเกตอะไรก็ตามที่โยมชอบเมื่อชอบแล้วมันเกิดความรู้สึกเป็นอย่างไรมองดูสังเกตดูให้ชัดเจนว่าชอบแล้วจิตใจมันเป็นอย่างไรความรู้สึกเป็นอย่างไรมันมีความฝนขวายมันมีความกระตือรือร้นมันมีความเรียกร้องตามที่มันปรารถนาแล้วเมื่อมันยังไม่ได้มันก็กลัวกลัวจะไม่ได้สมใจนึกแต่ถ้ามันได้มามันก็กลัวอีกเหมือนกันกลัวจะพลัดกลัวจะพรากกลัวจะจากกลัวจะหมดเพราะฉะนั้นอารมณ์ชอบไปตามอำนาจของอวิชชาคือกิเลสจึงสร้างความวุ่นสร้างความร้อนและก็ไม่สมความปรารถนาคือไม่มีความชอบอันไหนที่จะอยู่กับเราตามที่เราต้องการได้มันเกิดขึ้นชั่วระยะสั้นๆแล้วมันก็ดับไปที่ก็บอกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดดับเกิดดับไม่ได้อยู่ถาวรพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอารมณ์ชอบอันนี้จึงเป็นตัวกิเลสของพระแต่เป็นตัวปรารถนาของคนเขาถือว่าเป็นความสุขที่เขาได้สิ่งที่เขาชอบซึ่งเป็นเรื่องของโลกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่ชอบและอารมณ์นั้นไม่ได้อยู่กับเขาจริงจังถาวรเป็นแต่เพียงระยะสั้นๆแล้วก็ดับหายจากกันไปท่านจึงบอกว่าชนิดนี้เป็นอำนาจของกิเลสตัณหาไม่ใช่เกิดมาด้วยอำนาจของสติและปัญญาจึงไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้มีแต่จะก่อทุกข์ให้เพิ่มขึ้นมีจะทำความเศร้าโศกให้เกิดขึ้นจะช้าหรือเร็วก็ตามแต่มันต้องสร้างแน่เพราะสิ่งใดที่เข้าไปชอบด้วยอำนาจของอวิชชาหรือไปชอบด้วยอำนาจของโลภคือความโง่แล้วต้องมีทุกข์อยู่ในนั้นตลอดจะปรากฏออกมาช้าหรือเร็ว
แต่ต้องปรากฏทุกข์เพราะมันเป็นความคิดที่ผิดจากหลักของความจริงหลักของความจริงคือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการที่คนจะรู้ความเกิดขึ้นโดยธรรมชาติตั้งอยู่กับธรรมชาติและดับไปตามธรรมชาตินั้นเขาจะต้องรู้ด้วยสติปัญญาไม่ใช่เขารู้ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเขาต้องรู้ด้วยสติปัญญานี่อันหนึ่งความสุขที่ได้มาจากกิเลสตัณหาเป็นความสุขที่คนชอบแต่พระอริยเจ้าไม่เอาเพราะมันเป็นความสนุกหรือเรียกว่าสุขสนุกแต่จะหากมองให้ชัดๆอีกอันนึงก็คือมันเป็นความสุขที่เต็มไปด้วยความร้อนรนสุขกับความเหน็ดเหนื่อยร้อนรนจึงไม่ใช่สุขแท้อย่างที่พุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าสอนสุขสงบสุขในที่นี้สอเสือสระอุตุขอสุขไม่ใช่ตัวกอไก่ถ้าตัวกอไก่ก็สุขเหมือนกันแต่สุขโดยการต้มโดยการเผาย่างแต่สุขสงบสอสระอุตุขอสุขเขาเรียกว่าสุขเย็นสุขแล้วเย็นเย็นเพราะอะไรเย็นเพราะความละโมบมันหมดไปกิเลสมันหมดไปเหลือแต่ใจล้นล้วนที่ไม่มีความโลภเข้าไปอาศัยไม่มีความโกรธเข้าไปอาศัยจึงเรียกว่าสุขสงบหรือเรียกว่าสุขเย็นเพราะฉะนั้นการที่เรามานั่งภาวนากำหนดรู้ดูอารมณ์ที่จิตผูกพันโดยอำนาจของสติปัญญาไม่ใช่อำนาจของกิเลสตัณหาจึงเป็นไปเพื่อความสุขสงบสุขด้วยความรู้ของปัญญาเมื่อปัญญาเข้าไปรู้ในสิ่งที่จิตเข้าไปตั้งอยู่นั้นเขาจะรู้สิ่งที่จิตไปกำหนดตั้งอยู่ซึ่งเป็นตัวอารมณ์ปัจจุบันนั้นตามสภาวะของความเป็นจริงตามสภาวะของความเป็นจริงคือกำหนดดูลมหายใจก็ได้กำหนดดูท้องพองยุบก็ได้หรือจะกำหนดดูกายนั่งกำหนดดูกายยืนกำหนดดูกายเดินกำหนดดูกายนอนการที่กำหนดดูกายชนิดอย่างนี้เขาเรียกว่าอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาโดยตรงเมื่อจิตเข้าไปกำหนดรู้ด้วยปัญญาในรูปนามนี้ตามความเป็นจริงแล้วมันจะเป็นไปเพื่อการปล่อยวางเมื่อรู้ตามความเป็นจริงของรูปนามมันจะเป็นไปเพื่อการปล่อยวางเบื่อหน่ายเอื่อมละอาเพราะอะไรถึงเบื่อหน่ายเอื่อมละอาเพราะมองเห็นโทษของสิ่งที่มองดูด้วยปัญญาคือรูปนามร่างกายนี้ความจริงของรูปนามร่างกายนี้มันจะมีความจริงของมันโดยตรงอยู่อันหนึ่งก็คือทุกข์ที่ประกอบด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปนามจริงๆแล้วรูปนามมันมีความจริงของมันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาจริงแท้และรูปนามตัวนี้แหละที่เป็นตัวก่อทุกข์อย่างร้ายแรงที่สุดไม่มีทุกข์ไหนที่จะร้ายแรงเท่ากับทุกข์ปัญจขันธ์คือรูปนามนี้พระพุทธเจ้าแสวงหาทางพ้นทุกข์เป็นเวลา6ปีเต็มไม่ได้ไปแสวงหาที่อื่นแสวงหาความรู้เพื่อที่จะมาเทียบเคียง
พื่อให้รู้ทุกข์ที่ครอบงำสัตว์ทั้งหลายอยู่พระองค์ค้นฟ้าจากวิชาการจากครูอาจารย์ที่มีความรู้สมัยนั้นที่เชี่ยวชาญพระองค์เรียนทุกอาจารย์จนจบทุกวิชาที่อาจารย์สอนที่สุดไม่สามารถจะเอาชนะทุกข์ที่เกิดอยู่ในใจไม่ได้จึงคิดค้นคว้าทบทวนพระองค์ทบทวนถึงครั้งหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาสมัยเป็นเด็กได้นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจยังชาเนี่ยเกิดขึ้นใต้ต้นว่าในวันแรกนาฝันเลยกลับคิดได้ว่าวิชาการทั้งหมดเคยเรียนเคยรู้แล้วก็ปฏิบัติก็ปฏิบัติมาจนเต็มที่แต่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงแต่การที่ไม่นึกถึงวันที่นั่งสมาธิที่ใต้ต้นว่านั้นเกิดความอัศจรรย์นั่นเป็นการค้นฟ้าเรียนรู้ทางจิตหรือว่าการปฏิบัติที่จะออกจากความทุกข์ที่แท้จริงต้องปฏิบัติทางจิตสงสัยเลยหันมาศึกษาเรื่องจิตก็คือเรื่องสมาธิหัดฝึกจิตให้มีปัญญาโดยการกำหนดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าเป็นแบบไหนกำหนดรู้ชัดเจนหายใจออกแบบไหนกำหนดรู้ชัดเจนรู้แม้แต่กระทั่งลมช้าลมเร็วลมหายใจยาวลมหายใจสั้นโยมหายใจตามดูลมจนถึงที่สุดของลมที่เข้าไปสังเกตดูเวลาหายใจออกตามดูลมทุกขั้นทุกตอนจนถึงที่สุดของลมหายใจออกยึดเอาลมหายใจเป็นอารมณ์ปัจจุบันของจิตที่เรียกว่าฐานที่ตั้งของจิตคือลมหายใจพอจิตได้อยู่กับลมหายใจหายใจเข้าก็รู้มาหายใจออกก็รู้เข้าไปใช้แต่รู้อย่างเดียวพอจิตนะอยู่กับรู้เต็มร้อยไม่มีเสียงไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีสัมผัสจากกระแสของโลกใดๆเข้ามารบกวนความรู้สึกภายในของจิตมีแต่จิตอยู่กับลมลมนั้นก็คือปัญจขันธ์รูปนามเมื่อจิตอยู่กับลมโดยตลอดไม่ฟุ้งซ่านกระจัดกระจายออกไปในที่ใดที่หนึ่งปัญญาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจิตสงบเป็นแสงสว่างจ้าออกมาพอแสงสว่างจ้าออกมาออกมาอยู่ที่ลมออกมาอยู่ที่กายออกมาอยู่ที่รูปนามปัจจขันธ์ด้วยอำนาจแสงสว่างของปัญญาจึงทำให้พระองค์มองเห็นปัญจขันธ์ตามความเป็นจริงโดยธรรมชาติหรือเรียกว่าสภาวะธรรมตามธรรมชาติของสภาวะธรรมอะไรที่เป็นธรรมชาติสภาวะธรรมที่เป็นของแท้จริงของรูปนามคืออนิจจังไงรู้จักคำว่าอนิจจังที่มีอยู่ในปัญจขันธ์รูปนามนี้ได้มองเห็นทุกขังด้วยอำนาจของปัญญาที่สอดส่องมองดูในปัญจขันธ์นี้เป็นทุกข์มองเห็นความจริงของรูปนามปัญจขันธ์นี้เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีเครื่องหมายของความเป็นตัวตน

ไม่มีความหมายของคำว่าคนและสัตว์เป็นเพียงสภาวะของธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติดำลงอยู่กับธรรมชาติแล้วก็แตกสลายไปกับธรรมชาติไม่มีความหมายของความเป็นตัวตนอันใดที่จะยืนยงถาวรไปตามที่คนที่ยังไม่มีปัญญาคิดนึกเอาเองหมายมั่นว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันมองด้วยตารู้ได้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์ตามที่เรียกกันมาแต่ถ้าหากว่ามีปัญญาเข้าไปมองปัญญาบอกไม่ตรงกับตาที่เห็นตาที่เห็นเป็นชายคนนั้นเป็นชายคนนี้เป็นหญิงนั่นวัวนี่ควายนี่ม้านี่ช้างแต่เมื่อคนมีปัญญาเข้าไปมองรูปนามปัญจขันธ์นี้ไม่เห็นมีความเป็นหญิงเป็นชายไม่เห็นมีความเป็นคนและเป็นสัตว์เป็นเพียงแค่ธรรมชาติเหมือนกันหมดทุกรายไม่แตกต่างกันความเป็นจริงโดยธรรมชาติสภาวะธรรมหรือปรมัตถธรรมนั้นไม่แตกต่างแต่โดยบัญญัติสมมุติจะมองเห็นความแตกต่างคนที่ไม่มีปัญญาอยู่กับสัญญาเป้าหมายของสัญญาที่จำมาจากเขาพูดกันเรื่อยๆมาต่อมาว่านี่หญิงนี่ชายนี่คนนี่สัตว์มันจะเกิดมีฝังใจที่ประกอบด้วยสัญญาและมีอวิชชาเต็มร้อยไม่จะไปฝังใจของบุคคลที่มีปัญญาและไม่มีอวิชชาเข้าไปเกี่ยวข้องสามารถพิสูจน์ได้ข้อที่จริงว่ารูปนามทั้งหมดนี้ไม่มีความหมายของเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีความหมายอะไรที่จะเป็นหญิงเป็นชายลองพิสูจน์ดูก็ได้ไม่เอาผมเอาขนมาเป็นเครื่องวัดไม่เอารูปร่างสูงต่ำดำขาวมาเป็นเครื่องวัดไม่เอาเครื่องหมายเพศมาเป็นเครื่องวัดเอาปรมัตถธรรมคือความจริงมาพิสูจน์ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ต้องยอมรับว่าหญิงชายไม่มีคนสัตว์ไม่มีเราเขาไม่มีตัวตนไม่มีแต่มันมีอะไรมันมีแค่เพียงธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดโยมจะลองพิสูจน์ในใจดูไหมถ้าหากว่าจะพิสูจน์เอาแค่เลือดหรือเนื้อก็ได้ตัดเอาเนื้อนุ่นล้วนไม่ให้มีหนังเอาแต่เนื้อล้วนๆของทุกคนทุกคนทั้งเนื้อคนไทยทั้งเนื้อคนจีนทั้งเนื้อฝรั่งมังค่าเอามาแต่เนื้อล้วนๆแล้วก็มาวางแล้วให้เราไปชี้ในเนื้อแขกในเนื้อฝรั่งในเนื้อคนไทยโยมก็ได้คนใดคนหนึ่งให้ไปชี้โยมจะชี้ถูกไหมว่าไหนมันเนื้อฝรั่งไหนเนื้อหญิงไหนเนื้อชายผมก็ได้แล้วก็เอามาทุกคนเอามาอย่างละหน่อยละหน่อยละหน่อยละหน่อยแต่ถามไหนผมหญิงไหนผมชายเห็นไหมผมนี่ยังมีนิมิตหมายเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเนื้อเลือดนี่ไม่มีเลยลองเอาสลิงของฉีดยาไปดูดสิ
โดดออกมาทุกคนทุกคนเนี่ยของใครก็ได้แล้วแต่แล้วก็เอามาใส่อะไรก็ได้ใส่หลอดอะไรก็ได้แล้วให้ใครก็ได้ไปชี้ในเลือดหญิงในเลือดชายในเลือดฝรั่งในเลือดเขมรในเลือดคนลาวจะชี้ถูกไหมอันนี้มันเป็นเครื่องชี้วัดให้เห็นว่าพุทธเจ้าบอกว่าคนสัตว์ไม่มีมันมีแต่ธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นแต่ธาตุธรรมชาติอันนี้มันจะต้องเห็นรู้ด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นรู้ด้วยสัญญาต้องรู้ด้วยปัญญาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้ข้อเท็จจริงอันนี้เหมือนกันหมดทุกคนเพราะทุกคนมีปัญญาทั้งนั้นแต่จะแตกต่างกันบ้างก็คือปัญญาเพียงเล็กน้อยบางคนก็มีมากหน่อยแต่ยังเป็นปัญญาระดับต่ำไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเอาปัญญาระดับต่ำที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยมาพัฒนาให้กลายเป็นปัญญาระดับสูงให้เป็นปัญญาชนิดที่มีคุณภาพและปัญญาที่ถูกพัฒนาอย่างดีแล้วจากปัญญาที่ผสมผสานอยู่ในสัญญาและอยู่ในจิตเพียงเล็กน้อยถูกพัฒนาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการที่พุทธเจ้าสอนจนได้ปัญญาที่มีคุณภาพปัญญาตัวนั้นจะออกมาบอกจะออกมาชี้ข้อเท็จจริงของรูปนามปัญจขันธ์ว่ารูปนามปัญจขันธ์ที่แท้จริงมันเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตามันไม่ใช่คนมันไม่ใช่สัตว์มันเป็นเพียงแค่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติไม่มีใครเป็นเครื่องหมายบอกว่าพ่อแม่ที่แท้จริงไม่มีแต่โดยการถือกำเนิดผู้ให้กำเนิดเขาก็เรียกว่าพ่อผู้ชายผู้ให้กำเนิดผู้หญิงก็เรียกว่าแม่ทั้งพ่อและแม่ที่ให้กำเนิดลูกออกมานี้ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณไม่ใช่ลบหลู่โดยสมมติเป็นเช่นนี้แต่ถ้าหากว่าเราดูโดยปรมัตถ์จะเห็นว่ามันอยู่เหนือสิ่งอันนี้มากมายเพราะฉะนั้นที่ญาติโยมมุ่งหน้ามาปฏิบัติธรรมสร้างกุศลโยมรู้หรือไม่ว่าการที่โยมมุ่งหน้ามาสร้างกุศลกุศลนั่นแหละคือตัวปัญญากุศลความดีที่ได้มาจากปัญญาความดีที่ได้มาจากปัญญาความดีที่โยมได้มาจากปัญญาทำประโยชน์อะไรทำประโยชน์ได้มากมายความดีที่ได้มาด้วยปัญญาสามารถทำให้รู้แยกแยะดีชั่วบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ความดีที่ได้มากับปัญญาเพราะฉะนั้นความดีที่ได้มากับปัญญาจึงได้มองเห็นรูปนามนี้ตามความเป็นจริงของปัญจขันธ์ร่างกายที่แท้จริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาการที่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยปัญญาอันยิ่งมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนมันมีประโยชน์มากมีประโยชน์สูงสุดด้วย
ที่มีประโยชน์มากมีประโยชน์สูงสุดคือมันสามารถที่จะทำลายความทุกข์ได้หมดเลยทำลายความทุกข์ที่เกิดจากแก่ทำลายความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บทำลายความทุกข์ที่เกิดจากความตายทำลายความทุกข์ที่เกิดจากโศกเศร้าเสียใจผิดหวังน้อยใจคับแค้นใจซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆไม่ต้องการแต่ด้วยอำนาจของสติปัญญาเท่านั้นที่สามารถเข้าไปทำลายความทุกข์อันนี้ได้จนหมดหรือเรียกว่าสิ้นทุกข์จนสิ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าสอนถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อทำลายความทุกข์ให้สิ้นไปเนี่ยจึงเป็นมรดกตกทอดมาถึงญาติโยมผู้มีบุญวาสนาบารมีทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้น่าจะภาคภูมิใจว่าเราเองมีบุญวาสนาบารมีเคยทำบุญเคยทำกุศลเคยรู้จักบุญเคยรู้จักกุศลแล้วก็ทำบุญทำกุศลติดต่อสืบเนื่องเป็นสหายบุญเป็นสหายบุญกี่ภพกี่ชาติเราไม่สามารถจะเข้าไปรู้ของกันและกันได้แต่จะเรามารู้ในปัจจุบันนี้โยมเกิดมาในปัจจุบันนี้โดยอำนาจบุญบารมีที่โยมสะสมเกิดมาบังเอิญเจอพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาสามารถดับทุกข์ได้แล้วโยมก็เกิดมาทันด้วยแม้ท่านจะมาอยู่แต่สิ่งที่ท่านเหลือทิ้งไว้เป็นตัวแทนของท่านคือธรรมวินัยธรรมะที่พุทธเจ้าสอนทิ้งไว้แทนตัวท่านอยู่พอเรามาเจอธรรมวินัยเจอศีลเจอธรรมเจอทานพอรู้ว่าเป็นศีลเป็นธรรมเป็นทานศรัทธาความเชื่อมันจึงเกิดเมื่อศรัทธาความเชื่อเกิดก็จึงมีความปรารถนาใคร่ที่จะได้บุญบุญเก่ามาเจอบุญใหม่เพื่อนเก่ามาเจอเพื่อนที่ใหม่มีนิสัยอันเดียวกันมีความคิดตรงกันเลยวิ่งเข้าหากันฉะนั้นโยมที่มานั่งอยู่ตรงนี้แสนที่จะลำบากเหมือนกันนะง่วงก็ง่วงเหนื่อยก็เหนื่อยแต่อะไรบันดาลใจให้โยมนั่งได้ทั้งคืนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนถ้าหากว่าบุญวาสนาบารมีของโยมแต่อดีตมาไม่มาเป็นเครื่องกระตุ้นเป็นพลังกระตุ้นโยมจะนั่งอยู่ไหวไหมเนี่ยเมื่อโยมกำลังนั่งอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะพัฒนาบุญกุศลหรือตัวปัญญานี้ให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงขนาดที่จะรู้ความจริงของปัจจขันธ์ชาตินี้จะได้แค่ไหนก็แล้วแต่ขอพยายามทำจนเต็มแรงเต็มกำลังเต็มความสามารถเต็มความรู้ถ้าหากว่ายังไม่เต็มพ้นจากภพนี้ชาตินี้ไปเจอใหม่ก็ทำใหม่ต่อไปเพิ่มบุญเพิ่มกุศลไปเรื่อยๆจนปัญญาจะโตเต็มที่เข้าไปรู้รูปนามปัญจขันธ์ตามสภาวะธรรมของเขาจริงๆที่สามารถทำลายความแก่ได้สามารถทำลายความเจ็บได้
สามารถทำลายความตายได้สามารถทำลายความโศกเศร้าเสียใจอะไรต่างๆได้จนหมด จนหมดความเกิดก็ถูกปัญญาทำลายหมดเกิดมาแล้วมีความแก่ก็ถูกปัญญาทำลายความแก่หมดเกิดมาแล้วเจอความเจ็บปัญญาก็ทำลายความเจ็บหมดเกิดมาแล้วเจอตายปัญญาก็ทำลายความตายหมดไม่มีที่ให้ความเกิดเกาะอยู่ได้ไม่มีพื้นที่ให้ความแก่เกาะอยู่ได้ไม่มีพื้นที่ให้ความเจ็บเกาะอยู่ได้ไม่มีพื้นที่ให้ความตายเกาะอยู่ได้จึงพ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายพ้นเกิดการพ้นเจ็บพ้นแก่พ้นตายพ้นเกิดนั่นคือการพ้นทุกข์ที่แท้จริงเกิดแก่เจ็บตายเป็นความทุกข์ที่แท้จริงแล้วเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นความทุกข์ที่แท้จริงเขาอยู่ที่ไหนลองถามตัวเองที่ว่าความแก่อยู่ที่ไหนความเจ็บอยู่ที่ไหนความตายอยู่ที่ไหนความโศกเศร้าเสียใจนั่นอยู่ที่ไหนโยมนั่งวิเคราะห์ถามดูก็รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนไม่มีใครที่จะบอกว่ามันอยู่ที่ต้นไม้อยู่ที่ภูเขาเอาความรู้ธรรมดาธรรมดานี้ก็รู้ความแก่มันอยู่ที่รูปนามร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นแก่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์แสดงว่าทุกข์แก่อยู่ที่ร่างกายนี้ความเจ็บเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์เจ็บที่ไหนเจ็บที่ร่างกายนี้ความตายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์และความตายอยู่ที่ไหนอยู่ที่ร่างกายนี้ถ้าเราไม่ชอบความแก่ไม่ชอบความเจ็บไม่ชอบความตายก็ต้องพยายามหาปัญญามาทำลายร่างกายนี้ให้จบสิ้นอย่าให้มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีเนื้อมีหนังมีเอ็นมีกระดูกมีตับมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่พังผืดจะให้สิ่งเหล่านี้มารวมตัวก่อเป็นรูปร่างหรือก่อเป็นรูปนามขึ้นมาให้ได้ถ้าตราบใดที่ผมขนเล็บฟันยังมารวมตัวก่อเป็นรูปนามกายใจอยู่อย่างนี้แล้วเราจะไม่มีวันที่จะหนีแก่นี้เจ็บนี้ตายนี้โศกเศร้าไปได้เลยเพราะรูปนามนี้เป็นที่อยู่ของแก่เจ็บตายความโศกเศร้าทั้งหมดจะหนีพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ต้องหนีให้พ้นจากรูปนามนี้อย่าให้มีรูปอย่าให้มีนามอย่าให้มีกายมีใจนี้ถ้าหากไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีกายไม่มีใจแก่ก็ไม่มีที่อาศัยเจ็บก็ไม่มีที่อาศัยตายก็ไม่มีที่อาศัยทุกข์ก็ไม่มีที่อาศัยเมื่อไม่มีสิ่งที่ให้ทุกข์อาศัยอยู่จึงจะเรียกว่าพ้นทุกข์ไปทีกว่าจะพ้นทุกไปทีนี้เราจะต้องเพิ่มแรงของปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเห็นสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นคนเป็นสัตว์ เป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาด้วยปัญญาอันยิ่งว่าที่แท้จริงคนสัตว์เราเขามันเป็นตัวบัญญัติที่เรียกกันเป็นสมมุติบัญญัติไม่ใช่ปรมัตถ์ที่แท้จริงส่วนความจริงของคนสัตว์ที่ถูกมาหล่อหลอมให้เป็นรูปร่างมีแขนมีขามันมาจากธรรมชาติ
ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

เป็นสภาวะที่ศูนย์สิ้นศูนย์ไม่มีตัวตนมันขัดแย้งกับสิ่งที่เราเรียกว่าตัวตนคืออัตตามันขัดแย้งแต่ที่เรายังหลงพอใจอยู่กับมันก็เพราะยังไปหลงติดกับภาวะของมายาที่มีอยู่ในกายนี้เช่นความสุขของคนความสวยของคนความมีเครื่องหมายของความเป็นตัวตนคือรูปร่างเราพอใจอยู่ในรูปร่างเราพอใจอยู่ในความสุขบาง

เราพอใจอยู่ในรูปร่างเราพอใจอยู่ในความสุขบางอย่างที่อาศัยรูปร่างนี้เราเพลินยึดรูปร่างนี้ในความหมายว่าเป็นรูปร่างของเราเป็นของเราแล้วเราก็หลงมันมากด้วยมองไม่เห็นความจริงมองไม่เห็นความจริงแท้ที่มันหมกอยู่ในรูปนามนี้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลยที่เราจะได้จากสิ่งที่เป็นอนิจจังจากสิ่งที่เป็นทุกขังจากสิ่งที่เป็นอนัตตาความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏอยู่ในรูปนามปัญจขันธ์นี้แต่เรายังขาดปัญญาที่จะไปพิจารณาวิเคราะห์วิจัยให้เห็นถึงสภาวะของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนื่องจากว่ามันมีสิ่งบางอย่างมาปิดบังเอาไว้ที่ว่าปิดนี้ไม่ใช่ปิดตาเนื้อแต่มันปิดปัญญาไม่ทำให้ปัญญามองเห็นแต่ที่เราเอามาพูดกันได้นี้ไม่ได้เอามาพูดกับปัญญาเห็นแต่เราเอาเรื่องเหล่านี้มาพูดกับเอาสัญญามาคิดซึ่งตัวสัญญาไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงจึงมองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ถูกปิดบังไว้โดยมายาของภาพถ้าหากว่าคนไหนก็ตามได้เข้าใจและรู้ชัดเจนของความเป็นอนิจจังที่แท้จริงของรูปนามนี้มองเห็นความเป็นทุกข์ที่แท้จริงของรูปนามนี้มองเห็นความเป็นอนัตตาคือไม่มีความหมายของความเป็นตัวตนในรูปนามนี้เมื่อเขาเห็นจริงๆด้วยสติปัญญาอันนั้นเขาจะเบื่อเขาจะเบื่อหน่ายเขาจะเอือมละอาเขาจะไม่เอาไม่ยึดถือเขาก็จะปล่อยมันไปตามทางของมันทางของมันมาอย่างไหนมันก็ไปตามทางของมันไม่ต้องไปเหนี่ยวรั้งมันไว้เพราะเหนี่ยวรั้งไว้ก็ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษอย่างเดียวเขาก็จะไปตามทางของเขาสิ่งที่มาปรุงแต่งไปรูปนามนี้คืออะไรความแข็งเห็นไหมในร่างกายนี้มีความแข็งอยู่ความเหลวมองนี่ในรูปนามนี้มีของเหลวอยู่ความร้อนในรูปนามร่างกายนี้มีสิ่งที่ร้อนร้อนอยู่ความหวั่นไหวพัดไปมาคือลมมีอยู่ในร่างกายนี้มองไปก็เห็นไม่ต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์อะไรเลยเห็นด้วยรู้ด้วยถ้าสิ่งสี่สิ่งนี้แยกจากกันวันไหนมันก็ต่างคนต่างไปน้ำเขาก็ไปสู่ที่น้ำไฟเขาไปสู่ทางของไฟลมที่หายใจอยู่เขาก็ไปทางของลมดินเขาก็ไปทางของดินแล้วมันมีนิมิตหมายของความเป็นคนสัตว์อยู่ตรงไหนถ้าหากว่าไม่ไปยึดติดกับสิ่งที่เรียกว่าสมมุติญาติโยมทั้งหลายทุกคนรู้ว่าสมมุติไม่ใช่ของจริงเช่นบทละครโยมรู้ทุกคนนะบทละครไม่ใช่ของจริงหรอกไม่ใช่ของจริงแท้แต่เขาสมมุติมาให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้คนนี้จริงๆเขาไม่ได้ชื่อในตัวละครเขาไม่ได้ชื่ออย่างนั้นแต่ไปแสดง

ครเขาก็เปลี่ยนชื่อใหม่ให้ไปตรงกับบทละครที่เขาเขียนแต่โยมจะว่าจริงไหมล่ะจริงๆมันลูกคนนี้เป็นหลานฉันด้วยแต่มันไปแสดงละครเขาเลยเปลี่ยนชื่อมันใหม่ในเรื่องของละครในบทละครนั่นแหละเขาเรียกว่าสมมติให้เป็นในร่างกายนี้ก็เหมือนกันเขาสมมติถูกสมมติเรียกกันว่าคนที่แท้จริงคนไม่มีอยู่ในลักษณะความจริงที่เราจะพิสูจน์กันได้จากธาตุตามธรรมชาติแต่เราเรียกคนเอาอะไรมาเรียกถ้าหากไม่ใช่เรียกตามโบราณดึกดำบรรสมัยไหนไม่รู้แต่พอเรามาพิสูจน์เขาบอกว่าไม่มีคนไม่มีคนก็ไม่เชื่อที่นั่งอยู่นี่ก็ล้วนแล้วแต่คนทั้งนั้น แต่พอให้กระจาย ให้กระจายทุกสิ่งทุกอย่างในรูปนามนี้ออกมาตามชื่อที่เราเรียกกัน กระจายออกมาจริงๆโยมลองกระจายออกสิร่างกายของโยมทั้งหมดจากผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับพังผืดไตปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีเสเลตหนองเลือดน้ำมูกน้ำมัน32ชื่อมีชื่อคนอยู่ไหมมีชื่อคนยืนในพยางค์ไหนบ้างไหมที่เขียนมา32ชื่อไม่มีเลยนั่นก็ผมไม่นี่ก็คนเขามีชื่อกำกับของเขาอยู่โดยสมมติแต่คนไม่มีถูกเรียกเฉยไม่รู้ใครไปตั้งชื่อให้ก็ต่อกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เห็นไหมว่าจริงๆแล้วไม่มีเลยไม่มีเครื่องหมายของความเป็นตัวตนแม้จะพิสูจน์ทางเนื้อทางเลือดก็ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่านี่ของคนนั้นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้นามสกุลนั้นนามสกุลนั้นนามสกุลนี้ก็พูดไม่ได้บอกไม่ได้แต่เพราะเหตุที่เรายังขาดปัญญาที่แท้จริงจะไปรู้โดยปรมัตถธรรมของสภาวะที่เป็นอยู่ที่เราเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังจริงๆในหลังการนี้ถูกปิดบังอะไรมันบังไว้สันตติภาษาเขาเรียกว่าสันตติมันปิดบังอนิจจังที่เราไม่สามารถมองเห็นอนิจจังเพราะสันตติสันตติแปลว่าต่อเนื่องความทุกข์มีอยู่จริงแต่เราไม่มีปัญญาที่จะไปเห็นทุกข์จริงๆเพราะมันมีสิ่งปิดบังไว้สิ่งที่ปิดบังความทุกข์นั้นก็คืออิริยาบถที่เราก็ยอมรับมีอิริยาบถปิดไว้ไม่ให้เราเห็นความทุกข์ที่แท้จริงที่อยู่ในรูปนามนี้อนัตตาคือความหมายของความไม่มีตัวตนอะไรเลยเป็นของว่างของศูนย์แต่มันก็ถูกปิดบังไว้ด้วยคณะสัญญาแปลว่าก้อนสิ่งที่เป็นก้อนก้อนมันมาปิดบังความเป็นอนัตตาของสังขาร อายมลองพิสูจน์กันไปเป็นเรื่องๆว่าทำไมเราถึงมานั่งหลังคด นั่งหลังคดหลังแข็งที่พยายามนักหนาจะหาปัญญากันอยู่เนี่ยยมพัฒนาปัญญานะที่นั่งอยู่เนี่ยจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนไม่รู้แต่
มุ่งหมายของการที่มาปฏิบัติธรรมตรงนี้คือการมาพัฒนาปัญญาที่แท้จริงเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ปัญญามาเห็นความจริงของปัญจขันธ์ที่เป็นความจริงแท้หรือปรมัตถธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราพัฒนาแล้วปัญญาเรายังไม่พอยังไม่พอที่จะไปเข้าใจในความทุกข์ที่มีอยู่จริงแต่มันถูกปิดบังไว้ด้วยอินิยาบถเรื่องนี้จะมาพูดทุกครั้งแล้วก็พูดบ่อยครั้งมากแต่ก็อยากพูดเรื่อยๆถึงแม้จะซ้ำๆซากๆแต่ก็ต้องการให้โยมเข้าใจด้วยว่าทุกข์ที่มีอยู่ในร่างกายเรานี้เรามองไม่เห็นด้วยไม่มองไม่เห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งก็เพราะอิริยาบถนี่แหละมันปิดเอาไว้โยมเข้าใจความหมายของคำว่าอิริยาบถไหมอิริยาบถนั้นหมายถึงอะไรที่มันมีอำนาจมาปิดบังทุกข์ซึ่งมีอยู่จริงในร่างกายนี้แต่ทำให้เรามองไม่เห็นอิริยาบถของร่างกายรูปนามมีอยู่4 1อิริยาบถนั่งยอมเข้าใจมั้ยที่วันนั่งความหมายของคำว่านั่งมันหมายถึงอะไรท่าทางของการนั่งนั่นและอิริยาบถนั่ง2อิริยาบถยืนโยมรู้ไหมอิริยาบถยืนท่าทางของการยืนเป็นยังไง3 อิริยาบถเดินท่าทางของการเดินลักษณะอิริยาบถที่เดินเป็นอย่างไร4อิริยาบถนอนลักษณะท่าทางอิริยาบถของการนอนคืออย่างไร4อิริยาบถนี้เท่านั้นที่ปิดบังทุกข์อยู่ไม่ให้โยมเห็นทุกข์อย่างแท้จริง 100% เห็นรู้แต่เพียงเศษเสี้ยวที่เกือบจะแยกเปอร์เซ็นต์ไม่ได้โยมเห็นแต่เห็นแวบแวบเหมือนอย่างกับหิ่งห้อยแวบแวบโยมไม่เห็นความทุกข์กระจ่างแจ้งเหมือนกับดวงไฟแบบนี้ถ้าโยมเห็นความกระจ่างแจ้งของทุกข์เหมือนอย่างกับเห็นดวงไฟนี้โยมจะต้องวิ่งหนีจนหนีทุกข์จนไม่รู้จะหนีไปไหนอ่ะวิ่งจนสุดขั้วโลกอ่ะหนีอ่ะเพราะไม่ต้องการเลยไม่อยากมีเลยไม่อยากได้เลยไม่อยากอยู่กับมันเลยทุกนี้เพราะฉะนั้น เอามาดูอิริยาบถนั่งที่มันปิดบังทุกข์พูดถึงหลักคำสอนในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัทสาวกทั้งหลายปฏิบัติชนิดที่เรียกว่าให้เห็นทุกข์กำหนดทุกข์ให้รู้ 100% ทุกข์นั้นมีอยู่ในรูปนามร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นแต่ทำไมที่เรามองไม่เห็นทุกข์ 100%ที่เขาบอกอิริยาบถปิดบังไว้ทุกจะมีอยู่กับโยมตลอดเวลาเพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากจนไม่สามารถที่จะทนต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นมากได้ยกตัวอย่างที่โยมนั่งอยู่นั้นถ้าโยมนั่งแล้วโยมกำหนดทุกข์กำหนดดูอิริยาบถนั่งเฉยๆนะแล้วก็ดูรูปนั่งอย่างเดียวอย่าเปลี่ยนความคิดไปอื่นอย่าไปคิดถึงลูกอย่าไปคิดถึงหลาน
ย่าไปคิดถึงบ้านอย่าคิดถึงเงินทองอย่าคิดถึงเพื่อนฝูงให้ทำความรู้สึกกำหนดรู้ดูรูปที่นั่งนิ่งๆแล้วก็รู้อย่างชัดเจนด้วยสติปัญญาหรือเรียกว่าสติสัมปชัญญะกำหนดรู้เฉยๆสักครู่เดียวการที่โยมกำหนดดูอิริยาบถนั่งติดต่อเนื่องไม่เว้นระยะเลยนานสักครู่หนึ่งสิ่งที่จะติดตามออกมาให้โยมรู้มากก็คือทุกเวทนาที่มันมีอยู่เป็นประจำเป็นนิดอยู่ในร่างกายนี้พร้อมที่จะแสดงออกมาอย่างเต็มที่จากการนั่งโยมนั่งกำหนดดูรูปนั่งทุกมันก็จะออกมาออกมาออกมาออกมาออกมาสุดๆเลยสุดๆจนโยมไม่สามารถที่จะทนความทุกข์ทรมานทุกเวทนาที่มันบีบบังคับให้นั่งต่อไปได้มันบีบบังคับบีบบังคับจนเราไม่สามารถที่จะทนนั่งต่อไปได้มันทุกขนาดไหนและโยมเคยนั่งสังเกตดูรูปนั่งของตัวเองจนเกิดความปวดเมื่อยชนิดที่เรียกไม่สามารถจะทนนั่งต่อไปได้อะเคยหรือเปล่าถามดูตัวเองที่ว่าเคยหรือเปล่าทุกคนมีการนั่งทั้งนั้นแต่ไม่ได้นั่งแล้วกำหนดดูรูปนั่งพอนั่งตรงนี้แต่ส่งความรู้สึกไปที่อื่นเช่นนั่งดูทีวีโยมก็นั่งดูนะชั่วโมงกว่าๆทีก็สองชั่วโมงแต่นั่งอยู่ได้ถามว่าทุกข์ไหมทุกข์ทุกข์แล้วทำไมทนได้ตั้งสองชั่วโมง เพราะขยับตัวอยู่เรื่อยเห็นไหมการขยับทุกครั้งจะขยับน้อยขยับใหญ่ก็ตามมันเป็นการเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนอิริยาบถจากอิริยาบถเก่าให้มาเป็นอิริยาบถใหม่เพราะนั่งอยู่ตามอิริยาบถเก่าทนไม่ไหวทนไม่ไหวทนทุกเวทนาไม่ไหวคือทนปวดไม่ได้แต่การที่เราทนอยู่ได้เพราะส่งจิตไปอื่นส่งความรู้สึกไปอื่นไม่ได้นั่งกำหนดดูรูปนั่งต่อเนื่องส่งจิตไปอื่นไปคิดเรื่องอื่นไปดูเรื่องอื่นแล้วก็ปล่อยให้รูปนั่งนั้นเปลี่ยนแปลงก้มมั่งเงยมั่งเอ็นซ้ายมั่งเอ็นขวามั่งยืดขาบ้างหดขาบ้างยกแขนบ้างเหยียดแขนบ้างงอแขนบ้างตลอดเวลาเพราะการยืดขาเหยียดแขนต่างๆก้มเกยก้มเงยแล้วก็ไม่ก็ยืนหรือไม่ก็นั่งเก้าอี้เปลี่ยนเก้าอี้เป็นนั่งปั๊บเปียกเป็นนั่งขัดสมาธิตลอดเวลาที่โยมนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะถ้าหาก็ให้ใครสักคนหนึ่งมานั่งจดนะจดอิริยาบถที่โยมขยับนะโอ้โหโยมคิดว่ามันเท่าไหร่อ่ะนั่งสองชั่วโมงเนี่ยขยับเปลี่ยนกี่ครั้งคนนั่งไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่ได้กำหนดถ้ากำหนดแล้วจะเห็นว่าตลอดเวลาจะกระดุกกระดิกตลอดเวลาเลยจะนิ่งจริงๆละประมาณสัก10นาทีจะไม่ถึงหรอกไม่แขนก็ขาไม่ขาก็หลังไม่หลังก็เอวไม่เอวก็คอยังไงก็หันซ้ายหันขวาอยู่อย่างเงี้ยนั่นแหละอิริยาบถพวกนั้นแหละที่มันไปปิดบังความทุกข์ใหญ่โตมโหฬารเพราะอิริยาบถใหม่เกิดขึ้นทีไรความเจ็บปวดเกิดจากการนั่งนานๆมันก็ขยายตัวเขาเรียกว่ามันบรรเทาเพราะไอ้การกระดุกกระดิกไปแก้มันเป็นตัวแ
แก่ทุกข์ใหญ่ไงทุกข์ใหญ่คือทุกเวทนาทุกขยับแขนขยับขาเขาเรียกว่าสังขารทุกข์อันนี้โยมฟังและจำไม่ได้หรอกแต่เรื่องจริงอยากใจโยมพิสูจน์ทุกคนนะใครก็ได้สักคนหนึ่งนั่งมองคนนี้หน่อยนะเขานั่งอยู่นะพอเขาขยับตรงไหนเขาจดไว้ขยับก็จดนะขยับก็จดยกแขนก็จดกระดิกนิ้วก็จดหันหัวหันศีรษะก้มหนักเงยหลังก็จดหมดเลยตลอดเวลาหนึ่งชั่วโมงมาดูสิขยับซ้ายขวาหน้าหลังกี่ครั้งกี่คราวที่อยู่ได้สองชั่วโมงอย่างดูละครอย่างเงี้ยตาก็มองทีวีมือกับไฟนู่นขวานี่เหยียดแขนเหยียดขาเอ็นไหลเอ็นฝาเก้าอี้นั่งบางทีก็นั่งครึ่งนอนครึ่งเดี๋ยวก็นั่งมั่งเดี๋ยวก็นอนมั่งเดี๋ยวก็ยกขาไฟกันเดี๋ยวก็ นี่แหละอินิยาบทพวกนี้และเทียบไปปิดบังความทุกข์ โยมลองพิสูจน์สิโยมลองพิสูจน์ข้อเท็จจริงสิว่าโยมนั่งเฉยๆนิ่งแล้วก็กำหนดด้วยนะกำหนดดูท่าทางของการนั่งโดยความรู้สึกจริงๆหนึ่งชั่วโมงอะไรจะเกิดขึ้นกับรูปที่นั่งนั้นโยมจะคิดว่าโอ้ยอย่าว่าจะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงฉันก็ไม่ไหวแล้วเมื่อความทุกข์มันปรากฏออกมาในขณะที่โยมนั่งอยู่ตรงนั้นความทุกข์อันนั้นแหละที่มีอยู่ในรูปนั่งนั่นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่าให้กำหนดรู้ว่านั่งตั้งแต่เริ่มนั่งกำหนดจนถึง2ชั่วโมงไม่ไหวเพราะอะไรเพราะปวดเมื่อยมันบีบบังคับนั่งทนนั่งอยู่ไม่ไหวจะได้เชื่อเต็มร้อยว่าร่างกายรูปนั่งนี้มีแต่ปวดทั้งสิ้นมีแต่ทุกข์ทั้งสิ้นไม่มีสุขเลยหรือจะมีสุขบ้างที่เรียกว่าสุขวิปลาสเล็กๆน้อยๆไม่ใช่สุขถาวรยืดยาวอะไรเลยเล็กน้อยเท่านั้นเองถ้าหากว่าโยมได้นั่งกำหนดดูจนเชื่อมั่นเต็มร้อยว่าโอรูปนั่งท่าทางที่นั่งกำหนดหนึ่งชั่วโมงนี้ถ้าหากว่าไม่ขยับตายแน่ตายแน่ตายแน่ไม่ตายด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่งเป็นเน็บตายหรือไม่ก็อะไรสักอย่างมันไม่ไหวจริงๆแล้วมันก็จริงๆด้วยคือทนไม่ไหวหรอกจะได้กำหนดได้ว่ารูปนั่งไม่มีความสุขยิ่งนั่งยิ่งทุกข์ยิ่งนั่งยิ่งทุกข์ยิ่งปวดยิ่งเมื่อยยิ่งเจ็บหาความสุขไม่ได้เลย เมื่อมันหาไม่ได้ก็เปลี่ยนท่ายืนเพราะนั่งไม่ไหวแล้วมันทนไม่ไหวแล้วยืนแล้วโยมก็ยองยืนกำหนดรูปยืนเหมือนยังกำหนดรูปนั่งทำความรู้สึกไว้ก็ยืนทั้งหมดไม่ให้เปลี่ยนไปคิดนู่นจะไม่ให้เปลี่ยนท่าไปขยับนู่นขยับนี่ดูยืนเฉยๆประมาณสักถ้าชั่วโมงมันยังไม่มีก็2ชั่วโมงถ้าหากว่า2ชั่วโมงยังไม่เต็มที่ก็2ชั่วโมงครึ่งดูถึงว่าปวดเมื่อยกับการยืนนั้นมันจะมาให้โยมเห็นไหมมันจะมาให้โยมดูไหมมันจะมาให้โยมรู้ไหมนี่มันต้องเลือกพิสูจน์คำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ว่าถ้าให้พิสูจน์ได้เนี่ยเรียกให้มาดูมาดูทั้งบุญมาดูทั้งบาปพิสูจน์ได้ด้วยว่ามันเป็นสัจจะคือมันเป็นของจริงทีนี้เมื่อโยมยืนจนชั่วโมงก็ยังจะได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงยืนไปเรื่อยๆที่สุด
และที่สุดยอมจะมั่นใจเลยว่าการยืนกับการนั่งไม่แตกต่างกัน

นั่งเจ็บปวดอย่างไรยืนก็เจ็บปวดอย่างนั้นแม้แต่ยืนแล้วไปเดิน อิริยาบถเดินเดินไปเรื่อยกำหนดดูเดินไปเรื่อยสังเกตการเดินไปเรื่อยอย่าส่งจิตออกไปนอกการเดินสักพักหนึ่งโยมก็จะรู้ว่าแม้แต่การเดินก็ไม่แตกต่างกับการนั่งและการยืนที่ผ่านมาเต็มไปด้วยเจ็บด้วยปวดเต็มไปด้วยทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจนไม่สามารถจะเดินต่อไปได้ยังเหลืออิริยาบถหนึ่งอิริยาบถนอนนั่งนอนยืนเดินโยมลองนอนกันดูสินอนสักสองวันไม่ได้ไหมไม่ลุกกำหนดดูท่าทางของการนอนเฉยๆจะได้สักกี่ชั่วโมง โยมนอนกำหนดไปเรื่อยดูท่าทางของการนอนอิริยาบถนอนจนมั่นใจว่าแม้แต่การนอนก็หาความสุขไม่ได้มันทั้งเครียดมันทั้งอึดอัดบอกไม่ถูกไม่สามารถจะนอนต่อไปได้ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนหมดแล้วใช่ไหมไม่มีท่าอื่นแล้วใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนโยมจะมาตัดสินใจได้ไหมว่านอนยืนเดินเหมือนกันเปล่าเจ็บเหมือนกันไหมทุกข์เหมือนกันไหมทนไม่ไหวเหมือนกันไหมแล้วนอกเหนือจากยืนเดินนั่งนอนจะทำยังไงอีกกินเหรอยืนเดินนั่งนอนมันทุกข์แบบอย่างนั้นคิดว่าถ้าหากว่ากินมันจะทุกข์มากกว่ายืนนะทุกข์กว่าเดินทุกข์กว่านอนอีกแต่กินไม่หยุดที่พูดมาทั้งหมดนี้เพื่อจะชี้นำล่องให้โยมปฏิบัติธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใจหลอดไปจากความทุกข์คือต้องเข้าไปดูทุกข์เข้าไปเรียนรู้เรื่องความทุกข์ให้ชัดเจนเชื่อมั่นเต็มร้อยว่าสังขารรูปนามบรรจขันธ์ร่างกายนี้จริงๆแล้วไม่มีสุขเลยหาความสุขสักนิดเดียวไม่มีเลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่หากว่าพิสูจน์กันจริงๆพุทธเจ้าจึงบอกว่าสังขารร่างกายนี้เต็มไปด้วยทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์เพราะตัวสังขารมันเป็นตัวทุกข์อยากจะพ้นไปจากความเจ็บปวดหรือโศกเศร้าเสียใจที่เกี่ยวเนื่องกับรูปนามปัจจขันธ์นี้ได้โดยที่เรียกว่าทำลายความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นกูเป็นของกูไม่มีการยึดถือว่ามันเป็นตัวกูแขนกูขากูผมกูแม้แต่กระทั่งบ้านกูลูกกูหลานกูเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งว่าทั้งหมดที่เป็นของกูนั้นมันคือกระบวนการของความทุกข์ทั้งสิ้นนั่งคิดนั่งนึกนั่งรู้นั่งดูนอนคิดนอนนึกนอนรู้นอนดูยืนคิดยืนรู้ยืนดูให้ครบแล้วโยมไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องเชื่อตมาพูดนี้เชื่อความจริงที่ปรากฏอย่างชัดเจนแล้วก็แจ่มแจ้งว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาสรุปรวมว่าขันธ์ทั้ง5เป็นก้อนทุกข์เป็นรังของโรคเป็นประดุจดังหัวฝีถ้าโยมดู
ร่างกายนี้ปัญจขันธ์เป็นรังของโลกเป็นประดุจดังหัวฝีเป็นที่อาศัยอยู่ของทุกข์เต็มร้อยเมื่อพิสูจน์แล้วเชื่อเต็มร้อยว่าเป็นอย่างนี้จริงโดยสัจจะสัจจะก็แปลว่าจริงในสัจจะมันจะมีอริยสัจอริยสัจเป็นความจริงของพระอรหันต์เป็นความจริงของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าบัญญัติชี้ให้เห็นความจริงคือทุกขสัจทุกขสัจหมายถึงว่ารูปนามนี้เป็นทุกข์จริงไม่มีสุขหาสุขไม่ได้แม้แต่นิดเดียวแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้กำหนดไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาโดยถูกต้องอย่างแท้จริงก็ยังไม่เชื่อคิดว่าปัญจขันธ์นี้มีสุขเป็นความคิดที่ผิดพลาดวิปลาสสุขนั้นเป็นสุขมายาเป็นสุขที่เต็มไปด้วยความร้อนไม่ใช่สุขเย็นไม่ใช่สุขสงบด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมการศึกษาเรียนรู้เรื่องธรรมจ้องเรียนรู้เรื่องทุกข์ให้เห็นความทุกข์ที่ปรากฏเป็นของจริงอยู่ในรูปนามนี้ด้วยปัญญาถึงจะสามารถหลีกเลี่ยงทุกข์ให้พ้นไปจากความรู้สึกได้โดยมีจิตใจประกอบไปด้วยปัญญาเห็นว่าความสุขที่เคยคิดว่ามีอยู่ในร่างกายปัญจขันธ์นี้ที่แท้จริงมันเป็นแค่เพียงมายาหลอกเล่นเท่านั้นเองเราก็ไปหลงการหลอกไม่ได้เชื่อความจริงแต่หากว่าจะให้ดูรู้เชื่อความจริงต้องปฏิบัติพิสูจน์อย่างที่โยมกำลังทำอยู่นี้และในขณะที่โยมกำลังทำอยู่นี้มันเป็นเพียงเริ่มต้นเพิ่มปริมาณของความเพียรนี้ให้มากเพิ่มปริมาณของการทำความเข้าใจในหลักธรรมนี้ให้มากแล้วโยมรู้ด้วยปัญญาเมื่อโยมรู้ด้วยปัญญาจะมากหรือน้อยก็ตามทุกข์นั้นก็จะลดลงลดลงปัญญามากขึ้นทุกข์จะลดลงถ้าปัญญาเต็มร้อยทุกข์ก็หมดเมื่อปัญญาเต็มร้อยทุกข์หมดรูปนี้หมดนามหมดปัญจขันธ์หมดมีแต่เพียงสภาวะธรรมวันนี้แต่มาใช้เวลา2ชั่วโมงเลยมา5นาทีห้านาทีก็แถมให้หลวงพ่อสามารถหน่อยให้แถมไม่5นาทีแกจะได้เบาแรงไป5นาที อาสุดท้ายของวันที่ถือเสมือนวันพระคือวันเสาร์ที่โยมมุ่งมั่นตั้งใจว่าวันเสาร์เป็นวันอุโบสถพิเศษสำหรับชาวสังฆทานแล้วโยมก็พยายามมาสร้างสรรค์เพิ่มเติมบุญวาสนาบารมีของโยมที่เรียกว่าทำเพื่อชิงชีวิตนี้จากความแก่ชิงชีวิตนี้จากความเจ็บชิงชีวิตนี้จากความตายเพื่อให้เอาบุญก่อนที่มันจะแก่เต็มที่มันจะเจ็บเต็มที่และมันจะตายถึงที่สุดชีวิตนี้จะไม่ผิดหวังมากเกินไปที่ได้มาแล้วโดยบุญแล้วก็มาต่อบุญให้มากขึ้นต่อไปจะได้มีความสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปหรือยิ่งกว่านี้สุดท้ายนี้สุขใดปรารถนาใดเป็นเหตุทำให้โยมออกมาประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมรักษาศีลฟังธรรมให้ทาน

ด้วยความปรารถนาสิ่งใดๆขอสิ่งที่โยมปรารถนาจากการทำนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จตามความปรารถนาทุกประการ

0: เรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมตอนแรงแค้นแรงกรรมเดือนธันวาคมเป็นช่วงฤดูหนาวและเป็นเวลาเก็บเกี่ยวข้าวของชาวเหนือที่จังหวัดเชียงรายก็เช่นเดียวกันชาวบ้านจะร่วมใจกันเอามื้อเกี่ยวข้าวซึ่งเหมือนกับการลงแขกวันนี้เกี่ยวข้าวนาคนนี้อีกวันก็ไปเกี่ยวข้าวที่นาของคนอื่นจนเสร็จสารชายหนุ่มรูปหล่อก็ไปช่วยเขาเกี่ยวข้าวด้วยตอนเย็นหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านแต่สารยังเดินเล่นหากบหาปูหาปลาตามประสาวัยหนุ่มคึกขนองขณะที่กำลังเดินอยู่บนคันนานั่นเองเขาก็ต้องตกใจสุดขีดคุณพระช่วยงูอะไรตัวใหญ่เท่าแขนด้วยความตกใจผสมกับความกลัวเขาคว้าไม้และตีงูตัวนั้นทันทีตอนนี้มันตายแล้วเขาเอาไม้เขี่ยดูถึงได้รู้ว่าเป็นงูงวงช้างจะทำอย่างไรดีเขาคิดจะเอาไปแกงกินหรือเขาก็ไม่กล้าเขาจึงได้เอาฟางมากองสุมแล้วเอาไม้เขี่ยงูวางจุดไฟเผาจนหนังงูเกรียมเป็นจุดดำๆแล้วเขาก็เอาไม้เสียบงูเอาไปปักไว้ที่กระท่อมปลายนาด้วยไม่กล้าเอากลับไปบ้านนั่นเองจากนั้นเขาก็เดินกลับบ้านตามปกติรุ่งเช้าก่อนไปช่วยงานชาวบ้านเขาแวะดูที่กระท่อมปลายนาปรากฏว่าเจ้างูตัวนั้นหายไปมันหายไปไหนอาจจะมีใครเอาไปหรือตัวอะไรอาจจะเอาไปกินก็เป็นได้สารจึงเลิกสนใจงูตัวนั้นและลืมมันไปเสียสนิทตั้งแต่นั้นมาวันเวลาล่วงเลยมาถึงเกือบ20ปีวันนี้พ่อและภรรยาของสารพาเข้ามาที่โรงพยาบาลโรคทรวงอกถนนติวานนท์จังหวัดนนทบุรีเขาเป็นโรคเกี่ยวกับปอดมีจุดที่ปอดถุงลมโป่งพองวัณโรคปอดสารชายหนุ่มรูปหล่อในอดีตบัดนี้ทั้งผอมทั้งดำตามตัวมีจุดดำดำเต็มไปหมดไปทางไหนก็ไม่มีใครพูดด้วยเพราะต่างพูดกันว่าเขาเป็นโรคเอดส์ถูกสังคมรังเกียจพ่อของสารพาตัวลูกชายไปรักษามาหลายโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ดีขึ้นจึงพามาโรงพยาบาลโรคทรวงอกหลังจากเข้ารับการรักษาและคุณหมอให้ยาแล้วก็อนุญาตให้กลับบ้านเป็นระยะเขาเข้าออกโรงพยาบาลเป็นปีๆวันหนึ่งขณะที่เขาอยู่บ้านตอนเช้าภรรยาของเขาก็เรียกให้เขาไปใส่บาตรพระธุดงค์สารพาร่างอันผอมกระร่องเดินตามภรรยาไปใส่บาตรพระธุดงค์รูปนี้มาจากไหนสารก็ลืมถามแต่ท่านบอกกับสารว่า
1: โยมมันทำบุญทำกุศลอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรนะทำเขาไว้เขามาเอาคืน
0: สารรีบตอบท่านว่าไม่เคยทำอะไรใครเลยทำมาหากินสุจริตมาตลอดชีวิตพระท่านพูดต่อว่า
1: ทำสิโยมคนอื่นไม่รู้หรอกโยมต้องระลึกเอาเอง
0: สารยังคงยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรใครพระท่านพูดอีกครั้งก่อนเดินจากไปว่า
1: ทำสิ

โยมยังเสียบเขาประจานอีกด้วยถ้าเป็นไปได้ให้บวชอุทิศส่วนกุศลให้เขาขออโหสิกรรมกับเขาเสียอาตมามาบอกแค่นี้ล่ะเจริญพรพระธุดงค์เดินจากไปแล้วสารยังคงยืนนิ่งและคิดว่าตัวเขาทำอะไรไว้เมื่อไหร่ทันใดนั้นภาพงูงวงช้างก็ได้ผุดขึ้นในมโนสำนึกใช่แล้วเมื่อ20ปีก่อนเขาฆ่างูตัวนั้นแล้วเสียบไม้ไว้ที่กระท่อมปลายนาสารได้นำเรื่องนี้มาเล่าให้พ่อและภรรยาฟังต่างปรึกษากันว่าไปหาหมอตรวจคราวหน้าจะขออนุญาตหมอไปบวชหลังจากได้พบคุณหมอและพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอีกรอบคราวนี้คุณหมอแจ้งให้ญาติทำใจเพราะคนไข้จะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วอย่างมากก็อยู่ได้ไม่เกิน6เดือนเพราะปอดเข้าเหลือน้อยมากทั้งพ่อและภรรยาจึงได้ขออนุญาตเอาสารกลับมารักษาที่บ้านสารเองก็ทำใจแล้วจึงบอกพ่อให้พาไปบวชที่เชียงรายบ้านเกิดปรากฏว่าผลการตรวจเลือดตรวจสุขภาพไม่ผ่านบวชไม่ได้วัดแถวนั้นไม่มีวัดไหนรับพ่อและญาติญาติก็ไม่ละความพยายามใช้เส้นสายพาสารหาวัดบวชจนได้เป็นวัดทางภาคกลางแห่งหนึ่งวันที่พ่อโกนผมให้สารราศีก็จับทันทีจากหน้าที่เคยดำคล้ำก็เริ่มกลับมามีน้ำมีนวลผุดผ่องขึ้นสารตั้งใจบวชอุทิศบุญให้เจ้างูตัวนั้น9วันเต็มจากวันนั้นถึงวันนี้สารมีอายุต่อมาได้เกือบ4ปีแล้วเขายังคงใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าโรคที่เขาเป็นจะยังรักษาไม่หายแต่เขาก็ไม่กังวลอีกแล้วชีวิตที่เหลืออยู่จะตั้งใจทำแต่กุศลกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆต่อไปณตังกัมมังกตังสาธุยังกตวาอนุตปติทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลังกรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดีเรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมตอนแรงแค้นแรงกรรมโดยจันงามรัตนพร

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การฝึกสมาธิก็เป็นอุบายของการปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์แล้วก็แบบพระพุทธเจ้าสอนอุบายพระพุทธเจ้าสอนก็คือการให้ดูลมหายใจคนที่ดูลมหายใจตัวเองได้นั่นน่ะคือคนมีสติสมบูรณ์ถ้าคนดูจิตตัวเองได้ด้วยก็เป็นบุคคลที่มีสมาธิแล้วก็ปัญญาควบคู่กันการที่เราดูลมหายใจของเราได้นั้นเป็นเรื่องทำใจได้เป็นเรื่องเริ่มต้นจากการฝึกสมาธิเป็นถ้าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้ก็ยังฝึกสมาธิไม่เป็นยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเราเริ่มต้นกันง่ายๆก่อนเอาแค่จับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจก่อนว่าเราทำได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็จะรู้ว่าการดูลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับพวกเราพระพุทธเจ้าทรงทำสมาธิตอนที่อยู่โคนต้นโพธิ์พระองค์ก็ใช้อนาปานุสติกำหนดอัสสาสะปัสสาสะให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกก็เรียกว่าศึกษาแปลว่าเรียน

ใจเข้าหายใจออกก็คือการเรียนตัวเองเรียนที่ลมหายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างคือให้พิจารณารู้จักตรงนี้ก่อนรู้จักว่าเรามีลมหายใจระยะใดศึกษาตรงนี้ก่อนอย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นมากเรื่องเอาเรื่องเดียวเราคิดแค่เรื่องเดียวก่อนกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเรื่องเดียวก่อนไม่คิดถึงเรื่องเก่าไม่คิดถึงเรื่องใหม่ไม่คิดถึงเรื่องภาวนาแบบอื่นเริ่มต้นทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่แหละเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นฌานเป็นญาณเป็นวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากการดูลมหายใจตัวเองได้ชัดเพราะลมหายใจของเรานั้นมีมาแต่เกิดมาจากคันมารดาก็มีลมหายใจเลยมีไปยันน่นวันตายเลยหมดลมเมื่อไรก็หมดชีวิตเมื่อนั้นเราถูกลมเลี้ยงรอเลี้ยงลมเป็นสายใยชีวิตลมพาไปลมพามาลมพาเดินลมพานั่งพานอนที่เดินยืนนั่งนอนกินได้พูดได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าเพราะมีลมหายใจออกจิตเป็นผู้สั่งก็ดีจิตเป็นผู้สั่งให้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินแต่ก็ต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถึงจะมีจิตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ลมจึงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่จิตก็เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้านายคอยปรุงแต่งให้กายทำอย่างนั้นให้กายทำอย่างนี้เมื่อเรามาหยุดจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเสียหยุดจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังของเราเสียหยุดจิตไว้ที่อาการ32เสียนั่นก็คือสติเกิดขึ้นเมื่อสติติดต่อกันทุกลมหายใจสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็ย่อมรอบรู้ในการปรุงแต่งของสุขและทุกข์และดีไม่ดีดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็จะรู้การปรุงแต่งจิตตสังขารรู้ความปรุงแต่งของจิตเราเมื่อก่อนเราไม่สงบเราก็ไม่รู้เรื่องแต่พอสงบเราก็รู้เรื่องเลยว่าจิตเราปรุงแต่งอย่างไรนี่การเริ่มต้นวิธีการฝึกง่ายๆฝึกตามที่พุทธเจ้าให้ฝึกไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากเลยเรื่องการฝึกสมาธิเบื้องต้นทำกลางที่สุดเพราะทุกคนก็มีลมหายใจของตัวเองเดียวเพียงแต่เอาจิตใจมาสนมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจของเราว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราศึกษาดูจนรู้ชัดรู้ละเอียดอ่อนทุกลมหายใจเลยว่าเรานี่หายใจอย่างไรเมื่อก่อนเราไม่เคยดูเลยเรามีมาตั้งแต่เกิดเราไม่เคยดูลมหายใจเราเลยว่าเรานั่งแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลานอนแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลากินแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลาเดินเวลายืนเวลาพูดเวลาคิด

เราไม่เคยดูลมหายใจเลยว่าลมหายใจเรานั้นหยาบหรือละเอียดหรือร้อนหรือเย็นหรือหนักหรือเบาเมื่อเราเอาจิตน้อมมาดูที่ปลายจมูกสองช่องเราก็จะเห็นชัดในลมหายใจของเราเรียกว่าอาสาสะปัสสาสะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาลมเข้ากระทบลมออกกระทบถ้าเรายังไม่สงบเราก็ใช้บริกรรมแบบสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทธหายใจออกท่านก็นึกว่าโธเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โธนี่เป็นวิธีบริกรรมสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทธหายใจออกท่านก็นึกว่าโธเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โธนี่เป็นวิธีสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทธหายใจออกท่านก็นึกว่าโธเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พุทธหายใจออกก็โธนี่เป็นวิธีสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทธหายใจออกท่านก็นึกว่าโธเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โธนี่เป็นวิธีสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทธหายใจออกท่านก็นึกว่าโธเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โธนี่เป็นวิธีบริกรรมเลยไม่สงสัยไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่หดหู่ไม่ท้อถอยไม่ง่วงเหงาหอนอนไม่

ปวดไม่เมื่อยไม่จิตใจก็จะยกอยู่กับรู้อุเบกขาเอตกตาเป็นอารมณ์เราก็ต้องฝึกโอปินิโกน้อมเข้ามาเห็นอาการตามที่สองนึกถึงตัวเราให้มากตัดทิ้งจากการนึกถึงคนอื่นไปหมดเลยจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีก็ไม่เก็บมาคิดเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นไม่เอามาใส่ใจคือทำใจให้ว่างอย่างเดียวเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธเจ้าคือรวมจิตไว้หนึ่งเดียวรู้ก็รู้เฉพาะกายกับจิตเท่านั้นเองไม่รู้กายจิตคนอื่นเห็นก็เห็นกายกับจิตตัวเองไม่เห็นกายคนอื่นจิตคนอื่นเห็นลมหายใจก็เห็นลมตัวเองไม่ต้องไปรู้ลมคนอื่น

นี่เราเริ่มต้นเป็นเราจับลมหายใจเป็นก็แสดงว่าเราภาวนาเป็นแล้วเราสงบได้แล้วเรารู้เรื่องแล้วว่าวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นคือดูลมหายใจหรือว่าภาวนาเป็นก็ไม่มีเรื่องอื่นเพียงแต่เอาจิตมาไว้กับลมหายใจให้ได้อย่าให้ไปสับสายคิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเรื่องเก่าก็พยายามตัดทิ้งเรื่องใหม่ก็พยายามไม่คิดถึงให้กำหนดสติรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์เห็นกายนั่งชัดอยู่ตลอดเวลาเห็นลมชัดอยู่ตลอดเวลา

ป็นวิธีการกำหนดลมหายใจก็ใช้ได้บางคนกำหนดลมหายใจก็สงบสามารถจะทำสมาธิลึกซึ้งละเอียดอ่อนลงไปได้โดยการพิจารณาลมหายใจบางคนสติยังไม่เพียงพอสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ใช้บริกรรมว่าพุทลมเข้าโทลมออกก็สงบได้สงบไปตามพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจก็เบากายก็เบาใจก็สงบกายก็สงบ

ก็มารู้เรื่องพุทโธตลอดเวลาคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งต้นคิดไม่ดีก็กลับมาตั้งต้นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นพุทโธที่ลมหายใจใหม่เรียกว่าตั้งต้นถูกต้องแล้วเราตั้งอยู่ได้ไม่กลิ้งไม่โค่นไม่ล้มไม่เสียหายก็คือตั้งสติอยู่กับลมหายใจได้แล้วดึงรั้งจิตกลับมาตลอดเวลาไม่ปล่อยจิตให้เสียอย่างอื่นพระจิตคนเราชอบคิดนึกกังวลเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาหรือคิดนึก

ที่อยากจะเป็นไปในอนาคตอยากจะทำโน่นคิดนี่ไปโน่นไปนี่เราก็พยายามตัดว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราคิดอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดอะไรก็ควรปล่อยวางให้ดับไปกลับมารู้อยู่ตลอดเวลารู้กายเฉยรู้จิตเฉยรู้กายว่างจิตว่างกำหนดสว่างสงบที่ลมหายใจของเราเรื่อยๆไป

ถ้าพุทโธยังกำหนดจิตไม่อยู่ก็ใจนับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโธก็หนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจนึกโธก็สองหายใจเข้าพูดหายใจออกออกโธก็สามพุทลมเข้าโธออกสี่พุทโธห้าพุทโธหกพุทโธเจ็ดพุทโธแปดพุทโธเก้าพุทโธสิบก็นับทีละคู่ละคู่ไปถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโธออกเก้าพุทลมเข้าโธออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปใหม่พุทลมเข้าโธออกหนึ่งพุทลมเข้าโธออกสองเรื่อยไปถึงยี่สิบก็ลงมาใหม่สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดแล้วก็ลงมาหนึ่งจากสิบมาหนึ่งใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึงสามสิบแล้วก็ลงมาทีละคู่ละคู่ไปถึงหนึ่งใหม่เมื่อนับอย่างนี้แล้วจิตก็จะเพลินอยู่กับลมหายใจก็เป็นวิธีทำให้จิตสงบด้วยอุบายที่สามอุบายที่หนึ่งนั้นดูลมหายใจก็สงบอุบายที่หนึ่งไม่สงบก็เป็นอุบายที่สองคือพุทลมเข้าโธลมออกแต่อุบายที่สองยังไม่สงบก็เป็นอุบายที่สามด้วยการนับลมหายใจกลับไปกลับมาจนถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนก็นับจนจิตนั้นเราเลิกคิดเรื่องคนอื่นอยู่กับลมหายใจนี่เป็นอุบายที่สามตัวแรแต่ว่าเราจะอุบายที่หนึ่งสงบก็ใช้แต่อุบายที่หนึ่งอย่างเดียวก็ใช้ได้ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สองถ้าใช้อุบายที่สองสงบก็ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สามแต่อุบายที่สามสงบก็ไม่ต้องไปสงสัยอุบายที่หนึ่งที่สองก็กำหนดอุบายที่3ต่อไปไม่ต้องไปกำหนดอุบายที่4ก็ให้เข้าใจอยู่ตรงนี้จิตเราก็จะวางสว่างว่างสงบเฉยอยู่ในอารมณ์เดียวพุทธะเกิดที่จิตธรรมะเกิดที่จิตสังฆะเกิดที่จิตกุศลบวงก็เกิดที่จิตทั้งหมดไม่มีเกิดที่ใครก็ขอให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่ทุกขั้นตอนของลมหายใจของเรา

เราต้องอดทนการนั่งต้องอดทนต้องทนอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาได้จึงจะตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงอดทนมากนั่งอยู่โคนโพนั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยตลอดคืนถึง1สัปดาห์อุทิศกายอยู่กับความสงบเมื่ออุทิศกายจริงๆแล้วจิตก็ยอมสงบจิตไม่ทำอันตรายอะไรทั้งหมดจิตไม่มีเมื่อจิตภาวนาก็จะเป็นการอุปการะกายให้มีความสุขกายที่เร่าร้อนกายที่หนักก็จะเป็นกายที่เบากายที่ปวดเมื่อยก็จะหายปวดเมื่อยกายที่เร่าร้อนก็จะสงบเย็นลงก็จะดับเวทนาจากจิตที่ภาวนาเป็น

เมื่อเราอดทนได้ไม่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยไม่กลัวง่วงเหงาไม่กลัวเหานอนไม่กลัวเวลานี่จะหมดไปตั้งสติอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเราปฏิบัติตามธรรม

บางคนนั่งไม่สงบไม่นั่งดีกว่านั่งเลยเดี๋ยวเป็นบาปคิดโน่นคิดนี่ไม่ดีเป็นด่าพระเถียงพระหรือคิดอะไรไม่ดีก็ไม่เอาไม่นั่งดีกว่าไปนอนดีกว่านอนก็เลยไม่ได้อะไรแต่ที่จริงนั่งนั่นแหละจะเกิดตัวสติสมาธิปัญญาที่เกิดจิตมันคิดอะไรดีไม่ดีเราก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปนะเบาจิตมันก็เบื่อหน่ายเลิกคิดไปเองพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เลิกคิดไปเองแต่เข้ากับจิตก็ว่างเองสว่างสงบไอ้ที่ปวดปวดมันเมื่อยก็หายไปไอ้ที่ง่วงเหงาเขานอนก็หายไปไอ้ที่ฟุ้งซ่านลำคาญใจก็หายไปก็กลายเป็นเอตคตารมณ์มีอารมณ์เป็นหนึ่งกายก็สบายจิตก็สบายเบาสบายสว่างสงบเย็น

มันเป็นอุบายทั้งหมดภาวนาเนี่ยจะเป็นหนอเป็นสัมมาอรหังเป็นรูปเป็นนามเป็นต้องการให้จิตตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้รู้จักละให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางเท่านั้นเองเป็นเรื่องอุบายทั้งหมดภาวนานี่เป็นตัวเบื้องต้นสมาธิเป็นของท่ามกลางปัญญาเป็นของที่สุดพอถึงปัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาพุทโธก็ไม่ต้องหนอก็ไม่ต้องสัมมาอรหังก็ไม่ต้องรูปนามก็ไม่ต้องเพียงแต่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเดียวรูปพิจารณาเวทนานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาจิตตานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาธรรมานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมก็ปล่อยวางเป็นแต่เบื้องต้นต้องภาวนาก่อนเหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องมีฐานก่อนมีศีลมีฌานมีศีลมีภาวนาตามลำดับไม่ใช่ขึ้นต้นแล้วไม่ให้ฐานไม่รักษาศีลเอาแต่ภาวนาทีเดียวไปไม่ได้ไม่มีต้นจะมีดอกมีใบไม่ได้ไม่มีต้นจะไม่มีรากไม่มีรากไม่มีดอกไม่มีใบก็ไม่มีต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นฐานศีลภาวนาจึงเป็นรากจึงส่งให้มีดอกมีผลมีใบได้ฉะนั้นการปฏิบัติจะต้องเริ่มต้นเป็นกำหนดลมหายใจในเริ่มต้นเป็นแล้วอย่าไปสงสัยอะไรอาจารย์กี่ร้อยอาจารย์กี่พันอาจารย์ก็ต้องเริ่มต้นจากการอานาปานสติเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องมาเห็นกายเห็นจิตอยู่นั่นเองหนอก็ต้องเห็นกายเห็นจิตพุทโธก็ต้องเห็นกายเห็นจิตรู้กายคิวจิตสัมมาอรหังก็ต้องรู้กายรู้จิตเพราะจิตมันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานยกเป็นรูปรู้เป็นนามก็ต้องรู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามก็รู้เรื่องของกายของจิตหนีไม่พ้นความจริงอย่าไปสงสัยอะไรมากเรื่องเอาแค่อย่างเดียวก็พอที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกศีล227ไม่ต้องไปรักษาแค่จิตดวงเดียวได้ไหมพระภิกษุบวชใหม่บอกได้พระเจ้าค่ะเอาไม่ต้องไปคิดอะไรต่อไปนี้เดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตทุกลมหายใจดูแต่จิตได้ไหมบอกได้ง่ายดีดูจิตตัวเองก็เลยนั่งดูจิตนอนดูจิตกินคิดนึกอะไรก็ดูจิตจิตคิดอะไรก็รู้ทันหมดผลที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7วันเพราะดูจิตเป็นภาวนาอะไรแล้วก็ต้องมาถึงจิตหมดเลยนั่นจึงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าสอนที่แรกบวชใหม่สงสัยโอ้โหนนก็ต้องถือนี่ก็ต้องถือนนก็ต้องเรียนนี่ก็ต้องเรียนหน่อยมันวุ่นวายเหลือเกินศึกไปดีกว่าเพราะวิธีการปฏิบัติพุทธเจ้ามากเหลือเกินกรรมฐานต้อง40อาจารย์ก็มากก็เลยพระเจ้ารู้ใจบอกว่าดูแค่จิตอย่างเดียวพอแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตครูบาอาจารย์อยู่ที่จิตพระไตรปิฎกอยู่ที่จิตบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่จิตก็คอยตามดูจิตอย่างเดียวพอจะคิดอะไรก็คอยดูตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นไม่ไปติดอดีตอนาคตไม่ไปติดว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เรารู้อย่างนั้นรู้ก็คือปล่อยวางเป็นนั่นเองรู้เกิดรู้ดับรู้ว่าเกิดได้ก็ดับได้ไม่สงบเดี๋ยวก็สงบสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบมันก็เป็นอยู่ในจิตของคนเรามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมันเป็นปัจจตังมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตทุกคนมันมีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันก็แสดงของมันไปปรุงแต่งคิดนึกของมันไปตามอารมณ์ตามที่มันมีอยู่ในใจมีมากก็คิดมากมีน้อยก็คิดน้อยกิเลสมากก็สงสัยมากกิเลสน้อยก็สงสัยน้อยไม่มีกิเลสหมดสงสัยเลยเพราะมีแต่ปัญญาล้วน

เราก็มีอุบายแล้วอุบายของเรามีแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก็ได้เคยสัมมาหลังก็สัมมาหลังก็ได้แต่อย่าลืมเรื่องกายเรื่องจิตเคยกำหนดรู้รูปนามก็อย่าทิ้งเรื่องกายเรื่องจิตกำหนดหนอก็ได้ยุบผ่องอยู่ที่ท้องกำหนดจะลืมเรื่องจิตให้เข้าใจจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตเราสงบหรือไม่จิตกำลังคิดอะไรสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ก็ต้องตามดูกายกับจิตเป็นอารมณ์การภาวนาบริกรรมเป็นอุบายทั้งหมดเหมือนเราจะเดินมากรุงเทพเนี่ยเดินมาจังหวัดไหนก็ได้เดินมาทางเรือก็ได้ทางรถก็ได้ทางรถไฟก็ได้บนเครื่องบินก็ได้ก็มาถึงกรุงเทพเหมือนกันแต่มาต่างๆกันมาด้วยอุบายต่างๆที่ใช้ยานพาหนะมาจะถึงเร็วถึงช้าก็ถึงเหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันวิธีใดก็ถึงความสงบเหมือนกันเข้าถึงกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเข้าถึงธรรมะอันเดียวกันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันที่สุดของธรรมะคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเข้าใจความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแตกดับของรูปนามของกายใจ

เราไม่ต้องไปบังคับจิตบังคับไม่ได้จิตจิตบังคับยิ่งคิดมากบังคับไม่ให้คิดบังคับให้คิดดีก็บังคับไม่ได้บังคับไม่คิดไม่คิดไม่ดีก็ไม่ได้ต้องปล่อยเฉยๆพุทโธไว้เฉยๆทำมังว่างทำสว่างเฉยๆรู้ว่ามันคิดอะไรก็เฉยๆไม่ไปดีใจเสียใจกับมันไม่ไปบังคับยิ่งบังคับยิ่งเครียดบังคับลมหายใจก็ไม่ได้บังคับความคิดก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางรู้มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือถูกต้องแล้วเป็นธรรมชาติแล้วที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเราก็เป็นแล้วนี่เราทำสมาธิเริ่มเป็นแล้วเพราะเราดูลมหายใจได้นี่เราเข้าใจของเราแล้วเราก็จะเกิดวิตกวิจารวิตกแปลว่าอะไรวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารแปลว่าอะไรวิจารแปลว่าพิจารณาจนเห็นลมของใจของเราชัดจนพิจารณาลมศึกษาลมตัวเองว่าหยาบละเอียดร้อนเย็นจนเข้าใจในกองของลมก็เรียกว่าเป็นวิจารเมื่อวิจารณาญาณวิจารวิตกวิจารมากขึ้นมากขึ้นยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเรียกว่าวิจารมากขึ้นติดต่อกันไปยาวนานก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็เกิดปีติปีติก็เกิดขนลุกขนชันน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนี่เกิดปีติแล้วจากอารมณ์ฌานหรืออารมณ์ปีติ

ปีติเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกายก็เบาใจก็เบาเหมือนจะเหาะจะลอยไปบางคนก็เหาะลอยไปเลยโดยทางจิตแต่เราก็ให้กำหนดลมหายใจไว้อย่าปล่อยให้จิตไปคิดอื่นเมื่อปีติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลมีความสุขอย่างมากเลยความสุขก็มาแทนดีใจสุขสบายไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบสุขเพราะความสงบเกิดขึ้นมากในใจเราเมื่อสุขมากเต็มที่มันก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากจะสุขต่อไปมันก็เฉยสุขจนอิ่มบนผลไม้เนี่ยสุขจนต้องหล่นลงมาลิ้มรสได้เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากกินต่อไปก็อิ่มแล้วก็สบายเป็นอุเบกขาเป็นเอตคตาเราก็กลับมาพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นได้ยังไงในความสงบของเราให้เห็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้เกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราเฉยก็มีสุขก็มีอุเบกปิติก็มีวิตกวิจารก็รู้จักเลยว่านี่ธรรมะทำที่เราได้พบแล้วในตัวเราในจิตของเราเราก็เกิดความมีกำลังใจที่เราจะปฏิบัติต่อไปไม่ท้อถอยแต่พอเราลงทุนแล้วเราได้แล้วมีความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าเราเกิดปีติเกิดความสงบความสงสัยก็หายหมดเลยคราวนี้นั่งสมาธิเมื่อไหร่ก็ไม่มีความสงสัยรู้แล้วว่าสมาธิเป็นที่เกิดขึ้นกับใจเราได้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับความสงบความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็มากขึ้นความอดทนก็มากขึ้นความว่างความสว่างสงบก็มากขึ้นไม่อึดอัดขัดเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วความปวดเมื่อยก็หายไปเคยปวดเคยเมื่อยนั่งพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่พลิกแล้วพลิกอีกแล้วรู้สึกว่าเบาสบายโล่งโปร่งใจของเราอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมาธิทำปัญญาเกิดขึ้นได้

เราต้องสำรวมให้มากขึ้นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเราจะไม่พูดคุยอะไรพยายามอดทนวางเฉยให้เป็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปเบาๆไม่ลุกพุดพัดไม่นั่งพุบพับจะทำลายสมาธิคนอื่นเขาเมื่อเราพิจารณาขั้นที่3แล้วก็เป็นอุบายขั้นที่4พิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาอยู่ที่ผมของเราก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งในหลายวันก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเกิดการพิจารณาขึ้นมาในจิตของเราเราเริ่มมีอุบายด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรที่พุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อเราพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมามากๆขึ้นเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราวิเศษกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็หมดไปเพราะเราพิจารณาเห็นผมขนเล็บหนังของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงใจของเราก็จะละตัวตนได้

นี่ก็เป็นอุบายขั้นที่4ถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณามากเท่าไรก็ยิ่งดี

การอุบายเราขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งในผมขนเล็บผนังก็ถือว่าเราได้เป็นไปตามอุบายที่เราพิจารณาธรรมที่พุทธเจ้าสอนจิตของเราก็จะเบาสบายหรือจะเอาเป็นอารมณ์ตลอดไปก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานติดตามดูรู้ลมหรือติดตามดูรู้จิตตัวเองเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามที่สี่แล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าหนังของเราหุ้มกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะไปถึงปลายเท้าหุ้มรอบกายก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็หนังพิจารณาหนังภายในหนังเป็นเนื้อตอนเนื้อเอาหนังออกไปก็มีแต่เนื้อพิจารณาหนังหลุดไปจากเนื้อก็เป็นเนื้อหนังออกไปก็เป็นเนื้อเมื่อเนื้อออกไปก็เป็นเส้นเอ็นเมื่อเส้นเอ็นออกไปก็พิจารณาออกไปก็เป็นโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลาร้ากระดูกแขนพิจารณาเรื่อยกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเป็นท่อนเป็นตอนที่คนเขากลัวผีกันนะตัวผีว่าเป็นโครงกระดูกแต่ที่จริงแล้วตัวเราก็คือผีมีโครงกระดูกอยู่ในกายเราถ้าเอาเนื้อออกไปก็เหลือแต่โครงกระดูกมีทุกอย่างเหมือนโครงกระดูกคนอื่นพิจารณาโครงกระดูกแล้วก็พิจารณามีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีกระเพาะอาหารเกาไม่มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาเห็นกายภายในก็เราเป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ว่ามีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในกายของเรามีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุพิจารณาเห็นกายของเราความเห็นของเราก็จะกลายเป็นการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาจิตเราก็จะเบาสบายปล่อยวางเป็นก็เรียกว่าพิจารณานี่เป็นการหัดปล่อยวางพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟพิจารณากายเรามีวิญญาณธาตุมีช่วงว่างในร่างกายก็อาศัยกายอยู่พิจารณาเห็นว่าคนเราไม่มีอะไรตั้งอยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองไม่มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีแก่นไม่มีความมั่นคงแข็งแรงอะไรก็จะต้องรักษาลมให้ใจไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยแต่ว่ากายคนเราก็ต้องมีเจ็บมีไข้มีป่วยมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายมีทุกข์อยู่ตลอดทุกลมหายใจก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดที่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อกายมันไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เราก็เอาจิตของเราปล่อยวางให้เป็นสงบให้เป็นภาวนาให้เป็นจะได้เป็นอารมณ์ธรรมตอนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะได้นั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกกายใจของเราทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้าย
ยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมทั้งสัตว์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ตามบารมีของเรา

วันนี้เป็นวันอุโบสถนะครับขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมเพียงกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูทยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูทยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูทยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

ทายะเอเกติสรเนนาสหะปัญจสีลานิยาจามะเอเกติสรเนนาสหะอัต

0: คันธายะเอเกติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรเนนะสหะอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะกัมมนังนิทิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังส

0: มาธิยามิ
1: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถให้รับข้ออภรรมผู้ที่สมาทานศีลห้าให้รับข้อกามีอภรรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อภรรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปพึงว่าพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลห้าให้หยุดเพียงเท่านี้ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงสมาทานต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจคีตวาติตะวิสุกทัสสนามาลาคันตะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ัจคีตวาติตะวิสุกทัสสนามาราคันทะวิเลปะนะธารณะมันดานะวิภูสนัทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ต่อไปผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงกล่าวคำอธิษฐานตามดังนี้อิมังอัตถังคสมนาคตัง
0: อิมังอัตถังคสมนาคตัง
1: พุทธปัญญตังอุโปสถัง
0: พุทธปัญญตังอุโปสถัง
1: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
0: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
1: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
0: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
1: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
0: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
1: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
0: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
1: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
0: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
1: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
0: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
1: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
0: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
1: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
0: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
1: นับตั้งแต่เวลาวันนี
0: ้นับตั้งแต่เวลาวันนี้
1: ขอกุศลผลบุญอันนี้
0: ขอกุศลผลบุญอันนี้
1: จงเป็นพลวะปัจจัย
0: จงเป็นพลวะปัจจัย
1: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
0: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
1: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
0: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิอัตถะจะอุโปสถะสีลวเสนสาธุกังกตวาอัปมาเทนรักขิตภานิ
0: สาธุ
1: สีเลนะสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภกสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: สาธุ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพชสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตาก พระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: การฝึกใจนี้เป็นของทำยากทำใจให้อยู่เป็นหนึ่งนั้นยาก

เรื่องราวต่างๆเพราะใจคนเราเป็นอย่างนั้นจึงว่าพระนิพพานจึงอยู่ไกลส่วนนิพพานอยู่ไกลก็เพราะว่าใจมันไม่ยอมว่างใจไม่ยอมนิ่ง จึงต้องเพียรพยายามทำใจของเราเนี่ยให้มันว่างให้มันนิ่งจึงต้องเอาใจทำสมาธิทำบ่อยใจมันก็เคยชินไปเองก็ดึงกันไปดึงกันมาธรรมะก็ดึงเข้าสู่ความสงบโลกีก็ดึงไปสู่ความคิดวุ่นวายความสร้างสรรค์ของมันโลกีมันดึงไปสร้างสรรค์เพื่อจะแบกให้มีภาระมากขึ้นอยากจะได้โน่นอยากจะได้นี่อยากจะเป็นโน่นอยากจะเป็นนี่อยากจะมีโน่นอยากจะมีนี่อยากจะไปโน่นอยากจะไปนี่อยากจะกินอย่างโน่นอยากจะกินอย่างนี้อยากจะพูดอย่างนั้นอยากจะพูดอย่างนี้มันก็มีอารมณ์อยากเข้ามันดึงรั้งหัวใจไม่ให้ยอมหยุดคิดมันก็คิดของมันไปอย่างนี้คิดไปแล้วเดี๋ยวมันก็คิดอย่างโน้นต่อพุทธเจ้าเห็นว่าสมุทัยคือความอยากไม่มีสิ้นสุดนอกจากมรรคผู้รู้ใจตัวเองเข้าไปกำหนดรู้ความอยากนั่นแหละจึงจะดับทุกข์ดับเมื่อดับไปได้มันก็ไปตามอารมณ์เป็นสมุทัยถ้ามีความรู้เท่าทันใจตัวเองก็เป็นมรรคสัตว์ก็ไปประหารความคิดอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานอารมณ์ก็เป็นนิโรธได้ขณะหนึ่งดับจิตตัวเองไม่ใช่ไปดับที่ไหนดับจิตตัวเองดับไม่ได้ก็คิดต่อไปอีกใจคนเราก็เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยตั้งแต่เกิดมายันตายก็ยังไม่หยุดคิดสักทีแล้วใจดวงนี้ก็เกิดมานับความเปลี่ยนสังขารร่างกายไม่ถ้วนนับความเปลี่ยนไม่ท้วนหรือว่าเราเปลี่ยนมาไม่รู้เท่าไรแหละจิตดวงนี้ก็ไปปฏิสนธิเรื่อยไปเกิดมาแล้วทุกอย่างที่เราเห็นที่เรารู้เป็นทุกอย่างเป็นตั้งแต่มนุษย์เป็นตั้งแต่เทวดาลงต่ำไปยันสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกไม่มีหรอกที่มนุษย์จะไม่ผ่านพบการเกิดเรียกการเวียนว่ายในทะเลชีวิตทะเลชีวิตคือความเกิดทะเลหยาบทะเลที่ต้องไปก็คือทะเลที่เปลี่ยนจากสภาพร่างกายวิญญาณก็จะไปสู่ทะเลชีวิตแต่ที่มันเกิดทุกขณะจิตที่ปัจจุบันนี่ก็เกิดปรุงแต่งอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเช่นโกรธก็ไปนรกโลภก็ไปเป็นเปรตหลงก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้ก็เกิดอยู่ตลอดขณะจิตที่มีอยู่ที่พุทธเจ้าทรงเห็นสภาวะจิตก็เข้าไปดูเข้าไปรู้ด้วยการฝึกฝนสมาธิทำญาณทำปัญญาให้เกิดขึ้นญาณเกิดขึ้นปัญญาก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อญาณมีปัญญาก็ต้องเกิดมีความรู้ความเข้าใจในหลักของ

ความสงบทางพุทธศาสนานี่เรียนสงบเรียนหยุดคิดเรียนหยุดนึกถ้าไม่หยุดคิดไม่หยุดนึกมันก็ไม่ยอมไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรแต่ทางโลกมันต้องเรียนคิดเรียนนึกถ้าไม่คิดไม่นึกก็จำอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้อะไรแต่ทางพุทธศาสนานั้นต้องเรียนหยุดคิดหยุดนึกถ้าหยุดคิดหยุดนึกแล้วจึงจะจำอะไรได้จึงจะเข้าใจอะไรได้ถ้ายังหยุดไม่ได้ก็เข้าใจอะไรไม่ได้ธรรมะจะต้องเข้าใจด้วยความหยุดอันนี้เรามาดับความคิดของเราถือมันจะได้ไม่มากแต่เราก็รู้หรอกว่าใจเราน่ะทำยากทำสิ่งที่ยากน่ะเป็นของมีค่ามากของที่หาได้ง่ายๆน่ะของไม่มีค่าหรอกไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่หาง่ายๆน่ะของไม่มีค่าแต่ที่หายากๆน่ะยิ่งหายากเท่าไหร่ยิ่งมีค่ามากเท่านั้นเช่นทองเงินเพชรนินจินดายิ่งเป็นเพชรยิ่งเป็นทองคำหายากวันหนึ่งจะหาสักสิ่งหนึ่งก็ยากเพราะมันเป็นของดีของมีค่าจึงหายากจิตของเราที่จะสงบเนี่ยปล่อยวางให้มันว่างได้เนี่ยก็หายากแต่ถ้าได้สักครั้งหนึ่งก็มีค่ามากมีค่ากว่าที่มันคิดมันนึกอยู่ตลอดเวลาก้อนดินก้อนกรวดก้อนดินก้อนทรายหาได้มันไม่มีค่าเลยทั้งภูเขาทั้งลูกก้อนดินทั้งภูเขาไปเอาเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันไม่มีค่าไม่มีราคามากแต่จะขุดลึกขึ้นไปเจอเพชรสักเม็ดหนึ่งถ้ามันได้เนี่ยมันมีค่ามากกว่าภูเขาทั้งลูกใจเราก็เหมือนกันนะถ้าเราเจาะลึกขึ้นไปสู่ความสงบความว่างจากความคิดได้สักขณะจิตหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเหมือนเราขุดภูเขาทั้งลูกไปเจอเพชรเม็ดหนึ่งเหมือนกันจิตที่จะบรรลุธรรมได้ก็ต้องทำใจให้ว่างจากความคิดทำใจไม่ให้มันว้าวุ่นทำใจรู้จักความดับนี่เป็นวิธีดับทุกข์ที่ใจเราพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติเพื่อรู้ว่าถ้าปฏิบัติแล้วก็คือการมีหลักปฏิบัติมีหลักชีวิตที่ดับทุกข์ท่านให้วิธีทางเดินของเราไปแล้วเราจะเดินหรือไม่เดินมันเป็นเรื่องของใจเราจะศรัทธาหรือไม่แต่ถ้าเราเกิดมีความศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสในหลักธรรมในอิทธิบาททั้ง4ในอริยมรรคองค์8เราก็จะเดินไปตามจุดนั้นไปตามความเห็นอย่างนั้นเราเห็นว่าความดำริออกจากความวุ่นวายเนี่ยจากครอบจากครัวจากการวุ่นวายมากๆเนี่ยเข้าไปสู่ความสงบเป็นทางดีเมื่อเราดำริอย่างนั้นแล้วนั่นก็เป็นความดำริที่พุทธเจ้าทรงแนะนำให้พวกเราเดินไปสู่มรรคเบื้องสูงไปสู่ความดับทุกข์ถ้าเราเดินได้แสดงว่าเราก็เห็นแล้วเช่นเรามาหาทางสงบมาฝึกสมาธิมารักษาศีลมาเจริญสติปัญญาให้เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งก็เรียกว่าเราก็เห็นทางจิตที่เดินไปสู่ทางด้วยศรัทธาด้วยความเพียรก็เป็นทางที่จะนำชีวิตเราไปสู่ความสงบได้แน่นอนแต่ถ้าเราไม่ดำริออกเราไม่คิดแต่จะไปโลภโมโทสันหาโน่นหานี่พยายามดิ้นรน
ถ้าเราคิดอย่างนั้นก็เรียกว่าดำริเข้าไปสู่ทุกข์พระพุทธเจ้าคงไม่สอนผู้คนนั้นคงไม่เจอความสุขแน่นอนเพราะเขาทำใจไม่ได้ฉะนั้นที่ท่านสอนให้เรารู้จักทำใจได้ก็ให้ดำริออกไปเสียเรียกว่าละความร้อนใจไปสู่ความเย็นใจหัดทำใจทุกขณะที่เราได้ประสบพบหรือสิ่งที่มากระทบใจเราถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็รู้จักว่าใจเราจะทำอย่างไรดีที่มากระทบแล้วทำให้เราเกิดไม่สบายใจเกิดหวั่นไหวเกิดเป็นทุกข์นี่เป็นหลักที่เราจะมามองดูตัวเราเมื่อเรามีศรัทธามีความเพียรมีความตั้งใจมีความตั้งใจมั่นได้มีความสงบมีความรู้ความเข้าใจพอใจในการกระทำของตัวเองที่ทำผ่านมาเมื่อพอใจตัวเองที่กระทำผ่านมานั่นแหละคือเป็นกำลังก็เรียกเป็นอิทธิบาทเป็นกำลังที่จะเป็นบาทฐานให้อารมณ์ของเราเนี่ยตีขึ้นยิ่งขึ้นไปถ้าเราไม่มีความเพียรเนี่ยเราก็คงไม่ได้อะไรขึ้นมาเรามีแต่ความเพียรอย่างเดียวความอดทนไม่มีก็ไม่ได้เราก็ต้องมีความอดทนมีความตั้งใจเช่นเราจะนั่งต่อสู้กับนิวรณ์ความง่วงต้องมีอยู่ในความรู้สึกของทุกคนความปวดเมื่อยเวทนาทั้งกายใจก็ต้องมีขึ้นเกิดขึ้นกับเราเมื่อมีความปวดความเมื่อยมีเวทนามีความง่วงอันนี้เป็นนิวรธรรมที่จะมาสกัดไม่บุคคลใดบรรลุเลยเมื่อเราเจอปัญหานี้เจออุปสรรคนี้เราจะต้องเข้าไปทำความเพียรแล้วก็อดทนที่จะทำให้ได้สำเร็จขณะหนึ่งก็ต้องใช้เวลาฝึกนั่งนิดหน่อยๆแล้วมันจะไม่ข้ามอารมณ์พวกนี้เราก็ต้องนั่งนานๆเดินนานๆพิจารณานานๆถ้ามันข้ามด้วยวิธีปฏิบัติไปได้แล้วเราก็พอใจในกำลังที่เราได้ทำของเราในการพอใจนี่เนี่ยเป็นการส่งผลให้ผลแก่บุคคลทุกคนที่ว่าบุญนำความสุขมาให้มานำได้ตรงที่ว่าเราพอใจในการกระทำของตัวเองซึ่งนำความสงบมาให้กับตัวเองทุกเวลาไม่มีใครที่จะเห็นเท่ากับตัวเองเห็นไม่มีใครจะรู้เท่ากับตัวเองรู้การรู้เห็นสิ่งที่ตัวเองทำความดีนั้นเป็นปัจจตังที่จะยกจิตขึ้นสู่โลกุตตระเพื่อจะนำจิตขนาดให้พ้นให้ผ่านจากโลกิยะซึ่งเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เสมอไปเราทำใจเป็นผู้มีธรรมะก็ต้องพยายามมีความเพียรต่อสู้กับอุปสรรคทุกรูปแบบที่มาทำลายความสงบทำลายสติปัญญาของเรานิวรณ์เกิดขึ้นทีไรก็ทำลายสติปัญญาเราทุกทีเราตั้งใจไว้แล้วทีไรก็ถูกลมถูกพังทลายทุกทีพอกระทบพบกับนิวรณธรรมนิวรณ์เนี่ยง่วงตั้งใจว่าจะอยู่ตลอดรุ่งหรือจะอยู่ทักเที่ยงคืนพอความง่วงมากระทบปุ๊บจิตเราก็อ่อนทันทีวันไหวทันทีก็พอใจกับความง่วงก็ต้องนอนอยู่ไม่ได้แล้วสังขารไม่สู้อันนี้เราเรียกว่าเราถูกนิวรณ์เข้ามาครอบงำสกัดกั้นให้เราบรรลุไปได้
เราก็แพ้ทุกทีมาเมื่อไรเราก็แพ้ทุกทีแต่นิวรณ์เป็นผู้สกัดกั้นไม่บรรลุความดีจงตรงนี้เองพอคิดอะไรมากๆขึ้นมาแล้วพอนั่งสมาธิคิดโน่นคิดนี่ปรุงโน่นแต่งนี่วุ่นวายไปหมดชักจับจนต้นชนปลายไม่ถูกทีแรกก็สงบแล้วเข้าแล้วก็ชักปรุงต่อไปปรุงมากๆคือก็ทนไม่ได้อย่านั่งเลยนั่งไปก็ไม่สงบแล้วเป็นบาปเปล่าเลิกดีกว่าเราก็แพ้นิวรณ์จากการปรุงสร้างลำคาญใจไม่ทำต่ออันนี้ก็เป็นมากมายสำหรับผู้ปฏิบัติกลัวใจตัวเองไม่เคยไม่ชนะใจตัวเองแต่ถ้าเรารู้อุบายว่านี่คือนิวรณ์ไม่ใช่ใจเราไม่ใช่ใจเรานี่เป็นอุบายของนิวรณ์มันเข้ามาครอบงำเราทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิก็จะพบสิ่งนี้เราก็รู้ทันทีว่านี่คือนิวรณ์มาสกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีมาชักชวนให้เราฟุ้งซ่านจนระงับสติอารมณ์ไม่อยู่นั่งอะไรก็ฟุ้งเมื่อนั้นเมื่อรู้อย่างนี้เราก็ไม่ไปตามก็พยายามฝืนทำจนใจสงบจนใจเย็นโดยการใช้เวลาภาวนาโดยการใช้เวลาปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนเอาสติเข้าไปกำหนดรู้กายกับใจเราเมื่อเราไม่ยอมท้อถอยแล้วจิตเราก็เริ่มรวมตัวความพุ้งความวุ่นวายในใจก็ค่อยๆเย็นสงบเหลือจิตหนึ่งเป็นเอตัคตาได้เพราะเราสามารถรู้เท่าทันนิวรณ์ไม่ยอมแพ้กับนิวรณ์ที่เข้าที่นั่งแล้วมาเกิดกับใจของเราแต่บางคนที่แพ้นิวรณ์ก็จะต้องเกิดอย่างนี้เรื่อยไปพอเริ่มนั่งมาแล้วก็พุ่งสร้างลำคาญใจมาทุกทีชวนให้เราเลิกทำทุกทีนั่งมาแล้วก็ชวนให้ง่วงเหงาห้องนอนขี้เกียจขี้คลานทุกทีเราก็ท้อถอยไม่อยากทำความดีก็เลิกทำทุกทีนั่งเมื่อไรก็เจ็บปวดทรมานร่างกายเป็นอย่างนั้นเราก็เลิกนั่งทุกทีเพราะกลัวทนไม่ได้เพราะมันเป็นนิวรณ์ซึ่งเราไม่รู้ทันไม่มีอุบายเพราะไม่เคยผ่านไม่เคยข้ามนิวรณ์ไม่เคยข้ามความม่วงไม่เคยข้ามความผูกสั้นลำคาญใจไม่เคยข้ามเมื่อเราไม่เคยข้ามนิวรณ์ปวดเมื่อยผูกสั้นลำคาญใจแล้วมันก็ตกอยู่ในอำนาจเรื่อยๆไปทำอะไรก็ตกอยู่ในอำนาจนิวรณ์เมื่อนั้นแต่ถ้าเราเคยข้ามเคยยกจิตของเราข้ามจากความง่วงได้จากความปวดเมื่อยได้จากความเล่าร้อนใจได้จากความผูกสั้นได้เมื่อเราเคยข้ามได้มันก็จะข้ามเรื่อยเลยคันนี้เพราะเคยข้ามจะแล้วไม่นิวรณ์เกิดขึ้นเมื่อไรเราก็เข้าไปรู้ทันทีก็ดับได้ทุกทีอันนี้อุบายของผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องรู้จักอารมณ์ของเรารู้จักใจของเราถ้าไม่รู้แล้วเราก็ไม่สามารถจะไปรู้ว่าอะไรที่มันเกิดกับใจเราที่เราทำความเพียรนั่งทีไรเราก็ไม่รู้ดีว่าใจเราตกอยู่ในอารมณ์ใดนิวรณ์ข้อไหนนิวรณ์5ข้อในข้อไหนมาสกัดกั้นเราผุ่งซ่านหรือว่าเหงาหานอนหรือหดหู่ท้อถอยหรือพยาบาทวิตกหรือกามราคะที่จะทำให้ใจของเราพอใจเกิดทำให้จิตของเรานั้นพุ่งต่อไปอีกถึงว่าความพยาบาทก็เป็นวิตกได้เวลาเราไม่นั่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นนิวรณ์แต่พอเรานั่งแล้วไอ้พยาบาทมันก็มาเกิดกับใจเคยไม่พอใจใคร
ที่เขาพูดเขาทำอะไรมันก็เอามาคุ้นคิดถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราก็เลยว่านั่งไม่สงบไม่นั่งแต่หารู้ไหมว่านั่นมันเป็นนิวรณ์มาสกัดกั้นแต่เราเจริญเมตตาพยายามทำสติให้ข้ามอารมณ์นั้นได้ก็เป็นความสุขสงบเป็นความว่างจิตที่อยู่เหนือนิวรณ์เป็นอย่างนั้นอันนี้เราปฏิบัติเราก็ต้องรู้ใจเราใจเจ้าของมีอะไรบ้างวันหนึ่งสุขกี่ครั้งทุกข์กี่ครั้งดีใจเสียใจเนี่ยควรจะมาศึกษาที่ใจเราบ้างถ้าเราจะดูคนอื่นก็ต้องดูใจเราเราเห็นใจเราได้เราก็เห็นคนอื่นได้เพราะคนเรามีกิเลส3มีควาย3กองมีกิเลส3ตัวเหมือนกันมีโลภไม่ต่างกันมีโกรธไม่ต่างกันมีความหลงลืมตัวไม่ต่างกันเพราะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็นั่นแหละคือตัวนิวรณ์ละที่เราจะต้องมองดูพิจารณาดูมันเกิดเมื่อไรเราก็เข้าไปประหัตประหารเข้าไปต่อสู้กับมันทุกทีโดยไม่ยอมแพ้มันก็ต้องเป็นผู้ชนะถ้านิวรณ์ชนะเราเราก็เป็นผู้แพ้ถ้าเราชนะนิวรณ์นิวรณ์ก็เป็นผู้แพ้ส่วนมากผู้ปฏิบัติจะไม่ค่อยชนะนิวรณ์เท่าไหร่แค่ความง่วงนี่ก็ทนกันยากแค่ปวดเมื่อยก็ทนกันยากยิ่งฟุ้งซ่านรำคาญใจยิ่งไม่รู้ต้นสายเหตุยิ่งทนไม่ได้จะเกิดความหดหู่ท้อถอยหรือว่าตัวเองคงไม่มีบารมีจะนั่งต่อไปแล้วตีตัวเองให้ต่ำลงก็เป็นนิวรณ์ที่เป็นอุปสรรคที่ไม่ให้เราปฏิบัติข้ามไปได้เลยที่เราจะทำบุญเราก็ต้องทำที่ใจตรงที่รู้จักละรู้จักวางรู้จักทำจิตให้พ้นจากนิวรณ์และธรรมนี่เองจึงเรียกว่ามรรคจิตรู้จิตตัวเองมรรคคือจิตแล้วก็ไปรู้ความคิดที่คิดอยู่ทุกเวลาคนที่ไปรู้ความคิดตัวเองนั่นแหละคือมรรคปวดเมื่อยจิตเป็นทุกข์ง่วงนอนจิตก็มีความปรุงแต่งง่วงปรุงซ่านจิตมันปรุงซ่านมีความโกรธจิตมันโกรธจิตมันพยาบาทผู้ที่ไปรู้อารมณ์พวกนี้ผู้ที่ไปรู้นี่หรือโกรธไม่ดีพยายามปล่อยวางนี่โลภนี่ง่วงนี่หดหู่ท้อถอยจิตที่ไปรู้จิตตามดูรู้อารมณ์ตัวเองผู้โลภโกรธหลงรักชังพวกนี้ผู้ที่ไปรู้นั่นแหละคือตัวมรรคตัวมรรคน่ะเป็นตัวประหารตัวมรรคนั่นแหละเมื่อเข้าไปประหารอนุสัยทำลายความเห็นผิดพวกนิวรธรรมนี่ก็เป็นมรรคสัตว์ที่ทำให้แจ้งในนิโรธคือดับได้สมุทัยก็ตายไปสมุทัยก็เกิดไม่ได้เพราะไปรู้ใจตัวเองอยู่เรื่อยรู้จิตคิดโน่นรู้จิตคิดนี่รู้จักความเกิดของจิตรู้จักความดับของจิตนั่นเรียกว่าเราปฏิบัติเข้าไปสู่ทางสายกลางทางสายเอกเรียกว่ามัชฌิมาเข้าไปดูจิตตัวเองได้ถ้าเราไม่ถึงมัชฌิมาแล้วไม่เห็นอารมณ์ตัวเองนั่งเมื่อไรก็ไม่รู้ความคิดตัวเองคิดอะไรก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้ว่าโกรธโลภก็ไม่รู้ว่าโลภไปรู้ก็ตอนมันหายแล้วเพราะเราไม่มีมรรคไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามรรคองค์8ก็เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติไม่ได้เราต้องพยายามทำศีลสมาธินี้ให้มันมั่นคงในตัวเราพอมีเวทนาอะไรก็ต่อสู้มันนั้นได้เรายังนั่งได้เรายังโชคดีนั่งไม่ได้เราหมดโอกาสแหละนั่งสู้ได้ในเรื่องว่าเป็นคนที่ยังสู้เวทนาได้ถ้านั่งไม่ได้ต้องนอนภาวนา

ถึงขั้นนอนสู้นี่หมดโอกาสแล้วคนที่นั่งได้ยังแข็งแรงอยู่คนที่นั่งไม่ได้นี่อ่อนแอแล้วสภาพหมดนะเช่นคนป่วยอย่างเงี้ยใกล้ตายเงี้ยนั่งไม่ได้แล้วหมดสภาพนั่งลุกไม่ไหวแม้แต่ภาวนาก็ภาวนาไม่ได้อีกเพราะลมแต่ละครั้งที่หายใจนั้นมันปนไปด้วยทุกข์ทั้งนั้นมันทำให้หลงอยู่ตลอดเวลาอันนี้สภาพจิตใจของเราก็จะต้องเข้าไปพิจารณาอย่างนี้มีเวลาเราก็ปฏิบัติถ้าไปถึงก็นอนภาวนาแล้วหมดโอกาสเวทนาครอบงำหมดเราแพ้หมดสู้ไม่ได้เจ็บก็โอยปวดก็โอยเป็นทุกข์โอ้เราไม่เคยทุกข์อย่างนี้เลยเกิดมาทำไมมันจึงทุกข์ทำไมมันจึงไม่หายทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมอยู่นั่นเองมันไม่มีคำตอบว่ามันเป็นเพราะมีสังขารสิมันเป็นเพราะมีกิเลสสิเป็นเพราะมีความเกิดสิมันจึงต้องปวดต้องเมื่อยต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายมันจะต้องตอบอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆไปมันจึงฉลาดพอมีสังขารร่างกายมันก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมันจะต้องมีวิธีทางอย่างนี้หนีไม่พ้นต้องหูฟ้าหูก็ย้อนยานเคยได้ยินชัดก็ได้ยินแว่วๆลมเข้าหูนี้ออกหูโน้นตาเคยแจ่มชัดมันก็มืดมัวมองคนไม่ชัดคนเดียวมองเป็นสองคนเคยกินอะไรอร่อยอร่อยมันก็หมดความอร่อยอร่อยเคยเที่ยวไปที่ไหนสนุกสนานมันก็หมดกำลังที่จะไปธรรมะของพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันเป็นของมันอย่างนี้เกิดแล้วต้องเป็นอย่างนี้ทุกรูปทุกนามไม่เป็นไม่หนีห้ามไม่ได้อย่าไปเสียใจจงเป็นไปตามที่มันเป็นจงพิจารณาสิ่งที่มันเกิดทุกข์แล้วก็พยายามรู้เท่าทันทุกข์นั้นอย่าไปฝืนอย่าไปบังคับเดี๋ยวมันจะกระสับกระส่ายเป็นทุกข์เหมือนเขาจับเราไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยอย่าไปดิ้นรนโอ้มันถึงวาระของมันจะต้องอยู่อย่างนี้เมื่อก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกแต่ว่าสังขารร่างกายมันเป็นมันก็ต้องไปอย่างนี้ใครก็ห้ามไม่ได้ใครก็บังคับบัญชาไม่ได้การศึกษาพุทธศาสนาก็ศึกษาเอาไว้ช่วยใจเราไม่ให้ดิ้นรนเดือดร้อนวุ่นวายโดยที่ไม่รู้ของจริงแต่ส่วนมากคนเรานะช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีความรู้ความเข้าใจอารมณ์ตัวเองเลยมีแต่ละเมอเพ้อพกมีแต่เรื่องกังวลมีแต่เรื่องปรุงแต่งคิดนึกผิดๆไปหมดเลยความเห็นถูกไม่มีเลยนะเพราะไม่เคยฝึกศีลสมาธิไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานช่วยตัวเองไม่ได้เลยจะเอาพระไปให้สังฆทานถวายสังฆทานจะเอาพระไปรับศีลจะเอาพระไปสอนอะไรเขาก็ทำใจไม่ได้มันเป็นวันเดียวจะทำอะไรได้เพราะมีแต่เวทนาครอบงำซะแล้วก็จะพึ่งยาพึ่งหมอไปตลอดยันตายก็ช่วยให้ใจสงบไม่ได้ช่วยให้ใจรู้ไม่หลงไม่ได้มันก็หลงไปตลอดเวลาฉะนั้นเราจะต้องฝึกปฏิบัติกันก่อนให้มันรู้เท่าทันจิตของเราให้มันควบคุมเวทนาได้ใจอยู่เหนือเวทนาได้นั่นแหละจึงจะมีความสุขได้เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราจริงๆแต่คนเราไม่ค่อยได้คิดนะว่าจะพบทุกข์ที่ไม่เคยพบเราก็ต้องคิดทุกข์ที่ไม่เคยพบจะต้องพบหมดทุกข์ของความแก่ทุกข์ของความเจ็บเนี่ยเรา
คยฟันหักก็จะต้องหักเตรียมตัวไว้ได้เราจับฟันเราเนี่ยฟันแล้วเนี่ยต่อไปมันจะต้องหลุดจนหมดเตรียมไว้ได้เลยละมันแน่นอนผมไม่เคยงอกพิจารณาไว้ได้เลยมันจะต้องงอกจนหมดหนังไม่เคยเหี่ยวมันจะต้องเหี่ยวร่างกายที่เคยแข็งแรงมันจะต้องลดถอยลงให้เห็นความทุกข์ในสังขารไว้ไม่ใช่เราไม่ได้ปรุงมันต้องปรุงอยู่เรื่อยๆความจริงพวกนี้ความเจ็บที่เราเจ็บในลักษณะที่ทนไม่ได้หรือเจ็บแบบทรมานล้มหมอนนอนเตียงต้องหามเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะต้องมีกับเราสักวันใดวันหนึ่งมันเป็นเรื่องหนีไม่พ้นเราก็ต้องพิจารณาเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องกันใจพอเกิดขึ้นเราจะได้ไม่ทุกข์นึกให้มันบ่อยๆนึกใส่ตัวเองไม่ใช่แช่งตัวเองนะนึกให้มันสบายใจอันนี้คือการปฏิบัติยิ่งนึกก็ยิ่งปฏิบัติมากขึ้นที่พุทธเจ้าสอนว่าให้อานนท์พิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกนั่นเองอานนท์เราระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็คือการนึกสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองนั่นเองการนึกว่าตัวเองตายเนี่ยถ้าเป็นคนจะโรคก็บอกนึกสิ่งไม่ดีจะนึกทำไมเป็นนึกสิ่งที่กินกินนอนนอนเที่ยวสนุกดีกว่าแต่มันตรงกันข้ามที่พุทธเจ้าท่านนึกท่านนึกเอาสิ่งที่ไม่ดีมาไว้เพราะความตายเนี่ยใครๆก็เกลียดกลัวแต่พอนึกแล้วจิตมันปล่อยวางจากตัวตนคนเราถ้ามันโลภโมโทสันมันคิดโน่นคิดนี่แล้วมันไม่ยอมตายเลยมันก็เป็นทุกข์มันมีความอยากครอบงำแต่พอนึกถึงปรงสังขารนึกถึงความตายแล้วมันก็ดับทุกข์มันดับตรงที่เราคิดถึงความตายบ่อยๆความเจ็บในตัวเราบ่อยๆความแก่ในตัวเราบ่อยๆมันก็ไม่หลงมีสติไอ้ตัวสติเนี่ยมันก็กันนิวรณ์สติสมาธิมันก็ทำให้ใจเนี่ยเบาบางเยือกเย็นสงบอันนี้เราก็ต้องพยายามฝึกศึกษาใจของเราไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนศาสนาพุทธศาสนาพุทธสอนให้ศึกษาพุทธะที่ใจธรรมะที่ใจสังฆะที่ใจศีลที่ใจสมาธิที่ใจศึกษาแล้วก็รู้ใจเรารู้ทางดับทุกข์เพราะพุทธศาสนาสอนวิธีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก็คือสอนเพื่อดับทุกข์เพราะรู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยทุกข์มากบางคนทุกข์จนทนไม่ไหวเสียใจจนทนไม่ไหวโกรธจนทนไม่ไหวโลภจนทนไม่ไหวหลงเคียนทนไม่ไหวเพราะจิตมันปรุงแต่งสะสมไปมากมันก็แสดงออกมาทางกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ถึงก็ต้องปลิดชีวิตด้วยการหนีทุกข์เลยก็มีอันนี้ถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมเราก็จะรู้จักวิธีแก้ใจเราทำบ่อยๆมันก็มีอุบายไปเองถ้าเราไม่เคยนั่งสมาธิเลยเนี่ยมันก็ไม่รู้อะไรจริงๆมันไม่รู้อะไรจริงๆจะรู้ได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นของรู้ยากเรื่องใจเป็นของละเอียดอ่อนบางคนจะนึกว่ารู้ง่ายๆหรือใจตัวเองไม่ใช่รู้ง่ายนะอริยมรรคเท่านั้นที่จะรู้แจ้งใจตัวเองเข้าไปประหารอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานน่ะปัญญามันจึงจะเกิดถ้ากิเลสยังไม่ตายกิเลสยังไม่หมดปัญญามันเกิดไม่ได้มันรู้แจ้งเห็นจริงจากสภาวะละความหลงไม่ได้มันก็ยังยึดความทุกข์อยู่เรื่อยเจ็บก็ยึดว่าเราเจ็บทุกข์ก็ยึดว่าเราทุกข์สุขก็ยึดว่าเราสุขดีใจเสียใจก็ยึดว่าเป็นเราไปหมดหาว่าเราดีใจหาว่าเราเสียใจหาว่าเราเจ็บเราแก่เราปวดเราตายเราไปยึดว่าเราเป็นโน่นเป็นนี่ไปหมดไม่ได้ปล่อยวางว่าเป็นสังขารไม่ได้ปล่อยวางว่าเป็นนามธรรมรูปธรรมไม่ใช่เราไม่ใช่เขา
พราะเราหลงเลยมันก็พิจารณาไม่เกิดไม่เห็นไม่มีปัญญาพิจารณาฉะนั้นเราจะต้องพยายามพิจารณาให้เกิดปัญญารู้เท่าทันจิตใจของเรารู้เท่าทันอุบายความปรุงแต่งเมื่อเรานั่งนานๆเนี่ยมีทุกข์ไหมมันมีทุกข์มีทุกข์เพราะอะไรมีทุกข์เพราะมีขันธ์ 5มีทุกข์เพราะมีสังขารแต่เราจะต้องแบกทุกข์อย่างนี้เรื่อยไปเนี่ยก็ต้องมีเรื่อยไปถ้าเราเกิดมีเรื่องมีราวอะไรกระทบจิตของเราเกิดความเศร้าหมองเสียใจเกิดความวุ่นวายเราก็รู้เลยว่านี่ทุกข์ดีใจไหมเสียใจไหมเป็นทุกข์มากไหมเป็นทุกข์มากทำไมแค่คิดนึกจึงเป็นทุกข์มากพอเราไปยึดเมื่อเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเราเป็นเขาเราจะทำยังไงที่ไม่ไปยึดก็ต้องพยายามพิจารณาปล่อยวางจะปล่อยวางได้อย่างไรเมื่อฉันทำใจไม่ได้ก็ต้องฝึกฝนมาก่อนฝึกศีลฝึกสมาธิมาให้เพียบพร้อมก่อนแล้วเมื่อเจออะไรปัญหาอะไรมันก็ปล่อยวางเป็น การปฏิบัติธรรมก็เหมือนนักกีฬานั่นแหละเหมือนนักกีฬาเขาฝึกอะไรเขาไว้เมื่อก่อนไม่เป็นตอนที่ยังไม่ฝึกก็ยังไม่เป็นแต่พอฝึกแล้วมันเป็นทีนี้จะทำเมื่อไรมันทำได้ทุกทีพอฝึกอะไรมันเป็นแล้วมันก็ทำได้เมื่อก่อนมันไม่เป็นจะไปหยิบไปจับอะไรมันก็ไม่เป็นแต่พอเราเป็นแสดงมันก็ง่ายสิ่งที่เราฝึกของเราไว้ใจเราก็เหมือนกันนะมันก็ต้องฝึกไว้ก่อนจะดูใจของเราเนี่ยดูยากแต่ถ้าเราดูของเราบ่อยๆมันก็ง่ายขึ้นดูใจเรามีความคิดนึกอย่างไรวันหนึ่งมันโกรธทุกข์ใจแค่ไหนมีโลภทุกข์ใจแค่ไหนมีความคิดศึกษาใจที่มันเป็นอดีตอนาคตมันเป็นทุกวันวันหนึ่งเท่าไหร่ถ้าเราเห็นเรารู้มันก็แจ้งธรรมขลังก็หลีกเลี่ยงละได้พอเจออารมณ์นี้มันก็รู้ทันเนี่ยมาอีกแล้วทุกเก่ามาอีกแล้วพอเรารู้มันโคจรมาเราก็สกัดกันไม่ยินดีไม่ปรุงแต่งกับมันคือไม่ยินดียินลายซะพอความโกรธเกิดขึ้นเราก็ไม่ยินลายกับมันความรักเกิดขึ้นเราก็ไม่ยินดีกับมันมันก็ปล่อยวางเป็นทุกมันก็จะเบาลงใจคนเรานี่จะต้องศึกษามากถ้าไม่ศึกษาแล้วเราจะไม่รู้จักวิธีดับทุกข์ที่ใจเลยสักคนเดียวมันจะไปรู้ได้อย่างไรเป็นนามธรรมที่ละเอียดอ่อนถ้าเราไม่ศึกษาศีลสมาธิมันจะไม่มองใจตัวเองได้เห็นชัดเลยมันเห็นแต่ก็มันเห็นลางๆเห็นไม่แจ้งไม่ชัดเราต้องศึกษาให้มันเข้าไปถึงสติถึงสมาธิมันจึงจะเห็นแจ้งเห็นชัดเห็นถูกเห็นต้องมองเห็นธรรมนำมาทำที่ใจเรามันมีอารมณ์108มีกิเลส108ที่มันจะปรากฏได้มาทุกขณะที่ตาเห็นหูได้ยินเคลื่อนไหวอะไรมันก็จะมีการปรุงแต่งให้ทุกเกิดขึ้นได้ทุกระยะเลยจะสมไปได้ทุกระยะอันนี้เรามาเรียนใจเราก็มาขัดเกลาเห็นเมื่อไรก็ดับเมื่อนั้นเห็นเมื่อไรก็ดับนะความดับนั่นเป็นตัวขัดเกลาเป็นตัวมรรคทำให้นิโรธเกิดขึ้นนิโรธในตัวกระแสที่ตัดจากอกุศลตัดจากบาปให้อยู่เหนือบุญให้อยู่เหนือบาปได้ฉะนั้นเราก็ต้องฝึกให้มันเคยฝึกให้มันรู้และนำวิชานี้ไปใช้ได้ทุกวันนำวิชาที่เราฝึกเนี่ยไปใช้ได้ทุกวันมีขันติเท่าไรเอาไปใช้ได้มีความเพียรเท่าไรเอาไปใช้ได้มีสมาธิเท่าไรเอาไปใช้ได้ไม่ที่จะไม่ใช้ไม่ได้ไม่มีเลยมันนำเอาไปใช้ได้มากเลยในเมื่อเราฝึกสิ่งนี้ได้เป็นประโยชน์ในตัวเรามันอาวุธในตัวเราแต่ถ้าเราไม่ฝึกเราจะอะไรไปสู้กับทุกข์ล่ะดีใจก็ไม่ห้ามไม่ได้เสียใจก็ยิ่งตกต่ำใหญ่

0: มันมีแต่ทุกข์ที่เราไม่รู้ทันใจ
1: พวกนี้เข้าใจหรือเปล่าโยมเข้าใจไหมอ่านออกบอกถูกไหมก็ใช้ได้ฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็อ่านไม่ออกบอกไม่ถูกก็ง่วงก็ต้องศึกษาต่อไปฟังเวลาจนยังไม่รู้อะไรเลยตายเลยคราวนี้เราก็ต้องมาขุดภูเขาทั้งลูกหาเพชรให้ได้ต้องมาขุดภูเขาต้องลูกหาเพชรเม็ดเดียวให้ได้ใช่ไหมก็มันยังไม่รู้อะไรนี่เราก็ต้องศึกษาสมาธิทำสติต่อไปเหมือนกับขุดภูเขาต้องลูกเพื่อจะเอาเพชรเม็ดเดียวเท่านั้นเองภูเขาต้องลูกไม่เอาเลยเพราะเพชรเม็ดเดียวมันมีค่ามากที่มันอยู่ในภูเขาใจเราก็เหมือนกันเนี่ยมันหัวภูเขานั่นแหละถ้าเราไม่ขุดไม่ค้นไม่สนใจในธรรมะแล้วมันก็ไม่เห็นไม่รู้เลยจะไปรู้ยังไงใจที่มันจะว่างได้มันไม่ว่างก็มันคนคิดรวยมาจนเคยอ่ะมันจะมาทำให้ว่างให้มันจนได้ยังไงคนคิดได้มาตลอดจะมาคิดไม่เอายังไงอะไรมันก็คิดได้คิดดีคิดมีคิดเป็นไปหมดแต่จะมาปล่อยวางนั้นมันทำไม่ได้ต้องมาขุดมาค้นเอาใจว่างให้ได้เอาใจรู้ใจให้ได้เอาจิตรู้จิตให้ได้นั่นแหละก็เรียกว่าได้เพชรเม็ดหนึ่งกว่าจะได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทำความเพียรต้องเสียสละต้องเสียสละต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านขุดภูเขาทั้งลูกมาเอาเพชรเม็ดเดียวเราก็เหมือนกันเราจะได้เราก็ต้องขุดภูเขาทั้งลูกเอาเพชรเม็ดเดียวคือทำความเพียรเข้าไปในใจเรานั่นแหละจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็เพื่อต้องการจะไปดูจิตของเรานั่นแหละไปดูจิตของเราให้มันเป็นหนึ่งนั่นเองถ้าเรารู้ได้ประคองจิตของเราได้เป็นหนึ่งก็หมายถึงเราได้เพชรเม็ดไหนในจิตของเราจะได้สว่างจิตของเราจะเป็นสุขเหมือนกับเรามีสมบัติติดมือเราแล้วเราก็สบายใจคนที่นั่งกรรมฐานได้นะคนไม่จนน้องโยมโอ้ยนั่งหลับตาก็โง่ตายคนที่นั่งหลับตานะมันเลิกโง่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันนั่งหลับตาแล้วมันโง่จริงๆมันไม่ทันอารมณ์ใครมาด่าเราก็ด่าตอบใครมาทำอะไรเราก็จงเกลียดจงชังตอบอยู่ทุกเวลาก็เพราะเรามันโง่แต่พอเรามานั่งหลับตาแล้วมันหายโง่มันไม่ตอบมันก็สบายใจมันหายโง่กับตรงนี้เองมันหายจนในตรงที่มานั่งทำเฉยๆได้นี่เองแต่ก่อนโหยนั่งไม่ได้แล้วมันคิดกลัวจะอดกลัวจะไม่มีกินกลัวจะไม่มีฮะกลัวจะไม่ได้กินกลัวจะไม่มีกินมีใช้ยิ่งมีลูกมีหลานมากก็กลัวลูกหลานจะอดต้องดิ้นต้องรนต้องวิ่งหาท่านจะนอนอยู่ก็ยังคิดจะทำมาหากินต่อไปอีกมันจนอยู่เรื่อยเลยนั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขมันก็คิดแต่จะหากินคิดแต่จะดิ้นรนมันไม่มีความว่ารวยหรือพอเลยแต่พอมานั่งหลับตาแล้วที่ไหนมันรวยซะแล้วมันเลิกคิดดิ้นรนทำมาหากินเท่าไหร่ก็ได้เกิดได้ขึ้นมาแล้วเกิดดีขึ้นมาเกิดพอขึ้นมาแล้วเกิดพอใจขึ้นมาแสดงที่เรามานั่งหลับตาได้ถ้ามันจนมันนั่งหลับตาไม่ได้ยิ่งหลับตาได้มากยิ่งรวยมากใช่ไหมคนมาอยู่วัดไม่กลับเนี่ยคนรวยมาอยู่กัน3 เดือน 3 ปีเนี่ยมันรวยแต่ ทรัพยากรอยู่ไม่ได้หรอกดิ้นหล่นกลัวอดกลัวอยากทำเพื่อคนโน้นทำเพื่อคนนี้ก็เพราะความจนใจพอมาอยู่วันมานั่งหลับตาได้ไม่เป็นห่วงอะไรไม่ดิ้นมันก็รวยแล้วพอรวยจนพอทีนี้เราจะไปดูถูกว่าคนนั่งสมาธิหลับตาโง่ยากจนถือกะลาขอทานไม่ได้โอ้ไอ้คนถือกะลาขอทานมันลืมตาทั้งวันนะว่าใครจะสตังมาหยอดใส่กะลาขอทานมันหลับตาไม่ได้กลัวไม่ได้เงินมันนั่งลืมตาขอก็ตลอดเวลาคนจนมันเป็นอย่างนั้นหลับตาไม่ลงคนมีมันก็หลับตาลงมันหลับได้มีความสบายใจคนไปเข้าใจธรรมะผิดๆก็เลยทำลายศีลธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนไว้หมดพุทธเจ้าสอนให้ศีลสมาธิไว้ที่ใจเราให้รู้จักความสงบคนปฏิบัติธรรมมันก็มีอุบายธรรมะกินก็ทำกินเป็นสุจริตธรรมแล้วก็นำเอาทรัพย์สินเงินทองนั้นมาทำบุญก็เป็นบุญบริสุทธิ์มันแยกแยะได้ในชีวิตตัวเองก็ไม่ค่อยเป็นทุกข์ที่จะอยู่ครองเรือนมันก็อยู่อย่างอิสระอยู่อย่างสบายใจมันไม่วุ่นวายเหมือนเมื่อก่อนทุกข์มันดับเป็นอย่างนั้นความพอดีมันมีความจนมันหมดไปความโง่มันหมดไปเพราะศึกษาธรรมใครอยากรวยก็มานั่งหลับตานะใครอยากจนก็ไปนั่งลืมตาทั้งวันนะยิ่งอยากเท่าไรยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นพอดับความอยากก็สบายเอาคนเราไม่ต้องกลัวอดตายหรอกมันหิวมันก็ต้องวิ่งหาจนได้เนี่ยแต่คนเราที่มันจนก็เพราะมันจนศีลจนธรรมมันขี้เกียจทำบุญนั่นเองชาติก่อนไม่เอาอืดอาดไม่ทันเพื่อนเขาไปแล้วเรายังไม่ไปเลยเขาทำบุญแล้วเรายังไปทำบาปสนุกสนานก็บาปไปเลยเขาไปทำบุญแล้วเราไม่ไปมาชาตินี้เราก็จนมาชาตินี้เราก็ไม่ทันเขาฉลาดไม่ทันเขาหากินไม่ทันเขามีทรัพย์ไม่ทันเขาเพราะเราประมาทเสียถ้าเรารู้จักธรรมะพระพุทธเจ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับการทำดีศีลทานภาวนาจะพ้นความเป็นทุกข์จะเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระราชาเป็นเทวดาก็อาศัยบุญทั้งหมดยิ่งทำบุญไปมันก็ยิ่งขึ้นไปเรื่อยไม่ตกต่ำแค่ศีลนี่ก็เป็นมนุษย์สมบัติแล้วสมาธิก็เทวดาสมบัติแหละพรหมสมบัติแหละถ้าทำใจยิ่งขึ้นไปถึงนิพพานสมบัติไม่มีตกต่ำไอ้ที่มันจนก็เพราะเราไม่รู้จักศีลสมาธิที่มันยังได้ตกต่ำทำคนให้เสียคนหมดทำคนให้กลายเป็นคนชั้นต่ำหมดคนลองพอกินเหล้าเมายาเป็นคนชั้นต่ำหมดเมาแล้วก็ขาดสติขาดสตังค์มันกลายเป็นคนชั้นต่ำเอาเงินทองไปเล่นการพนันตกอยู่ในบายามุกก็กลายเป็นคนชั้นต่ำหมดเพราะขาดศีลสมาธิพอเรามาปฏิบัติเนี่ยมันทำไม่ได้จะไปทำอย่างนั้นก็ไม่ดีมันก็ไม่ทำก็ทำแต่สิ่งที่ดีให้กับตัวเองก็กลายเป็นคนชั้นสูงไปสูงด้วยคุณธรรมและนี่เราก็เห็นเลยว่านี่มันต่างกันเดินทางต่างกันคนละชั้นคนละภพคนละภูมิคนละยุคคนละสมัยเลยคนเหมือนกันแต่เป็นคนทั่วกับกันคนทั่วกับกันปากไม่ร่นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีก็เรียกคนดีคน นี่คือคนอยู่ปฏิบัติธรรมมันมองเห็นทางดีเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้านี่ท่านตรัสรู้ธรรมตรัสรู้ทุกอย่างที่ท่านกล่าวไว้นี่เป็นตรัสรู้จริงทุกอย่างทานก็เป็นเรื่องให้แล้วพ้นจากความทุกข์พ้นจากความยากจนศีลรักษากายวาจาใจให้สงบเป็นทางดับทุกข์ไปสวรรค์นิพพานได้ด้วยศีลสมาธิทำไปแล้วจิตใจจะผ่องใสเบิกบานทำให้เป็นคนมีความสุขสงบก็จริงทุกอย่างทำไปแล้วเป็นบุญไปหมดนรกก็มีจริงๆถ้าคนไหนไปสร้างบาปสร้างกรรมไร้ศีลธรรมเป็นบุญเป็นบาปนี่พุทธเจ้าสอนไว้เป็นสัจธรรมพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมรู้ธรรมจริงๆที่กล่าวไว้นี่ไม่มีสิ่งใดไม่จริงเลยเราเชื่ออย่างนี้เชื่อพุทธเจ้าในตรัสรู้ธรรมเราไม่เชื่อตัวเองแต่เราก็เชื่อพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านศึกษามาแล้วรู้มาแล้วเห็นมาแล้วทดสอบมาสมบูรณ์แล้วแน่นอนแล้วซึ่งคำสอนที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยศีลสมาธิปัญญามรรคองค์8อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทโพคิยปัตธรรมธรรมที่บรรลุเนี่ยพุทธเจ้าบรรลุมาแล้วเห็นมาแล้วได้เดินไปเห็นมันแล้วบุญบาปสวรรค์นิพพานไอ้ที่มันไม่เชื่อเนี่ยมันไม่เห็นคือเราเข้าไม่ถึงจิตเราคือเราเข้าไม่ถึงจิตเรานั่นเองคือเราจึงไม่เชื่อเราจึงไม่เห็นแต่ถ้าเห็นแล้วมันก็เชื่อเห็นแล้วมันก็หมดความสงสัยเมื่อเรามาวัดสังฆทานเนี่ยพอเราไม่เห็นวัดสังฆทานโอ้วัดสังฆทานอย่างนี้หรอกหรืออ๋อเขาบอกเราก็ไม่เหมือนเรามาเองเรานึกว่ามีจะมีโบสถ์สวยๆไม่เห็นมีโบสถ์มันมีแต่ต้นไม้มาอยู่กันอย่างนี้หรือทำบุญมานั่งกับดินนั่งกับดอนอย่างนี้หรือโอ้มันอย่างนี้เองเราไม่เห็นเขาวาดภาพนึกว่ามันจะเป็นอย่างโน้นไปนี้พอเรามาจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ไม่ตรงกับที่เราวาดภาพไอ้เราวาดภาพมันอย่างหนึ่งไอ้ที่เรามาถึงมันอย่างหนึ่งแต่พุทธเจ้าไม่วาดภาพพุทธเจ้าท่านวาดภาพมาก่อนแต่ท่านก็มาเดินไปถึงธรรมท่านรู้จริงเห็นจริงท่านไม่วาดภาพแหละสวรรค์เห็นจริงๆนรกเห็นจริงๆนิพพานเห็นจริงๆบุญบาปท่านก็เห็นจริงๆมันเป็นเรื่องเห็นจริงแจ้งใจไม่วาดภาพเรายังวาดภาพอยู่นรกก็ยังวาดนี่มันรูปร่างยังไงนรกสวรรค์ก็ยังวาดภาพมันเป็นยังไงเป็นเทวดาที่เขาเขียนอยู่ข้างโบสถ์หรือเปล่านิพพานเป็นยังไงมีวิมานแก้วมีอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่ามันก็ยังวาดภาพเรื่องนิพพานยังสงสัยเรื่องนิพพานอยู่สงสัยเรื่องนรกอยู่สงสัยเรื่องสวรรค์อยู่สงสัยนิพพานอยู่ก็มันยังสงสัยจิตตัวเองอยู่พอเราสงสัยจิตตัวเองนั่นมันทำให้เราราชาทำให้เราไม่เข้าถึงไม่แก้ความข้องใจได้แต่สัจธรรมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นั้นท่านหมดความสงสัยแล้วที่ท่านมาสอนให้เราเนี่ยท่านหมดความสงสัยแล้วแต่ผู้ที่รับฟังและยังสงสัยอยู่ก็ต้องพยายามทำอย่างไรจะได้ให้หมดสงสัยทำให้มันรู้จริงเห็นจริงได้สักทีเดียวมันก็จะได้หมดความสงสัยเช่นสมาธิเนี่ยนั่งแล้วจะสงบจริงหรืออย่างเงี้ยเอาละพอนั่งสงบแล้วเชื่อเลยว่ามันสงบจริงอันนี้เราเริ่มเชื่อเลยว่าสงบจริงมีจริงแล้วแต่บารมีพุทธเจ้านั้นท่านเห็นทุกอย่างรู้ทุกอย่างท่านก็หมดความสงสัยทุกอย่าง แต่ถ้าเรานั่งปฏิบัติไปรู้จิตเห็นจิตเราก็หมดความสงสัยได้